0: ไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะนะผมก็เลยทำเป็นม็อกอัพ 3D ที่ว่าแบบว่าเออเป็นสินค้านี้โปรดักต์นี้ผมจะออกมาแบบนี้นะโพสต์ไปเรื่อยๆสักพักก็มีคนมาสนใจจริงพี
1: ่คือตอนนั้นอะเราตั้งใจทำม็อกอัพส่งอาจารย์
0: ใช่
1: ว่าเรานี่เรามีแบรนด์นี้นะโอลิฟานะเป็นเกงยีนแบบนี
0: ้ใช่
1: แต่โพสต์ไปจริงมีคนสนใจจริงเขาสนใจยังไงตอนนั้น
0: ก็เหมือนแบบว่าเมื่อไหร่จะทำออกมาครับ
1: hey.
0: เหมือนแบบว่าผมก็เอ้ยดีใจนะดีใจแบบเฮ้ยทำไมมันมีคนสนใจเราแสดงว่าถ้าทำออกมาจริงน่าจะมีคนซื้ออะไรเงี้ยครับพ
1: ี
0: ่ผมก็เลยแบบว่าทำต่อมาเลยตั้งแต่ตอนนั้นก็เป็นคำครั้งแรกที่ผมเปิดแบรนด์มาก็เป็น OLIFANT นะพี่โอลิฟานนั่นแหละนะครับส่วนที่แบบว่าทำไมแบบว่าถึงเอามาชอบช้างใช่ไหมพี่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นโปรเจกต์เขาเรียกว่าโปรเจกต์แบบว่าลนก้นอ่ะพี่คิดไม่ออกอ่ะพี่ตอนนั้น
1: ต้องส่งแล้ว
0: ต้องส่งแล้วแล้วเราก็แบบว่าเอ้ยรู้แล้วล่ะว่าจะทำเงินยีนแต่ว่าแบบอะไรดีว่าคือผมคิดแค่ว่าการเปิดแบรนด์อ่ะมันต้องมีมัสคอตประจำแบรนด์สักหนึ่งตัวผมก็เลยช้างแล้วกันวะ
1: พอเราเรียนแอดโฆษณาประชาสัมพันธ์มาด้วย
0: ใช่ครับพี่
1: มันก็ต้องมีมัสคอตตัวนึงที่เป็นแบบยูนิคหน่อย
0: ใช่ครับพี่ผมก็เลยเอาช้างนี่แหละเป็นเอกลักษณ์ประจำไทยแล้วก็เลยเอาคำว่าโอลิฟานเนี่ยมาใส่มันก็เลยเป็นคำนี้ขึ้นมาพอเราทำไปเรื่อยทำเป็นม็อกอัพอะไรขึ้นมาคนสนใจแล้วผมก็เลยลองทำอีกสักโพสต์นึงเป็นม็อกอัพเหมือนกันนะเป็นไม่มีสินค้าจริงพอทำไปปุ๊บก็เฮ้ยคราวนี้เยอะขึ้นพี่แบบ 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจแล้วนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของธุรกิจไงพี
1: ่
0: แค่ทำแบบทำมาชอบอะไรเงี้ยพอมีคนสนใจมาปุ๊บเราก็เริ่มจุดประกายแล้วเหมือนแบบหาโรงงานหางผ้าหากระดุมหาทุกอย่างที่จนออกมาเป็นตัวกางเกงได้พี่เมื่อก่อนอ่ะผมจะโพสขายเลยแต่ว่าพอหลังๆอ่ะเราต้องอธิบายลูกค้าแล้วว่าเอ้ยทำไมตรงนี้มันต้องเย็บอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเง
1: ี้
0: ยมันเป็นตลาดค่อนข้างที่จะ niche market พี่แบบเฉพาะกลุ่มมากๆเราจำเป็นต้องเกาแล้วก็ค่อยๆขายพี
1: ่เราจะเข้าสู่ niche market สำหรับคนที่ชอบเกงจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: มันต้องรู้อันนั้นตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นอะไรบ้างครับ
0: ก็ถ้าอย่างเช่นดีเทลหลักๆก็คือผ้าจากโรงทอที่ไหนริมทอแบบไหนทอแบบไหนไลท์แฮนด์ทวิลเลฟแฮนด์ทวิลบล็อกเฮนด์ทวิลมันก็จะลึกลงไปเรื่อยๆพี
1: ่เอาทีละอย่างแล้วกันผ้าก่อนผ้ายีนเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันทำมาจากทำไมถึงเป็นผ้ายีนมันทำมาจากอะไรมันมีแบบไหนบ้าง
0: ครับผ้ายีนก็ง่ายๆเลยครับมันเขาจะเอาพวกฝ้ายพวกอะไรมาผสมกันสานกันจนแน่นจนกลายเป็นผ้ายีนแล้วก็เอาไปย้อมคราม
1: อืม
0: ใช่แล้วก็เพื่อทำให้เฟดได้ที่แบบว่าพี่เคยเห็นไหมที่มันเป็นพวกริ้วพวกอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเฟดสีที่เราย้อมนั่นแหละมันหลุดออกไปมันก็เลยเรียกว่าเฟดพี
1: ่ครับ
0: อันนี้เป็นเสน่ห์ของผ้ายีน
1: อ่าฮะ
0: เพราะว่าแต่ละคนอ่ะถ้าใส่อย่างเงี้ยสมมติว่าใส่มาตั้งแต่ใหม่ๆเลยแล้วพอเก่าไปอย่างเงี้ยรอยเฟดคนอื่นมาใส่มันก็จะไม่เหมือนกับที่เราใส่แล้ว
1: มันเหมือนกับรองเท้าหนังกันเนาะที่ใส่ปุ๊บมันก็จะมีลายเฉพาะของตัวเอง
0: ใช่ใช่ครับ
1: คราวนี้ตัวผ้ายีนก็คือเราก็ต้องดูว่ามันมีหลายแบบอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: เริ่มศึกษาใหม่หมดเลย
0: ใช่ครับก็พูดตรงๆก็พร้อมไปกับลูกค้าครับช่วงแรก
1: ๆอ่าฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องการตัดเย็บล่ะ
0: เรื่องการตัดเย็บเมื่อก่อนผมจะจ้างเป็น OEM ผลิต
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็พอจ้างไปสักพักสัก 4-5 ปีผมก็เริ่มมาเปิดโรงงานเองเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมอยากควบคุมการผลิตได้อยากอัปเดตให้ลูกค้าได้ลูกค้าได้รู้ว่าเฮ้ยกางเกงของเราที่สั่งอ่ะมันไปถึงขั้นตอนไหนแล้วผมก็ถ่ายรูปอัปเดตณตอนนั้นได้เลยควบคุมได้หมด
1: การเปิดโรงงานเองนี่ตัดสินใจตอนไหน
0: ตัดสินใจตอนที่ลูกค้าเริ่มเยอะแล้วครับเข้าปีที่4ปีที่5ประมาณนี้ครับ
1: มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเปิดโรงงานเองเนี่ยการที่เปิดโรงงานเองมันต้องทำอะไรบ้างครับมันต้องเตรียมอะไรบ้างใช้เงินทุนเยอะขนาดไหน
0: ก็เงินทุนตอนนั้นอ่ะผมเปิดเป็นเล็กๆก่อนก็มีคนเย็บประมาณสัก 2-3 คนพ
1: ี่
0: โดยประมาณ1เลยคือไอ้เรื่องไอ้การตัดเย็บยีนเนี่ย1เลยคือเราต้องมาเทรนคนใหม่ทั้งหมดพี
1: ่
0: เพราะว่ากางเกงยีนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่กางเกงยีนแบบว่าตามทั่วไปที่เป็นแมสโปรดักที่แบบขายตามทั่วไปตามท้องตลาดของเรามันจะเป็นนิชมาร์เก็ตก็คือถ้าสมมติว่ากางเกงยีนในแบบอดีตอะเย็บมายังไงเราต้องให้ได้ใกล้เคียงขนาดนั้นอันนี้จะเป็นคอนเซ็ปต์ของทางแบรนด์ครับก
1: ็
0: คือรีโปรดักชันเย็บมาจากเหมือนกับยุคอดีตรวมถึงจักรด้วยนะพี่จักรก็อายุเป็น100ปีเลยที่โรงงาน
1: โอ้โห
0: เกือบทุกตัว
1: เออ
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายก็ตั้งโรงงานขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้โรงงานขยายขึ้นมาเยอะขนาดไหนครับณปัจจุบัน
0: ก็ขยายขึ้นกว่าเดิมเยอะครับพี่เพราะว่าตอนนี้ผมมีเขาเรียกว่าโปรเจกต
1: ์
0: พิเศษก็คือเป็นที่แรกที่เดียวในประเทศไทยเลย
1: ครับ
0: ที่สามารถตัดเย็บกางเกงยีนที่รอรับได้เลยภายใน3ชั่วโมง
1: การที่เราทำ3ชั่วโมงได้เนี่ยคนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาเข้าไปเขาต้องทำอะไรบ้าง
0: ถ้าในมุมมองของลูกค้านะครับ ก็ได้ทั้งหมดเลยครับเราจะมีแฮงผ้าให้เลือกนะครับแต่ของเราต้องแจ้งก่อนว่าเราเป็นรอเดนิมก็คือยีนผ้าดิบเป็นผ้าริมทั้งหมดเป็นผ้า

0: ราะฉะนั้นที่ร้านจะเป็นแบบนี้เหรอ
1: เป็นแบบนี้เกือบทั้งหมดพี่
0: เกือบทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: โอเคเลือกผ้าก่อน
1: ใช่ครับ
0: เลือกผ้ายีนก็คือถ้าคนไม่มีความรู้นี่คือเราจะแนะนำเขายังไง
1: ได้หมดครับก็อย่างแรกเลยผมก็จะถามลูกค้าก่อนเสมอว่าลูกค้าอยากใส่ผ้าที่มันน้ำหนักแข็งไห
0: ม
1: หนาไหมนี่อยากใส่ออกมาฟิลนิ่มไหมเป็นทรงอยู่ทรงไหมอะไรเงี้ยครับเราก็จะให้โจทย์กับลูกค้าก่อนแต่ลูกค้าก็ต้องมีเลฟมาให้นะครับว่าตัวเราอยากใส่แบบสินค้าแบบว่าออกมาให้มันซิลิเอตตัวขาเกงเป็นยังไงประมาณนั้นครับ
0: ครับหลังจากนั้นทำไงต่อ
1: หลังจากนั้นก็เข้าไปเลือกแมททีเรียลพวกกระดุ
0: ม
1: กระดุมเรามีให้เลือกกว่า20แบบนะครับให้เลือกนะครับแล้วก็รวมถึงถ้าลูกค้าไม่ชอบตรงเป้าที่เป็นกระดุ
0: ม
1: ก็เลือกเป็นซิปก็ได้นะครับซิปของเราก็มาตรฐานระดับโลกเป็น YKK Made in Japan ทั้งหมดนะครับรวมถึงกระดุมด้วยแล้วก็เบลหลังจะติดนู่นนี่นั่นแบบให้มันดูวินเทจให้มันดูเป็นยูนิคสำหรับตัวกางเกงตัวนั้นหน่อยได้เหมือนกันนะครับป้ายหนังเลือกได้สีได้บนตัวกางเกงลูกค้าเลือกได้หมดนะฮะผม
0: ก็คือตามใจเราเลยอ่ะอยากได้แบบไหน
1: ใช่ครับก็ผมถึงบอกว่ามันจะเป็นคัสตอมสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะเลย
2: นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะยังมีอีกค่ะที่จะให้ได้ติดตามกันแต่ตอนนี้ขอพักครู่เดียวนะคะ
3: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
4: ์โลกจริงและโลกเสมือนล้อมรวมจนเกิดโอกาสใหม่ๆมากมายท้าทายให้ SME มุ่งสู่ทุกมิติของการเติบโตและไม่ตกเทรนด์ในยุคที่มุมมองธุรกิจใหม่เกิดขึ้นทุกเวลามีโอกาสเกิดขึ้นมากมายกูรูจากหลากหลายวงการทั้งนักวิชาการรุ่นพี่นักธุรกิจและโหราจารย์จึงเรียงแถวมาแชร์กลเม็ดเคล็ดลับเพื่อ SME ในทุกมิติที่พลาดไม่ได้ทันทุกเทรนด์คว้าทุกโอกาสข้ามผ่านทุกปัญหาให้เติบโตก่อนใครในรายการ Smart SME ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. ทางวิทยุครอบครัวข่าว
5: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 น. จนถึง 13:20 น. 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
3: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
2: ์วันนี้ไทยนิยมสุดสัปดาห์มาด้วยเรื่องของแฟชั่นค่ะแต่ว่าเป็นแฟชั่นที่ต้องเหมาะกับตัวเราด้วยนะคะผ่านยีนคราฟต์ของคุณสหัสแสงบรรทุจันทร์หรือว่าคุณโจ้จากโอริฟานนะคะไปติดตามด้วยกันต่อนะคะว่ามีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับยีนคราฟต์ให้เราได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นอีกค่ะ
0: ผมว่านี่มันเป็นการแก้เพนพอยต์อย่างหนึ่งนะเพราะว่าโอเคหุ่นของเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
1: ใช่ไ
0: หมครับ
1: ใช่เลยครับ
0: Uh-huh.
1: คือหนึ่งเลยคือผมเริ่มจากสแตนดาร์ดคัสตอมของผมก่อนก็คือต้องรอเดือนหนึ่งรอเดือนหนึ่งเลยแล้วทีเนี้ยมันไม่ลูกค้าไม่ได้มาฟิตติ้งอ่ะพี
0: ่
1: มาฟิตติ้งลองเหมือนพี่เวลาตัดตูดเนี้ยมันต้องมีฟิตติ้งแรกฟ
0: ิ
1: ตติ
0: ้
1: งต
0: ่อมีสองฟิตติ้งนู่นแหละ
1: ใช่ประมาณนี้ของเราก็เลยแบบว่าเอาโมเดลธุรกิจของคล้ายๆของสูตรมานะครับผมก็เลยเอามาใส่กับเกงยีนเพราะว่ายังไม่มีคนทำเลยที่รอแต่ว่าผมอะเอามาใส่อย่างนึงก็คือความเร็ว
0: ครับ
1: 3ชั่วโมงผมต้องเทรนช่างใหม่ทั้งหมด
0: มันทำได้จริงๆมันทำยังไง
1: เราได้ครับ
0: ไอเดียที่บอกว่า3ชั่วโมงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากตอนไหน
1: เอาจริงๆนะพี่ผมดูหนังสงครามทรงด่วนอะ
0: แสดงว่ามันเพิ่งแบบเอ้าแสดงว่า
1: เพิ่งปีที่แล้ว
0: ที่เพิ่งเริ่มโปรเจกต์นี้
1: ใช่คือผมอ่ะคิดมานานแล้วว่ามันจะมีวันที่เราทำได้ไหมวะแบบวันหนึ่งเสร็จก็ได้ไม่ต้องเร็วขนาดเนี้ยแต่กลายเป็นว่าแบบว่าไอตัวหนังอันนั้นอ่ะมันก็จุดประกายผมไงพี่ว่าถ้าเร็วอ่ะมันลูกค้าน่าจะชอบผมก็เลยเทรนทีมช่างผมที่เย็บตัวโปรดักผมปกตินี่แหละ มาลองเทรนมาเอามา3คนแยกออกมา3คนเลยลองเทรนดู3ชั่วโมงเสร็จไหมนะครับตั้งแต่ตัดแพทเทิร์นเย็บเป็นตัวกางเกงแล้วก็เป็นโปรดักต์แพ็คพับให้ลูกค้าแล้วก็เสร็จได้ครับเอาจริงๆถ้าเย็บตัดเย็บกันนะครับชั่วโมงเดียวเสร็จแต่ว่า3ชั่วโมงเราเผื่อการคุยรายละเอียดสำหรับลูกค้าด้วย
0: นั่นหมายความว่า3ชั่วโมงเนี่ยมันคือตั้งแต่การคุยการเลือกการอะไรทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: อยู่ในนั้นเลย
1: อยู่ใน

0: กระบวนการในการเย็บจริงๆประมาณชั่วโมงกว่า
1: ใช่ครับ
0: โอ้ย
1: แต่ว่าวันนึงต้องแจ้งก่อนว่าเราทำได้แค่3ท่านไม่อยากเกินกว่านี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือผมไม่อยากให้สินค้าของเราอ่ะมันหลุดมาตรฐาน
0: หลุดคุณภาพไป
1: ใช่ครับผมอยากให้คงคุณภาพที่มันดีอย่างเงี้ยลูกค้าจะได้กลับมาซื้อซ้ำอีก
0: เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณสงครามส่งด่วนขอบคุณ GTS ด้วยนะครับที
1: ่มันได้เลยอ่ะมันได้เลยมันจริงเหร
0: อ
1: แล้วทีนี้ลูกค้าก็เกิดความอยากลองไงพี
0: ่
1: เหมือนแบบเฮ้ยจริงป่าวะอยากไปลองว่ะพอมาปุ๊บเราก็ทำให้ได้จริงไงพี่ลูกค้าคนเดิมนั่นแหละที่เคยซื้อแบบ3ชั่วโมงเสร็จก็มาซ้ำเรื่อย
0: ๆเราเป็นคนแต่งตัวเนี่ยบางทีเราซื้อกางเกงเราดูจากแบบเนาะยิ่งสมัยนี้เราสั่งออนไลน์มาเน
1: ี
0: ่ยเราก็พบกับความผิดหวังอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นตัวผ้าหรือว่าบางครั้งตัวผ้าไม่ตรงปกบางครั้งทรงไม่ตรงปกนี่หว่าความยาวก็ไม่ได้เท่าที่เราต้องการเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดปัญหาตรงที่เราจะต้องเอากางเกงตัวนั้นเนี่ยเอาไปตัดขาเพิ่ม
1: ครับ
0: ก็เสียเวลาเอาไปที่ร้านอีก
1: บางครั้งเสียทรงด้วยถ้าตัดขา
0: พอตัดขาไม่ดีใช่เสียทรงอีกเย
1: ็
0: บไม่เนียบอีกแต่นี่คือมันจะแก้ปัญหาทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมแพงขนาดไหน
1: 3,490บาท
0: 3,400นี่คือ3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมงเลยครับ
0: แล้วถ้าเกิดไม่3ชั่วโมงอ่ะ
1: 3ชั่วโมงเราจะมีโปรแกรม Standard Custom รอ 30-45 วันแต่จริงๆก็ไม่ถึงแล้วครับอันนี้ผมเผื่อแบบจากมีปัญหาช่างป่วยบ้างนะครับเพราะว่าการตัดเย็บพวกนี้มันเฉพาะทางมากๆนะครับผมก็ประมาณ 30-40,000 เริ่มต้น 1,990 บาทและสามารถมาจำได้ครึ่งหนึ่งด้วย
0: มาจำได้ครึ่งหนึ่ง
1: ก็หมายถึงว่าสมมติจบราคาที่ 2,000 บาท
0: ครับ
1: พี่มาจำก่อนเลย 1,000 บาท
0: อ
1: ีกพอสินค้าเสร็จปุ๊บก็จะมีแอดมินของผมอ่ะทักไปว่าสินค้าเสร็จแล้วครับก็ชำระส่วนที่เหลือส่งฟรี
0: ส่งฟรีด้วย
1: ถ้ามารับที่ร้านก็ได้เหมือนกันครับ
0: เตียงรถมันรอนานขนาดไหน
1: รอตัวสแตนดาร์ดใช่ไหมครับพ
0: ี่
1: ก็ประมาณ30วัน
0: ก็ประมาณ30วัน
1: แต่จริงๆก็ไม่ถึงพี
0: ่ไม่ถึงใช่ป่ะ
1: ใช่คร
0: ับ ไม่หมายความว่าเข้าใจถูกไหมว่าเหมือนกันแหละเหมือนกัน
1: ตัดเย็บเหมือนกันหมด
0: มาตรฐานเหมือนกัน
1: มาตรฐานเหมือนกันครับ
0: แต่อันเนี้ย3ชั่วโมงก็จะเป็น 3,400
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดรอได้ไม่รีบก็ 1,900
1: ใช่ครับผม
0: เอ้ย 1,900 ก็เหมือนกับแบรนด์ในห้างทั่วไปเลยนะ
1: ครับ
0: แต่เราได้เมทถูกออเดอร์
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: แต่ก็1,990อ่ะก็จะมีแบบว่าบางอย่างที่จะต้องแอดออนจำนวนเงินเข้าไปสัก200 300อะไรพวกไซส์ใหญ่พี่
0: อ๋อที่ใช้ผ้าเยอะ
1: L 40บวกคือเราจำเป็นต้องบวกเพราะว่าเราใช้ผ้าเยอะขึ้นก็บวกแค่300บาทL 50ก็บวกอีก300ก็เป็น600 L 60ก็900ครับ
0: พอเราทำธุรกิจแบบนี้ในเรื่องของมาร์จิ้นต่างๆหรือว่าการดำเนินกิจการของเรามันโอเคไหมเพราะมันดูเหมือนกับว่ามันก็ใช้พลังงานและใช้งบประมาณเยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: เออ
1: ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้หวือหวาแบบว่าขายดีแบบว่ากระจุยกระจายต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ก็ผมก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองทำตอนนี้ดีกว่านะครับเพราะว่างานแบบนี้มันเป็นงานฝีมือพี่เราจะเร่งการออกสินค้าไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกค้าถ้าเราเร่งอ่ะลูกค้าจะไม่ได้สินค้าที่ดีออกไปจากเราครับผมก็เลยยอมที่จะทำตัวสินค้าที่ไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากให้เป็นสแตนดาร์ดของเราดีกว่าลูกค้าได้ของที่ดีจากเราด้วยแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำเราอีกประมาณครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้เป้าหมายคือเน้นคุณภาพ
1: ใช่ครับคุณภาพเป็นหลักครับแล้วก็การบริการ
0: ณตอนนี้คือว่าแบรนด์เราเนี่ยมันขยายเติบโตจากเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยไปกี่เปอร์เซ็นต์และขนาดไหนละ
1: ผมว่า 100% ได้เลยนะพี่เพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะ1เลยคือมันลูกค้าไม่ได้เข้าใจไม่ได้เข้าใจในเรื่องยีนมากขนาดนี้พอเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆลูกค้าก็เริ่มเสพงานต่างๆได้ไม่ได้จากที่ผมนะพี่จากแบรนด์อื่นบ้างอะไรเงี้ยลูกค้าก็จะเริ่มเข้าใจยีนมากยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: ประมาณนี้ครับพี่
0: ทุกวันนี้เรามีการคอลแลบกับใครบ้างไหมหรือว่าในแวดวงทำให้แบรนด์เรารู้จักมากขึ้น
1: ก็มีคอลแลบนะครับอย่างผมอ่ะผมจะเป็นคอลแลบกับพวกสายแฟชั่นซะมากกว่าอย่างรองเท้าอย่างเงี้ยอย่างรองเท้าที่ผมใส่อย่างบูทอย่างเงี้ยผมก็ไปคอลแลบกับเขาด้วยแจ้งก่อนว่าตอนมหาวิทยาลัยอ่ะผมใส่กางเกงยีนพวกรีไวพวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วผมชอบพกผ้าเช็ดหน้าไว้ข้างหลังผมก็เลยแบบเฮ้ยมันจะมีผ้าอะไรที่เราสามารถแบบเอามาทำแล้วเป็นยูนิคสำหรับกางเกงของเราได้ไหมผมก็เลยไปติดต่อที่จังหวัดเชียงใหม่มาเป
0: ็
1: นเหมือนแบบว่าอุตสาหกรรมทอมืออะไรเงี้ยพี
0: ่
1: เอามาใส่นะครับก็เป็นเอาผ้าไหมไทยนี่แหละมาใส่นะครับใช่ครับเนี่ยถ้าสังเกตก็มันจะอยู่ทางด้านหลังของกระเป๋าหลังเกงครับพี
0: ่แล้วตัวป้ายหนังตัวนี้ด้านหลังทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ย
1: อันนี้เอาจริงทีมงานอ่ะหยิบตัวผิดมาพี่
0: อ้าวจริงมันต้องเป็นยังไง
1: เอาจริงมันต้องเป็นอย่างงี้พี่เป็นอย่างงี้
0: อ๋อจริงต้องเป็นอย่างงี้
1: ใช่ครับ
0: ต่นี่คือทดลองมา
1: ใช่ครับอันนี้ตัวทดลองมา
0: เราก็ว่าเอ๊ะอะไรวะมันเป็นแบบ
1: ไม่ใช
0: ่
1: พ
0: ี่อ๋อแบบศิลปะแบบแอสแท็ก
1: ไม่ใช
0: ่
1: ไม่ใช่ครับเป็นตัวนี
0: ้อันนี้ก็คือเป็นรุ่นที่ทำให้ตั้งเกิดตอนนั้นเลย
1: ก็ขายได้ไปได้ทั้งหมดประมาณเกือบ 1,000 ตัวพี
0: ่เฮ้ยจริงป่ะเนี่ย
1: 2,000 กว่าด้วยนะในยุคนั้นอะ 8-9 ปี
0: หมายถึงราคาตอนนั้น
1: ราคาตอนนั้นผมขายอยู่ประมาณสัก 2,390
0: แต่ยีนเนี่ยเวลาเราจับปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้ผ้ายีนแบบใส่ได้เป็น10ปีแน่นอน
1: ใช่พี
0: ่
1: ก็อันนี้ก็ 8-9 ปีแล้วพี่สมมุติว่าเป็นสินค้าที่ ready to wear ก็คือพร้อมใส่อะไรเงี้ยผมจะไม่มีคัสตอมก็คือสินค้าที่เราวางขายปกติในร้าน
0: อ
1: ะตัวผ้าจะไม่มีให้คัสตอมสำหรับว่าสั่งคัสตอมพี
0: ่ครับ
1: ใช่ครับประมาณนั้น
0: อันนี้ก็คือเป็นคอลเลกชันที่เขามีอยู่นะแต่ถ้าเกิดไม่ถูกออเดอร์สมมติพี่แคนไปถึงเนี่ยพี่แคนต้องเลือกอะไรบ้าง
1: สมมติสเต็ปแรกนะครับพี่แคนเลือกก็เราจะมีแฮงผ้าให้พี่ดูเหมือนคล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้ที่ร้าน
0: แต่ว่าจะมีแบบเป็นมัดเป็นม้วนเลย
1: มีครับ
0: ก็คือเห็นผ้าทั้งอันเลย
1: เราจะให้ลูกค้าดูอันนี้ก่อนถ้าสมมติว่าลูกค้าแบบเอ้ยผมชอบอันนี้จังเราก็จะให้ลูกค้าเดินไปดูตัวจริงได้เลยครับใช่ครับว่าเหมาะกับพี่ไหม
0: ก็มีเยอะมากเลยครับมีเยอะมากหลายแบบมาก
1: ๆ
0: อันนี้สมมติถ้าเกิดสั่งปกติทั่วไปก็จะ 1,900 เหมือนเดิมป่ะ
1: ใช่พี่ไม่มีบวกเพิ่มนอกจากผ้าพิเศษที่แบบออนเยอะๆแข็ง
0: ๆโอเคแต่ถ้าเกิดผ้าในเลนส์ทั่วไปก็ราคาเดียวกัน
1: ใช่ครับพี
0: ่โอเคแต่ถ้าเกิดพี่แคนต้องการแบบ3ชั่วโมงได้ก็ 3,400
1: 3,490
0: เรื่องนี้เสร็จปุ๊บน้องต้องทำไงต้องวัดตัว
1: ใช่ครับพอเสร็จเลือกผ้าเสร็จปุ๊บโอเคละลูกค้าคอนเฟิร์มว่าผ้าตัวนี้นะครับก็จะเข้าไปในส่วนของการวัดตัวก็จะมีน้องวัดตัวให้ลูกค้าอยากได้ปลายขาใหญ่ปลายขาเล็กเอวสูงเอวกลางแจ้งได้หมดนะคร
0: ับ แล้วก็หลังจากนั้น
1: ก็มาเลือกที่ตัวกระดุมครับกระดุมก็ลูกค้าเลือกได้หมดตัวนี้เป็นแมททีเรียลจากญี่ปุ่นทั้งหมดครับ
0: นี่ทำไมต้องเป็นญี่ปุ่นนะครับ
1: ญี่ปุ่นวัสดุคุณภาพแข็งแรงทนทานแล้วก็ญี่ปุ่นอ่ะถ้าในวงการยีนนะพี่คือเขาทำถึงจริง
0: เราดูจากอะไรอ่ะ
1: ดูจากอะไร
0: ทำไมถึงทำคำว่าทำถึงคืออะไร
1: เราจะสังเกตจากแบรนด์ยีนที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นพ
0: ี่
1: เขาจะรีโปรดักชันจากในยุคนั้นๆมาแบบเกือบจะ 100% เลยคือเขาไม่ได้มาแบบว่าเฮ้ยกูเย็บอย่างนี้แล้วแบบว่าจะเหมือนนะพี่เขาวิจัยยันเส้นได้ในการทอของยีนในยุคนั้นอ่ะแล้วก็มีมาวิจัยว่าแบบให้ทอมาลักษณะใกล้เคียงแบบอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับแมทีเรียลเขาก็จะทำเหมือนในยุคนั้นเลยใกล้เคียงกัน
0: มีไหมคนที่ไปตัดโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองแบบเหมาะกับอะไรแบบไหนยังไง
1: มีครับพี่เยอะ
0: ของโจก็ให้ปรึกษาได้
1: ใช่ครับก็แจ้งได้หมดครับเราก็จะมีส่งให้ลูกค้าลองอยู่แล้วแล้วก็ให้ดูกระจกได้เลยว่าลูกค้าชอบไหมโอเคไหมถ้าสมมติว่าเรามีตัวโมเดลที่ลูกค้าลองแล้วรู้สึกชอบแต่ว่าแบบเฮ้ยน้องปรับไปขายพี่หน่อยได้ไหมสักเล็กนึงก็ได้ครับแจ้งได้หมด
0: โอเคเรากลึงกันมาขนาดนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะไปที่ร้าน
1: ครับ
0: หรือว่าดูได้ทางไหนบ้างติดต่อทางไหนได้บ้าง
1: โซเชียลมีเดียก็ทุกช่องทางนะครับ ก็ TikTok Facebook Instagram ครับรวมถึงเว็บไซต์ของ Olifan นะครับแล้วก็มีหน้าร้านด้วยครับ
0: อยากให้ลงไปหน้าร้านเนาะไปที่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: อยู่ตรงกองสลากสนามบินน้ำครับนนทบุรี42ครับ
0: เส้นสนามบินน้ำเลยตรงกองสลาก
1: หรือว่าทักมาหาในช่องทางโซเชียลก่อนก็ได้เดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้ครับ
0: โอเคอยากให้ลองไปดูนะครับฝากไว้ด้วยกับโอลิฟ้าวันนี้ thank you มาก
1: ขอบคุณครับ
0: รายการเราเปิดโลกของยีนรวมถึงโลกของแฟชั่นสำหรับใครที่อาจจะไม่มั่นใจในรูปร่างก็สามารถไปกันได้
1: ยินดีครับ
0: ขอบคุณโจครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: วันนี้นะคะเราได้พูดคุยได้เห็นศักยภาพนะคะได้เห็นว่ามันไม่จำเป็นนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างรายได้ให้กับเราเนี่ยมันจะต้องสร้างออกมาผลิตออกมาได้เยอะๆเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคะแล้วก็หาวิธีการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมันก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะสร้างความสุขให้กับการทำงานของเราได้แล้วก็สร้างรายได้ให้เราด้วยนะคะเรื่องราวแบบนี้ยังมีให้ได้ติดตามกันแน่นอนนะคะกับไทยนิยมสุดสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์นะคะกับหลากหลายเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรกลับมาเจอกันได้นะคะส่วนวันนี้เวลาของเราหมดแล้วค่ะก็ต้องลากันไปก่อนนะคะขอให้มีพลังใจเต็มเปี่ยมในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนะคะสวัสดีค่ะ
3: Search YouTube ไทยนิยมใน Search Group Official หรือตามฟังเพลินๆได้ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกัน ั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
5: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: 106อาสากับทีมทนายความ
1: 106อาสากับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการ106อาสากับทีมทนายความนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเดชารินทพลนะครับก็วิทยากรของเราครับอาจารย์ปีชาณเชียงใหม่อาจารย์อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับฮัลโหลครับอาจารย์
2: ครับเสียงชัดไหม
1: ชัดเจนดีครับอาจารย
2: ์ครับผม
1: ฮะจะรับสายก่อนไหมครับอาจารย์ผม
2: กว
1: นรับสายก่อนนะครับสวัสดีครับคุณเพชรนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะขอเรียนถามหน่อยนะคะ
1: ครับ
3: คือว่ามีคดีที่เป็นเรื่องมรดกแล้วตอนหลังเรามาแจ้งความอะค่ะแล้วตำรวจเขาบ่ายเบี่ยงไม่ค่อยอยากจะรับแจ้งความว่ามันมีอย่างนี้นะคะข้อที่จริงคือว่าไอ้คนที่เป็นหลานคุณแม่ค่ะ
1: ครับ
3: ยังมาหลอกว่าแม่ยกให้คุณแม่ถูกยกให้เป็นลูกบุญธรรมคนอื่นตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้คุณแม่อายุ80แล้วนะคะ
1: ครับ
3: แล้วพี่สาวแม่ที่ไม่มีครอบครัวเขาเสียชีวิตแล้วเขามีทรัพย์สินแต่กลายเป็นว่าไอ้ทรัพย์สินตัวเนี้ยเขาจะไปแบ่งกันเองกับลูกพ่อเลี้ยงของแม่ค่ะหมายถึงว่าคุณยายเขาไปมีสามีตอนที่สามีเก่าตายใช่ไหมคะแล้วก็ยกให้คุณยกแม่ให้เป็นลูกคนอื่นนะคะแล้วพอคุณป้าตายป้าก็อยู่กับพ่อเลี้ยงอะแล้วไปใช้นามสกุลของนามสกุลของพวกลูกพ่อเลี้ยงอะค่ะแล้วเขาก็จะไปทำโอนกันเองตอนนั้นเรายังไม่รู้แต่เขาก็มาเอาเอกสารที่บ้าน
1: ครับ
3: มันเดือนกุมภาพันธ์67นะอาจารย์แล้วเราไม่รู้ว่าเราเป็นทายาทหรือเปล่า
1: เดี๋ยวช้าๆนะครับผมโอ้โหคือญาติค่อนข้างไกลอยู่
3: ครับใช่ใช่คือญาติไกลอะค่ะ
1: เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเอาใหม่ช้าๆนะฮะปัญหาของคุณคือปัญหามรดกนี่มรดกใครครับ
3: มรดกของแม่ค่ะแม่ได้มรดกของพี่สาวแต่ว่าพี่สาวเขาไปใช้นามสกุลของครอบครัวพ่อเลี้ยงซึ่งลูกเลี้ยงเขาอ่ะถัดไปใช้เปลี่ยนจาก
1: เดี๋ยวจะเย็นแม่พี่สาวนี่คือพี่สาวแม่เหรอครับ
3: ใช่ค่ะแต่
1: พี่สาวคือคุณป้าคุณอย่างนี้ใจเย็นเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆไปด้วยกัน
3: ป้าแม่ค่ะตอนแม่เกิดอ่ะพ่อป่วยตายเขาก็เลยเลี้ยงไม่ได้เขาก็มายกให้เป็นลูกคนอื่นตั้งแต่ทารกอะค่ะ
1: ครับ
3: ตอนนี้ป้าเขาก็อยู่กับพ่อเลี้ยงที่คุณยายไปมีสามีใหม่อ่ะ
1: โอเคครับ
3: เขาก็มีครอบครัวใหม่กันใช่แต่ตอนโตเขามาเจอกันอย่างเงี้ยค่ะจนคุณป้าเขาเสียไปเมื่อปี64ก็ยังไม่มีการจัดการมรดกแต่ว่าจริงๆทรัพย์สินทั้งหมดที่รู้กันน่ะเราไม่ได้ไปรู้เขานะคะเรามารู้ทีหลังคือป้าเขาค้าขายแล้วเขาไปซื้อทรัพย์สินเป็นตึกอะไรพวกเนี้ยแล้วลูกพวกน้องลูกพ่อเลี้ยงอะ
1: ่
3: ะก็มาใส่ชื่อเพราะพวกนี้ไม่มีอาชีพอะไรหมายถึงว่าเขาไม่มีทำมาหากินเป็นหลักฐานอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ปีอยู
1: ่ช้าๆนะครับเดี๋ยวผมเข้าใจละคุณยายคุณกับคุณยายคุณเนี่ยมีสามีสองคนเอานะไปเดี๋ยวจะไล่เรียงอาจารย์ปิจารจะได้เข้าใจมีสามีของสองคนใช่ไหมฮะคนแรกได้เสียชีวิตไป
3: มีสามีคนแรกก่อนน่ะตายก็ถึงมีสามีใหม่
1: ค่ะนี่ไงก็นี่ไงเดี๋ยวสิจะได้เราเขาจะได้เข้าใจตรงกันมีสามี2คนคนนึงเสียชีวิตใช่มั้ยฮะคนและคนที่สามีคนแรกเนี่ยมีคุณป้ากับคุณแม่คุณเป็นลูกถูกมั้ยครับ
3: ถูกค่ะ
1: แล้วทีเนี้ยคุณแม่คุณเนี่ยไม่ได้ไปอยู่กับครอบครัวคุณแม่คุณยายถูกมั้ยครับมีคุณป้าเนี่ยไปอยู่ถูกมั้ย
3: ถูกค่ะ
1: แล้วคุณเนี่ยตอนเนี้ยคุณป้าคุณเสียชีวิตไปแล้วเนาะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แล้วก็แกมีทรัพย์มรดกอยู่ถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้คุณป้าเนี่ยมีสามีไหมครับ
3: ไม่มีป้าเป็นโสด
1: เป็นโสดทีนี้ก็เลยครอบครัวของคุณตาใหม่เนี่ยหรือสามีใหม่ของคุณยายคุณเนี่ยที่เป็นน้าๆอะไรเนี่ยทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะมาขอจะมาเอาทรัพย์มรดกของคุณป้าคุณ
3: วางแผนกันจะเอาเลยค
1: ่
3: ะ
1: โอเคทีนี้ปัญหาของคุณคือยังไง
3: มันอย่างนี้ค่ะมันคืออย่างนี้มันใช่แบบนี้ค่ะแต่ว่ายังไงอะไอคนที่มาพูดมาบอกแม่ที่บ้านเนี่ยมันปี67นะคะเขามาบอกว่าป้าเสียแล้วก็น้องสาวลูกพ่อเลี้ยงอะค่ะมาเสียชีวิตปี66ไล่ทรายนี่ว่าไอ้ทรัพย์สินเนี่ยมันของป้าที่ใส่ชื่อเนี่ยมันก็มีไอ้คนตายที่เป็นลูกน้องเลี้ยงอ่ะมาใส่ชื่อร่วมทั้งหมดเลยเขาไม่พูดละเอียดแบบนี้นะคะเขามาพูดแค่ว่ามาขอเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของแม
1: ่
3: แล้วก็บอกว่าแม่ยกเขาบอกว่าทนายความ บอกว่าแม่ถูกยกให้เป็นลูกคนอื่นแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วมรดกของป้าตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนตอนนี้ว่ามันเลยขั้นตอนตรงที่ว่าเขามาโกหกงั้นนะคะเขามาเอาไปแล้วสุดท้ายตอนหลังเราไปเขาเรียกอะไรอ่ะเราไปสืบกันจนแบบว่า
1: ครับ
3: ไปตั้งผู้จัดการมรดกได้แล้วเราก็จะมาแจ้งความอาจารย์และตำรวจแบบเหมือนทำนองว่า
1: ไม่น่าจะเป็นคดีว่าอย่างนั้นใช่ไหมตำรวจเลยไม่รับใช่ไหมคร ับ
3: เขาตำรวจทำนองว่าตำรวจบอกว่าเขามาโกหกก็ได้ทรัพย์สินอะไรไปคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์มันเป็นที่ว่าไอ้พวกไอ้คนที่มาหลอกเนี่ยกับไอ้พวกนั้นนะลูกพ่อลูกเลี้ยงลูกของพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยเขาไปตั้งทนายความกันตั้งแต่ปี66แล้วเขาก็ไปทำตั้งกันแบบไปรวมญาติเขาเองเอาป้าเราไปเป็นพี่สาวแท้ๆเขาไม่มีชื่อแม่เราเลยกับ
1: อาจารย์งงไหมครับผมถามอาจารย์ก่อนเลย
2: งงเหมือนกันนะครับทีนี้ไม่เป็นไรทีนี้ถามเขาว่าเกี่ยวกับประเด็นคือของคุณนี่ปัญหาของคุณคืออยากจะให้ป้าที่เขายกเป็นลูกกันได้รับสมบัติด้วยใช่ไหม
3: มันอย่างนี้แม่เป็นผู้จัดการมรดกแล้วแต่ว่าไอ้เรื่องที่เขามาหลอกแล้วปิดบังทรัพย์มรดกแล้วเขาไปที่ทนายความเขาไปทำจะยื่นคำร้องแล้วอาจารย์มันพร้อมหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีเขาเอาตรงเนี้ยค่ะอาจารย
2: ์เดี๋ยวยังงงอยู่ว่าหมายความว่าไปทำอะไรนะ
3: คือตอนที่เขาจะมาหลอกเอาเอกสารแล้วก็มาโกหกว่าแม่ถูกยกให้เป็นลูกคนอื่นเนี่ยมันขัดต่อความเป็นจริงอยู่แล้ว
2: ครับครับ
3: เขาเอาไปตั้งแบบง่ายๆว่าพวกน้องๆลูกพ่อเลี้ยงอ่ะไปมายินยอมให้ยายคนมาโกหกเนี่ยไปร่วมกันนะคะอาจารย์แล้วก็ไปตั้งผู้จัดการมรดก
2: เอาผู้จัดการมรดกซ้อนผู้จัดการมรดกหรือเปล่าครับเปล่าครับ
3: ไม่ซ้อนค่ะอาจารย์พอดีมันรู้ก่อนไงฮะเราอ่ะรู้ก่อนแล้วเราก็ไปให้ทนายความเสิร์ฟแล้วไปสู้กันใช่แล้วมาพิสูจน์ว่าป้าเป็นพี่สาวของแม่ค่ะไม่ใช่คือเขาอ้างว่าใช้นามสกุลเดียวกับพวกเขาอ่ะเขาก็เลยแบบว่าข้ามแม่ไปเลยตรงนี้มันเป็นความผิดไหมอาจารย
2: ์ก็ปกปิดทายาทปกปิดทรัพย์มรดกเหรอก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าม
3: ันปกปิดทรัพย์มรดกไหมทรัพย์มรดกมันเยอะไงฮะอาจารย์มันไม่ใช่แบบน้อยแล้วมันมาโกหกอ่ะ
2: ครับทีนี้ปัญหาก็คือว่า
3: ตอนนี้แม่เป็นผู้จัดการมรดกกับไอ้คนที่มาโกหกอะค่ะมันก็มาค้านศาลก็เลยตั้งคู่มันก็เลยเราก็จะมาแจ้งความ
2: เขาเลยตั้งรวมกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้จริงๆถ้าเขาปิดตังทายาทปิดตังทรัพย์มรดกก็ต้องถูกกำจัดไป
1: แต่อาจารย์เดี๋ยวผมขอประเด็นนี้ก่อนจริงเรื่องนี้มันต้องแจ้งความกับตำรวจได้ไหม
2: คือต้องดูเขาปลอมใช่สารมีความผิดอะไรอ่ะเขาอ่ะต้องดูก่อนความผิดที่เกิดขึ้นอ่ะ
1: คุณ
3: อาจารย์มันมีเอกสารที่ตอนหลังทนายเขาไปเจอว่าเขาเตรียมยื่นกันเกือบไอ้นี่แล้วไงอาจารย์ยินยอมกันแบบพูดง่ายว่าทำทายาทเขาเรียกอะไรทำบัญชีญาติมองแบบเขาไม่ใช่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย
1: คือทำ
3: ไอ้คนที่เป็นน้องเลี้ยงน้าเลี้ยงอ่ะพวกน้าที่ลูกพ่อเลี้ยงอ่ะเขาไม่ใช่ทายาทถูกไหมคะ
1: ครับเขาไม่ใช่ทายาท
3: เขาเป็นทายาทแล้วมาตั้งไงอาจารย์ตรงนี้เอกสารตัวนี้มันครบหมดเลยที่ว่าเขาเซ็นยินยอมกันที่จะไปยื่นแล้วแต่พอดีว่าเขามาโกหกปุ๊บมันเดือนกุมภาพันธ์67เนี่ยพอมีนาเนี่ยมันรู้กันแล้วก็เบรกเอาไว้แต่เอกสารเนี่ยมันครบหมดแล้วแล้วเราก็เลยตั้งของเราขึ้นไปม
1: ัน
3: ก็เลยสู้กันในศาลจนพิสูจน์ว่าแม่เป็นทายาทของป้า
1: ครับ
3: แล้วเราก็จะมาเล่นคดีอาญาเขาที่ว่าพวกเขารวมตัวกันตรงนี้แล้วมาโกหกตรงนี้อาจารย์มันก็มีความผิดไม่ใช่เหรอคะที่เขามาปิดบังแล้วก็เขาก็จะเอาทรัพย์มรดกกันเอง
2: ปัญหาก็คือว่าการจัดการมรดกต้องดูอ่ะแต่ดูอาจารย์ดูแล้วเขายังไม่ได้ทำอะไรนะแค่ตั้งผู้จัดการมรดกแข่งกับเราแค่นั้นแหละ
3: ไม่สิคะอาจารย์เขาเตรียมพร้อมหมดแล้วแล้วก็มาโกหก
1: เข้าใจเข้าใจอย่าช้าๆ
3: ถ้าเราไม่รู้สมมติถ้าเราไม่รู้หรือว่าเราไม่เอ๊ะ
1: เข้าใจยันนี่ผมถามอีกนิดนึง
3: เรียบร้อยเราก็ไม่ได้อะไรเลย
1: เดี๋ยวผมขอถามอีกนิดนึง
3: เอกสารอะไรเราก็คนตายก็อยู่กับบ้านพ่อเลี้ยงอะค่ะ
1: เดี๋ยวเข้าใจอย่าแป๊บนึงอีกนิดนึงคือแล้วตอนที่คุณแม่เอ้ยคุณยายคุณไปแต่งงานกับคุณตาคุณใหม่เนี่ยตอนนั้นคุณป้าคุณยังเล็กอยู่ไหม
3: เล็กอยู่
1: แล้วมีความเป็นไปได้ไหมเขาอาจจะ
3: แม่ยังเป็นทาร
1: กเข้าใจเขาเป็นไปได้ไหมว่าเขาจดทะเบียนรับรองบุตรกัน
3: ไม่มีอันนี้พิสูจน์กันในศาลแล้วไม่มีทั้งสิ้น
1: อ๋อโอเคอาจารย์นั้นไม่มีอ่ะก็เป็นก็อยู่ด้วยกันอ่ะเขาอาจจะคิดนะไหมว่าก็เป็นญาติพี่น้องกันเขาก็มีสิทธิ์ที่ก็จะเรียงลำดับทายาท
3: ไม่เรารู้กันอยู่แล้วอาจารย์คุยตอนแรกที่ว่าเอ้ยความจริงเป็นยังไงเรารู้ความจริงแล้วเราไม่ต้องฟ้องร้องกันแล้วมาแบ่งกันให้ถูกต้องเขาไม่ยอมเลยเขาบอกว่าเขาจะเอาหมดเลย
1: อ๋อ
3: แล้วจนสู้กันเรื่องตั้งผู้จัดการมรดกจนพิสูจน์ได้ว่
1: า
3: ป้าเป
1: ็
3: นพี่สาวของแม่แล้วก็ได้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วกลายเป็นว่าไอ้เรื่องที่มันทำไว้อาจารย์จะปล่อยไว้เหรอมันก็ควรมันมาโกหกแล้วมันปิดบังแบบนี้เอกสารที่เป็นในศาล
1: คุณใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งไปมองว่าเขาไม่ใช่ทายาทนะในเมื่อก็เกิดจากคุณยายคนเดียวกันน่ะใช่ไหม
3: ไม่ใช่สิจารย์เอ้ยไม่ใช่สิครับคือแม่เนี่ยเป็นพี่น้องพ่อแม่เด
1: ีย
3: วกันกับป้าถูกไหมคะแล้วพวกเขาเป็นใครล่ะคะ
1: เอาเขาไม่ได้เป็นลูกเดียวกันกับคุณยายคุณเหรอ
3: ก็แม่เดียวกันกับแม่นะคะก็เป็นลูกพ่อเลี้ยง
1: ก็ใช่ไงเขาก็เป็นญาติกันเหมือนกัน
3: ไม่
1: ครับอาจารย์ใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมอาจารย์ก็แม่เดียวกันแม่เดียวกันก็ต้องเป็นเขาเป็นพี่น้องกันนะครับ
3: พี่น้องสิคะ
1: ก็ใช่
3: ไม่มีสิทธิ์รับมรดกไม่ใช่หรอคะ
1: ทำไมล่ะครับก็เขาก็เป็นพี่น้องเหมือนกัน
3: เดี๋ยวก่อนดิคะเอ้า
1: ใช่ไหมล่ะครับก็เกิดจากยายคนเดียวกันถูกไหม
3: แต่ไม่ได้พ่อเดียวกันน่ะ
1: เอ้าเข้าใจแต่ว่าเกิดจากคุณยายเดียวคนเดียวกันไหมล่ะ
3: เดี๋ยวก่อนดิคะ
1: ใช่ไหมครับผมเข้าใจถูกไหมอาจารย์
2: ครับใช่ๆ
1: ฉะนั้นถ้าเกิดเขาไปเรียงลำดับ
3: เขาจะได้มรดกได้ยังไงอะคะอาจารย
1: ์เอาก็ถามก่อนว่าเขาเป็นพี่น้องกันหรือเปล่า
3: ก็คนละพ่อ
1: เขาเป็นพี่น้องกันเกิดจากแม่คนเดียวกันหรือเปล่า
3: ก็แม่เดียวกันตอนเราขอไปเราตอนที่เราไปคุยกับเขาบอกว่าเนี่ยแม่เดียวกัน
1: เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการว่าจะได
3: ้เขาบอกว่าไม่แบ่งเพราะว่ามันเป็น
1: ใจเย็น
3: เขาตัดเรา
1: เข้าใจคุณตอบคำถามก่อนแล้วก็ที่ผมกำลังจะถามเนี่ยมัน
3: ไม่อาจารย์มันเดี๋ยวก่อนนะคะไอ้คำว่าเป็นทายาทโดยธรรมนี่มันระดับ3ระดับ4อะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอคะตอนที่สู
1: ้ใช่ครับใช่มันก็มีไล่ลำดับใช่ไหมครับอาจารย
2: ์คือตอนนี้เท่ากับป้าคุณน่ะเหมือนกับว่าเป็นลูกถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับก็เป็นลูกแม่เดียวกันกับฝั่งนู้น
2: ตัดพี่น้องที่นี่ที่คุณบอกเขาไปทำเอกสารเท็จหรืออะไรสักอย่างอ่ะจันยังงงเขาทำหมายความว่าไง
3: ไม่มันไม่มีเอกสารอะไรทั้งสิ้นเลยมันไม่มีเอกสารอะไร
2: ก็อยู่กันแบบคนโบราณที่เอาลูก
3: มีพ่อเลี้ยงก็ไปอยู่กับพ่อเลี้ยงแล้วก็โตมาแล้วก็มีน้องเลี้ยง
1: แล้วเข้าใจ
3: กลายเป็นว่าลูกเลี้ยงเนี่ยหาเงินเลี้ยงครอบครัวพ่อเลี้ยง
1: เข้าใจเข้าใจใจเย็นๆเราต้องมองเราอธิบายกันเรื่องในข้อกฎหมายก่อนอย่าเพิ่งไปพูดถึงว่าจะจัดสรรในข้อที่จริงตรงนั้นยังไงนะคุณเพชรใจเย็นๆจะได้เห็นภาพว่าเออเราตอนเนี้ยเราอยู่ในตรงไหนแล้วเขาอยู่ในตรงไหนเนาะอาจารย์ถ้าเก
3: ิ
1: ด
3: ใช่ค่ะก็ทนายเขาเช็คแล้วเขาก็บอกว่าไอ้การเป็นทายาทโดยธรรมเนี่ยมันจะต้องมีลำดับที่จะต้องรับสิทธิ์ตามกฎหมายถูกไหมคะ
1: ครับผม
3: เขาไม่ใช่พ่อเดียวกันเขาก็ไม่ใช่ลำดับที่จะได้รับ
1: อันนั้นเดี๋ยวเราไปว่ากันอีกทีนึงไงว่าอันเนี้ยมันเป็นพ่อเดียวกันก็ไล่มาแต่ทีเนี้ยเขาก็มองว่าในแง่เขาว่าเป็นพี่น้องเป็นน้องเหมือนกันแต่แม่เดียวกันแต่ทีนี้เราค่อยไปเถียงว่าอาจารย์ทีนี้คนละพ่อเนี่ยมันไล่ลำดับได้ใช่ไหมอาจารย์ว่าเขาก็มีสิทธิ์แต่เขามีสิทธิ์เถิดออกไปอีกใช่ไหมฮะ
4: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นทีนี้กรณีอย่างนี้เนี่ยแม่เขาเนี่ยในฐานะเป็นน้องของเจ้ามรดกเนี่ยก็มีสิทธิ์ลำดับแรกก่อนเหรออย่างนั้นไหมฮะอาจารย
4: ์ใช่ครับผม
1: โอเคจะได้เข้าใจตรงกัน ไม่ใช่อะไรนะครับทีนี้เขาอาจจะเข้าใจไปได้ใช่ไหมอาจารย์ว่าเขาก็เป็นทายาทฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
4: ใช่
1: ฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยพอไป
3: โทษนะคะทนายความของเขาทำไมเห็นทำไมจานใช่เหรอคะทนายเขาบอกว่าไอ้ที่การเป็นทายาทโดยธรรมเนี่ยมันมีลำดับอยู่แล้วที่ตัดทายาทลำดับอื่นออกไป แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วแล้วทนายเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแม่ตอนที่เขาไปทำยื่นเนี่ยเขาใส่ชื่อไปเนี่ยว่าจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะมันคนละพ่อแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแม่ยังมีชีวิตอยู
1: ่
3: แต่กลายเป็นว่าเขาก็ไปทำกันแบบเนี้ยคืออ
1: ันนั้นแหละคือข้อเท็จจริงที่เราก็ต้องให้อำนาจศาลในการพิจารณาว่าเอ๊ะสิ่งที่เขาอ้างขึ้นมาเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าส่วนของเรา
3: ตั้งแม่เป็นผู้จัดการมรดกแล้ว
1: ก็คือ
4: ตั้งร่วมกันใช่ไหม
3: ตั้งร่วมแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเอาข้อเท็จจริงไปว่าเขาไม่มีสิทธิ์และที่เขาปิดบัง
4: ไม่ใช่เดี๋ยวก่อน
3: คือการจะย้อนถามตรงที่ว่าตอนนี้เราเป็นผู้จัดการมรดกแล้วคนเราโดนเขาหลอกเนี้ยค่ะแล้ว
4: เดี๋ยวผู้จัดการมรดกร่วมกันหรือเปล่าครับหรือว่ายังไง
3: มันอย่างนี้ค่ะไอ้คนที่มาหลอกเนี่ยมันก็อ้างว่ามันเป็นหลานทั้งที่แม่เขาก็ไม่ใช่มันพิสูจน์ไม่ได้ว่าแม่เขาอ่ะเป็นพี่น้องแท้ๆกับป้ากับแม
1: ่
3: แต่ว่าไอ้ฝ่ายไอ้ฝ่ายของ
4: น้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาประเด็นก่อน
3: ลูกเลี้ยง
4: ตอนนี้คำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดกร่วมกันใช่ไหม
3: ลูกน้าเลี้ยงอ่ะศาลไม่ให้เป็นพวกน้าเลี้ยงอ่ะ
1: ตอนนี้คือตั้ง
3: ค้านเหมือนกัน
1: ตั้ง
3: ใช่ที่เขาไม่ที่เขาจะไปตั้งของเขาอ่ะแล้วเรา
1: ไม่
3: แล้วเราไม่ให้เขาตั้ง
1: ไม่เป็นไรอันนั้นฝ่าย
4: ไม่ลูกน้าเลี้ยงที่เขาไม่ให้ตั้งนี่คุณจะเอาเรื่องเขาใช่ไหมลูกน้าเลี้ยงใช่ไหม
3: ถูกค่ะเราจะเอาเรื่องเขาที่เขาไปแอบตั้งกันเองแล้วตัดแม่เราออกอ่ะแล้วมาโกหกด้วย
4: เดี๋ยวไอ้เย็นลูกน้าเลี้ยงเนี่ยเขามายื่นคำร้องในคดีใหม่ของเราด้วยไหมคัดค้านอ่ะขอเป็นผู้จัดการร่วมกันไหม
3: แล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็น
1: ค้านด้วย
3: เขาไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่มีสิทธ
4: ิ์เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอ๋อเขามายื่นในคดีนี้แล้วพิสูจน์แล้วปรากฏว่าเขาไม่ได้เป็นศาลสั่งไม่ได้เป็นเพราะอะไร
3: ใช่ค่ะใช
1: ่ศาลสั่งแบบไม่เขาเป็นเพราะอะไร
3: อะไรนะคะ
1: ศาลสั่งไม่ให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกร่วมเนี่ยเพราะอะไรครับ
3: เพราะว่าเขาไม่ได้ทายาทตามไอ้เนี่ยค่ะเขาไม่ได้ทายาทโดยธรรมตามคือไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันนะคะ
1: ตามกฎหมาย
3: เพราะว่าของป
1: ้
3: ากับแม่เป็นพ่อกัน
1: ครับอาจารย์ไม่ใช่เป็นญาติไม่ได้เป็นทายาท
4: มายกหมายความอ๋อเข้าใจแล้วอีกฝ่ายนึงเขาเราแค่ยกลูกไปให้เขาเลี้ยงจริงไหม
1: ใช่ครับ
4: แสดงเขาไม่ใช่พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับทรัพย์มรดกจริงไหม
1: แค่ร่วมมารดา
3: ใช้นามสกุลของพวกเขาไงคะไปอยู่กับเขา
1: เข้าใจนั่นแหละทนายก็ถึงทำอย่างนั้นไงนั่นแหละเพราะอย่างนั้นแหละ
3: ไม่ใช่ค่ะมันข้อเท็จจริงตอนแรกมันไม่ใช่แบบนี้ข้อเท็จจริงกับทนายเขารู้อยู่เขาร ู้ข้อเท็จจริง
1: แ
3: ล้วว่า
1: แต่เขามันมีข
3: ้อยังมีชีวิตอยู
1: ่
3: แต่เขาอะมาปิด
1: เข้าใจ
3: มาบอกหลังจากป้าเสียไปตั้งหลายปีแล้วน้องเลี้ยงที่มีชื่อร่วมอ่ะที่เป็นทรัพย์สินที่พวกเขาอาศัยอยู่อ่ะค่ะเขาก็จะเอาหมดเลยแล้วเขาก็เลยมาหลอกแม่ไงว่าไม่มีสิทธ
1: ิ์ไม่เป็นไรผมเข้าใจแล้วที่ผมแค่ที่
4: ทีนี้ถ้าสมมติเขาร้องเท็จอย่างนั้นแต่มันก็ลำบากนะเพราะว่าไอ้เราเนี่ยก็เหมือนกับไปยกลูกให้คุณนัทธาเข้าใจว่ายก
1: ให้อาจารย์นั่นก็คือข้อที่เขารู้สึกว่าเนี่ยคือลูกอะอะไรเงี้ย
3: ไม่ค่ะประเด็นตอนนี้คือว่าที่เขามาหลอกเราแล้วเขาไปขึ้นศาลแล้วเขาบอกว่าป้าไปเป็นพี่น้องแท้ๆของเขาอาจารย์แล้วเราไปแจ้งความอะ
4: คุณจะบอกเขาบอกความเท็จเหรอ
3: จะบอกความเท็จหรือไม่ทำไมเขาตอนเขาจ้างทนายความตั้งผู้จัดการมรดกก่อนที่พูดง่ายๆว่าก่อนที่เขาจะมาหลอกแม่เนี่ยเขาเตรียมตั้งกันเรียบร้อยเซ็นประชุมเขาเรียกประชุมทายาทของเขาเรียบร้อยเพื่อจะยื่น
4: ข
3: ั
4: ้นตอนนั้นมันยังไม่ถึงขั้นมันยังไม่ถึงขั้นที่จะจัดการหลอกแต่การที่เขายื่นร้องคำร้องคัดค้านมาคดีนี้เนี่ยนะแล้วศาลฟังว่าเขาไม่ได้เป็นทายาทเหมือนผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยก็ถือเป็นการยื่นคำร้องเท็จถ้าไต่สวนเท็จนะเขาได้เบิกความไต่สวนใช่ไหมเขาเป็นทายาท
3: นายก็บอกแบบนี้
4: ก็ถ้าคุณจะแจ้งความ
3: แต่ตอนที่เขาวางแผนการเนี่ยที่มาถามเรียนถามอาจารย์ในรายการเพื่อเป็นประโยชน์คนหนึ่งคือว่ามันมีการมาหลอกเราก่อนแล้วแล้วคน80อาจารย์มาหลอกว่าไม่ได้มรดกอะไรอย่างเงี้ย
1: มันก็ไม่ถึงว่าขั้นหลอกหรอกเขาก็แค่พูดว่าคุณไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าหลอก
3: ไม่อาจารย์มันเดี๋ยวก่อนนะคะเรื่องข้อเท็จจริงตรงนี้คือมันเป็นอย่างเงี้ยว่าการเป็นญาติกันตรงนี้มันไม่ได้ไปมาหาสู่กันเลยนะอาจารย์
1: เข้าใจ
3: มันมาเพื่อ
1: คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้นะคุณเพชรแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตคือคุณป้าคุณเสียเนี่ยอายุเท่าไหร
3: ่80
1: แล้วตอนที่เขาไปเป็นลูกของคุณตาตัวนั้นน่ะอายุเท่าไหร่แล้วมันกี่ปีแล้ว คือคนสมัยก่อนเนี่ยบางทีเขาอาจจะคิดไปว่าไม่จำเป็นต้องมีการจดทะเบียนรับรองบุตรแล้วก็เอาไปเนี่ย
3: เขาไม่มีไม่มีอยู่แล้ว
1: ใช่เขาก็เรียก
3: แม่ก็ไม่มีไม่ของแม่
1: นี่ไงก็ต้อง
3: ไม่มีการรับรองบ
1: ุ
3: ตร
1: ก็นี่ไงฮะพอบางทีสมัยก่อนเนี่ยโบราณมากเนี่ย80 กว่าปีเกือบ100 ปีอย่างเงี้ยพอไปอยู่ปุ๊บเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นลูกบุญธรรมหมดแล้วก็บางคนก็ให้ใช้นามสกุลนะฮะแต่ว่าแล้วแต่ว่าจริตผมขออนุญาตใช้คำนี้นะว่าคนที่ไปใช้นามสกุลเขาเนี่ยจะไปลุกลานอะไรเขาหรือเปล่านี่กรณีที่เขาให้ใช้นามสกุลนะแล้วไปลุกลานอะไรเขาหรือเปล่าแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนสมัยก่อนเนี่ยพอไปเป็นบุตรบุญธรรมแล้วลูกบุญธรรมเนี่ยแล้วเขาใช้นามสกุลเขาก็รู้สึกว่าเขาแค่มาอาศัยนามสกุลเขาไม่ได้มีสิทธิ์ในกองมรดกของเจ้านามสกุลหรอกแต่บางคนเขาอาจจะมองว่าเนี่ยคือการเอามาเป็นลูกบุญธรรมของพ่อนะฉะนั้นใครที่ทำประโยชน์หรือเป็นลูกมีประโยชน์อะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครือญาติกันอันเนี้ยผมในมุมผมนะครับอาจารย์ผมเข้าใจว่าบางทีเขาก็มองว่า
3: แล้วมันเกี่ยวกับกฎหมายยังไงล่ะคะในเมื่อคุณก็จ้างทนายความแล้วแล้วคุณก็รู้ข้อเท็จจริงแล้วว่าเขามีทายาทตัวนี้แล้วสุดท้ายคุณไปหมกเม็ดปิดกันเองทำตรงนี้
1: ก็เขาเชื่อว่าเขาเป็นลูกบุญธรรมไงครับเขาก็ว่าเนี่ยพี่ป้า
3: ไม่ใช่เรื่องลูกบุญธรรมเลยค่ะเขาเรื่องลูกบุญธรรมมาปิดว่าเราอ่ะโดยปกติแล้วลูกบุญธรรมเนี่ยมันจะต้องมีสิทธิ์รับมรดกของผู้รับบุญธรรมถูกไหมคะ
1: คร
3: ับแต่กลายเป็นว่าป้าเราไปมีมรดกมากกว่าคนอื่นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้ครอบครัวนี้แล้วเขาก็ไปอยู่กันมีทรัพย์สมบัติที่มาเอาของป้าไปแล้วเขาก็จะไม่มาแบ่งให้กับแม่แล้วมาโกหกเราแบบนี้อาจารย์ที่ต้องถามอ่ะ
1: ครับอาจารย์เชิญครับผมว่า
4: เข้าใจเข้าใจคือหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะป้าเราเนี่ยใส่ชื่อเขาเป็นเจ้าของร่วมด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับในบางทรัพย์สินที่มีน้องทางฝั่ง
3: น้องน้องน้องไอเนี่ยค่ะคือเนาะลูกตาเลี้ยงเนี่ยมันรุ่นหลังใช่ไหมคะป้าเป็นคนส่งเสียให้เรียนอะไรเพราะก็มีความรู้อะไรเสร็จปุ๊บเขาก็จากพฤติกรรมนะคะเพราะป้าเนี่ยหาเงินเก่งแล้วค้าขายเก่งเนี่ยแล้วไม่มีครอบเขากลัวว่าตอนป้ามีตังกับป้าอายุ20-30เองเขาก็คงคิดเรามองจากพฤติกรรมนะคะเขาคงคิดว่าถ้าป้าไปมีครอบครัวแล้วลูกพ่อเลี้ยงอ่ะจะลำบากกันเพราะว่าพวกนี้ไม่มีรายได้ไม่ทำงานหน้าที่อะไรที่มันมีพูดง่ายว่าพยานแก่คนแก่แวดล้อมอะไรเขาดูแล้วแบบว่าไม่มีความสามารถเอางี้ดีกว่าอาจารย์แล้วก็กลายเป็นว่าไปใส่ชื่อคือเขาโตมาด้วยกันเราเข้าใจอาจารย์แล้วไอ้น้องคนที่เป็นลูกเลี้ยงเขาเป็นผู้หญิงมาใส่ชื่อร่วมชื่อร่วมในทรัพย์สินที่ดินเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ในบ้านในทรัพย์สิน
1: ครับ
4: ไอ้นั้นไอ้ทรัพย์สินที่ใส่รูปซื้อรวมเราไม่ติดใจใช่ไหม
3: ไม่ติดใจไม่ติดใจเราไม่อยากเอาคืนหมดแต่ว่าจริงๆตอนที่เขามาปิดบังเราแล้วเราไปคุยกับเขาอะเราบอกจริงๆอะรู้อยู่นะทนายก็รู้อยู่เนี่ยทุนจ้างเนี่ยมันต้องรู้อยู่แล้วสิว่าแม่เรามีสิทธิ์มันต้องแบ่งให้แม่เราของป้าครึ่งนึงแล้วของพวกเขาครึ่งนึงเราไม่ว่าแต่เขาบอกไม่ได้เขาจะเอาหมดเลยมันก็เลยเรื่องมันก็เลยฟ้องร้องกันขึ้นมาจนเราพิสูจน์ว่าเราอะเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันก็ได้แม่เป็นผู้จัดการมันเสร็จแล้วเราต้องการคือคนพวกนี้มันเขาเรียกอะไรจานมาโกหกอะถ้าไม่มาพูดกันตรงๆแบบคนที่เป็นญาติกันที่ดีอะเขาก็คงจะไม่มาทำแบบนี้ถูกไหมคะ
1: ทีนี้คือสรุปก็คือตอนนี้คุณจะอยากถามว่าเอ๊ะเราจะเอาข้อเท็จจริงพวกนี้ที่เขาไปโกหก
3: ใช่ว่าใช่ค่ะเขาโกงเขาปิดบังเพื่อจะเอาทรัพย์สินไปอะ
1: ไปแจ้งความได้ไหม
4: ก็พยายามช่อโกงได้ไหม
3: มันสำเร็จแล้วนะอาจารย์เอกสารทุกอย่างมันคอมพลีทที่จะไปยื่นแล้วอาจารย์พอดีกลายเป็นว่าโทษนะคะไม่ได้พูดจาหยาบคือสตามันขาดหรือไงมาเจอปุ๊บแล้วกลายเป็นเรื่องมันแดงอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าให้หยุดอะไรเงี้ยแต่เราก็ไปทำเรื่องร้องไว้ก่อนเราก็ทำเรื่องร้องวุฒิพิสูจน์กันยากมากนะอาจารย
1: ์
3: เพราะว่า
4: ครับ
3: มันอ้างเรื่องนามสกุลเดียวกันกับทะเบียนบ้านอาจารย์
4: ถูกต้องถูกต้องคือคนสมัยก่อนเนี่ยเผลอใส่ชื่อคณะเป็นพ่อแม่ลูกกันด้วยซ้ำไปนะครับ
3: ใช่ใช่อาจารย์นี่แหละ
4: แล้วคุณพิสูจน์ยังไงถึง
3: ไม่แต่ข้อเท็จจริงอ่ะคนน่ะไอ้น้องเลี้ยงอะไรพวกนี้มันก็อายุจะ70จะ80กันเหมือนกันแล้วมัน
4: แล้วมีคุณพิสูจน์ยังไงถึงให้ศาลเชื่อว่าพิสูจน์ดีเอ็นเอพิสูจน์อะไรครับ
3: ก็ป้าเนี่ยเกิดปี2484มันสงครามโลกครั้งที่2ไงแล้วไปสอบกับเจ้าหน้าที่กรมปกครองอะค่ะทะเบียนราษฎร์เนี่ยมันทำ2499ไงจาน
4: รุ่นอันธพาลคลองเมืองเลยนะ
1: เออก็คือ
3: ใช่อันธพาลคลองเมืองเลยก็เลยบอกว่าเอาเจ้าหน้าที่มาบอกว่าจริงๆทะเบียนราษฎรเนี่ยมันทําทีหลังอ่ะ
1: ม
3: ันจะเชื่อถือไม่ได้ที่ว่าเขาใส่ชื่อไปแล้วมันไม่ละเอียดด้วยจานมันก็หมกกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
1: เข้าใจละ
4: ไม่ได้ตรวจที่
3: บังเอิญไม่ค่ะบัดนี้บังเอิญแม่เขาแม่พิสูจน์ได้ว่าแม่กับยายอ่ะพ่อชื่ออะไรเดียวกันหมดเลย
4: อ๋อไล่ได้
3: เพราะยายเขามีชื่อพ่อมีสามีคนเก่าอะไรเขาอย่างเงี้ย
1: ครับ
4: อ๋อไล่ก็เลยตรงกับ
3: แม
1: ่อาจารย์จะช่อโกงไหมผม
4: คือพยายามช่อโกงก็พอได้อยู่นะครับ
3: เราไปแจ้งเลยนะอาจารย์มันพร้อมทุกอย่างเอกสารมันครบทุกอย่างหมดแล้วบัญชีเครือญาติอะไรมันก็ใส่แบบโกหกหมดเลยอ่ะตัดแม่เราออกเลยอ่ะ
4: เดี๋ยวอีกคดีหนึ่งที่เขาไปยื่นคำร้องเท็จอ่ะที่ว่าเป็นทายาทและศาลสั่งไม่เป็นทายาทนั่นก็เบิกความเท็จได้นะ
3: ใช่อาจารย์ขอบคุณเมย์ค่ะใช่เอาบัญชีพยานตรงนั้นไปให้ตำรวจดูบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ทายาทเลยมันไม่มีสิทธิ์เลยแล้วมันไปใส่แบบเอาพูดง่ายอยากได้สมบัติใครก็เอาชื่อคนนั้นมาใส่เป็นของตัวเองแค่เขาใช้นามสกุลเดียวกันแค่นี้จ้ามันอ้างได้เหรอ
4: เบิกความเท็จในคดีแพ่งก็ผิดนะในคดีจัดการบุกคดีหลังเนี่ยที่ศาลยกคำร้องเข้าไปนี่ก็คุณไปคัดคำบุกความเข้ามาแล้วคัดคำร้องทั้งหมดแล้วรับรองสำนักงานต้องไปแจ้งความจับมาเบิกความเท็จในคดีแพ่งด้วย
3: อ๋อละไปแจ้งความตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
4: ได้นะเอาด้วยเอามันต้องเอากันให้
3: สุด
4: ที่สุดอะนะครับให้สุดๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณแบบเรียกว่าไม่พอใจนะครับเขาทำอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆอะอะไรที่ลดลาวาศอกได้คนที่ลดลาวาศอกนะ
3: เราอะเรียกเขามาคุยเขาก็ไม่คุยนะแล้วไปชั้นศาลนะเขามาค้านนะเราก็ขอบอกขอไก่เกี่ยคุยนะจานมันคิดว่ามันได้กันหมดแล้วอะจานที่ดูนะทรัพย์สินเนี่ยมันเยอะมันหลัก
4: เป็นเงินเท่าไหร่คร
3: ับ ไม่ใช่แค่ล้านสองล้านมัน20-30 ล้าน
4: อ๋อเลยไม่ใช่ว่าทนายยุให้ไปฟ้องร้องดำเนินคดีกันมั่วนะจนสุดท้ายมอดุกมีติดหนึ่งทนายรวยกันหมดนะ
1: ทีนี้อาจารย์ผมพอมาดูประมาณนี้ละดูแล้วความผิดทางอาญามันมีทีนี้คำแนะนำอาจารย์คิดว่าควร
4: แจ้งความ
1: แจ้งไหม
4: คดีข้อหาแรกคือพยายามช่อโกง
3: ตำรวจชอบโยกย้อบอกเนี่ยไม่รู้มันจะเข้าช่อโกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อยากมาขอคำปรึกษาอาจารย์บอกว่าที่อาจารย์ชอบขู่บอกว่า157 157อ่ะแล้วก็บอกว่าอะไรเนี่ยหลักฐานในศาลเนี่ยก็คัดมาให้แล้วก็มาแจ้งความคนทำผิดมันก็ต้องผิดสิทำไมคนสุจริตกับแจ้งความไม่ได้เราก็อยากจะมาขอปรึกษาอาจารย์ตรงนี้ว่าอาจารย์ตำรวจอ่ะเขาก็เหมือนไม่ค่อยอยากทำคดี
4: ธรรมดาฮะแล้วอยู่ตำรวจยุคนี้จะขี้เกียจนิดนึงด้วยความเคารพนะไม่เป็นไรต้องไฟกันนิดนึงนะครับ
3: กลางวันก็มีข้าวให้กินนะเราไปตั้งแต่เช้านะไปรอถึงบ่ายนะกลางวันเขาก็มีสวัสดิการกินข้าวด้วยวันนั้นไปพอดีเขาบอกมีสวัสดิการมีข้าวมีไข่แจกครอบครัวตำรวจด้วย
1: อ่ะเดี๋ยวก่อน
3: แม่ยังบอกว่าโอ้โหตำรวจสมัยนี้เขามีข้าวมาแจกให
4: ้นั้นเราแจ้งช่อโกง341 80นะ
1: สามสี่
4: แล้วก็บอกความเท็จในคดีแพ่งนะคร
3: ับ แล้วก็บอกความเท็จใช่ไหมจารย
1: ์
4: ใช่นะ
1: อาจารย์แต่ถ้าเกิดถามจริงถ้าเกิดสมมติว่าเรื่องที่ไปร้องแล้วไปจัดการมรดกได้อย่างที่เราอยากได้แล้วควรจะแจ้งความดำเนินคดีกันต่อไหม
4: ถ้าเป็นมันแล้วแต่ใจคนไงถ้าเขาอยากเอาให้เป็นให้ตายก็ต้องเป็นไปตามนั้นว่ากันตามกับบินเมืองอ่ะ
1: โอ้โหคำ
4: นะ
1: ไปตามกับบินเมือง
4: แต่ถ้าหากเราคิดว่าไหนๆก็เอาเลี้ยงกันไปเลี้ยงมาเหมือนบรรยากาศกันทางห่าง
3: ยังไม่คืนเลยจานทุกวันนี้ยังไม่ยอมที่จะแบบมาเขาเรียกสำนึกผิดเลยอ่ะที่แบบความอยากได้ก็ยังอยากจะได้อยู่เหมือนเดิมยังไม่รู้เลย
4: ว่าตามกฎหมายก็ได้ฮะไม่เป็นไรไปว่ากันไม่ได้เพราะว่าเราว่ากันตามกฎหมายก็ต้องเป็นไปตามเนี้ยพยายามช่อโกงนะ341 80นะครับ
1: นะครับ
4: แล้วก็เบิกความเท็จ
3: แล้วก็เบิกความเท็จ
1: ครับ
3: ทำบัญชีญาติเท็จ
4: ในเอกสารเท็จแล้วก็ว่าไปนะเบิกความเท็จไปเบิกความเท็จก่อนนำสืบพยานหลักฐานเท็จหรือเปล่าไปดูก่อนนะครับ
1: แต่ผมว่าเอาแค่เบิกความเท็จก็พอแล้วนะไม่ต้องไปสืบเอกสารเท็จต้องไปแบบไปหามาอีก
3: ไม่บางทีบางเรื่องประชาชนก็เดือดร้อนมากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องขนขวายที่จะช่วยเหลือให้มันผิดแท้ๆอย่างนี้มันเป็นความผิดจริงๆแล้วแต่มันจะข้อหาไหนเท่านั้นน่ะเนาะ
1: ใช่
3: กับโดนภาระแบบเหมือนเขาเหนื่อยกันแล้วอ่ะต้องให้เขาไปเสียค่าจ้างทนายความอะไรอีกอาจารย์มันก็เกินเหตุไหมอ่ะกินภาษีเรา
1: ใ
4: ช่จึงด้วยความเคารพตอนนี้ตำรวจเขางานมันล้นมือแล้วก็ไม่ค่อยรับคดีเท่าไหร่นะ
1: เหรอ
4: ผมสงสัยจะต้องตั้งสำนักงานอีก อีกอย่างมาขาดอำนาจแล้วสำนักตำรวจเอกชนดีกว่านะตั้งมา
1: อย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมีจริง
3: ไม่ใช่จริงๆนะแบบจริงๆถามว่าเขาวันวันนึงเราก็ไปนั่งรอเนี่ยเราก็เห็นเขาทำมันนะมันก็ไอ้คดีออนไลน์ไอ้แจ้งความไอ้พวกมันก็จุกไอ้คดีจุกจิกอย่างเงี้ยแล้วก็เขา
4: ไม่มีหลายอย่างครับที่ตำรวจเขาไม่คือด้วยหลักเนี่ยตำรวจเขาไม่มีกระจิตกระใจทำงานอาจารย์รู้เลยปัญหาของอย่างอาจารย์พูดไม่ได
1: ้ครับอ่ะเดี๋ยวผม
4: ขอเจ็ดใจทำงานนะ
1: ครับ
3: เราไปแจ้งความดูก่อนนะไปนั่งรอ
4: ตามข้อหานี่เน
1: า
4: ะ
1: แจ้งความดูก่อนนะครับคุณเพชรนะเอาตามที่อาจารย์แนะนำไปนะครับ
4: จะพักเบรกใช่ไหม
1: จะได้พักเบรกเพราะว่ามันต้องเบรกก่อนนะครับคุณเพชร
3: ได้ค่ะ
1: นะถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าแล้วก็คุยกันอีกทีก็ได้ครับครับผม
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ร้อยหกอาสากับทีมทนายความ
5: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 5 ทุ่มหลังข่าว 3 มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
6: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
7: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
8: กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube บ้านนิยายนะคะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าอภินิหารหลวงปู่คุณณรงค์สุทธิกุลพาณิชย์และคุณประวัติโชติกำจรได้เชิญท่านสุภาพสตรีมาสัมภาษณ์อัดเทปท่านสุภาพสตรีผู้นี้มีนามว่าคุณลำยองได้ประสบเหตุการณ์กับตนเองมาแล้วได้มาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้สัมภาษณ์กับคุณประวัติโชติกำจรอัดเสียงเพื่อนำมาให้ข้าพเจ้าเพื่อจะได้เรียบเรียงขึ้นขอขอบคุณท่านที่หวังดีหวังประโยชน์ส่วนรวมมาในที่นี้ด้วยเมื่อข้าพเจ้าได้รับแล้วเปิดเทปออกฟังเพื่อถอดเป็นตัวหนังสือเขียนขึ้นการเรียบเรียงครั้งนี้บางอย่างบางตอนแม้จะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วแต่ก็เขียนขึ้นไม่ได้ข้าพเจ้าต้องขออภัยที่ต้องขอตัดออกดังคำบอกเล่าจากปากคำของคุณลำยองที่ให้สัมภาษณ์ท่านสุภาพสตรีผู้นี้ได้ประสบเหตุการณ์ด้วยตนเองว่าดิฉันมีเรื่องประหลาดอยากเล่าให้ฟัง เมื่อเดือนอะไรดิฉันก็จำไม่ได้แล้วในวงเล็บเล่าในพุทธศักราช2518วันหนึ่งดิฉันไปที่วัดธาตุทองเพื่อนำเงินไปทำบุญส่งไปที่ลอสแองเจลิสในสหรัฐอเมริกาก็ไปหาท่านพระครูสมบุญท่านบอกว่าผู้ที่ร่วมกุศลจะได้ของที่ทำไว้สมนาคุณผู้บริจาคโดยหลวงปู่แหวนจะทำพิธีพุทธาภิเษกแต่หลวงปู่แหวนท่านชรามากแล้วจำเป็นต้องนำขึ้นไปมอบให้ท่านเพื่อทำพิธีพุทธาภิเษกที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เมื่อดิฉันได้ฟังก็เกิดมีความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาทันทีนึกอยากจะไปหาหลวงปู่แหวนเพื่อนมัสการท่านที่เชียงใหม่ต่อมาบังเอิญเพื่อนดิฉันได้สร้างพระประธานและนำไปประดิษฐานที่วัดศรีนาชื่นในเมืองน่านดิฉันนึกว่าคราวนี้คงมีโอกาสเลยขึ้นไปนมัสการหลวงปู่แหวนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเราได้นัดวันออกเดินทางจากกรุงเทพขึ้นไปที่วัดศรีนาชื่นในเมืองน่านเสร็จการถวายองค์พระที่วัดเรียบร้อยแล้วเราก็ตกลงมุ่งขึ้นไปที่เชียงใหม่ตั้งใจไปที่วัดดอยแม่ปังเพื่อนมัสการหลวงปู่แหวนตามที่ดิฉันนึกอยู่ตลอดเวลาคืนนั้นเราต้องพักค้างคืนอยู่ในโรงแรมที่เมืองเชียงใหม่ตั้งใจจะเดินทางไปวัดดอยแม่ปังแต่เช้าตรู่ก่อนที่ท่านจะฉันอาหารเสร็จก่อนนอนดิฉันนึกถึงหลวงปู่แหวนจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าเจ้าประคุณพรุ่งนี้เช้าขอให้ดิฉันได้มีโอกาสนมัสการหลวงปู่แหวนด้วยเถิดแต่แล้วก็มีความรู้สึกว่ามีรูปหน้าคนแก่มาลอยอยู่ตรงหน้าดิฉันเห็นชัดเจนจะว่าฝันก็ไม่ใช่จะว่าหลับก็ไม่เชิงนึกอยู่ในใจว่าโรงแรมนี้มีวิญญาณมาหลอกหลอนเมื่อคิดได้เช่นนั้นดิฉันก็แผ่ส่วนกุศลไปให้วิญญาณใดที่อยู่ในบริเวณโรงแรมนี้จงได้รับส่วนกุศลที่ดิฉันได้แผ่ไปให้ด้วยเถิดแล้วไม่ช้าก็หลับไปรุ่งเช้าเราจะเอารถออกแต่เช้าเพื่อให้ทันก่อนที่ท่านจะฉันเสร็จแล้วเข้ากุฏิแต่บังเอิญเกิดมีอุปสรรคเพราะเวลาเช้าปั๊มน้ำมันทางเมืองเชียงใหม่เขาจะเปิดขายเวลา6โมงเช้าหรือย่ำรุ่งจึงจะเปิดปั๊มไม่ได้เปิด24ชั่วโมงเหมือนกรุงเทพก็ต้องคอยกว่าปั๊มน้ำมันจะเปิดขายเมื่อปั๊มน้ำมันเปิดแล้วรถจึงเติมน้ำมันเติมน้ำสูบลมเราก็ถือโอกาสแวะเข้าไปดูของในตลาดพวกในตลาดถามเราว่าจะไปไหนกันเราบอกว่าจะไปนมัสการหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังพวกตลาดบอกว่าป่านนี้ยังไม่ไปคงไปไม่ทันเพราะเมื่อหลวงปู่ท่านฉันเสร็จท่านก็จะเข้ากุฏิแล้วไม่ออกมาให้ใครพบอีกท่านฉันเสร็จประมาณ2โมงเช้าดิฉันได้ฟังพวกในตลาดพูดเช่นนั้นก็ไม่สบายใจนักแต่ดิฉันก็มีกำลังใจคิดในใจว่าจะต้องได้พบท่านเพราะเมื่อคืนดิฉันได้ตั้งจิตบอกท่านไว้แล้วว่าดิฉันจะไปนมัสการท่านเพราะดิฉันอธิษฐานจิตบอกท่านไว้แล้วเมื่อพวกเราไปถึงเกือบ3โมงเช้าแล้วได้ทราบว่าหลวงปู่และพระกำลังฉันอาหารดิฉันก็ดีใจเพราะมีโอกาสได้นมัสการท่านแน่ๆพวกเราชวนกันนั่งคอยท่านอยู่ข้างนอกคิดว่าเมื่อท่านฉันเสร็จแล้วก็จะเข้าไปกราบท่านกำลังคิดก็มีคนออกมาบอกว่าหลวงปู่กำลังคอยให้เข้าไปข้างในเราสงสัยว่าท่านรู้ว่าเรามานมัสการท่านได้อย่างไรเรารีบเข้าไปกราบนมัสการท่านพอเงยหน้าขึ้นมาเห็นท่านดิฉันก็ตกใจขนลุกเพราะหน้าที่ลอยอยู่ที่โรงแรมเมื่อหลังจากดิฉันอธิษฐานจิตกับหน้าหลวงปู่นั้นเป็นหน้าเดียวกันท่านก้มหน้ามองลอดแว่นออกมายิ้มให้กำลังใจเหมือนจะแสดงว่า ที่เราได้อธิษฐานจิตจะมานมัสการเช้าวันนี้ท่านรู้หมดแล้วพระที่เป็นศิษย์ของท่านได้บอกว่าคุณนี่มีบุญนะหลวงปู่กำลังคอยคุณอยู่ไม่อย่างนั้นคงไม่ได้พบเช้านี้แน่เพราะเช้านี้ท่านฉันช้ากว่าธรรมดาเมื่อท่านฉันแล้วหลวงปู่ก็ให้ศิษย์เอาขันไปตักน้ำมาทำน้ำมนต์โดยเฉพาะเมื่อเสร็จแล้วท่านก็ชี้ไปที่พระองค์หนึ่งหลวงปู่บอกว่าพระองค์นี้กับหลวงปู่พรมน้ำมนต์ให้ก็เหมือนกันพระองค์นั้นทราบว่าท่านชื่อทองใสหลวงปู่ยิ้มและยังบอกว่าพรมให้โชคๆนะและหลวงปู่ท่านก็ลุกจากที่ฉันถือไม้เท้ามีพระพยุงให้ท่านลุกขึ้นแล้วท่านก็ถือไม้เท้ายันกายเดินออกมาองค์เดียวอย่างปกติแล้วก็เข้ากุฏิพระที่นั่งข้างๆท่านบอกว่าถ้ามีผู้ที่ไม่มีความศรัทธาจิตไม่เป็นกุศลจะมาหาท่านหลวงปู่ก็จะรีบเข้ากุฏิไม่ยอมพบด้วยถ้ามีจิตศรัทธาท่านก็จะคอยให้พบเมื่อหลวงปู่เข้าไปในกุฏิแล้วพระทองใสท่านก็ถามดิฉันว่าโยมมาจากไหนดิฉันก็บอกว่าเพื่อนดิฉันสร้างพระได้นำเอาไปถวายที่วัดศรีนาชื่นที่เมืองน่านแล้วก็ตั้งใจว่าจะมานมัสการหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังอยากจะได้ธรรมของพระสุปฏิปันโนท่านทองใสเมื่อได้พรมน้ำมนต์ให้เสร็จแล้วท่านก็ให้ธรรมอย่างจับใจกล่าวถึงอนิสงส์การสร้างพระเพื่อนดิฉันที่ได้สร้างพระก็มีความปิติยินดีฟังอย่างตั้งอกตั้งใจดิฉันมองดูท่านทองใสเวลาให้ธรรมะนั้นท่านมีท่าทางสง่ามีราศีอย่างน่าเคารพนับถือมากนี่เป็นเรื่องที่ดิฉันประสบมาด้วยตนเองต่อมาบุตรเขยของดิฉันซึ่งไม่เชื่อเรื่องอภินิหารอยากลองดีกับหลวงปู่จึงขึ้นไปหาหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังระหว่างอยู่ในรถบุตรเขยดิฉันนินทาหลวงปู่มาตลอดทางทั้งที่ไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารแต่ก็ได้จัดแจงซื้อของมาถวายหลวงปู่แหวนเช้าวันนั้นบุตรเขยดิฉันไปถึงที่วัดแต่หลวงปู่ลุกจากที่ฉันกำลังเดินเข้ากุฏิของท่านบุตรเขยของดิฉันรีบเดินตามก็ไม่ทันเพียงแต่เห็นหลังท่านไวกำลังเปิดประตูเข้าในกุฏิแล้วก็ลงกลอนข้างในแต่ตามไม่ทันร้องนิมนต์เท่าไหร่ท่านก็ไม่ออกมาแกอารมณ์เสียเข้าไปจะกระชากประตูเอามือตบประตูร้องตะโกนบอก
9: นิมนต์หลวงปู่ผมจะมาถวายของขอให้ออกมารับด้วย
5: เมื่อเห็นเงียบก็ใช้มือทุบบานประตูหน้าต่างบอกนิมนต์ออกมาจะถวายของเสียงหลวงปู่บอกจากข้างในว่าเอาไปถวายพระองค์ไหนก็ได้บุญเหมือนกันแต่บุตรเขยของดิฉันยังไม่ยอมแพ้ทำท่าจะพังประตูหน้าต่างเข้าไปพูดโดย

พายุหมุนมองเห็นแต่ไกลว่าข้างหน้ามีรถบรรทุกน้ำมันกำลังจะวิ่งสวนทางมาด้วยความเร็วสูงทางหลังมีรถอีกหลายคันตามมาอย่างกระชั้นชิดความตกใจอย่างไม่นึกฝันจะเกิดเหตุการณ์ร้ายเช่นนี้ขึ้นนึกได้ว่าพระที่วัดดอยแม่ปังท่านเตือนว่าอย่าไปลองดีกับหลวงปู่นะเดี๋ยวจะไม่ได้กลับพอมีสตินึกได้ลูกเขยดิฉันก็ยกมือขึ้นพนมตั้งจิตด้วยความกลัวนึกถึงความผิดที่ได้แสดงออกทางกายวาจาใจที่ได้ล่วงเกินท่านขอขมาลาโทษหลวงปู่แหวนขอให้ท่านได้โปรดยกโทษด้วยเพราะที่ทำไปนั้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการทันใดนั้นท้องฟ้าก็แจ่มใสพายุก็หายไปมองเห็นรถบรรทุกน้ำมันต่างห้ามล้อหยุดเกือบจะชนกันกลางพายุแต่โชคดีต่างหยุดทันส่วนรถที่ตามหลังผู้คนต่างตื่นเต้นตกใจตกตะลึงทุกคนนึกว่าคราวนี้ไม่รอดต้องตายเพราะรถบรรทุกคันนั้นวิ่งมาด้วยความเร็วสูงจนเกิดพายุหมุนปิดบังทางอย่างไม่ทันรู้ตัวมองไม่เห็นถนนไม่คิดว่าจะรอดพ้นจากการชนกันอย่างปาฏิหาริย์เพราะต่างคนต่างห้ามล้อรถหยุดอย่างกระทันหันหน้ารถลูกเขยกับหน้ารถบรรทุกน้ำมันเกือบจะประสานกันเข้าแล้วส่วนรถตามหลังก็เกือบจะชนท้ายกันเป็นแถวทุกคนที่นั่งมาในรถใจหายใจคว่ำขวัญเสียตกใจตัวสั่นด้วยกันทุกคนไม่คิดว่าจะปลอดภัยเพราะพายุจางหายไปทันทีหากพายุไม่หยุดหลายชีวิตคงจะต้องจบลงกลางถนนอย่างน่าเศร้าที่สุดนับแต่วันนั้นมาลูกเขยดิฉันก็เคารพนับถือหลวงปู่แหวนขึ้นใจตลอดมาจนทุกวันนี้เรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึ่งขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณทอเลียงพี่บูนท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึงจะได้รับณการบัดนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz ครับ
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755

0: Ajá.
1: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวันละนิดพอให้หายคิดถึง

สวัสดีครับสองทวิตตอนนี้นะครับผมเลือกเพลง A Good Week Kind of Love เวอร์ชันเมื่อปี1988ของ Phil Collins ซึ่งเวอร์ชันดังกล่าวนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เขาแสดงเองนะครับหนังเรื่อง Buster ส่วนประวัติของเพลง A Good Week Kind of Love ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านี่คือเพลงเก่าแก่มากที่สุดเพลงหนึ่งที่ดัดแปลงท่วงทำนองมาจากเพลงคลาสสิกเดิมทีเพลงนี้เป็นเพลงป๊อปที่แต่งขึ้นในปี1965โดยโทนี่วายและไคโรเบเยอร์เซเกอร์นักแต่งเพลงชาวอเมริกันเขาดัดแปลงทำนองมาจากท่อนรอนโดของโซนาต้า No. 5ในบันไดเสียง G Major Opus 36ผลงานในปี1797ของนักประพันธ์เพลงคลาสสิกชาวอิตาเลียนที่ชื่อว่ามูซิโอคริเมนตี้

ลงนี้ได้รับการบันทึกเสียงครั้งแรกในปี1965โดยวงดูโอที่ชื่อว่า Diane and Anita นะครับถือเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับเลยนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้ตอนนั้นมีการทำเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสออกมาด้วย

และนับแต่นั้นมาก็มีการบันทึกเสียงอีกหลายครั้งโดยมีเวอร์ชันของ Patti LaBelle ออกมาในปี1965 Petula Clark ออกมาในปี1966 The My Benders ออกมาในปี1965 Phil Collins ออกมาในปี1988แล้วก็ Neil Diamond ออกมาในปี1993ในปี1965กลุ่มดนตรีป๊อปที่ชื่อว่า The My Benders จากเมืองแมนเชสเตอร์ได้บันทึกเสียงซิงเกิลเพลงนี้และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงนะครับขึ้นไปถึงอันดับ2ในชาร์ตซิงเกิลที่ UK และ Billboard Hot 100 Chart เวอร์ชันนี้เป็นสไตล์ป๊อปนะครับใช้กีตาร์เป็นเสน่ห์ในการดึงดูดคนฟังมีความยาวแค่ราวๆ2 นาทีเท่านั้น

0: kind of love
1: ส่วนเวอร์ชั่นที่เราได้ฟังก็ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดไม่ได้ด้อยไปกว่าเวอร์ชั่นอื่นๆเลยนะครับเริ่มแรกเพลง A Groovy Kind of Love โดย Phil Collins ไม่ได้ตั้งใจทำให้กับภาพยนตร์ Buster ตั้งแต่แรกแต่ตอนหลังก็มาเปลี่ยนใจไปขอเพื่อนรักที่ชื่อว่าสตีเฟนบิชอปเจ้าของเพลงดัง It Might Be You ที่ตอนนั้นสตีเฟนบิชอปสนใจจะนำเพลงนี้มา coverแล้วให้ฟิลคอลลินส์โปรดิวซ์ให้นะครับถึงขั้นที่เดโมที่เป็นเสียงของฟิลคอลลินส์เนี่ยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วด้วยพอมาตอนหลังฟิลไปขอสตีเฟนว่าเขาอยากจะร้องเองเพื่อนำมาใช้ในหนังที่เขากำลังถ่ายทำอยู่และตัวของเขาเองก็แสดงเป็นตัวเอกหนังเรื่องบัสเตอร์นั่นแหละนะครับเป็นหนังสัญชาติอังกฤษที่สร้างจากเรื่องจริงของอาชญากรบัสเตอร์เอ็ดเวิร์ดที่ได้ทำการปล้นรถไฟในปี1963เมื่อเพื่อนรักเล่นมาขอกันแบบนี้ทำไมจะไม่ให้กันล่ะหลังแล้วเพลง A Groovy Kind of Love เวอร์ชันของ Phil Collins ก็กลายเป็นเพลงที่ติดอันดับ1ทั้งในอเมริกาและในอังกฤษเลยตอนนั้นแถมยังเป็นซิงเกิลเดียวของ Phil Collins นะฮะที่ขึ้นไปถึงอันดับ1ได้ทั้ง2ประเทศและทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy สาขา Pop Male Vocalist หรือว่านักร้องชายยอดเยี่ยมประเภทเพลงป๊อปครั้งที่31แต่พ่ายแพ้ไปให้กับ Bobby McFerrin นะครับที่ตอนนั้นมีเพลงดังอย่าง Don't Worry Be Happy ครองใจคนฟังอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับ A Groovy Kind of Love เวอร์ชันนี้มันก็ยังถูกนำไปใช้ในซีรีส์เรื่อง New Girl นะครับตอน Wedding ออกอากาศในปี2011แล้วก็ The Cost of the Pirate Bride ออกอากาศในปี2018ด้วยส่วนในเมืองไทยเราก็ต้องบอกว่านักฟังเพลงขาจรมาเริ่มรู้จักเพลงนี้มากขึ้นและเพลงติดหูคนฟังมากขึ้นก็จากการถูกนำไปใช้เป็นเพลงประกอบโฆษณารถยุโรปสัญชาติสวีเดนนะครับที่สโลแกนติดหูคือทุกชีวิตปลอดภัยในจุดๆตอนนั้นโฆษณารถดังกล่าวนี้ออกมาในช่วงปี1990นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของ A Groovy Kind of Love เวอร์ชันของ Phil Collins นะฮะกลับมาพบกับ2ทวิตได้ใหม่ในตอนหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
5: ้อ้าวสายต่อไป
6: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
5: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
4: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
8: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาน
9: ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: โหนกระแสแต่เช้าจากช่อง3กด33
11: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
11: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับพี่รณรงค์และหมวยค่ะกระแสในวันนี้เป็นเรื่องอื่นไม่ได้เลยค่ะนอกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยา
5: วัดผมนึกถึงโต๊ะผมไม่ได้นึกถึงวัดผมนึกถึงโต๊ะกลมที่เป็นที่ถวายภัตตาหาร5:30 นี้เขาก็เริ่มกินข้าวกันแล้วนะเริ่มฉัน
11: ค่ะ
5: ผมไม่เชื่อพี่หมวยตอนที่ผมเห็นภาพนิ่ง AI หรือเปล่าสรุปเราต้องยอมรับความจริงนะครับ
11: ค่ะเป็นปฏิบัติการของตำรวจสอบสวนกลางค่ะเมื่อวันที่10กันยายน6โมงเช้าก็ไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์ที่พระนครศรีอยุธยาตำรวจไปบุกเข้าไปจับเจ้าอาวาสหลวงพ่ออติโชตหรือพระวชิรยานวินี่คือตอนที่บุกเข้าไปตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ค่ะความผิดคือฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังจากที่ไปพบว่าทางเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมในการเบียดบังเงินวัด92ล้านบาททางตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าปฏิบัติการนี้ค่ะมีการเก็บข้อมูลมานานกว่า2เดือนคือเริ่มตั้งแต่กรกฎาคมก็จะมีทางลูกศิษย์แจ้งเบาะแสถึงพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสว่ามีพฤติกรรมสอบไปในทางทุจริตแล้วก็มีการให้ทำใดกับทางตำรวจด้วยตำรวจก็ใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนนานกว่า2เดือนนะคะจนมีปฏิบัติการเกิดขึ้นแล้วตอนที่บุกเข้าไปตอน6โมงเช้าก็คือทางอดีตเจ้าอาวาสตอนนี้ศึกเรียบร้อยเป็นสมีโชติก็คืออยู่ที่โต๊ะฉันภัตตาหารทางเจ้าหน้าที่อ่านหมายค่ะอาหารเต็มโต๊ะฉันเลยค่ะ
5: พี่หมวยอันเนี้ยบวชมาเกือบ30ปีป
11: ั
5: จจุบันอายุ66
12: วันที่โดนจับกุมนะครับอายุ66ปีไม่ได้ยอมรับง่ายๆนะจนเขาเปิดคลิปให้ดูว่ามันมีคลิปออกมาคือคลิปเนี่ยมันก็ว่อนอินเทอร์เน็ตไปแล้วแหละเป็นมุมที่ตั้งแอบถ่ายแล้วมันบันทึกพฤติกรรมของการเสพเมถุนไว้ที่เราสะเทือนใจก็คือเรื่องนี้คือโต๊ะที่ญาติโยมไปถวายข้าวไปถวายอาหารถวายปัจจัยเป็นโต๊ะเดียวกับที่เสพกามเนี่ยว่าตรงๆแล้วพอจังหวะมีบางช่วงเนี่ยไม่ได้มีความละอายต่อบาปเลยถ้าไม่ใช่พระการมีเมียเนี่ยไม่เลือกเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นพระเนี่ยจะต้องถือศีลพรหมจรรย์ไม่ไปยุ่งอันนี้เราต้องเบลอทั้งหมดเลยนะครับ
11: อันนี้ก็จะเป็นภาพของอดีตเจ้าอาวาสคือสมีโชติกับทางสีกาซึ่งก็คือสีกาเอเพราะว่าในวันที่ไปจับทางอดีตเจ้าอาวาสก็จับทางสีกา
12: ครับ
11: คุณปุญญวีจับแล้วก็นำตัวมาที่สอบสวนกลางแล้วก็มีการนำตัวไปคนที่บ้าน
12: เนี่ยโต๊ะตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือโต๊ะเดียวกันกับที่มีคลิปแอบบันทึกภาพได้ว่าเสพเมถุนก็คือโต๊ะทานข้าวโต๊ะฉันอาหารที่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเอามาถวายนี่แหละ
11: เป็นบริเวณนี้เลยค่ะซึ่งทางลูกศิษย์ก็คือคุณนัทเขียนแผนผังให้พี่หนุ่มดูค่ะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่อยู่ส่วนในสุดลักษณะก็คือเป็นการเดินเป็นรูปตัวยูเข้ามาแล้วก็โต๊ะที่ท่านปฏิบัติกิจเมื่อกี้ก
12: ็
11: คืออยู่ด้านใน
12: ในสุด
11: ในสุดแล้วก็บริเวณนั้นจะเป็นบริเวณครัวด้วยก็จะมีบางคลิปภาพที่เป็นบริเวณที่จัดเตรียมอาหารที่ท่านได้มีการกอดกับสีกาเอ
12: คือเราอะไม่ได้เปิดทุกอันให้ดูแต่เราเนี่ยกำลังบอกว่ามันมีหลายจุดที่เขาแสดงพฤติกรรมที่ผิดต่อพระธรรมวินัยคือพระเนี่ยจะไม่สัมผัสเรือนร่างของสีกาเลยไม่นับของการเสพเมถุนแต่อันนี้เป็นพระชั้นผู้ใหญ่พอไปทำเนี่ยก็จะต้องมีหลักฐานแต่ที่พอหลักฐานชัดแต่ที่โดนหมายจับไม่ใช่จากการเสพเมถุนนะต้องแยกก่อนนะที่โดนหมายจับไปเนี่ย92ล้านเป็นกรณีการเบียดบังเอาเงินของวัดไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์เอาไปฟอกเงินผ่านสีกาคนสนิทที่ว่ามาเมื่อสักครู่นี
11: ้
12: น
11: ี
12: ่ไปยึดมาตั้งวันที่มีการไปจับกลุ่มก็มีการไปยึดทรัพย์เห็นเขาว่าเงินสดมีเยอะมากเลยพี่หมวย
11: ค่ะจากการตรวจสอบที่ทางสอบสวนกลางแถลงเงินในบัญชีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ290ล้านแล้วก็ยังมีเงินสดอีกประมาณ130กว่าล้านตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปนำเครื่องตรวจนับเงินไปด้วย4เครื่องพังไป2เพราะว่าเงินเยอะเงินสดเยอะค่ะแล้วก็ยังมีทอง
12: ครับ
11: ยังมีทองอีกคิดเป็นน้ำหนักทองก็คือ 1,000 บาทน้ำหนักทองคำถ้าเป็นเงินตอนนี้ก็คือ70ล้านก็จะมีทองแท่งแบบนี้ค่ะ
12: เดี๋ยวก่อนนะ70ล้าน
11: 70ล้านใช่ค่ะถ้าตีบาทละ 70,000
12: เฮ้ย
11: มี 1,000 บาท
12: แล้วไอ้ทั้งทองคำทั้งเงินสดทั้งเงินออมเนี่ยเอาไปอยู่ในบัญชีวัดใช่ไหม
11: ถ้าฟังจากสอบสวนกลางก็คือไม่ได้เข้าบัญชีวัด
12: อ้าวแล้วไปเข้าบัญชีสีกาสีกาที่ว่าคือสีกาที่อยู่ในโต๊ะเมื่อสักครู่แหละ
11: ค่ะ
12: สีกาเอาไปเข้าสีกา
11: สีกาเอ
12: สีกาเอคือสีกาเอเนี่ยก็มีประวัติไม่ธรรมดา
11: ถ้าไปดูอะค่ะจะมีหมายจับ คดีปุ๋ยคือก่อนหน้านี้ทำธุรกิจปุ๋ยแล้วผลิตปุ๋ยที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยค่ะปี63ถูกออกหมายจับร่วมกันในข้อหาผลิตปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้า
12: คือโดนหมายจับมาในข้อหาขายปุ๋ยขายสินค้าทางการเกษตรทีนี้ณปีปัจจุบันรวยมาก
11: โอ้ไปดูที่บ้านคือมีทาวน์เฮาส์2หลังแล้วก็ของที่ตรวจยึดได้ภายในบ้านมีเงินสดเป็นแบงค์ใหม่ๆเลยประมาณ3ล้านยังมีพระเครื่องยังมีทองคำประกันชีวิตมีสมุดบัญชีนี่คือทรัพย์สินที่ได้จากบ้านของสีกาเอที่ย่านปทุมธานี
12: สีกาเอทำอาชีพอะไร
11: ไม่ได้ทำงานคือฟังจากคุณนัทเป็นคนที่อยู่ที่วัดอยู่ในจุดโต๊ะขายประทัด
12: ครับ
11: ก็เป็นสีกาคนสนิทในแผนผังของทางกุฏิวัดนะคะคือพอเข้ามาเป็นรูปตัวยูแล้วก็จะมีบริเวณห้องครัวแล้วถัดออกมานิดนึงจะเป็นโต๊ะที่ขายประทัดแล้วทางสีกาเอกก็จะอยู่จุดนี้ค่ะขายประทัด
12: คือเวลาเราไปทำบุญ
11: เนี่ยค่ะโต๊ะขายประทัด
12: พี่หมวยเวลาเราไปทำบุญในวัดใหญ่ๆนะครับเขาจะมีจุดที่เขาจะจำหน่ายเงินที่บริจาคอะ
11: ค่ะ
12: แบ่งเป็นจุดๆ พี่หมวยวัดใหญ่ๆเนี่ยผมเคยไปนั่งคุยซุ้มเล็กๆนี่เป็นแสนนะเว้ยสาวอาทิตย์นี่เป็นแสนนะเว้ยขายดอกไม้ขายธูปเทียนเนี่ย
11: ค่ะ
12: แต่คำถามคือขายดอกไม้ขายธูปเทียนขายประทัดจะได้เป็นล้านเลยเหรอจะได้เป็นล้านเลยเหรอพี
11: ่ก็คือซื้อบ้านแล้วก็มีเงินสดมีทองคำและคือลูกศิษย์ลูกหาคือตั้งข้อสังเกตคือในหนังสือที่ร้องไปที่ทางสอบสวนกลางอะค่ะก็มีการร้องถึงพฤติกรรมของสีกาเอด้วยว่าไม่ได้เป็นคนที่มีอาชีพอะไรแต่ว่าทำไมถึงซื้อบ้านได้ทำไมถึงใช้ชีวิตหรูหราได้
12: เดี๋ยวช่วงหน้ามันเล่าให้ฟังผมไปถามมาเอ๊ะใครทำหนังสือร้องเรียนนะเ
11: ข
12: าบอกว่าคนทำหนังสือร้องเรียนเนี่ยเนื้อหาเนี่ยมีความแค้นโอ้โหเรื่องนี้มันยังไงกันนี
11: ่หลังจากที่ทางตำรวจสอบสวนกลางได้บุกเข้าไปจับคือคลิปภาพที่เผยแพร่มาตอนเช้าของวันที่10กันยายนคือชัดเจนขั้นตอนก็คือจริงๆแล้วปาราชิกเลย
12: เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปภาพที่เผยแพร่มาตอนเช้าคลิปไหน
11: ก็มีหลายคลิปเลยค่ะทั้งโต๊ะฉันภัตตาหาร
12: นี่คือผมสงสัยพี่หมวยของกลางมีตั้งเยอะแยะทำไมไม่ยกไปยกโต๊ะของกลางมาเพื่ออะไรครับ
11: วันนั้นที่ตำรวจชี้แจงกับพี่หนุ่มอะค่ะตำรวจบอกว่าทำความเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วโต๊ะไม่ได้เป็นทรัพย์สินอะไรที่เกี่ยวกับการทุจริตมาแต่ว่าที่นำมาที่สอบสวนกลางก็คือทางสำนักพุทธบอกว่าโต๊ะนี้คือเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดเก็บไว้ที่วัดต่อไปหลายคนที่มาที่วัดก็จะไม่ได้สนใจโบราณสถานไม่ได้มากราบไหว้พระพุทธรูปแต่ว่าจะมาดูโต๊ะนี
12: ้
11: จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่จะเป็นจุดเช็คอินใหม่ซึ่งเป็นโต๊ะที่ถ้าได้เห็นจากคลิปแล้วก็คือเป็นโต๊ะที่มีการเสพเมถุน
12: เ
11: ป็นสิ่งที่เป็นกาลกิณีทางสำนักพุทธก็เลยอยากจะให้เอาออกทีนี้จะออกไปที่ไหนทางตำรวจสอบสวนกลางก็เลยรับจบงั้นเอามาไว้ที่นี่ก่อนแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าต่อไปจะมีการเปิดประมูลหรือว่าจะไปทำอะไรต่อไปจะเอาไปไว้ที่ไหนแต่เอามาก่อนอันนี้ก็เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่นำโต๊ะจากอยุธยามาที่กองปราบคือตอนแรกหมวยเข้าใจแบบนี้ว่าเอ๊ะหรือว่าโต๊ะนี้จะเป็นจุดที่มีการทำผิดกฎหมายเซ็นใบอนุโมทนาบัตรหรือเปล่าหรือว่าเป็นจุดที่มีการมอบทรัพย์สินให้กับทางสีกาซึ่งจริงแล้วมันไม่เกี่ยวเลย
12: ครับ
11: ไม่เกี่ยวเลย
12: ผมคิดอย่างเดียวกองปราบเอาโต๊ะมาที่สอบสวนกลางเนี่ยหรือท่านจะจำลองเหตุการณ์เรื่องการเสพเมถุน เพื่อจะได้ปาราชิกชัดๆขาดจากความเป็นพระไงเพื่อทางสมีโชติต่อสู้ว่ามีหลักฐานไหมว่าผมปาราชิกเขาก็ต้องเอาโต๊ะมาจำลองเหตุการณ์แต่อาจจะไม่ได้ให้คนดูทั่วไปดูถ่ายรูปไงพี่หมวยแบบเอ้ยตอนนั้นอยู่ท่าไหนถ่ายรูปขึ้นนี่คือการจำลองเหตุการณ์แต่ที่เอามาเนี่ยที่โดนจับจริงๆเนี่ยต้นเหตุมาจากการปลอมใบอนุโมทนาบัตรคือมีญาติโยมมาบริจาคแล้วปรากฏทำบัญชีไม่ตรงกับที่ส่งสำนักพุทธแล้วเขาก็สืบต่อมาปรากฏอ้าวนอกจากไม่ตรงแล้วเงินยังไปเข้าบัญชีสีกาด้วยเข้าไม่พอดันมีจดหมายน้อยเมื่อ2เดือนที่แล้วมาถึงกองบัญชาการสอบสวนกลางคล้ายๆแนวสีกาก๊อปเลยพี่หมวยเขียนมาระบายด้วยความเจ็บแค้น
11: ค่ะ
12: พร้อมแนบแฟดไดท์ใครนะมันทำเรื่องแบบนี้ได
11: ้ค่ะคือเรื่องโต๊ะวันนั้นตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าเป็นการบริหารความรู้สึกของชาวพุทธก็คือไม่อยากเก็บโต๊ะนี้ไว้ที่วัดก็นำมาที่กองปราบส่วนทางสมีโชติก็คือตอนแรกหลังจากที่ตำรวจจับแล้วท่านบอกว่าขอเวลาทำใจก่อนจะสึกแต่สุดท้ายเราก็ลาสิกขาก็เป็นภาพนี้ออกมาแล้วหลังจากนั้นก็ถูกคุมตัวสอบอยู่ที่วัดแล้วก็พาไปค้นที่กุฏิตามจุดต่างๆอะค่ะสอบอยู่นานเลยกว่าจะนำตัวมาที่กองปราบก็คือค่ำแล้วนี่เป็นช่วงค่ำที่ท่านเดินออกมาผู้สื่อข่าวก็พยายามถามช่วงนี้ท่านไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะจนประมาณ5ทุ่มมาถึงที่กองปราบตอนที่ลงจากรถก็เดินไปผู้สื่อข่าวก็ถามท่านพูดค่ะบอกว่ามันเป็นธรรมดาครับ
12: เป็นธรรมดา
11: เดี๋ยว
12: ฟ
11: ัง
12: เสียงหน่อย
11: ค่ะ
13: เครียดไหมคะท่าน
14: เคร
13: ีย
14: ด
13: ไหมคะ
14: ท่
12: าน
14: เป็นธรรมดาคร
12: ับ แสดงว่าเตรียมใจมาแล้วว่าสักวันต้องโดนแต่โต๊ะเนี่ยผมแนะนำว่าท่านสำนักพุทธเนี่ยเอาไปตั้งที่สำนักพุทธเลยเพื่อให้สำนักพุทธ ไปตรวจให้เห็นว่าเออนี่คือการปล่อยปะละเลยการที่ท่านไม่ทำอะไร
11: ค่ะ
12: คนไปทำเนี่ยคือกองปราบไม่ใช่สำนักพุทธถ้าสำนักพุทธทำความเสียหายความเสื่อมศรัทธาอาจจะไม่ขนาดนี
11: ้ค่ะ
12: อย่าปฏิเสธสิ่งที่ทำควรเอาโต๊ะเนี่ยไปตั้งที่สำนักตั้งงานพุทธที่นครปฐมอ่ะ
11: ค่ะ
12: เอาไปดูต่างหน้าดูที่ระลึก
11: ค่ะยังมีรถที่ขนของจากกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสมาที่กองปราบ4คันค่ะที่ขนของมามีเอกสารเมื่อกี้ที่เห็นจะเป็นกล่องพลาสติกมีลังกระดาษแล้วมีเงินสดมีพระพุทธรูปที่เป็นเนื้อทองคำตอนที่ควบคุมตัวสีกาเอคุณปุญญวีมาที่กองปราบคือสีหน้าสีกาคือเรียบเฉยแต่ว่าผู้สื่อข่าวสังเกตว่าที่คอของสีกาเป็นเหรียญรุ่นเหนือดวง
12: เหนือดวงเหมือนกัน
11: ค่ะ
12: นี่เราจะไปแซวเขาเยอะเลยเพราะว่าเห็นนักการเมืองก็ใส่กันเยอะพี่หมวย
11: ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะมีคนไปค้นคลิปของท่านนายกอนุทิน
12: แล้วทำไมนายกผมเนี่ยต้องมาโดนคนแรกด้วย
11: ค่ะคือท่านนายกตอนปี66ตอนนั้นท่านเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พาทีมงานของพรรคภูมิใจไทยไปดูหนังเรื่องสัปเหร่อตอนนั้นท่านจะโปรโมทเรื่องซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วคลิปที่ท่านโชว์ท่านจะโชว์สร้อยเป็นสร้อยที่เป็นผ้าร่มแล้วก็สามารถจะปรับความยาวสายได้ยืดได้หดได้ท่านก็บอกว่าเนี่ยแหละคือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแต่แน่นอนว่าผู้สื่อข่าวก็ต้องสังเกตว่าท่านห้อยอะไรแล้วผู้สื่อข่าวบอกว่าก็คือเหนือดวง
12: เ
11: หรียญชุดเหนือดวงปฏิบัติการของสอบสวนกลางที่ไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะวันที่สอบสวนกลางคุยกับพี่หนุ่มสอบสวนกลางบอกว่าคือทำงานเป็นความลับมาก
6: ครับ
11: เพราะว่าทางเจ้าอาวาสเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวแล้วที่วัดกล้องจรปิดเยอะมากค่ะพี่ดลเป็นเกือบ60ตัวตั้งแต่ถนนก่อนที่จะเข้ามาถึงวัดเลยคือถ้าไปดูกล้องอะค่ะอันนี้16ตัวแล้วมีแบบเนี้ยหลายจอ
12: ที่ผมไม่ได้แปลกใจนะพี่หมวยเพราะการที่วัดสมัยใหม่ที่มีทรัพย์สินเยอะมีการปล่อยเช่าวัตถุมงคลจะต้องมีวงจรปิดเพื่อกันขโมยคือผมมองในแง่ของการปกป้องทรัพย์สินต่อให้จะไปติดอยู่ในพื้นที่ตรงไหนก็ตาม
11: ค่ะ
12: ยกเว้นตรงโต๊ะกลม
11: ตรงโต๊ะกลมก็มีแล้วก็ตอนที่ท่านปฏิบัติกิจที่ไม่ใช่ของสงฆ์อะค่ะเวลาที่กอดกับสีกามือนึงท่านจะถือโทรศัพท์มือถือตอนแรกเราก็งงกันว่าเนี่ยค่ะถ้าดูท่านโอบมือนึงโอบมือขวาใช่ไหมคะแต่มือซ้ายท่านจะถือโทรศัพท์แล้วก็มองจอตลอดตอนแรกเราก็งงว่าเอ๊ะท่านดูอะไร
12: ก็ต้องเข้าใจนะว่าเรามีคลิปอยู่เยอะมากไม่ต้องเปิดภาพนิ่งไม่ต้องปล่อยภาพเคลื่อนไหวนะแต่อันนึงคือภาพเนี่ยผมไปถามนักสืบมืออาชีพมาพี่หมวยเขาบอกว่าช็อตโต๊ะกลมเนี่ยกล้องมันดู 4K กับชาร์จเกินไปดูเหมือนจะมีความชำนาญในการถ่ายเลยจัดมุมไว้ให้มุมนี้โดยเฉพาะเนี่ยเนี่ยมุมเนี้ย
11: ค่ะ
12: เขาบอกมุมเนี้ยเป็นมุมที่เหมือนตั้งใจอ่ะ
11: แล้วที่ท่านดูตลอดอะค่ะทางตำรวจก็บอกว่าเหมือนท่านจะคอยดูว่ามีใครเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีบางจังหวะที่ท่านเหมือนกำลังจะมีอะไรปุ๊บแล้วก็จะผละออกจากสีกาก็คือเหมือนมีคนเดินมาก็จะมีคลิปช่วงนี้เหมือนกันที่พอท่านแยกย้ายปุ๊บก็จะมีลูกศิษย์เดินเข้ามาล้างกระทะ
12: เดี๋ยวเราต้องถามทีมงานเราไอ้ช็อตเนี้ยมันยังไงพี่ดูกันมาแบบยังไงบ้างผมไม่ได้ดูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยพี่หมวยดูเราไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
11: ค่ะนี่ค่ะตอนเนี้ยท่านแยกย้ายไปละกับสีก
12: า
11: แล้วก็จะมีลูกศิษย์เดินเข้ามา
12: เอากับข้าวมาถวายอ่ะ
11: ค่ะเหมือนท่านจะคอยดูว่ามีใครเดินเข้ามาหรือเปล่าก่อนที่จะเดินมาถึงส่วนที่เป็นโต๊ะภัตตาหารที่อยู่ด้านในสุดแล้ววงจรปิดภายในวัดเยอะมากเรื่องนี้ตำรวจเลยบอกว่าต้องทำเป็นความลับเพราะว่าถ้ามีรถตำรวจมาสามารถที่จะหนีแยกย้ายได้เร็วมาก
12: คืออย่างนี้ทำไมต้องทำเป็นความลับพี่หมวย
11: ค
12: ือคดีนี้ถ้าเรามองจริงๆเนี่ยพระเสพเมถุนเนี่ยไม่ได้ผิดในทางกฎหมายอาญาแยกก่อนนะหน้าที่ของตำรวจกองปราบคือดำเนินคดีทางอาญาในความผิดฐานยักยอกหรือช่อโกงประชาชนยักยอกคือยักยอกเงินของวัดไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ทีนี้ที่เขาไปเนี่ยเขาไปเรื่องเงินแต่เรื่องสีกาที่ปาราชิกเนี่ยจริงๆไม่ใช่หน้าที่กองปราบนะ
11: ค่ะ
12: เป็นหน้าที่สำนักพุทธไม่ใช่หน้าที่กองปราบหน้าที่กองปราบคือเงินอย่างเดียว
11: ค่ะ
12: แต่เราเนี่ยจะไปโฟกัสอย่างหลัง
11: ซึ่งบ่ายวันศุกร์ที่ผ่านมาตำรวจนำตัวไปฝากขังค่ะทั้งสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็ทางศรีกาเอคุณปุญญวีฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งสระบุรีนี่คือตอนนำตัวออกมาก็ยังอยู่ในชุดเดิมแล้วก็สวมหมวกใบเดิมกับที่นำตัวจากวัดมาที่กองปราบผู้สื่อข่าวพยายามตะโกนถามเหมือนกันว่าอยากจะขอโทษสังคมไหมสำนึกผิดไหมทำมานานหรือยังลองฟังดูบรรยากาศว่าท่านตอบหรือไม่ตอบ
13: ยังไงอ่ะพี่ถึงทีนี้ร้านส่งซิกเลยเราคิดยังไงอ่ะพี่ถึงได้ขอโทษอะไรไหมพี่ขอโทษอะไรไหมพี่ทำให้สังคมเสียไหมคะ
11: ศรีกาเอกก็ไม่ตอบคำถามเหมือนกันค่ะ
12: อยากขอโทษไหมนักข่าวถามกันอยากพูดอะไรไหมจริงๆมีบางอันนักข่าวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนักข่าวถามอะไรเนี่ยเลยไม่รู้กับเขาเลย
11: ค่ะ
12: ไม่ตอบทุกอย่าง
11: นี่เป็นเรื่องใหญ่ที่สะเทือนวงการพระพุทธศาสนาแต่ว่าหลายท่านก็ยังออกมายืนยันนะคะว่านี่คือเรื่องตัวบุคคล
14: ครับ
11: พุทธศาสนิกชนก็ยังคงเข้าวัดทำบุญแล้วก็ศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เหมือนเดิม
14: ครับ
11: ค่ะและทั้งหมดนี้คือโหนกระแสแต่เช้านะคะแล้ววันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีครับ
16: โหนกระแสแต่เช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
17: New Home ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ New Home App แจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell, DeWalt, Pumpkin, My Dear, Hisense, Mitsubishi Heavy Duty, Stibel Eltron, TOA, Nippon Paint, Bayer, Delta และกัปตัน
18: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
19: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
18: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
20: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
21: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
14: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
15: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วงSME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
22: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 14:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
23: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
24: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
25: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755
26: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: เ
6: มืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: อัปเดตเคล็ดลับสุขภาพดีใน Modern Health กับเอื้อมพรแสงสุวรรณ
8: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการ Modern Health ซึ่งก็จัดโดยพี่ปู่เอื้อมพรแสงสุวรรณ Functional Nutritional Therapy Practitioner FNTP หรือภาษาไทยก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพเฉพาะบุคคลรายการนี้ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวค่ะนอกจากวิทยุนะคะสามารถที่จะฟังแล้วก็ชมผ่านไลฟ์สดนะคะหรือว่าจะเป็นการฟังอีกครั้งนะคะในกรณีที่ฟังจากวิทยุแล้วก็ไม่ต่อเนื่องนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106หรือเว็บไซต์ก็คือ www.searchgroups.co ค่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์นะคะที่เราเปิดสายเอาไว้ตลอดเวลาเลยก็คือ024249755ในช่วงของพี่ปูนะคะช่วงที่2ของรายการวันนี้พี่ปูจัดรายการที่สถานีก็จะเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาเบอร์นี้เหมือนกันนะคะ024249755นะคะในช่วง 9:30 นาทีเป็นต้นไปแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยพี่ปูก็จะพูดคุยเรื่องข่าวสารข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพกันก่อนนะคะค่ะวันนี้ก็ขอข้ามนะคะประวัติพี่ปูไปว่าพี่ปูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพเฉพาะบุคคลแล้วก็ทำงานมา20กว่าปีในแวดวงสุขภาพแล้วก็ได้รักษาคนมาเนี่ยก็ประมาณสัก10ปีมาแล้วค่ะปัจจุบันก็ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลก็คือใน wellness ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจากการันตีว่าทำไมพี่ปูถึงกล้าออกมาที่จะทำช่วงที่2ของรายการก็คือเปิดสายผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพแล้วก็แก้ไขปัญหาสุขภาพเหล่านั้นด้วยอาหารนะคะพี่ปูก็มีประสบการณ์แล้วก็มีเรียกว่าได้รับการรับรองจากประเทศออสเตรเลียนะคะจริงๆแล้วก็เป็น international certified นะคะก็เรียกว่าเมืองไทยอาจจะไม่มีแต่ว่าทั่วโลกก็มีแล้วนะคะค่ะในช่วงแรกของรายการนะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการนอนหลับนะคะในเรื่องของรายการ Modern Health เนี่ยเราก็พยายามจะปรับข้อมูลนะคะข่าวสารต่างๆเนี่ยให้เป็นทันสมัยตลอดเวลาและขณะเดียวกันก็ต้องช่วยสุขภาพของผู้ฟังด้วยนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนอนหลับนะคะข้อมูลเนี้ยมาจาก Sleep Foundation หรือสถาบันการนอนหลับ จากประเทศออสเตรเลียค่ะปัญหาการนอนหลับวันนี้เราจะนำมาพูดคุยกันเรื่องของปัญหานอนหลับที่สัมพันธ์กับอารมณ์เพื่อให้เป็นความเชื่อมโยงของทั้งสองภาวะนี้ว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังและจะบำบัดเยียวยาอย่างไรนะคะส่วนในเรื่องของอาหารเนี่ยค่ะถ้ามีเวลาพอพี่ปูจะแนะนำว่าในเรื่องของการนอนหลับเนี่ย

าหารก็คือเบอร์โทรนะคะจดเอาไว้ก่อนเลยถ้าเผื่อว่าใครตั้งใจที่จะโทรเข้ามานะคะเพราะว่าสายเนี่ยอาจจะไม่ว่างตลอดเวลาเนื่องจากว่าถ้ามีคนที่อยู่ในสายแล้วนะคะสายก็จะไม่ว่างนะคะนี้เบอร์โทรค่ะ024249755 024249755นะคะสำหรับคนที่โทรเข้ามาไม่ติดอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะสามารถไปฝากคำถามได้ที่เพจ Facebook Modern Health by พี่ปู่เอื้อมพรแสงสุวรรณนะคะ Modern Health by เอื้อมพรแสงสุวรรณอันนี้ไปฝากคำถามเอาไว้เลยนะคะพี่ปู่เป็นแอดมินอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะหยิบคำถามมาตอบให้ในรายการนะคะแต่ว่าถ้าฝากเอาไว้ที่เพจวิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยมันมีหลายรายการนะคะบางทีเนี่ยแอดมินอาจจะไม่ทันเลือกนะคะว่าจะนำคำถามเนี่ยมาไว้ที่รายการอะไรเนื่องจากว่ารายการสุขภาพก็มีอยู่หลายรายการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไปตรงมาเลยก็คือไปที่เพจ Modern Health by เอื้อมพรแสงสุวรรณนะคะแล้วก็ทิ้งคำถามไว้ที่นั่นเลยพี่ปูจะนำมาตอบในรายการค่ะค่ะเราเริ่มกันที่ช่วงแรกนะคะเป็นเรื่องของการนอนหลับและสุขภาวะทางอารมณ์ก็คือเป็น Sleep and Emotional Well-being นะคะก็บางทีบ้านเราไม่แน่ใจว่าเรามีสำนวนนี้ไหมว่าพอเวลาที่เราลุกขึ้นจากที่นอนเนี่ยผิดข้างนะคะฝรั่งเขาจะมี they got out the wrong side of the bed ก็คือตื่นขึ้นมาจากที่นอนเนี่ยผิดข้างก็จะทำให้อารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดไหมไปทั้งวันนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าในเรื่องของการนอนหลับและอารมณ์เนี่ยมีความสัมพันธ์กันจริงๆความสัมพันธ์นี้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องเพราะคนกลุ่มนี้มักนอนหลับได้ไม่ดีแต่ในความเป็นจริงนะคะก็มีผู้กล่าวว่าปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาการนอนหลับเนี่ยอาจเป็น2ด้านของเหรียญเดียวกันก็คือก็มีทั้งหัวทั้งก้อยนะคะก็คือเป็นเรื่องของการที่ถ้าคนที่มีปัญหานอนไม่หลับก็มักจะมีปัญหาอารมณ์หรือคนที่มีปัญหาอารมณ์ก็มักจะนอนไม่หลับด้วยซึ่งสิ่งนี้นะคะก็เป็นสิ่งซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรเกิดก่อนหรือเกิดหลังนะคะเพราะว่าความผิดปกติของการนอนหลับและสุขภาพจิตเนี่ยสามารถส่งผลกระทบซึ่งกันและกันได้ทั้งสองทิศทางนะคะก็คือเราไม่รู้ว่าไก่กับไข่เนี่ยอะไรเกิดก่อนกันก็เช่นเดียวกันนะคะเราไม่รู้ว่าเรื่องของการนอนไม่หลับปัญหาการนอนหลับเนี่ยกับเรื่องของภาวะอารมณ์เนี่ยอะไรเกิดก่อนและอะไรเป็นตัวที่จุดประกายความผิดปกติให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะการรบกวนการนอนหลับบ่อยครั้งอาจสัมพันธ์กับความเสี่ยงสูงที่เกิดขึ้นต่อปัญหาสุขภาพจิตในระยะต่อมาหมายความว่าถ้าเรานอนไม่หลับยาวๆนอนไม่หลับบางคนไม่ได้นอนไม่หลับไม่ได้มีภาวะนอนไม่หลับแต่ตั้งใจจะไม่นอนนะคะคนแบบเนี้ยอันเนี้ยก็บอกไว้เลยขู่เอาไว้เลยนะคะว่าจะมีปัญหาสุขภาพจิตในระยะต่อมานะคะถ้าทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลานอนก็ควรจะนอนนะคะโดยมีการศึกษาขนาดใหญ่และมีความเข้มข้นทางวิชาการนะคะนี่ก็คือเป็นคำของบทความนี้ก็เลยบอกว่าแสดงให้เห็นว่าการรบกวนการนอนหลับเรื้อรังก็คือมันมีการก่อกวนการนอนหลับอาจจะนอนไม่ดีนอนไม่พอหรือตื่นบ่อยๆหรือฝันหรือใดๆก็ตามนะคะที่ทำให้การนอนหลับเนี่ยไม่ได้ต่อเนื่องยาวนานเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการพัฒนาของปัญหาสุขภาพจิตเช่นภาวะซึมเศร้าอาการหวาดระแวงความวิตกกังวลโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญประสาทหลอนและพฤติกรรมการฆ่าตัวตายค่ะความเสี่ยงดังกล่าวอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีภาวะนอนไม่หลับการอดนอนเป็นประจำรวมไปถึงภาวะหยุดหายใจขณะหลับและความผิดปกติของการนอนหลับอื่นๆด้วยผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตค่ะก็มักจะเป็นคนที่นอนหลับไม่ดีอยู่ด้วยภาวะสุขภาพจิตไม่ดีก็คือเป็นภาวะที่แบบเรียกว่าเป็น mental ill health นะคะอาจสัมพันธ์กับปัญหาการนอนหลับอย่างต่อเนื่องการนอนหลับที่ขาดความต่อเนื่องหรือมีการตื่นบ่อยๆตอนกลางคืนหรือตื่นเช้าเกินไปแบบนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะเป็นปัญหาของการนอนหลับเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการฝันร้ายภาวะผวาตื่นกลางดึกหรืออาจจะเป็นเรื่องของการนอนละเมอแบบนี้นะคะก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นเรื่องของปัญหาการนอนหลับปัญหาที่มีการก่อกวนการนอนหลับในระหว่างการนอนหลับเช่นกันนะคะ

0: ทีนี้เราถ้าถือว่าเราไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาดังกล่าวหรือเปล่านะคะว่าการนอนของเราเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องของการนอนไม่ดีบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ายังเป็นปกติอยู่ตราบใดที่เราตื่นขึ้นมาเราสดชื่นนะคะเราไม่ต้องกังวลอะไรตราบใดที่เราตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นระหว่างวันเราก็มีภาวะของความเบิกบานนะคะไม่ต้องเบิกบานมากหรอกแต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจไม่ขึ้นๆลงๆไม่หงุดหงิดง่ายไม่โกรธง่ายนะคะแล้วก็มีพลังงานในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆไม่ง่วงเหงาเหานอนบ่อยๆนะคะทำได้โดยที่ไม่ต้องนอนหรืองีบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะถือว่าปกติเราไม่จำเป็นจะต้องมาดูว่าเอ๊ฉันเนี่ยนอนเป็นอย่างไรไปหาซื้อนาฬิกามาใส่แล้วก็มาดูว่าฉันหลับลึกกี่นาทีฉันหลับลึกเท่าไหร่อะไรอันนั้นจะปวดหัวไปนะคะเอาง่ายๆเลยก็คืออันนั้นเป็นเรื่องของการแพทย์นะคะเป็นเรื่องของการมาทีหลังก็คือว่าเรามาตรวจดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงนะคะถ้าเผื่อว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราไม่สดชื่นระหว่างวันเราก็ง่วงเมื่อเหงาเหานอนและแถมมีปัญหาทางอารมณ์ด้วยเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องใส่นาฬิกาที่จะดูแทร็กการนอนหลับในตอนกลางคืนเพื่อที่จะดูว่าปัญหาการนอนเป็นอย่างไรแต่ถ้าไม่มีปัญหานั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องหาเครื่องมืออะไรมาวัดเลยและไม่จำเป็นจะต้องกังวลด้วยนะคะอันนี้ค่ะก็เป็นสิ่งซึ่งเราเนี่ยพยายามจะเน้นให้ทุกคนเนี่ยสบายใจไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวลอะไรเรื่องสุขภาพข้อมูลมันเยอะมากนะคะแต่ว่าในเรื่องของความที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาใส่ตัวแล้วก็สร้างให้เป็นความกังวลอันนี้ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งทีนี้เนี่ยตรงกันข้ามนะคะถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกไม่สดชื่นเลยหงุดหงิดง่วงเงียไม่สบายใจและเป็นอย่างต่อเนื่องนะคะอันเนี้ยก็จะนำเข้ามาสู่เรื่องของการรักษาแล้วล่ะในเรื่องของการรักษานะคะก็คือบอกได้เลยว่าการปรับปรุงการนอนหลับนะคะอันนี้แหละนาฬิกาที่จะแทร็กดูการนอนหลับตอนกลางคืนเนี่ยก็เข้ามาเพื่อที่จะดูว่าเราจะต้องปรับปรุงการนอนหลับอย่างไรซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิตได้ค่ะนอกจากนี้การนอนหลับให้ดียังเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการช่วยป้องกันไม่ให้ปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นหรือลดโอกาสที่จะกลับไปเป็นซ้ำนะคะสำหรับคนที่เคยมีปัญหาสุขภาพจิตแล้วตอนนี้เนี่ยซะโททุกอย่างโอเคแล้วสถานการณ์ภายนอกดีแล้วก็ภายในความรู้สึกของเราเนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วการนอนหลับที่ดีจะลดภาวะที่เราจะกลับมารู้สึกหงุดหงิดซึมเศร้าหรือไม่สบายใจแบบเดิมได้นะคะอันนี้ก็ต้องยืนยันตามบทความนี้ซึ่งเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องการนอนหลับนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีวิธีการปรับปรุงการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพและมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับและวิธีเหล่านี้ก็ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรักษาสุขภาพจิตในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาการนอนหลับด้วยดังนั้นนะคะในปัจจุบันเนี่ยจึงมีการส่งเสริมให้รักษาปัญหาการนอนหลับและปัญหาสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันในบางกรณีค่ะบุคลากรทางสุขภาพคนเดียวอาจมีความเชี่ยวชาญในการรักษาทั้งสองด้านในบางกรณีก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ให้ใช้ยาในระดับที่เหมาะสมนะคะโดยเฉพาะในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงกว่าอันนี้ก็คือต้องเป็นแพทย์นะคะผู้เชี่ยวชาญในการจัดให้จัดยาให้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะเดินไปซื้อยาเองแม้ว่ายานอนหลับนะคะในบ้านเราเนี่ยจะสามารถหาซื้อได้ในร้านขายยาทั่วไปแต่ยานอนหลับไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาในระยะยาวนะคะต้องบอกแบบนี้เลยว่ายานอนหลับไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาในระยะยาวเราจะต้องกลับมาดูเรื่องของการปัญหาที่ก่อให้เกิดการนอนไม่หลับนะคะในส่วนของอาหารเองพี่ปู่ก็แนะนำอยู่ตลอดเวลาเลยว่าถ้ามีปัญหาการนอนไม่หลับเนี่ยถ้าตื่นกลางดึกนะคะมันหรือตื่นกลางดึกเนี่ยค่ะมันก็ต้องกลับมาดูว่าการกินอาหารเนี่ยมันเป็นอย่างไรเพราะว่าสารเคมีที่หลั่งในตอนกลางวันนะคะถ้าคอร์ติซอลหลั่งอย่างถูกต้องในตอนกลางวันตอนกลางคืนก็มีแนวโน้มว่าฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยจะสามารถหลั่งได้เป็นปกติในตอนกลางคืนแต่ถ้ากลางวันนะคะเราทำให้ร่างกายของเราเนี่ยหลั่งสารเคมีผิดปกติเช่นเกิดเช้าไม่มีการกินข้าวเลยนะคะก็คอร์ติซอลหลั่งมาแล้วก็สักพักก็ตก เราก็ไปกินอาหารที่ไม่ปกติอีกเช่นกินน้ำตาลก็ทำให้เราสดชื่นตื่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสักพักเราก็ง่วงตกพลังงานตกอีกนะคะเหล่านี้เขาจะเรียกว่าเป็นไซเคิลที่เป็นโรลเลอร์คอสเตอร์เหมือนกับการขึ้นขึ้นลงๆของพลังงานในร่างกายถ้าพลังงานในร่างกายของเราเป็นแบบนี้นะคะตื่นขึ้นมาก็งัวงเงียข้าวก็ไม่อยากกินแล้วพอไปเรื่อยๆก็จะมีความง่วงต้องไปกินกาแฟกินขนมถึงจะตื่นนะคะกินข้าวทั่วไปก็แน่นอิ่มจุกแต่ว่าพอกินขนมก็รู้สึกสดชื่นกินกาแฟกินน้ำหวานเงี้ยค่ะถ้าในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะการกินของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็คือกินข้าวไม่ได้แต่กินขนมได้แล้วก็มีความง่วงๆเพลียๆแล้วก็มีภาวะของความที่แบบคิดเยอะจดจ่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็ง่วงพอจะจดจ่อจะอ่านหนังสือหรือจะทำอะไรที่มันต้องใช้การจดจ่อเยอะๆก็จะง่วงแต่เวลาที่เราเล่นโทรศัพท์กับตื่นอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาวะที่ปกติไม่ปกติแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นภาวะแบบนี้บ่อยๆเนี่ยจะส่งผลต่อการนอนหลับในตอนกลางคืนแน่นอนทีนี้วิธีการแก้นะคะการแก้ปัญหาอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่พี่ปูนำมาเติมจากบทความนี้วิธีการแก้ปัญหาก็คือว่าเอาเบสิกง่ายๆเลยเช้าขึ้นมาก็ตื่นก็กินข้าวนะคะตอนนี้อาจจะยังกินไม่ได้เยอะแต่เราก็กินน้อยๆพี่ปูก็เป็นนะคะตอนสมัยเด็กๆที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการนอนหลับด้วยเช่นกันและเราก็ตื่นมาเราก็ไม่อยากกินข้าวเราก็ไม่หิวเราก็เลยไม่กินเนี้ยค่ะปัญหาสุขภาพมันก็เลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในที่นี้หมายถึงว่ามันก็ลุกลามไปเยอะนะคะไปต่อจนกระทั่งเป็นมะเร็งอะค่ะแต่ว่าในเมื่อเรามาแก้ปัญหานะคะเราก็ควรจะต้องกลับมาใช้ชีวิตตามปกติกินตามปกติก็คือเริ่มต้นจากการกินข้าวเช้านี่แหละกินง่ายๆเป็นมื้อน้อยๆถ้าเราไม่หิวไม่หิวมากแต่ว่าเราต้องเริ่มจากการกินมื้อเช้าน้อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กินมื้อกลางวันมื้อเย็นถ้าระหว่างวันเราหิวเราก็ควรจะเลือกกินเป็นอาหารที่ไม่ใช่น้ำตาลนะคะจะเป็นโยเกิร์ตนะคะหรือผลไม้ก็ควรจะต้องเป็นผลไม้ผสมโยเกิร์ตหรือจะเป็นถั่วการปรับพฤติกรรมในการรับประทานระหว่างวันแบบนี้ได้ค่ะจะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาการนอนหลับได้ในระยะยาวนะคะไม่ได้หมายความว่าเมื่อปรับพฤติกรรมการกินอาหารนะคะ3วันแล้วจะช่วยแก้ปัญหาการนอนหลับไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะจำเป็นจะต้องมีความต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งสัปดาห์หนึ่งหรือ2สัปดาห์หรือเดือนหนึ่งเพราะว่าการที่เรานอนไม่หลับเนี่ยค่ะมันไม่ได้มาจากแค่ปัจจัยเรื่องการกินอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการทำงานของฮอร์โมนด้วยทำงานของสารสื่อประสาทด้วยนะคะทำงานเป็นระบบการทำงานของหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันเลยกลายเป็นว่าเรื่องของการนอนไม่หลับเนี่ยค่ะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิตนะคะทีนี้ในส่วนของภาวะซึมเศร้าเรากลับมาดูที่บทความของสถาบันการนอนหลับแห่งประเทศออสเตรเลียอีกครั้งนะคะว่าภาวะซึมเศร้าและการนอนหลับเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกล่าวคือภาวะซึมเศร้าสามารถส่งผลต่อการนอนหลับได้และในทางกลับกันการนอนหลับก็สามารถส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าได้ด้วยเช่นกันสิ่งที่ควรรู้ก็คือว่าผู้ที่มีภาวะซึมเศร้ามักจะนอนหลับได้ไม่ดีและผู้ที่มีภาวะนอนไม่หลับหรือมีปัญหาการนอนหลับเรื้อรังก็มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูงกว่าทีนี้มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีปัญหาการนอนเพราะว่าหลายคนที่มีภาวะซึมเศร้าพี่ปูเคยเป็นตอนเด็กๆเงี้ยค่ะเราก็จะนอนอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันเศร้าอ่ะเราไม่มีแรงอ่ะเราก็อยากนอนอยากนอนอยากนอนนะคะพอนอนแล้วมันก็ลืมแล้วก็ตื่นขึ้นมาถ้ามันยังจำได้อีกเราก็อยากนอนนะคะแต่ว่าในกรณีพี่ปูมันก็ผ่านมานานแล้วนะเราพี่ปูก็ไม่ได้ใช้ยานอนหลับอะไรแต่ว่าเราก็ปรับอะไรหลายอย่างอย่างที่บอกไปนะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องยาวเอาเป็นว่าข้ามเรื่องพี่ปูไปละกันเอาเป็นว่าที่จะบอกว่าผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าจะมีปัญหาการนอนหลับมันไม่ใช่ทุกคนและก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีปัญหาการนอนหลับจะมีภาวะซึมเศร้าแต่ทั้งสองภาวะนี้เนี่ยค่ะมักพบร่วมกันบ่อยกว่าทีนี้ถ้าเราสามารถปรับปรุงการนอนหลับให้ดีขึ้นได้ก็จะช่วยบรรเทาภาวะซึมเศร้าได้นอกจากนี้ค่ะ การรับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เป็นแสงสว่างจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแสงธรรมชาติจากภายนอกจากดวงอาทิตย์บ้านเราหรือจะเป็นแสงภายในอาคารทั้งหมดเนี้ยค่ะจะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาการนอนหลับและภาวะซึมเศร้าได้อันนี้เรื่องจริงๆนะคะเพราะว่าก็จะมีน้องหรือคนที่เข้ามาอยู่ในโปรแกรมอาหารเพื่อสุขภาพเฉพาะบุคคลเนี่ยค่ะบางคนก็จะมีภาวะของการนอนไม่หลับก็คือเป็นภาวะซึมเศร้าแล้วก็นอนไม่หลับนั่นแหละแล้วก็เมื่อคุยกันนะคะสัมภาษณ์ก็พบว่าเขาไม่ได้ออกไปตากแดดนานมากมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นจริงๆนะบางคนจะรู้สึกว่าฉันไม่อยากไปตากแดดเพราะฉันกลัวผิวไม่สวยถ้าแสงแดดมีวิตามินดีนะคะมีวิตามินดีก็ซื้อวิตามินดีมากินอันนี้ก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพราะว่าการที่เรามีวิตามินดีพอสมควรแต่ไม่ได้หมายความว่าอารมณ์เราจะดีเพราะว่าวิตามินดีในแสงแดดนะคะแล้วก็แสงแดดเองเนี่ยเขาไม่ได้ทำหน้าที่ในการที่จะให้วิตามินดีกับเราแต่ว่าแสงอุลตราไวโอเลตเนี่ยค่ะเขาจะส่งกระทบดวงตานะคะดวงตาของเราเนี่ยแล้วก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นนะคะสมองให้มีการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินซึ่งจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะเพราะว่าคนที่มีปัญหาการนอนหลับเนี่ยมักจะมีปัญหาในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยการนอนหลับนั้นเนี่ยแสงแดดจะเป็นตัวสำคัญเลยที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างฮอร์โมนชนิดนี้นะคะเพราะเนี่ยเราตากแดดเถอะเราไม่ต้องกังวลกลัวอะไรหรอกนะคะถ้าเรากลัวว่าหน้าจะเป็นฝ้าก็ทาครีมกันแดดกลัวแขนจะดำเราก็ตากแดดเฉพาะส่วนหลังก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นส่วนขาก็ได้นะคะส่วนที่เรารู้สึกว่าตากแดดแล้วดำไม่เป็นไรหรอกนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราอันนี้พี่ปูยืนยันเลยว่าสิ่งนี้ช่วยปูได้เยอะมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมกันแดดแล้วก็เป็นคนชอบตากแดดแดดที่ดีก็จะเป็นแดดใสๆเย็นๆนะคะไม่ต้องทำเหมือนพี่ปูชอบตากแดดตอนกลางวันตอนที่ฝรั่งเขาบอกว่าแดดที่ดีที่สุดคือ10โมงถึงบ่าย2บ่าย3นะคะบ้านเราเนี่ยไม่ใช่เวลานั้นแต่พี่ปูชอบตากแดดในเวลาที่ฝรั่งแนะนำนะคะซึ่งก็ร้อนดีแล้วก็ชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ทำให้สุขภาพเราดีเรารู้สึกดีขึ้นมาเลยนะคะทีนี้ในส่วนของโรคซึมเศร้าค่ะยังไม่จบนะคะว่าถ้าเรารู้สึกซึมเศร้าเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันเป็นโรคซึมเศร้าบางคนอาจจะมีแรงจูงใจต่ำมีพลังงานต่ำรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขและมีความเพลิดเพลินอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการนอนหลับไม่ค่อยอยากหลับก็ไม่ดีนะคะนอนไม่หลับหรือหลับตื่นๆฝันร้ายต่างๆการรับประทานอาหารก็เป็นสัญญาณของภาวะซึมเศร้าได้ก็คือไม่อยากอาหารไม่กินอะไรอีกแล้วนะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะรู้สึกละอายใจรู้สึกผิดรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าค่ะเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์นะคะเพราะว่าในเรื่องของเราจะประเมินว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าที่จะต้องจัดการด้วยยาหรือเปล่าเนี่ยเราคงไม่ได้ทำเองนะคะถ้าซึมเศร้าง่ายๆแล้วไปตากแดดโอเคถ้าซึมเศร้าง่ายๆมีปัญหาการนอนหลับมาช่วยการปรับอาหารด้วยอันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าปรับอาหารแล้วตากแดดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกดีขึ้นเนี่ยค่ะอาจจะต้องไปพบแพทย์นะคะพบจิตแพทย์เพื่อที่จะดูในเรื่องของการใช้ยาการแก้ปัญหานะคะในเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะแต่บางคนเนี่ยค่ะนอนหลับไม่ดีมาหลายปีแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้ก็มีอยู่นะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยนอนไม่หลับแต่ไม่ได้เป็นซึมเศร้าเลยซึ่งก็อาจจะมีสาเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถนอนหลับได้ในทางกลับกันค่ะคนที่มีซึมเศร้าก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาการนอนหลับด้วยเช่นกันทีนี้ในส่วนของอาหารค่ะขออีก1นาทีนะคะอีกในส่วนของอาหารการงดคาเฟอีนนะคะพวกกาแฟชาต่างๆแล้วก็แอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะจะส่งผลเสียต่อการนอนหลับนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะถ้างดนะคะจะช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้แล้วก็ช่วยในเรื่องของอารมณ์ได้แต่ถ้ายังกินอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเนี่ยค่ะกาแฟและแอลกอฮอล์นะคะจะส่งผลเสียต่อการนอนหลับเพราะนั้นเนี่ยในการบริโภคแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีนเล็กน้อยในแต่ละวันเนี่ยไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าควรจะต้องให้ห่างจากเวลานอนเนี่ยสัก4ชั่วโมงพูดง่ายว่าถ้าเราจะกินคาเฟ อีนดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนกาแฟต่างๆหรือจะมีแอลกอฮอล์บ้างก็ควรจะเป็น 4-5 ชั่วโมงประมาณบ่าย2บ่าย3นะคะเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้รบกวนการนอนหลับค่ะเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจัดมาให้ในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวเราฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะเพื่อให้ช่วงที่2ของรายการเป็นช่วงที่เปิดสายผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพเบอร์โทร024249755 024249755เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: อัปเดตเคล็ดลับสุขภาพดีในModern Health กับเอื้อมพรแสงสุวรรณ
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
3: ป้ายยาของ D7นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
3: ป้ายยาของ D7 นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
6: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ป้ายยาของ D7 นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
7: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
8: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
10: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
8: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: อัปเดตเคล็ดลับสุขภาพดีใน Modern Health กับเอื้อมพรแสงสุวรรณ
0: ก็กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการ Modern Health นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่เรียกว่าจัดโดยพี่ปูเอื้อมพรแสงสุวรรณซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสุขภาพเฉพาะบุคคลเราอยู่กันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวค่ะทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นนะคะโดยรายการนี้จัดเป็น2ช่วงซึ่งช่วงแรกจะเป็นการให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นการเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะที่สัมพันธ์กับอาหารโดยเบอร์โทรนะคะที่เปิดเอาไว้ก็คือ024249755ค่ะก็ตอนนี้ก็มีคุณวารุณีอยู่ในสายแล้วอ๋อขอโทษคุณอ๋อใช่คุณวารุณีนะคะค่ะโอเคขอโทษสวัสดีค่ะคุณวารุณีคุณวารุณีคุณวารุณีอยู่ไหมคะ
11: ได้ยินป่ะคะ
0: ได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะ
11: ค่ะคือจะเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องโปรตีนเกษตรนะคะ
0: ค่ะ
11: ที่เหมือนกับเคยได้ยินคุณปูพูดว่ามันไม่ควรบริโภคคือตัวเองก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าบางทีบางโปรตีนบางอย่างเนี่ยมันก็จะทำจากการทำให้เกิดระบบทำให้มันแห้งอ่ะแต่ว่าบางอย่างมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการทำน้ำมันนะคะน้ำมันพืชอ่ะแล้วมันก็เหมือนเป็นอาจจะมีสารเคมีเปื้อนเจือปนขณะที่เข้ากระบวนการอันนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเราใช้รับประทานเนี่ยมันจะมีผลไม่ดียังไงเพราะเห็นเหมือนกับได้ยินว่ามันไม่เหมาะจะบริโภคค่ะก็เลยเพราะตัวเองอ่ะใช้อยู่เป็นประจำไม่ถึงกับประจำคือในกรณีที่ถ้าของสดอ่ะหมดในตู้เย็นเนี่ยก็จะหยิบเอาโปรตีนเกษตรเนี่ยมาใช้ปรุงอาหารบ้างเป็นบางมื้อค่ะ
0: คือในโปรตีนเกษตรนะคะก็คืออย่างที่คุณวารุณีบอกนั่นแหละก็คือว่าในเรื่องของการผลิตใดๆต่างๆอ่ะค่ะมันก็เป็นเรื่องของการแปรรูปและอันดับแรกเนี่ยเราเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะพี่บูจะแนะนำเรื่องของการที่เราจะกินอาหารสดกินอาหารที่เห็นใบเป็นพืชก็เห็นใบเป็นถั่วก็เห็นเม็ดเนี่ยค่ะเป็นเนื้อสัตว์ก็เห็นเนื้ออย่างต่างๆเหล่านั้นอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยพอเวลาที่มันไปปีการแปรรูปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะแปรรูปในลักษณะใดก็ตามเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเท่าที่ควรอยู่แล้วนะคะทีนี้ในส่วนของข้อเสียนะคะก็คือเราก็ดูเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ปริมาณโปรตีนอาจจะไม่ได้ในแบบที่เราอยากได้เราอยากได้โปรตีนแต่ในความเป็นจริงก็คงจะไม่ได้ดีเท่ากับจำนวนโปรตีนที่เราต้องการนะคะแล้วในส่วนของการแปรรูปค่อนข้างมากเนี่ยค่ะมันก็คืออาจจะมีปัญหาทำให้บางคนเนี่ยย่อยมันไม่ได้นะคะท้องอืดในบางคนแล้วก็บางคนเองเนี่ยค่ะก็อาจจะมีเรียกว่ามีการถ้าใช้น้ำมันบางทีเนี่ยเขาจะใช้ส่วนของน้ำมันพืชเข้ามาปนด้วยแล้วในส่วนของน้ำมันพืชที่ปนมาเนี่ยค่ะน้ำมันพืชก็แน่นอนอยู่แล้วพวกน้ำมันพืชเขาก็คงไม่ได้ใช้น้ำมันมะกอกเนาะเขาก็จะใช้น้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันเมล็ดทานตะวันอะไรต่างๆที่จริงๆแล้วมันก็จะเป็นน้ำมันที่เป็นไฮโดรเจนเนตแฟตซึ่งเราก็ไม่ได้อยากจะให้บริโภคอยู่แล้วนะคะเพราะเนี่ยมันก็จะเป็น2เรื่องก็คือ1เรื่องของการแปรรูป2ก็คือเป็นเรื่องของการผสมสิ่งซึ่งร่างกายเราไม่ได้ต้องการเข้ามานะคะอันนี้คุณวารุณีก็ไปเสิร์ชดูก็พอเห็นและ3ประโยชน์ของมันไม่ได้อย่างที่เราอยากให้เป็นนะคะอันเนี้ยก็อาจจะต้อง ลองพิจารณาดูนะคะเออถ้าเราจะทีนี้ถามคุณวรณีอย่างนี้ว่าสาเหตุหรือว่าเหตุผลนะคะที่เราใช้โปรตีนเกษตรเนี่ยค่ะคืออะไรครับพี่ปูจะได้หาตัวเลือกอื่นๆให้อ
11: ย่างที่เรียนให้คุณปูทราบตอนแรกอะค่ะว่าบางทีของในตู้เย็นมันหมดมันพวกของสดอะค่ะแล้วตัวเองก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบกินคาวด้วยบางทีมีการเรียกว่าโปรตีนเกษตรมันสะดวกในแง่ว่าพอออกจากแพ็คก็มาสามารถจะมาปรุงได้เลยแค่แช่น้ำอะไรเงี้ยนะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันสะดวกแล้วแต่ก็มองดูเหมือนกันว่าที่ข้างซองเขาก็ไม่ได้เคลมว่ามันมีโปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์คือมันก็เป็นเหมือนกับแพ็คที่มันไม่ค่อยมีข้อมูลโภชนาการสักเท่าไหร่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวเองได้กินโปรตีนครบหรือเปล่า
0: ไม่น่าจะไม่ครบทีนี้มันจะมีอันนึงที่คุณวรุณีลองพิจารณาดูนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่มันสามารถที่จะดีเลยก็คือโปรพวกเต้าหู้แข็งอะค่ะเต้าหู้แข็งเต้าหู้แผ่น
11: อ
0: ะเต้าหู้แผ่นที่เขาจะมาหั่นซอยๆใส่พวกบรรดาผัดไทยหรืออาจจะมีการใส่ลงไปในพวกต้มจับฉ่ายอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นแผ่นใหญ่ๆตอนนี้นะคะตัวเนี้ยในวิทยาศาสตร์ในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารรักษาโรคอะไรใดๆเนี่ยค่ะตัวถั่วเหลืองเองอาจจะไม่ได้ปลอดภัย 100% แต่ว่าเมื่อมาเป็นเต้าหู้แข็งก็คือเป็นเฟิร์มเต้าหู้แล้วอะค่ะโปรตีนก็ยังสูงอยู่และในขณะเดียวกันเนี่ยก็ลดปัญหาท้องอืดได้ก็เรียกว่าถ้ามีปัญหาฮอร์โมนแล้วอาจจะต้องจำกัดเรื่องถั่วเหลืองแต่เต้าหู้แข็งเนี่ยค่ะก็ยังถูกแนะนำอยู่ดีเนื่องจากว่าเขามีการมาหมักแล้วมันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของถั่วเหลืองในประมาณนึงเลยอะค่ะซึ่งน่าจะเก็บในตู้เย็นได้นานด้วยเหมือนกันคุณวารุณ
11: ีทีนี้ประเภทเต้าหู้ที่อยู่ในท้องตลาดค่ะมันมีเยอะหลากหลายมากเลยแม้แต่เต้าหู้หล่อเต้าหู้อะไรเงี้ยไม่ทราบว่าคุณปูจะแนะนำเป็นเต้าหู้ชนิดไหนโดยเฉพาะไหมคะ
0: เต้าหู้แข็งค่ะเต้าหู้แข็งเต้าหู้แผ่นเต้าหู้แผ่นเลยค่ะซึ่งไม่ใช่เต้าหู้หลอดเป็นเต้าหู้ไอ้แผ่นก้อนๆสี่เหลี่ยมอะนะคะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยแหล่งที่เขาผลิตแล้วก็มานานก็คือเป็นเต้าหู้แข็งราชบุรีอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแผ่นทั้งสีเหลืองได้ทั้งหมดทั้งสีเหลืองสีขาวที่เขาจะแบบสแตมป์ตัวหนังสือภาษาจีนสีแดงแบบนั้น
11: แต่มันก็ยังมีเจือปนด้วยสารกันเสียอยู่สารกันบูดอะไรพวกนี้มีบ้างใช่ไหมคะ
0: จริงๆไม่น่าจะมีนะคะคุณวรณีลองเลือกดูเดี๋ยวปูจะช่วยเลือกด้วยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอะค่ะส่วนใหญ่เต้าหู้พวกนี้เขาจะเก็บไว้ได้นานพอสมควรทีเดียวในแพ็คที่เขาเป็นเพาแพ็คถ้าสมมติว่าจากในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยค่ะเขาก็จะแพ็คใส่ก็สูญญากาศเนาะแล้วก็อยู่ในถุงพลาสติกอย่างเงี้ยเขาควรจะต้องบอกวันหมดอายุด้วยซึ่งวันหมดอายุเนี่ยมันไม่ควรจะมีสารกันเสียหรืออะไรใดๆปนทั้งสิ้นนะคะในเขาเรียกผลิตภัณฑ์ที่มันน่าเชื่อถืออะค่ะแล้วมันก็เก็บไว้ได้นานใส่ตู้เย็นได้เวลาไม่มีกลิ่นคาวใดๆนะคะเอามาปรุงแล้วก็ตัวโปรตีนก็สูงทีเดียวนะคะนะคะ100กรัมเนี่ยให้โปรตีนถึง10กรัมเลยทีเดียวนะคะค่ะนะเผื่อจะเป็นตัวเลือกที่ดีอีกอันนึงที่จะเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกผงโปรตีนนะคะคุณแต่ว่าน้ำก็จะเป็นเครื่องดื่มชงเนาะเอาเป็นอาหารเพราะว่าคุณวันนี้เปิดตู้เย็นมาแล้วก็อยากจะได้อะไรที่ไปปรุงอาหารแล้วก็เนี่ยค่ะเต้าหู้จะเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เห็นเต้าหู้บางเจ้าก็ไม่มีกลิ่นอะไรแล้วเมื่อก่อนมันจะมีกลิ่นเต้าหู้ที่มันเป็นกลิ่นหมักๆของเต้าหู้เดี๋ยวนี้เต้าหู้รุ่นใหม่ที่เหมือนกับเขามีการหมักแบบใหม่ขึ้นมาไม่ได้หมักแบบใหม่นะคะแต่ว่าบางเจ้าต้องบอกว่าบางเจ้าก็ยังมีกลิ่นอยู่แต่บางเจ้าก็ไม่มีกลิ่นแล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าสีขาวๆอิ่มอร่อยย่อยง่ายนะคะ
11: แต่กลิ่นนี่ไม่มีผลทางโภชนาการใช่ไหมคะ
0: ไม่มี
11: ตัวเองรับกลิ่นได้
0: ไม่มีค่ะเพราะว่ากลิ่นนี้มันแล้วแต่เทคนิคของการหมักเต้าหู้ในแต่ละเจ้ามากกว่านะคะก็จะน่าจะเป็นตัวเลือกที่คุณวรณีลองดูก่อนในท้องตลาดเดี๋ยวถ้าให้บูมีเวลาจะลองเข้าไปดูในท้องตลาดด้วยเหมือนกันว่ามันมียี่ห้ออะไรบ้างนะคะแล้วแต่ว่ายี่ห้ออะไรต่างๆมันก็จะมาพูดออกอากาศแบบนี้ไม่ได้นะคะ
11: เข้าใจ
0: นะคะ
11: ขอบพระคุณคุณปูมากเลยนะคะ
0: ค่ะค่ะยินดีค่ะ
11: สวัสดีค
0: ่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณวรุณีด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าในเรื่องนี้เราก็คือในเรื่องของชีวิตประจำวันและการบริโภคอะค่ะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันมีความเฉพาะบุคคลนะคะไม่เหมือนกันเพราะเนี่ยมีความชอบความไม่ชอบอะไรต่างๆสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมือนกันเพราะเนี่ยการแชร์ประสบการณ์หรือการโทรเข้ามาสอบถามปัญหาเนี่ยค่ะในรายการวิทยุซึ่งก็ทำให้ผู้ฟังท่านอื่นๆได้ความรู้ไปด้วยเนี่ยถือว่าเป็นวิทยาฐานที่ดีเลยทีเดียวนะคะตอนนี้มีคุณเพียรนะคะอยู่ในสายแล้วคุณเพียรสวัสดีค่ะคุณเพียรค่ะ
12: ค่ะ
0: ค่ะ
12: สวัสดีค่ะคุณปู
0: สวัสดีค่ะ
12: ได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินแล้วค่ะคุณเพียรเ
12: สียงชัดจะถามว่าจะกินอะไรให้ได้โปรตีนเท่ามากกว่าน้ำหนักตัว2เท่าอะค่ะ
0: เอ๊ยยังไงกินโปรตีนให้ได้มากกว่าน้ำหนักตัว2เท่าอันนี้คือคุณเพียรเอางี้คุณเพียรน้ำหนักเท่าไหร่คะ
12: น้ำหนักหรือคะน้ำหนัก40ค่ะ
0: น้ำหนัก40นะสูงเท่าไหร่คะ
12: 150ค่ะ
0: สูง150นะโอเคคุณเพียรต้องการโปรตีน80กรัมถูกไหม
12: อะไรนะคะ
0: ต้องการโปรตีน80กรัมก็คือ2เท่าของน้ำหนักตัว
12: ค่ะค่ะ
0: 80กรัมนะโอเคทีนี้คุณเพียรทานเนื้อสัตว์เนาะทานไข่ทานปลาเนาะ
12: ทานไข่ปลา
0: ปลา
12: ไก่กับหมูไม่ทาน
0: อ่ะโอเคงั้นปลาเนาะอ่ะโอเคคุณเพียรจดนะเพราะว่าถ้าต้องการ80กรัมเนี่ยค่ะเราต้องการใน1วันเนี่ยเราต้องการปลา1ชิ้นปลา1ชิ้นเนี่ยปลาประมาณ100กรัมนะคะปลาอะไรก็ได้เลยนะคะ100กรัมประมาณ100กรัมสดนะคะอันเนี้ยก็จะให้โปรตีน20กรัม
12: เดี๋ยวจดไม่ทันเดี๋ยวคุณปูว่าอีกทีสิ
0: อ่ะก็คือปลามีขนาด1ขีด1ขีดปลา1ขีดนะคะปลาสด1ขีดเนี่ยปลาอะไรก็ได้นะคะอันเนี้ยให้โปรตีน20กรัมอ่ะโอเคปลา1ขีดสดนะคะพอเวลามาปรุงแล้วมันจะนิดเดียวมันจะเหลือนิดเดียวมันจะหด
12: อย่างปลาแซลมอนเน
0: ี่ยใช่ปลาแซลมอนปลากระพงได้หมดเลยค่ะปลานิลปลาอะไรได้หมดเลยเอาให้มันได้ประมาณหรือถ้าขี้เกียจจะชั่งเนี่ยค่ะให้มันได้ประมาณฝ่ามือเราอะฝ่ามือเราเนี่ยค่ะชิ้นหนึ่งฝ่ามือเราเนาะโอเคแล้วก็ไข่สองฟองค่ะ
12: สองฟอง
0: เอาไข่สองฟองเลยสองฟองก็จะให้โปรตีนประมาณ14กรัมนะคะไข่สองฟองเนาะแล้วก็โยเกิร์ตทานโยเกิร์ต
12: ประเภทไหนคะ
0: โยเกิร์ตทั่วไปเลยค่ะโยเกิร์ตแต่เอารสธรรมชาติเนาะโยเกิร์ตรสธรรมชาติถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งเนี่ยค่ะประมาณ100กรัมก็จะให้โปรตีน10กรัมโยเกิร์ตนะคะ
12: ปลาแล้วก็ไข่สองใบโยเกิร์ตหนึ่ง
0: แล้วก็โยเกิร์ต1ถ้วยเนี่ยก็จะให้แค่10กรัมเพราะนั้นเนี่ยเราอยากได้สัก20เราอาจจะจริงๆได้กินเต้าหู้อีกอย่างนึงด้วยดีกว่าเต้าหู้นะคะ
12: เต้าหู
0: ้เต้าหู้แข็งนะเอาเต้าหู้แข็งเต้าหู้แข็งก็จะได้10 20 30 40 50 60ได้ประมาณ60ค่ะ
12: โอ้
0: เ
12: ลยกินหมดแล้ว
0: เนี่ยเนี่ยก็คือไม่ต้องถึง80กรัมเพราะว่าถ้าสูง40นะคะขอโทษถ้าน้ำหนัก40กิโลกรัมเนี่ยค่ะแล้วก็สูง150กว่าเนี่ยเราไม่ต้องการโปรตีนถึง80กรัมเลยเราต้องการประมาณ60กรัมก็พอไม่ต้องถึง2ค่ะไม่ต้องถึง2เท่าสัก 1.4 1.5 เท่าเนี่ยค่ะก็มากพอแล้วนะคะ
12: พอ
0: ใช่เอาแค่นี้ปลา
12: ต่อวันเลยค
0: ่
12: ะ
0: ใช่ค่ะต่อวันเลยต่อวันอย่างเงี้ยกินอย่างเงี้ยทุกวันนะคะแต่เอามาปรุงนะปลาก็อาจจะเอาไปนึ่งเอาไปทำข้าวต้มปลาเอาไปทำต้มยำก็ได้ไข่ก็เอามาต้มนะคะ เอามาเจียวใส่น้ำมันน้อยๆโยเกิร์ตก็รสธรรมชาตินะคะกินกับผลไม้ที่มันไม่หวานใช่ไม่หวานนะคะต้องเป็นผลไม้ไม่หวานเอาโยเกิร์ตเป็นหลักแล้วก็ผลไม้เล็กน้อยแล้วก็เต้าหู้แข็งหนึ่งแผ่นเนี่ยค่ะหนึ่งแผ่นประมาณร้อยกรัมเนี่ยมันจะหนึ่งแผ่นใหญ่เต้าหู้แผ่นอันนี้ก็เอามาปรุงได้นะคะแค่นี้เอง
12: ทั้งหมดนี่ต่อวันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อวันแล้วเราก็ลดข้าวลงเวลากินเนี่ยเวลาเราจะกินเอาให้ได้โปรตีนอย่างเงี้ยค่ะเราก็อย่ากินข้าวก่อนเรากินพวกนี้ก่อนแล้วก็เรากินข้าวทีหลังเราจะได้กินข้าวน้อยๆเพราะว่าเราอิ่มเนื้อสัตว์แล้วเราอิ่มพวกโปรตีนแล้วเรากินข้าวไปอีกนิดนึง2ช้อนแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะต้องมีผักด้วยนะคะผักต้ม
12: ผักกินอยู่แล้วค
0: ่
12: ะ
0: ใช่นั่นแหละงั้นผักกินอยู่แล้วก็ดีเลยกินผักกินปลากินไข่กินเต้าหู้กินโยเกิร์ตแล้วก็ข้าวไว้ทีหลังไว้ทีหลังสุด
12: ข้าวไม่จำเป็น
0: ก็ยังจำเป็นอยู่ก็ยังจำเป็นอยู่นะคะแต่ว่าน้อยเราควรจะกินให้น้อย
12: แล้วไอ้ที่เขาแนะนำให้กินเป็นโปรตีนน้ำที่เขาขายอ่ะดีไหมคะ
0: กินแบบนี้ก่อนคุณเพียรลองกินแบบนี้ก่อนลองกินแบบนี้เนี่ยมันก็พูดง่ายว่ามันเราก็จะทำให้เราสุขภาพดีระยะยาวเนื่องจากว่าเรากินอาหารที่ไม่ได้แปรรูปนะคะนะเพราะว่าไอ้โปรตี
12: น
0: ผงชงพวกนั้นนะคะมันต้องมาเลือกอีกว่ายี่ห้อไหนแค่ไหนยังไงเนี่ยแล้วเราพี่ปูไม่สามารถพูดยี่ห้อออกอากาศได้เลยก็จะแนะนำไม่ได้นะคะเราเอาเป็นแนะนำเนี่ยแนะนำเป็นอาหารสดอย่างเงี้ยง่ายกว่าใช่ง่ายหาง่ายด้วยปลาอย่างเงี้ยค่ะเอาไปทอดแล้วก็มีน้ำพริกผักอย่างเงี้ยอร่อยเลยนะคะแล้วก็ข้าวสองคำไข่ก็อาจจะเอามาเจียวกินตอนเช้าเป็นไข่ต้มไข่ลวกไข่ลูกเขยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไข่พะโล้อย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ไม่กินน้ำมันเยอะเนาะเงี้ยค่ะเต้าหู้แข็ง
12: กินแต่เนื้อเราว่างั้นเ
0: ถอะใช่กินแต่เนื้อแล้วก็
12: แต่ว่าไม่แนะนำพวกโปรตีนที่เขาปิดน้ำขายอย่างนั้นไม่มีประโยชน์ใช่ไหมคะ
0: มันมีประโยชน์อย่างที่บอกว่ามันต้องมาเลือกอะค่ะว่ายี่ห้อไหนเนี่ยมันก็จะต้องเอามาให้พี่ปูเลือกแล้วก็เราก็พูดกันออกอากาศไม่ได้มันก็จะยากมันก็จะยาก
12: แล้วเดี๋ยวขออีกนิดนะคะ
0: ค่ะ
12: คือท้องปูเนี่ยมันอุจจาระแข็งนะคะเนี่ยจะแก้ยังไงคะ
0: แก้ยังไงโยเกิร์ตที่เรากินเอามาเป็นเมนูโยเกิร์ตที่เมื่อกี้บอกไปนะคะใส่ผลไม้กีวีไม่เอาผลไม้อื่นเอากีวีกีวีช่วยขับถ่ายเอาผลไม้กีวีโยเกิร์ตใส่กีวีนะคะกีวีสีเหลืองก็ได้หวานหน่อยกีวีสีเขียวก็ได้สีเขียวมันเปรี้ยวสีเหลืองมันจะหวานกีวีสีทองมันจะหวานหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เมล็ดแฟกซ์เมล็ดแฟกซ์เนี่ยคุณเพียรอาจจะต้องให้ลูกช่วยซื้อให้เมล็ดแฟกซ์ที่เอาเป็นที่เขาบดเป็นผงแล้วอ่ะแล้วก็1ช้อนโต๊ะเพราะนั้นโยเกิร์ตของคุณเพียรเนี่ยจะไม่ใช่โยเกิร์ตทั่วจะไม่ใช่โยเกิร์ตที่ใส่ผลไม้ทั่วไปแล้วแต่ว่าอย่าเป็นโยเกิร์ตที่ใส่ผลไม้กีวีแล้วก็ใส่เมล็ดแฟกซ์1ช้อนโต๊ะ
12: เอาแฟกซ์ผสมลงไปเลยกับโยเกิร
0: ์
12: ต
0: ใช่จะช่วยแก้ท้องผูกได้นะคะ
12: กินอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมคะ
0: กินอย่างนี้ได้ทุกวันได้ทุกวันจนกว่าเราจะรู้สึกดีหมายความว่าถ้าคุณเพียรตั้งใจจะกินโปรตีนเยอะขนาดนี้นั่นแปลว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องพลังงานเรื่องกล้ามเนื้อ
12: ปวดเมื่อย
0: อย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้ามันลดอาการพวกนั้นได้แล้วนะคะอาการที่เป็นได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะกินน้อยกว่านี้ได้นะเราก็ดูอาการของตัวเราเป็นหลักหรือว่าถ้าท้องผูกเงี้ยค่ะกินโยเกิร์ตผสมเมล็ดแฟกซ์แล้วก็กีวีเนี่ยถ้าอาการท้องผูกมันไม่มีแล้วมันได้ขับถ่ายทุกวันเงี้ยเราก็เปลี่ยนจากการกินโยเกิร์ตเป็นกินผลไม้อื่นๆร่วมกับโยเกิร์ตก็ได้นะคะไม่ต้องกินกีวีแล้วก็เมล็ดแฟกซ์ต่อไป
12: แล้วไอ้เนี่ยอะไรนะผงเนี่ยเอสแฟกผงอะค่ะกินได้ทุกวันตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: กินได้วันละช้อนโต๊ะค่ะกินได้วันละช้อนโต๊ะเราถ้าเราไม่โรยโยเกิร์ตเราไปโรยใน พวกสลัดก็ได้นะคะแต่ว่าต้องดูก่อนเพราะว่าคุณเพียรต้องลองซื้อมาลองกินก่อนเพราะว่าเมล็ดแฟกซ์มันจะมีกลิ่นของมัน
12: อ๋อ
0: เออถ้ามันอยู่ในโยเกิร์ตแล้วมันอยู่ก็กินกับผลไม้มันจะพอดีแต่ถ้ามันไปอยู่ในอื่นๆโรยข้าวนี่ไม่แน่ใจว่ามันจะใช่ไหมเนาะ
12: ขอบพระคุณมากเลย
0: ค่ะค่ะ
12: ขอบพระคุณครูมากเลยค่ะ
0: ค่ะยินดีมากเลยค่ะ
12: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ยินดีค่ะก็ขอบคุณคุณเพียรด้วยนะคะก็รายการ Modern Health ก็หมดเวลาลงพอดีเป๊ะเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังแล้วก็ทุกสายที่โทรเข้ามานะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะเวลา 9:00 นถึง 10:00 นวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
13: Modern Health ฟิตสุขภาพด้วยองค์ความรู้ใหม่ล่าสุดกับเอื้อมพรแสงสุวรรณที่วิทยุครอบครัวข่าว
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
15: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
16: หยุดผิวแห้ง
15: แห้งมาก
16: แห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
17: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบอกเคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
14: ที่แดมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
13: FM 106วิทยุครอบครัว

0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ.com อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ.com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ.com
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ.com อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
6: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันที่ด้านของสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนี้นะครับที่ FM 106 MHz ครับหรือว่าทักทายผ่านทางเพจ Facebook ที่เพจออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตได้นะครับรวมทั้งช่องทางอื่นเช่นเรื่องของ TikTok เรื่องของ YouTube นี้เราก็ทำแล้วนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับเราก็จะเอาเรื่องราวในที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันนะครับมาอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้เป็นเรื่องเชิงสุขภาพครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะสับสนนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะครับเรื่องราวที่ว่าเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเล็บครับมันมีการแชร์ลักษณะของเล็บที่บอกโรคได้ครับอ้างว่าเนี่ยถ้าเกิดมีลักษณะต่างๆนะ1 2 3 4 5ลักษณะเนี่ยมันจะบอกโรคได้แต่ว่าก็มีการออกมาแย้งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นศูนย์ต่อต้านข่าวกรองประเทศไทยเนี่ยครับบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเนี่ยคนก็เอ๊ะแต่ว่าบางอันมันก็อ่านแล้วก็ดูมันก็คุ้นๆอยู่นะว่าเรื่องจริงนะครับงั้นคำถามคือตรงลักษณะของเล็บบอกโรคได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอัน นี้ก็อาจจะขอแย้งกระสุนของตั้งข่าวปลอมเนี่ยว่าให้นับว่าเป็นเรื่องจริงครับนะเพียงแต่ว่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องมาอาจจะไม่ใช่เขาอยากจะตื่นกลัวเกินไปหรือเชื่อกันไปเองนะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยทางด้านการแพทย์ก็บอกว่าสามารถนะเล็บเนี่ยมันสามารถจะบอกโรคหรือบอกความผิดปกติได้หลายอย่างนะครับนะอย่างที่เขาแชร์กันในรูปเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องสีของเล็บผิดปกติเล็บมีเส้นแนวตั้งเล็บมีแถบสีดำเล็บมีจุดสีขาวเล็บเขียวม่วงอะไรเงี้ยครับนะก็หลายอันก็จริงๆมันก็มีรายงานอยู่นะครับนะว่ามันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ทางด้านผมบอกว่าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทางด้านสุตตันข่าวปลอมเขาไปตรวจสอบเนี่ยเขาไปตรวจที่สอบที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฝันธงนะว่ามันเป็นเรื่องที่ลิสต์มาบอกว่าเป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องไม่จริงเพียงแต่แนะนำว่าขอให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ไปตรวจยืนยันการวินิจฉัยนะอย่าเพิ่งไปซื้อยากินเองแค่แบบอ่านทำนายพวกนี้แล้วก็รีบไปซื้อยามาเพราะเข้าใจว่าเป็นโรคในโรคนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะก็ควรจะต้องให้พบ

0: ทั้งจะโปร่งแสงและเมื่อคลุมอยู่ที่นิ้วมือนิ้วเท้านะป้องกันอันตรายต่างๆได้มันก็เลยช่วยกันทำให้เกิดเป็นเล็บของเราขึ้นมานะครับปกติแล้วเล็บเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับได้บอกว่ามันจะต้องดูแล้วสีชมพูจางๆนะครับมองมันจริงๆมันคือสีจากเรื่องของผิวหนังใต้เนื้อของเล็บนั่นแหละนะครับคือตัวผิวของเล็บเนี่ยก็ควรจะเรียบนะครับนะมีความแข็งแรงนะครับนะดูแล้วก็มีความหนากำลังปกตินะไม่ได้หนามากหรือว่าไม่ได้น้อยบางเกินไปถ้ามีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาอันนั้นแหละแสดงว่าเล็บไม่ปกติแล้วแล้วก็เป็นการเตือนอันตรายต่อร่างกายได้จริงๆนะครับนะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเล็บเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไม่ค่อยงอกออกมานะเล็บมืออาจจะที่ประมาณ 0.1 มิลลิเมตรต่อวันนะครับส่วนเล็บเท้าอาจจะค่อนข้างงอกช้ากว่าเล็บมือถึง3เท่านะครับนะก็ลักษณะที่เราจะต้องดูว่ามันมีความผิดปกตินะครับอย่างเช่นบอกว่าดูทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาว่าไงบ้างนะครับบอกว่าลักษณะที่มีความผิดปกตินะครับของเล็บที่เป็นข้อสังเกตเช่น1 นะครับเล็บหนาหรือบางกว่าปกตินะครับก็อาจจะเป็นการสื่อถึงโรคบางอย่างได้เช่นโรคเชื้อราโรคสะเก็ดเงินนะครับถ้าเป็นเล็บหนานะครับส่วนถ้าเล็บบางนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเริ่มเล็บเปราะแตกง่ายแล้วนะครับนะข้อ2คือเล็บเป็นหลุมหรือผิวขรุขระอันนี้ก็พบในคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังอักเสบนะครับหรือโรคผมร่วงเป็นหย่อมข้อ3คือตรงจมูกเล็บนะครับจมูกเล็บเกิดมีการอักเสบบวมแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่มือเปียกน้ำบ่อยๆทำความสะอาดบ้านล้างจานนะครับทำให้ผิวหนังรอบๆเล็บเนี่ยเกิดการอักเสบนะครับแล้วก็ได้เป็นร่องๆได้นะครับข้อ4คือถ้าปลายเล็บมีการแยกออกนะครับนะก็อาจจะเป็นโรคต่างๆที่เกิดมาครับโรคสะเก็ดเงินโรคไทรอยด์โรคเชื้อราโรคผื่นผิวหนังได้นะครับหรือที่ก็เป็นเรื่องของยาได้แล้วก็ถ้าเล็บข้อ5คือถ้าเล็บเปลี่ยนสีมีเลือดออกใต้เล็บอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ไปกระแทกมาแรงๆนะครับจะเล่นกีฬาที่มีการกระแทกเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยครับนะแต่ถ้าเกิดจากกีฬาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยมันนานๆเนี่ยอาจจะต้องให้แพทย์ตรวจเพราะว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งผิวหนังได้นะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้ในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยครับนะมีเล็บอีกหลายๆแบบที่เราจะต้องไปสังเกตดูฉะนั้นการดูความผิดปกติของเล็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายครับนะถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติแล้วเป็นนานๆแล้วรู้สึกว่ามันแปลกมากๆก็ลองปรึกษาแพทย์ดูครับนะเผื่อจะได้คำตอบไปได้ว่าเราเป็นโรคอะไรบ้างนะครับฉะนั้นจะไปบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมซะเลยคงไม่ได้นะครับเพราะว่ายืนยันครับว่าเล็บสามารถจะบอกความเป็นโรคได้ครับ
1: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ.com
1: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
1: ผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลมีผ้าก๊อซพันอยู่อันเนื่องมาจากให้น้ำเกลือแล้วปรากฏว่าเอากรรไกรแย่เข้าไปแทนที่จะตัดเฉพาะผ้าก๊อซหรือเทปพันตัดเอานิ้วเด็กเป็นนิ้วชี้ข้างขวาของเด็กขวบหนึ่งมันจะเจ็บปวดขนาดไหนอย่างไรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จ

0: พัชยุพรัตน์เลิงรกทายโสธรนะครับทุกผู้ชมเด็กน้องยูฟ่าอายุ1ขวบเศษๆเป็นเด็กผู้ชายผู้ช่วยพยาบาลพยายามใช้กรรไกรตัดเทปกาวและผ้าก๊อซเพื่อถอดสายน้ำเกลือแต่ปรากฏว่าไปตัดเอาปลายนิ้วชี้ข้างขวาของเด็กขาดพ่อกับแม่ก็กำลังกอดลูกอยู่ตอนนั้นนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่11คือวันศุกร์ที่ผ่านมาและที่สุดต้องส่งตัวเด็ก1ขวบไปผ่าตัดเพื่อจะต่อนิ้วนะครับทุกผู้ชม2รอบถึงขนาดนี้ยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแม่เด็กเนี่ยโพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจว่าลูกชายวัย1ขวบเดียวสูญเสียนิ้วชี้จากการประมาทของผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาซึ่งพยายามใช้กรรไกรตัดเทปพันสายน้ำเกลือออกให้น้องแต่พลาดโดยระบุแม่รอน้องอยู่หน้าห้องนะครับลูกขอให้หนูปลอดภัยเกิดมาครบ32แต่ผู้ช่วยพยาบาลมาทำนิ้วหนูขาดขอให้คุณหมอต่อให้สำเร็จเพิ่งหายป่วยต้องมาเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้ฝากอาจารย์หมอโรงพยาบาลที่ต่อนิ้วนะครับก็คือโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ต่อมาก็ยังไล่ขยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุว่าน้องเนี่ยมานอนโรงพยาบาลรักษาตัวด้วยอาการไข้หวัดได้10คืนวันเกิดเหตุคือวันศุกร์ 8-9 โมงหมอประจำตัวมาตรวจน้องหายดีหมอก็ให้กลับบ้านได้ก็พาลูกมารอที่เตียงเพื่อจะถอดผ้าเทปที่ติดตรงเข็มน้ำเกลือออกรอสักพักมีผู้ช่วยพยาบาล1คนเดินมาถือกรรไกรกับสำลีมาที่เตียงแล้วกรรไกรเนี่ยแย่เข้าทางนิ้วชี้เพื่อจะตัดเทปที่ติดเข็มน้ำเกลือออกแต่เหมือนเขาไม่คลี่ผ้าเทปไม่คลี่อ่ะหรือค่อยๆแกะเพื่อดูความปลอดภัยของเด็กเข้ากรรไกรแย่เข้าไปเลยแล้วตัดเลยนิ้วน้องที่ติดอยู่ก็ตัดจนขาดออกมาต่อมาแม่โพสต์อาการอัปเดตนะครับว่าออกจากห้องผ่าตัดรอบ2ตีหนึ่งกว่าของวันนั้น
1: การต่อนิ้วอาจารย์หมอทำสำเร็จด้วยดีในรอบที่2ค่ะแต่ต้องรออาจารย์หมออธิบายอีกทีตอนที่คือบอกว่าต้องรอหมออธิบายอีกทีตอนนี้น้องร้องไห้นอนหลับไม่สนิทอาจเกิดจากอาการเจ็บปวดแผลหายใจลำบากเกิดจากการใส่เครื่องช่วยหายใจในห้องผ่าตัด
0: ซึ่งต้องผ่าตัดถึง2รอบด้วยกันอยู่ที่ห้องพักฟื้นเนี่ยท่านผู้ชมฮะ

0: ต่อมาคุณแม่น้องยูฟ่ายังโพสต์ภาพกรรไกรสีส้มอันหนึ่งซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นกรรไกรลักษณะที่ผู้ช่วยพยาบาลใช้ตัดเทปกาวและพักกัดให้น้องขวบหนึ่งพร้อมตั้งคำถามว่าอุบัติเหตุจริงๆใช่ไหมคะนี่คืออุปกรณ์ทางการแพทย์ใช่ไหมคะหมอไม่ใช่ฮะ
1: ค่ะ
0: หมายถึงไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างแน่นอนความคืบหน้านะครับเมื่อวานนี้วันเสาร์นักข่าวเราไปติดตามความคืบหน้าโรงพยาบาลสับสถิตที่ประสงค์อุบลราชธานีซึ่งสัญญาแพทย์เฉพาะทางมือและข้อมือของโรงพยาบาลเนี่ย
1: ได้ระดมกำลังทำการผ่าตัดต่อนิ้วชี้ท่อนปลายให้กับน้องยูฟ่าสำเร็จเรียบร้อยเมื่อเวลาประมาณตีหนึ่งค่ะใช้ความพยายามในการผ่าตัดถึง2รอบ
0: เพราะ
1: เส้นเลือดของน้องเด็กวัย1ขวบมีขนาดเล็กมากแล้วคุณหมอบอกว่าต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากน้องมีอาการระบมแผลร้องไห้ผวาแล้วก็มีผลข้างเคียงจากการใส่ท่อช่วยหายใจ
0: แม่เด็กอายุ24ปีชื่อแม่วิภาพรเปิดใจทั้งน้ำตาระบุว่าลูกชายรักษาตัวด้วยอาการไข้หวัดจนหายดีวันเกิดเหตุคือสายวันศุกร์หมออนุญาตให้กลับบ้านได้ระหว่างรอถอดสายน้ำเกลือผู้ช่วยพยาบาลนำเอากรรไกรตัดกระดาษราคาถูกซึ่งไม่ใช่เครื่องมือแพทย์มาสอดตัดเทปกาวอย่างไม่ระวังและพยายามจะตัดซ้ำหลายครั้งจนนิ้วของลูกชายหลุดขาดออกมาพร้อมกับผ้าเทปและตั้งแต่เกิดเหตุผู้ช่วยพยาบาลคนนี้ยังไม่เคยปรากฏตัวมาแสดงความรับผิดชอบหรือกล่าวคำขอโทษแม้แต่คำเดียวส่วนโรงพยาบาลต้นเรื่องเรื่องนกทาเพียงส่งตัวแทนผู้บริหารมาเอากระเช้าผลไม้และมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 4,000 บาทให้กับครอบครัว
2: เอาลูกไปรักษานะพี่น้องแบบกำลังจะได้กลับบ้านอยู่แล้วแต่ต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้กับสำหรับเด็กตัวแค่นี
3: ้ค่ะคือเหมือนหัวใจหนูมันแตกสลายไปแล้วลูกหนูเกิดมาครบ32แล้วน้องมารักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวให้หายแต่เหมือนมาโรงพยาบาลครั้งนี้มันเป็นฝันร้ายของน้องให้น้องเหมือนตายทั้งเป็นนะเหมือนให้น้องต้องมาเจออะไรเลวร้ายซ้ําซ้อนนะคะตั้งตัดแล้วก็มันชุลมุนค่ะคนที่ตัดก็ไม่เห็นแล้วคือตอนนั้นกลับขึ้นมาจากห้องเอ็กซเรย์ก็คือไม่เจอแล้วค่ะก็คือมีแต่พยาบาลท่านอื่นมาดูแลก็มีแค่มาเยี่ยมปกติค่ะ
2: มาเยี่ยม
3: เอากระเช้ามาเยี่ยม
2: เมื่อเช้าเนี่ยครับเรื่องคดีก็ได้ไปแจ้งความแต่วันที่เกิดเหตุแล้วครับก็ตำรวจก็ยังรอดูฝั่งโรงพยาบาลอยู่ครับว่าเขาจะให้คำตอบยังไงครับ
0: ยังไงขอให้น้องปลอดภัยต่อนิ้วชี้ข้างขวาได้สำเร็จท่านผู้ชมฮะขณะที่เพจดังและกลุ่มวิชาชีพพยาบาลออกมาตั้งคำถามว่า 1. ทำไมโรงพยาบาลถึงปล่อยให้ผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ทำการถอดสายน้ำเกลือซึ่งตามมาตรฐานสาธารณสุขเป็นหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพเว้นแต่จะอยู่ภายใต้กำกับการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดพฤติกรรมนี้จึงเข้าข่ายความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำหน้าที่นี่ฮะคือต้องเป็นหน้าที่พยาบาลหรือพยาบาลต้องอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยเป็นผู้ชายนะครับที่ตัดพยายามจะตัดผ้าก๊อซซึ่งหลายท่านก็บอกว่าเด็กขวบเดียวเนี่ยมือน้อย
1: ๆเล็กมากค่ะ
0: มือน้อยๆไอ้ผ้าก๊อซกับเทปเนี่ยที่พันเอาไว้หลังจากที่ต่อสายน้ำเกลือเนี่ยท่านผู้ชมฮะมันควรจะคลี่ไหม
1: คลี่ออกมาก่อน
0: คลี่ออกมาก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมทั้งเพจระบุนะครับว่าครอบครัวเข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญาแล้ว
1: แล้วก็เตรียมร้องเรียนต่อกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและค่าชดเชยในระยะยาวต่อไปค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่ล่าสุดเมื่อวานนี้สาธารณสุขจังหวัดยโสธรและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาออกแถลงการแสดงความเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื้อหาสาระเนี่ยผมอ่านดูแล้วเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขจังหวัดยโสธรหรือกรณีของโรงพยาบาลเนี่ยท่านผู้ชมฮะโดยแถลงการของโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชเริงนกทาระบุว่ากรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์เด็กชายอายุ1ปีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่2กันยายน69โดยภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจและทางเดินอาหารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาได้การรักษาจนอาการดีขึ้นตามลำดับแพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านในวันที่11กันยายนคือวันศุกร์เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการถอดสายให้สารน้ำบนตัวผู้ป่วยในขณะปฏิบัติงานได้ทำให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณนิ้วชี้ข้างขวาหลังจากเกิดเหตุ
1: แพทย์และผู้เกี่ยวข้อง
0: ทางโรงพยาบาลได้ให้ความช่วยเหลือทันทีด้วยการปฐมพยาบาลให้การดูแลโดยแพทย์ทางกุมารเวชกรรมศัลยกรรมและศัลยกรรมออร์โธปิดิกและได้ประสานกับแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งโรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์โดยทันทีเพื่อส่งตัวผู้ป่วยรักษาโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งให้การดูแลเยียวยาสภาพจิตใจในเบื้องต้นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาม
1: ีความตระหนักถึงความกังวลใจความเดือดร้อนของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่งและได้ให้ตัวแทนโรงพยาบาลเข้าเยี่ยมภายหลังการผ่าตัดเพื่อให้การช่วยเหลือดูแลให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติในเบื้องต้นและจะดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติทั้งในด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องทั้งการรักษาในโรงพยาบาลและหลังกลับไปอยู่กับครอบครัวทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการเดินทางการชดเชยการเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุด
0: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะโสธร
1: ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ทีมแพทย์และพยาบาลได้ร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มศักยภาพและมีการทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้มารับบริการของโรงพยาบาลต่อไปขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างสูงค่ะ
0: เนื้อหาสาระสำคัญเนี่ยเหมือนกันระหว่างสาธารณสุขจังหวัดยะโสธรกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาอย่างเช่นตอนท้ายจะมีการทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างรอบด้านของสาธารณสุขเนี่ยระบุว่าเพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวและเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้มารับบริการต่อไปทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยขวบเดียวตัดผ้าก๊อตเนี่ยท่านผู้ชมฮะมีเพจเจ๊ม้อยวีพัฒน์โพสต์คลิปพยาบาลหญิง2คนหลังจากที่ผู้ช่วยพยาบาลตัดนิ้วไปแล้วเนี่ยก็เข้าไปช่วยนะครับท่านผู้ชมก็เห็นว่าความทุกข์ทรมานของเด็กเนี่ยขนาดไหน
4: ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกครับใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเลือดเยอะแล้วคุณหมอใจเย็นนะลูกนะใจเย็นนะใจเย็นครับลูกใจเย็นลูกครับลูกใจเย็นลูกโอ้โหเร็วได้เร็วที่สุดเลยเลือดออกเยอะเกินใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นค่ะ
0: นี่คือตอนที่พยาบาลจริงเข้ามาแล้วคือเข้ามาช่วยหลังจากผู้ช่วยพยาบาลชายเนี่ยตัดเอานิ้วชี้ข้างขวาของน้องขาดไปกับผ้าก๊อตเนี่ย10:29 เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
4: ใจเย็นนะลูกนะ
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลย
10: จัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
11: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
13: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
14: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
13: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
14: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
0: ขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าโซ
1: หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น
0: นั่นทำให้เห็นฟ้าฝนอย่างที่เห็นเนี่ยก็คือกทม.ปริมณฑลเช่นเดียวกับภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% ของพื้นที่ฝนนะฮะถ้าเป็นฝั่งอันดามันเนี่ย 80% เลยอีสานตอนล่างลงมาก็ 60% ของพื้นที่ขนาดที่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก็คือพายุน้อยนั่นแหละบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบน13-14กันยายนก็คือวันนี้พรุ่งนี้นี่คือกรมอุตุนิยมวิทยาขณะที่มีเสียงถามว่าอากาศตอนนี้เหมือนอากาศหนาวไหม
1: ค่ะมีลมเย็นๆในช่วง
0: ลมเย็นๆเหมือนอากาศหนาว
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติโพสต์ข้อมูลที่น่าสนใจว่ายังไม่เข้าสู่ฤดูหนาว
1: ค่ะ
0: ยังนะครับท่านผู้ชมแต่เห็นความผิดปกติฤดูหนาวของประเทศไทยจะเริ่มต้นกลางเดือนตุลาไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่การแผ่ลงมาของมวลอากาศเย็นจากจีนซึ่งเราเห็นแผ่ลงมา 2-3 วันแล้วเนี่ยในช่วง 11-13 กันยายนมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าถือเป็นความผิดปกติ
1: ในเชิงข้อมูลสภาพอากาศของประเทศไทยค่ะแล
0: ้
1: วก็มีการระบุด้วยนะคะบอกว่าคือการจะดูว่าไทยเข้าฤดูหนาวไม่ได้ดูแค่อุณหภูมิลดลงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วต้องมีอีกหลายองค์ประกอบ
0: ซึ่งจะดูข้อมูลที่เกี่ยวกับอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยตอนบนต้องหนาวเย็นเกือบทั่วไปต่ำกว่า23องศาเซลเซียสอย่างต่อเนื่องบวกกับทิศทางลมล่างลมบนเพราะฉะนั้นขณะนี้ยังไม่เข้าสู่ฤดูหนาวแต่ที่มันแปลกก็คือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาจากจีนมาเร็วอย่างผิดปกติโดยที่ท่านผู้ชมมวลอากาศเย็นที่เราแจ้งไปเนี่ย 11-13 กันยายนถ้าเทียบกับในอดีตปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีครั้งแรก23ตุลาปีนี้เนี่ย11กันยาเห็นไหมปี67 29ตุลาปี66 14พฤศจิกาปี65 29ตุลาปี64 2พฤศจิกาแล้วไล่ไปดูตั้งแต่57เป็นต้นมาไม่เคยเร็วกว่าตุลาคมเลยนี่ฮะไม่เคยเร็วกว่าตุลาคมเลยค่อนจะเป็นกลางตุลาไปปลายตุลาหรือบางทีต้นพฤศจิกานี่คือความผิดปกติของมวลอากาศเย็น มาเร็ว11กันยานี่มาแล้วเพลงในอดีตยังมีเลยเข้าเดือนตุลาฝนเริ่มซาลมหนาวโปรยมา
1: อืม
0: นั่นก็คือปกติมันต้องตุลาไปแล้ว
1: ค่ะ
0: เช้านี้ตรวจสอบกับผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรณีคนในกทม.กับภาคเหนือรู้สึกอากาศเหมือนฤดูหนาวเย็นผิดปกติเข้าฤดูหนาวหรือยังกรมอุตุยืนยันโดยคุณสมควรต้นจานระบุว่ายังช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว
1: ทำให้ทิศทางลมอาจมีการแปรปรวนได้โดยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือของไทยตอนนี้ไทยยังมีฝนอยู่นะคะมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมามีความแรงเพียงพอที่จะเบียดแนวร่องมรสุมให้เคลื่อนลงไปทางภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนส่งผลให้บางพื้นที่รู้สึกว่าอากาศเย็นลงกว่าปกติค่ะ
0: และไม่ต้องกังวลไปฝนยังอยู่พรุ่งนี้กกต.จะมีมติคดีหัวสว.แล้วก็จะเป็นวันที่ฝนจะกลับมาอีกทีนึง 14-15 กันยายนจะกลับมาอีกทีประเทศไทยตอนบนและความหนาวมันจะลดลงไปเองขณะนี้เนี่ยความชื้นในอากาศค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นยังต้องจับตาหลังจากช่วง 14-15 19-20 กันยาก็จะมีมวลอากาศเย็นอีกรอกหนึ่งเบียดลงมาอีก
1: ค่ะ
0: ก็แปลว่ามวลอากาศเย็นละรอก2เร็วกว่าปกติ
1: อ
0: ีกครั้งของปีนี้เช้านี้ขับรถมาในกทม.เห็นหมอก
1: ค่ะ
0: ตอนแรกสงสัยว่าฝนไหมดูในตัวตรวจวัดอากาศดีหมอกครับตัวชม
1: หมอกจริงค่ะ
0: คุณสมควรระบุว่าเกิดจากความชื้นในบรรยากาศในพื้นที่ภาคกลางยังมีความชื้นอยู่มาก
1: พออากาศเย็นลงแล้วก็มีลมค่อนข้างนิ่งก็ทำให้ความชื้นหรือไอน้ำสะสมอยู่ในบรรยากาศบริเวณใกล้พื้นดินจึงสามารถมองเห็นเป็นหมอกได้ค่ะ
0: เมื่อเช้านี้บางคนนึกว่าหนาวไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ออกมาจากบ้าน
1: เย็นๆค่ะเมื่อเช้า
0: หมอกมาแบบนี้นี่อ่ะยังเพียงแต่ผิดปกติมวลอากาศเย็นมาเร็วผิดปกติ11กันยายนละรอกแรกพูดถึงอากาศดูการไปล่องแก่งของนักท่องเที่ยวซึ่งมาจากพัทลุงไปเที่ยวที่ปราจีนบุรีเขาเรียกว่าแก่งหินเพิงดูฮะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่แพที่ล่มแต่ให้ดูว่าสภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะลำนี้ไม่ได้ล่มเมื่อวานนี้ 5:30 เกิดเหตุแพยางพลิกคว่ำบริเวณแก่งหินเพิงซึ่งอยู่ที่อำเภอนาดีปราจีนบุรีเป็นที่น่าเสียใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตด้วย1คนนะฮะหลังจากตกลงไปในน้ำบาดเจ็บ4คนด้วยกันเป็นนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ที่มาจากพัทลุง46คนมาใช้บริการแพยาง8ลำเช่าบริเวณล่องแก่งหินเพิงที่ว่านี้จุดเกิดเหตุไปวังน้ำวน
1: แพยางเกิดพลิกคว่ำหนึ่งลำค่ะทำให้นักท่องเที่ยวที่โดยสารมากับแพยางลำนั้น6คนตกน้ำแล้วก็ไหลไปตามกระแสน้ำทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยว6คนค่ะแล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนาดี5คนต่อมาก็ส่งผู้บาดเจ็บอีก2คนไปที่โรงพยาบาลกบิลบุรีนะคะแล้วก็มีเสียชีวิต1คนค่ะ
0: ปัจจุบัน
1: ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล4คน
0: อ้าวโอ้โหแต่ภาพมันก็น่ากลัวนะล่องแก่งแบบเนี้ยแล้วก็พลาดพังตกลงไปเนี่ยล่มไงฮะ
1: ค่ะ
0: แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าสาธิตนะครับ
1: มีเสื้อยืดกรรมกรข่าวสามรุ่นนี้สีดำมอบให้ท่านผู้ชม5ท่านค่ะส่ง SMS แจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดความเห็นเข้ามาค่ะ
0: ให้วงเล็บว่ายังไม่ฤดูหนาว
1: ค่ะ
0: ยังไม่ฤดูหนาวเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจถึงแม้เราจะรู้สึกคล้ายก็ตามเพราะมวลอากาศเย็นมาเร็วผิดปกติเกือบเดือนนั่นนะ
1: ค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะปิดท้ายกันเรื่องใกล้ตัวอุทาหรณ์จอบมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอย่าลืมดับเครื่องยนต์นะโดยเฉพาะเมื่อมีเด็กอยู่บนรถ เหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมดูภาพเดี๋ยวค่อยๆไล่ดูกล้องวงจรปิดมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจอดมีเด็กนั่งบนรถเครื่องยนต์ยังทำงานชายคนหนึ่งขี่มาบรรทุกเด็กเล็กและผู้หญิงมาเต็มคันรถ 6-7 คนจอดหน้าร้านค้าแล้วผู้ชายลงจากรถโดยไม่ดับเครื่องหลังจากลงจากรถแล้วเข้าไปในร้านมีผู้หญิงกับเด็กบางส่วนที่นั่งอยู่ที่พ่วงข้างลงมาจากรถเด็กผู้ชายคนที่ใกล้กับจักรยานพ่วงจักรยานยนต์พ่วงข้างลงฮะโดยนี่เห็นไหม2-4 ขวบคนนี้เด็กอีกคนหนึ่งเนี่ยเห็นไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พยายามจะลุกแล้วปีนข้ามจักรยานยนต์มือขวาไปคว้าที่แฮนด์รถบิดคันเร่งโดยไม่ได้ตั้งใจ
1: อุ้ยโอ้ยแล้วเด็กวิ่งออกไป
0: นี่ฮะดูอีกทีนึงคนนี้ลงมาไม่มีปัญหา
1: คนนี้เข้าไปแล้ว
0: เจ้าตัวเล็กนี่ฮะมือซ้ายเห็นไหม
1: นั่
0: นสุดท้ายทั้งรถจักรยานยนต์กับพ่วงข้างที่มีผู้หญิงกับเด็กเล็กอยู่ประมาณสัก 3-4 คนพุ่งตัวตีโค้งลงไปที่ถนนแล้วพุ่งลงข้างทางโดยเด็กผู้ชายดูดีๆถูกแรงเหวี่ยงของรถทำให้เสียหลักแต่เอามือเกาะไว้นั่นเลยท่านผู้ชมฮะจากนั้นครั้งคนขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างกับผู้หญิงคนที่ลงมาก่อนหน้าพาวิ่งตามไปแล้วมีเด็กอีกคนหนึ่งที่ลงมาก่อนวิ่งไปเนี่ยหวาดเสียวถนนด้วยเนี่ย
1: ค่ะ
0: นี่นี่เคราะห์ดีไม่หลุดกระเด็นลงมาเนี่ยมือนี่จับแน่นเลยนั่นๆๆ
1: แล้วบนรถก็ยังมีเด็กอีกในอ้อมกอดอีกคนนึงยังหวาดเสียวเด็กคนนี้ด้วยค่ะ
0: และถนนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดูเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เหตุการณ์เกิดที่เพชรบูรณ์เด็กชายอายุประมาณ2ขวบเดินออกจากบ้านลงถนนที่มีรถราวิ่งกันขวักไขว่แล้วถนนใหญ่มากข้อดีมีพลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วจอดช่วยแต่นี่ตอนจะช่วยยังต้องวิ่งไล่อีกยังวิ่งหนีไอ้หนูก็ตามไปอุ้มเด็กที่กำลังวิ่งบนถนนส่งคืนให้กับผู้ปกครองอย่างปลอดภัยเจ้าของคลิปคุณวิทยา นอยางเจริญเล่าเหตุการณ์ว่า 5:40 วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ค่ะตอนที่ตัวเองกับภรรยากำลังจะออกไปทำธุระนอกบ้านก็เอาลูกชายวัย2ขวบไปฝากไว้กับตายายแล้วจังหวะที่ยายกำลังเดินเข้าบ้านค่ะหนูน้อยเดินตามหลังยายมายายตะโกนบอกให้หลานกลับเข้าบ้านแต่ว่าหลานเนี่ยกลับเดินออกมาหลังบ้านที่อยู่ติดกับถนนเส้นนี้แล้วก็วิ่งลงไปบนถนนโชคดีนะคะพลเมืองดีมาเจอแล้วก็ช่วยเอาไว้ได้ทันอย่างภาพที่เห็น
0: แต่นี่ยังวิ่งหนีนั่นน่ะ
1: ค่ะโอ้พออุ้มก็ร้องด้วย
0: เตือนใจกันเนี่ยคือเด็กเล็กแล้วบ้านติดกับถนนนะ
1: พลาดสายตาไม่ได้เลยค่ะ
0: คือมันเสียงมากจริงๆนะถนนเบ้อเร่อเลยเนี่ยปิดท้ายท่านผู้ชมก็เป็นอันยืนยันอย่างที่แจ้งท่านผู้ชมไปก่อนหน้าว่าคุณเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังส่งสัญญาณกำลังพิจารณาข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าต้องการให้ต่ออายุไทยช่วยไทยพัด60-40ออกไปยังมีเงินอยู
1: ่
0: เงินกู้ 200,000 ล้านบาทแรกที่เกี่ยวกับการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานมันก็มีเหตุเพราะตอนนี้ราคาน้ำมันมันพุ่งสูงอีกแล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะอันเนื่องมาจากสงครามซึ่งดุเดือดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งช่องแคบพอมุดสงครามทางน้ำระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและกลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีเข้ายึด ท่าเทียบเรือสำคัญสำคัญเป้าหมายก็คือซาอุดิอาระเบียนั่นเองและทำให้สองช่องทางส่งออกพลังงานของตะวันออกกลางทั้งฮอร์มุซกับบัตเอลมันเดบอาจจะชะงักงานครั้งสำคัญน้ำมันขึ้นเมื่อวานนี้นายมเตียนอนุทินชาวเรือกูลให้สัมภาษณ์นักข่าวที่พักภูมิใจไทยยืนยันว่ากรณีไทยช่วยไทยพัด60 40เดือนนี้คือเดือนกันยายนคือเดือนสุดท้าย
15: เ
0: ดือนละพันน่ะคงจะจำได้เดือนที่4คุณอนุทินบอกยังไม่รู้ยังรู้ว่าได้รู้ว่างบประมาณในส่วนนี้ยังเหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านจึงได้สั่งการให้รองนายกเอกนิติไปขยายการใช้ไทยช่วยไทยพัดจะเป็น1เดือนหรือ2เดือนก็ขอให้ครบในวงเงินที่เรามีซึ่งเหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงจะเป็นการให้ใช้ต่อเนื่องไปพอเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายพอดีเหลืออีก3เดือนคือตุลาพฤศจิกาธันวาแต่งบเงินกู้ที่วันนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ก็ใช้ไปเลยเท่านั้นแล้วจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงทำได้แค่ไหนลงให้ประชาชนเพื่อลดภาระเพราะราคาน้ำมันมันเพิ่มขึ้นมาและนี่คือสิ่งรัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อประชาชนตลอดเวลา
16: ตอนนี้คนละครึ่งก็ให้ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้าย
15: นะ
16: ผมก็ทราบมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไปที
15: ต่อเนื่องไปเลยใช่ไหมคร
16: ับ ก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายอันนี่กลางกันยาแล้วใช่ไหมกันยาหมดปุ๊บก็เหลือแค่3เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาไอ้เงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนก็เราก็เอาลงไปให้พี่น้องประชาชนได้ลดภาระเพราะว่ามันมีภาระเรื่องของค่าน้ำมันที่มันขึ้นไปด้วย
0: นี่คอนเฟิร์มชัดเจนแล้วต่ออยู่แน่ๆพูดกันถึงตัวเลข2เดือนเป็นอย่างน้อยแต่จริงๆอยากจะเติมสักนิดนึงนะท่านนายกนะอย่าลืมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสี่บัตรคนจนมันได้คู่ขนานกันนะไทยช่วยไทยพัด60 40เนี่ยคนถือบัตรคนจนจะไม่ได
15: ้
0: ก็จะได้60 40ใช่ไหมหมายถึงรัฐจ่ายให้เดือนละพันที่ในโควต้า60นี่แหละแต่บัตรสวัสดิการเนี่ยเดิมไม่มีโครงการได้300แล้ว4เดือนที่ผ่านมาไปเติมให้เดือนละ700ไง
15: ค่ะ
0: ใช่ไหม
15: ใช่ค
0: ่
15: ะ
0: ต้องไม่ลืมคนกลุ่มนี้นะเพื่อจะได้เกิดความเท่าเทียม10:48 นเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
17: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
18: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
19: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
20: คิดถึงนะคะ
18: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
19: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
18: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
2: เอาสายต่อไป
3: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
2: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
4: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
5: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
6: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
7: เมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาคือเมื่อวันศุกร์กกต.ได้จัดประชุมทำความเข้าใจเรื่องการลงมติแล้วแปลกดีเราก็นึกว่าจะเป็นกรณีที่จะมานั่งประชุมแล้วก็อ้าวคนที่หนึ่งส่งไม่ส่งผู้ถูกราหาคนที่สองส่งหรือไม่ส่งเพราะอะไรยังไงแต่นี้ใช้ใบลงมติแล้วมีความซับซ้อนด้วยนะมันมี7ข้อกล่าวหาไงที่ปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้าเนี่ยท่านผู้ชมโดยที่ผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้229คนเนี่ยหมวย
8: จะแบ่งเป็นสวชุดปัจจุบัน138คนค่ะมีรัฐมนตรีมีสสมีกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทย21คน
7: และ
8: มีเครือข่ายของพรรคภูมิใจไทย20คน
7: และ
8: สว.สำรองและผู้สมัครสว50คน
7: อ้าวนี่ท่านผู้ชมนี่คือ229คนทั้งนี้แหล่งข่าวระบุว่าหลังจากกกต.มีมติด้วยการส่งใบลงมติแล้วจะเป็นขั้นตอนของสำนักงานกกต.ซึ่งจะต้องมีการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนซึ่งเป็นเสียงข้างมากหรือมติเอกฉันท์ก็แล้วแต่มาจัดทำเป็นคำวินิจฉัยตามกฎหมายต้องดำเนินการจัดคำวินิจฉัยให้เสร็จภายใน60วันซึ่งก็จะเป็นช่วงนี้พอดีคือกลางเดือนกันยายนและถ้าเป็นมติให้มีการส่งสารฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก็จะต้องไปใช้เวลาในการจัดทำคำร้องอีก60วันไม่เกินประเด็นก็คือที่มีข่าวว่าเตรียมจะแถลงข่าวเราก็เข้าใจอย่างนั้นมาตลอดรายงานข่าวระบุว่าสำนักงานกกต.
8: ได้เตรียมการเรื่องของการแถลงผลการประชุมไว้ในเย็นวันเดียวกันค่ะแล้วก็เปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนในวันนี้ก็คือ13กันยายน มีความเป็นไปได้สูงค่ะที่การแถลงจะไม่มีการระบุจำนวนเสียงกกต.ที่ลงมติว่าเป็นเท่าไหร่ใครเป็นเสียงข้างมากข้างน้อยรวมทั้งจะไม่มีการระบุรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาด้วยกรณีที่กกต.มีมติให้ส่งสารฎีกาพิจารณา
7: แต่
8: จะเป็นการระบุจำนวนคนค่ะ
7: โดยความชัดเจน ให้รอคำวินิจฉัยและคำสั่งรับฟ้องของศาลฎีกาเป็นหลักอันนี้แหล่งข่าวว่าอย่างนั้น
8: อ
7: ้าวนี่เท่ากับเป็นการแถลงตัวเลขกลมๆเนี่ย
8: ค่ะ
7: สมมติไม่ฟ้องเลยก็แถลงว่ามีมติไม่บอกมติด้วยนะอาจจะบอกมติแต่ไม่บอกว่าใคร
8: ค่ะ
7: ใครในมตินั้นถูกไหม
8: ถูกค่ะ
7: ขนาดเดียวกันฟ้องใครหรือไม่ฟ้องใครแหล่งข่าวบอกนะครับว่าระบุเป็นจำนวนคนเท่านั้นจำนวน
8: ค
7: ่
8: ะ
7: ไม่บอกว่าใครส่วนจะเป็นใครและสาระเหตุผลเป็นอย่างไรให้รอไปโน่นเลย
8: ศาลฎีกา
7: เมื่อกกต.ถ้าส่งนะ
8: ค่ะ
7: ให้ไปรอคำสั่งรับฟ้องของศาลฎีกาเป็นหลักทั้งนี้กกต.แจ้งสื่อล่าสุดนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีการนี่ใช่ไหมจะมีการแถลงข่าวผลการพิจารณาของกรรมการการเลือกตั้งสำนวนการไต่สวนการเลือกสว.ในวันจันทร์ที่14กันยายนเวลา 15:00 นบ่าย 3:00 นที่ห้องประชุม201ชั้น2สำนักงานกกต.ตกลงใช้วิธีนี้เหรอเนี่ย
8: ค่ะ
7: มติเนี่ยก็แปลว่าถ้าเป็นอย่างนี้หวังว่าจะไม่จริงเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าจะไม่บอกเลยว่าใครลงมติอย่างไร
8: ใช่ค่ะ
7: และใครเป็นผู้ถูกส่งฟ้องและใครไม่ถูกส่งฟ้องแต่เรารอการยืนยันก่อนพรุ่งนี้ว่าเป็นยังไงขณะที่ความเคลื่อนไหวของไอลอในวันศุกร์ติดวันนี้นะครับตัวชมไอลอโพสชวนร่วมกิจกรรมสั่งฟ้องสว.ทั่วประเทศนัดรวมพลครั้งสุดท้ายก่อนกกต.ลงมติโดยนัดกัน 4:00 น.ถึง 6:00 น.บริเวณหน้าหอลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพมหานครตรงปทุมวันเขาแจ้งชัดเจนว่าการรวมตัวกันเพื่อกดดันให้กกต.สั่งฟ้องทั้ง229คนโดยไม่มีข้อยกเว้นนอกจากนั้นยังมีการเชิญชวนร่วมในกิจกรรมเดินวิ่งปั่นทุกขบวนมุ่งสู่หอศิลป์นี่เป็นภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มออกจากไอลอนะครับท่านผู้ชมออฟฟิศไอลออยู่ที่ซอยราชพร้าว25ตั้งแต่เมื่อ10โมงเช้าที่ผ่านมาเริ่มเคลื่อนไหวแล้วเป็นภาพอย่างที่เห็นนี่แหละที่หอศิลปะหรือหอศิลป์กรุงเทพที่ปทุมวันเนี่ยพรรคประชาชนจะไปสมทบด้วยนะครับกับกิจกรรมในการเคลื่อนไหวที่ว่านี้ขณะที่ในโค้งสุดท้ายก็ปรากฏว่าเช้านี้เป็นคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.พรรคภูมิใจไทยประธานคณะทำงานด้านกฎหมายก็ยังโพสต์ต่อเนื่องโพสต์ต่อเนื่องเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยระบุนะครับท่านผู้ชมในทางกฎหมายมีอย่างน้อย7ประเด็นที่ต้องแยกให้ชัดเพราะความกังวลต่อความน่าเชื่อถือของระบบไม่อาจนำมาใช้แทนเงื่อนไขทางกฎหมายในการส่งคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาข้อที่1คุณสุภชัยระบุว่าข้อกังขาของสังคมไม่เท่ากับหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา226ไม่ได้บัญญัติว่าเมื่อมีข้อสงสัยหรือสังคมเรียกร้องให้ตรวจสอบและกกต.ต้องยื่นศาลฎีกาแต่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขไว้ชัดว่าต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครกระทำการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นสิ่งที่กกต.ต้องวินิจฉัยไม่ใช่วินิจฉัยว่าสังคมสงสัยมากเพียงใดแต่ต้องวินิจฉัยว่า
8: พยานหลักฐานถึงเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม
9: ่เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: ต่อเป็นหลักในการพิจารณาของศาลฎีกาและศาลสามารถไต่สวนข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเพิ่มเติมคุณสุภชาระบุว่านี่เป็นการยืนยันว่าคุณภาพและความชอบด้วยกฎหมายในสำนวนมีความสำคัญถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาพยานหลักฐานถ้ามีพยานกับคำให้การถ้าคำให้การขัดแย้งกันหรือถ้าพยานหลักฐานไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลกกต.ต้องตรวจสอบให้สิ้นกระแสความกรอบตัดสินใจไม่ใช่ใช้เหตุผลว่าให้ศาลไปตรวจสอบเองอันนี้เป็นการอ้างของคุณสุภชัยซึ่งระบุว่ากกต.ต้องตรวจสอบให้สิ้นกระแสความซึ่งจะตรงข้ามกับอีกฝากหนึ่งซึ่งเรียกร้องให้ส่งศาลที่ระบุว่ากกต.ไม่มีหน้าที่มาตรวจสอบให้สิ้นกระแสความกกต.มีหน้าที่แต่เพียงว่าเมื่อปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งได้แล้วคุณสุภชัยยังอ้างต่อไปอีกว่าความรับผิดต้องเป็นการพิสูจน์รายบุคคลไม่อาจใช้หลักเมื่อพบความผิดปกติในภาพรวมทุกคนที่ถูกกล่าวถึงต้องรับผิดไปด้วยแต่จะต้องพิสูจน์ว่าใครทำอะไรเมื่อไรอย่างไรและพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลนั้นอย่างไรหลังจากหลักจากคดีเลือกสว.ที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยสะท้อนหลักสำคัญก็คือต้องพิสูจน์ทั้งการกระทำที่กล่าวหาและความเชื่อมโยงถึงผู้สมัครที่ถูกร้องไม่ใช่เพียงแต่อาศัยข้อสันนิษฐานโดยสถานการณ์โดยรวมข้อต่อมาคุณสุภชัยในโค้งสำคัญนี้ระบุว่าพยานที่กลับคำให้การหรือได้รับประโยชน์ต้องถูกชั่งน้ำหนักอย่างระมัดระวังเพราะมันมีพยานสำคัญคนหนึ่งรหัส16
1: ค่ะ
0: เคยให้การไว้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นพยานคนสำคัญและปรากฏว่าต่อมาหลังมีการเปลี่ยนรัฐบาลมีการขอกลับคำให้การอ้างว่าถูกบังคับขู่เข็นด้วยคดีความในรัฐบาลชุดก่อนข้อต่อมาคุณจุพชัยระบุนะครับตัวชม Account Televityไม่ได้หมายความว่าต้องส่งสารโดยระบุนะครับว่าหลักของรูออฟรอหมายถึงต้องอธิบายให้ได้ว่าเหตุใดจึงใช้อำนาจหรือไม่ใช้อำนาจตามกฎหมายถ้าพยานหลักฐานถึงเกณฑ์ต้องส่งสารแต
1: ่ถ้าพยานหลักฐานไม่ถึงเกณฑ์ต้องยุติเรื่อง
0: การยุติเรื่องเพราะหลักฐานไม่ถึงเกณฑ์ไม่ใช่ความล้มเหลวของระบบการตรวจสอบตรงกันข้าม
1: หากส่งบุคคลขึ้นศาลทั้งที่พยานหลักฐานยังไม่ถึงเกณฑ์เพียงเพราะเกรงว่าจะถูกสังคมกล่าวหาว่าไม่โปร่งใสนั่นต่างหากที่อาจเป็นการละทิ้งหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจตามกฎหมาย
0: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าหลักนิติธรรมต้องคุ้มครองทั้งสังคมและผู้ถูกกล่าวหาด้วยต้องคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาด้วยเราไม่ควรใช้รูออฟลอเฉพาะด้านที่เรียกร้องให้ตรวจสอบผู้มีอำนาจแต่รูออฟลอยังหมายถึงผู้ถูกกล่าวหาทุกคนต้องรับกระบวนการที่เป็นธรรมมีโอกาสโต้แย้งพยานหลักฐานและต้องไม่ถูกทำให้รับผิดเพียงเพราะกระแสสังคมหรือแรงกดดันทางการเมืองที่สำคัญต้องไม่กลับหลักจากผู้กล่าวหาต้องมีหลักฐานให้กลายเป็นส่งขึ้นศาลไปก่อนแล้วผู้ถูกกล่าวหาไปพิสูจน์ตัวเองคุณสุภชัยระบุวันที่14กันยายนคือพรุ่งนี้
1: สิ่งที่กกต.ต้องรับผิดชอบจึงไม่ใช่การตัดสินใจให้ถูกใจฝ่ายใดแต่คือการตอบคำถามตามรัฐธรรมนูญอย่างตรงไปตรงมาว่าพยานหลักฐานในสำนวนเมื่อผ่านการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายความน่าเชื่อถือและความเชื่อมโยงถึงผู้ถูกกล่าวหาแต่ละคนแล้วถึงระดับมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา226และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม
0: ่
1: ถึงก็ส่งศาลไม่ถึงก็ยุติเรื่องและไม่ว่าจะเลือกทางใดต้องมีเหตุผลทางกฎหมายรองรับนี่คือ accountability ที่แท้จริงเพราะความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมไม่ได้วัดจากจำนวนคนที่ถูกส่งขึ้นศาลแต่วัดจากว่าเมื่อพยานหลักฐานถึงกฎหมายก็ต้องเดินเมื่อพยานหลักฐานไม่ถึงกฎหมายก็ต้องคุ้มครองไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครควรถูกวางไว้ใต้กระแสจนกฎหมายหมดความหมาย
0: เขียนยาวไปเลยงงเลยตอนท้ายเนี่ยเห็นไหมเอาประเด็นดีกว่าท่านผู้ชมขณะที่อีกฝากหนึ่ง ยิ่งชีพอัจฉานนท์เนี่ย
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
0: ขอให้รู้ทันข้ออ้างที่เขาอาจจะยกขึ้นมาเป็นเหตุเป่าคดีให้ลูกพี่ทั้งหลายขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างคดีอาชญากรรมที่เข้าใจง่ายอย่างคดีฆ่าคนตายกับคดีการโกงสว.โดยระบุถ้ามีการยิงคนตายเกิดขึ้นยิงตายข้างถนนไม่มีอาวุธปืนในที่เกิดเหตุแปลว่าไม่ได้ยิงตัวตายแน่ๆต้องโดนคนอื่นใครสักคนมายิงเวลาตำรวจจะเริ่มสืบหาตัวคนร้ายถ้าไม่มีหลักฐานหรือพยานชัดเจนในที่เกิดเหตุเขาต้องหาก่อนว่าใครบ้างที่มีเหตุมีแรงจูงใจในการฆ่าคนคนนี้สมมติสืบทราบว่าในเอเป็นผู้มีอิทธิพลใหญ่ในพื้นที่และขัดแย้งธุรกิจยาวนานต่อเนื่องกับผู้ตายต้องเริ่มสืบหาหลักฐานรอบตัวในเอถ้าปรากฏหลักฐานว่าในเอมีลูกน้องชนคดีคือนายเอบีนายซีทุกคนรู้จักและเห็นว่าบีกับซีกับเอไปไหนด้วยกันตลอดโดยนายเอจ่ายค่าจ้างรายเดือนให้ตลอดมีพยานเจ้าของร้านขายปืนบอกนายบีมาซื้อปอนปืนกระบอกหนึ่งช่วงใกล้วันเกิดเหตุมีพยานเห็นว่านายบีนั่งรถไปกับนายซีโดยนายซีเป็นคนขับมีกล้องวงจรปิดรถของนายซีอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุตามเวลาที่มีคนถูกยิงคนที่ตายจากกระสุนปืนรุ่นที่นายบีซื้อมาจากร้านนั้นมีข้อมูลการใช้โทรศัพท์ว่านายเอติดต่อกับผู้ตายในวันก่อนโดนยิงโดยนายเอก็ยังโทรหานายบีหลายครั้งในช่วงเวลาเกิดเหตุคุณยิ่งชีพยกกรณีนี้ว่าแค่นี้ก็มีเหตุอันควรเชื่อเพียงพอที่จะสั่งฟ้องนายซีได้แล้วเพราะคนตายเขาโดนยิงตายจริงๆต้องมีใครสักคนที่มีความแค้นต่อกันมายิงหรือจ้างเขามายิงหลักการหาพยานหลักฐานมันก็ต้องหากันได้ประมาณนี้เพราะคนทำผิดก็ต้องพยายามไม่ให้เหลือร่องรอยมาถึงตัวเองทางสืบสวนก็ต้องหาหลักฐานแวดล้อมมาประกอบเชื่อมร้อยเข้าด้วยกันโดยธรรมชาติเป็นไปไม่ได้ที่นายเอที่เป็นคนแค้นกับผู้ตายจะต้องมีหลักฐานขนาดว่าต้องถือปืนไปยิงด้วยตัวเองพยานที่เป็นผู้ใหญ่บ้านคนกลางน่าเชื่อถือยืนดูเหตุการณ์มีการถ่ายบันทึกวิดีโอตอนยิงให้ตำรวจส่งฟ้องคดีทั่วไปมันหาหลักฐานเดือนรอบได้ประมาณนี้แต่ไม่ได้แปลว่าต้องหาไปถึงขนาดนายเอเป็นคนไปยิงเองคนยิ่งชีพระบุหลักฐานเท่านี้ก็ยังถือไม่ได้ว่า A B C ผิดก็ต้องไปต่อสู้คดีจำเลยขึ้นศาลก็ต้องไปหาพยานหลักฐานมาอธิบายต่อศาลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการโทรหากันเฉยๆไม่ผิดการซื้อปืนเฉยๆก็ไม่ผิดการมีแรงจูงใจขัดแย้งก็ไม่แปลว่าผิดแต่มันเป็นเหตุเพียงพอให้ส่งฟ้องนี่แล้วก็มาเปรียบเทียบกับการทำคดีโกงสว.คนยิ่งชีพระบุว่าการเลือกสว.ในปี57มันไม่ปกติอย่างเห็นเด่นชัด 1. มีกลุ่มคนใส่เสื้อเหลืองเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันเดินก่อกลุ่มกันเข้าไปเลือกสว.ประมาณ 1,000 คน 2. มีคนทำโพยตกมีคนเอาโพยมาให้กกต.และหมายเลขต่างๆในโพยนั้นได้รับเลือกด้วยคะแนนมหาศาลล้นกระดานที่คนปกติ

ที่คนปกติโดยจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ไปโหวตมีการตกลงสัญญาผลประโยชน์แลกเปลี่ยนมีการแจกเสื้อมีการสั่งให้โหวตหมายเลขอะไรและสุดท้ายหมายเลขนั้นก็ได้เป็นสว.กันจริงๆทั้งหมดโดยที่แทบทุกคนในสังคมไม่รู้จักกันมาก่อนเลยไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงโดดเด่นในอาชีพต่างๆบางคนสมัครมั่วกลุ่มอีกต่างหากแต่ได้คะแนนท่วมท้นรากฏตามโพยเพียงเท่านี้ก็สรุปได้แล้วว่ามีการขบวนการโกงขนาดใหญ่เกิดขึ้นเหมือนกับกรณีคนโดนยิงตายต้องมีโจรที่ลงมือยิงต้องเป็นใครสักคนหนึ่งเมื่อความผิดมันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีสักคนแหละแล้วมันก็ต้องใหญ่พอตัวถึงจะทำได้เพราะฉะนั้นกกต.คุณยิ่งเชียร์บอกว่าเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบทุจริตในการเลือกสว.เมื่อเห็นว่ากระบวนการไม่ปกติมันต้องมีการวางแผนจัดการขนาดใหญ่อยู่เบื้องหลังมันต้องมีคนทำผิดก็ต้องไปสืบสวนหาตัวมาต้องสั่งฟ้องคดีเอาเรื่องไปถึงมือศาลถ้ากกต.จะบอกว่าคนที่เคยถูกตั้งข้อกล่าวหาไม่ใช่คนทำผิดมันก็ต้องมีคนทำผิดสักคนที่เกี่ยวข้องและกกต.ต้องสั่งฟ้องให้ได้จะบอกว่าไม่รู้ไม่ชี้เมื่อมันมีความผิดปกติเกิดขึ้นตรงหน้าไม่ได้หมายถึงกระบวนการทั้งหมดถึงเวลาจะบอกไม่มีคนผิดต้องมีหลักฐานแน่นหนาไม่ได้แล้วก็มาเปรียบเทียบเรื่องแรงจูงใจสว.เป็นองค์กรที่มีอำนาจมากในทางการเมืองออกกฎหมายแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญมีอำนาจเลือกคนมาเป็นองค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐทั้งระบบแรงจูงใจคือทุกพรรคการเมืองย่อมมีแรงจูงใจจะควบคุมสว.ให้ได้เพราะถ้าใครควบคุมสว.ได้ออกกฎหมายได้ก็ได้เลือกคนมานั่งองค์กรอิสระต่างๆได้เลือกมานั่งองค์กรอิสระเพื่อไม่ให้ตรวจสอบตัวเองและให้ทำหน้าที่สอยฝ่ายตรงข้ามได้ยิ่งการโกงเป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ต้องเป็นคนอิทธิพลทางการเมืองสูงมากจึงจะทำได้อย่างน้อยต้องได้พื้นที่จากผู้สมัครสว.20-30จังหวัดเพื่อจะเข้าสู่ระดับประเทศได้อย่างมั่นใจเพราะฉะนั้นที่ตัดออกไปคือพรรคการเมืองเล็กๆสส2-3คนทำขนาดนี้ไม่ได้และเมื่อเอาผลของการเลือกสว.ขึ้นมาดูก็จะเห็นชัดเจนว่าจังหวัดไหนได้สว.จำนวนมากมีผู้สมัครเข้ารอบได้มากทั้งที่ประวัติผู้สมัครไม่มีอะไรเลยไม่ใช่คนเด่นดังถึงขนาดที่จะรู้จักกันแล้วเลือกกันขนาดนั้นและจังหวัดเหล่านี้ได้เยอะ

0: ไปที่เกี่ยวข้องกับคนของพรรคภูมิใจไทยมีพยานหลายปากที่บอกว่าได้รับเงินค่าจ้างตอบแทนโดยคนให้ก็อ้างความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยพยานหลายคนเปิดในที่สาธารณะไปแล้วมีคนเล่าถึงการประสานงานกับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมีพยานระดับเทียร์หนึ่งที่เป็นคนในภูมิใจไทยเองรู้เห็นเหตุการณ์วางแผนประชุมบุคคลที่เกี่ยวข้องให้การกับเจ้าหน้าที่กกต.ไว้แล้วและยังปรากฏการทำงานร่วมกันอีกเมื่อสว.เข้าสู่ตำแหน่งโหวตออกกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญไปในทิศทางเดียวกันกับส.ส.พรรคภูมิใจไทยแต่ละคนเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญสำคัญของสว.ก็ปรากฏความสัมพันธ์เคยทำงานกับพรรคภูมิใจไทยเต็มไปหมดถ้าใครจะบอกว่าพรรคการเมืองอื่นก็มีการหัวแต่หัวไม่สำเร็จก็ไปจับกุมมาสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีได้เลยไม่ขัดข้องแต่ข้อเท็จจริงตอนนี้คือสว.กลุ่มใหญ่140-150คนที่ลงมติเหมือนกันมา2ปีมันลงมติในทิศทางเดียวกับพรรคภูมิใจไทยแล้วเมื่อดูหลักฐานทั้งหมดเส้นเงินความสัมพันธ์ต่างๆของสว.ชุดนี้เชื่อมโยงและเดินมาถึงหน้าประตูบ้านของพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวไม่ไปถึงพรรคการเมืองอื่นเลยและเมื่อมีขบวนการโกงขนาดใหญ่เกิดขึ้นแปลว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังที่ใหญ่มากจริงๆคนธรรมดาทำกระบวนการขนาดนี้ไม่ได้ถ้าสว.จับกลุ่มกัน 10-20 คนอยากได้รับเลือกช่วยกันโกงขนาดนี้มันทำไม่ได้คนยิ่งชีพระบุต้องเป็นคนหนึ่งคนใดในประเทศนี้แหละที่ใหญ่มากพอจะทำได้ซึ่งมีอยู่ไม่มากและหลักฐานมันไม่วิ่งไปหาคนอื่นเลยก่อนจะทิ้งท้ายว่าผมไม่เคยพูดว่าส.ส.หรือแกนนำพรรคภูมิใจกระทำผิดแน่ๆแล้ว
1: แต่ผมยืนยันว่ามันมีหลักฐานอันควรเชื่อเพียงพอแล้วที่จะสามารถสั่งฟ้องได้โดยเปรียบเทียบกับคดีฆ่าคนตายแรงจูงใจชัดการกระทำของคนแวดล้อมชัดเจนหลักฐานทั้งหมดเดินมาถึงหน้าปากประตูบ้านแล้วเจ้าของบ้านหรือกรรมการบริหารพรรคจะปฏิเสธลอยๆเพียงว่าฉันไม่ได้เป็นคนโอนเงินก้อนนั้นด้วยมือถือตัวเองหรือฉันโทรศัพท์หาสว.แต่การโทรศัพท์ไม่ผิดกฎหมายมันฟังไม่ขึ้นหรอกครับควรจะไปพูดเต็มๆให้ศาลฟัง
0: คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์จากไอรอทิ้งท้ายในความเคลื่อนไหววันสุดท้ายก่อนกกต.วินิจฉัยว่าสิ่งที่วันนี้ยืนยันเป็นเช่นเดิม
1: หากกกต.ไม่สั่งฟ้องเลยหรือไม่ฟ้องบุคคลใดเราจะหาดูว่าในเอกสารการสืบสวนสอบสวนที่มีในมือนั้นเกี่ยวข้องอะไรกับบุคคลเหล่านั้นบ้างและนำเสนอต่อสาธารณะโดยเชื่อว่าวินยูชนที่ใช้เหตุผลตามปกติตามสามัญสำนึกเมื่อได้เห็นหลักฐานและปากคำพยานแล้วจะต้องเห็นว่ามันเพียงพอที่จะสั่งฟ้องได
0: ้ทั้งหลายทั้งปวงก็แปลว่าถ้าสั่งไม่ฟ้องใครก็จะเปิดเผยหลักฐานที่ปรากฏ 11:16 ร้อนจริงๆเดี๋ยวกลับมาครับ
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10:30พบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8:30โหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
4: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19 ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมัน

0: เยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
4: คนปี40และปัจจุบันเป็นสภาพที่คุณชัวร์ระบุว่าเป็นอย่างที่เห็นแล้วก็บอกต่อไปนะครับท่านผู้ชมว่าขณะนี้การแทรกแซงของฝ่ายการเมืองเข้าไปในองค์กรอิสระน่าตกใจคือรุนแรงจนน่าตกใจจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือไม่ก็หมายถึงเคยมีกกต.ติดคุกมาแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นคุณชวนทิ้งท้ายว่านี่บุญคุณที่นักการเมืองทำไว้ทำให้องค์กรอิสระเหล่านี้ลังเลใจลำบากใจทั้งนี้ขอให้ไปตอบแทนบุญคุณด้วยวิธีอื่นหมายถึงองค์กรอิสระอย่าเอาผลประโยชน์ของประเทศไปตอบแทนอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีเสียงผมยกเป็นตัวอย่างเนี่ยท่านผู้ชมอาจารย์ธงทองจันทรังสุอาจารย์ธงทองจันทรังสุกรรมการกฤษฎีกาแสดงความเห็นนะครับขอเรียกร้องให้กกต.โปรดใช้มาตรฐานอย่างวินยูชนในการตัดสินใจนี่ฮะคือใช้คำว่าวินยูชนตัดสินใจลงมติคุณทองคงทองบอกว่าถ้าคะแนนเสียเป็นเอกฉันท์หรือไม่เป็นเอกฉันท์กกต.ต้องอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างว่าต่างกันอย่างไรประชาชน
5: จะได้รับฟังว่ากกต.ดูเรื่องนี้รอบคอบแล้วไม่ใช่เอาเสียงข้างมากลากไป
4: ขนาดที่คุณพนิษฐ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนสชบัญชีรายชื่อแสดงความคิดความเห็นบนเวทีตั้งแต่ประเด็นได้ข่าวว่าวันที่14คือพรุ่งนี้จะไม่มีการแถลงชี้แจงไม่เปิดเผยมติฟ้องใครหรือไม่ฟ้องใครและถ้าฟ้องไอ้ที่เรานำเสนอไปแหละจะต้องใช้เวลาทำชุนนอีก60วันหรือ2เดือน
6: ข่าวมาว่าตอนแรกเนี่ยวันที่14กันยาเนี่ยกกต.เขาจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวหลังจากการลงมติใช่ไหมครับเพื่อมาอธิบายเหตุผลให้ทุกท่านได้ฟังว่าทำไมเขาถึงสั่งฟ้องใครไม่สั่งฟ้องใครอย่างไรนะครับแต่ถ้าข่าวล่าสุดจากสำนักข่าว Post Today บอกว่ากกต.เปลี่ยนแผนแล้วจะไม่มีการตั้งโต๊ะแถลงแล้วนะครับแต่ว่าจะมีการลงมติเหมือนเดิมแต่จะไม่บอกนะว่าลงมติอย่างไรนะครับลงมติกับใครสั่งฟ้องใครไม่สั่งฟ้องใครแล้วก็ถ้ามีการสั่งฟ้องใครก็จะใช้เวลาในการทำสำนวน2เดือนซึ่งเดี๋ยวก็ค่อยไปรู้กันหลังจาก2เดือนผ่านไปถ้าจริงก็ต้องยืมคำพูดอาจารย์สมเกียรติเมื่อเช้าครับกกต.หอคอจริงๆนะครับกลัวการตอบห่วงใครนะครับ
4: เดี๋ยวจะตกใจอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวณิชย์จากทีไร กกตหอคอไม่ใช่อย่างที่ท่านผู้ชมคิดหรอกนะ
5: กลัวการตอบห่วงใครคะ
4: กกตหอคอคุณสมเกียรติใช้คำว่ากลัวการตอบห่วงใคร
5: ค่ะ
4: คงจะสื่อความหมายว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยแถลงอีกเลยตั้งแต่เคยแถลงครั้งหนึ่งเรื่องคดีบาคอครั้งแรกแล้วไม่เคยแถลงอีกเลยกับห่วงใครกกตหอคอไม่ใช่กินก๋วยเตี๋ยว6คนอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพนิษฐ์บนเวทีเมื่อวานนี้ก็ยังพูดถึงซีนาริโอมีการคาดการเรื่องมันอาจจะมี2ทางคือฟ้องหมดกับไม่ฟ้องเลยเพราะไม่อย่างนั้นมันจะตอบคำถามยาก
6: ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันน่าจะออกได้แค่2ทางหลักๆเท่านั้นก็คือสั่งฟ้องทั้งหมดหรือเกือบหมดหรือไม่สั่งฟ้องใครเลยถ้าเราวิเคราะห์ในเชิงตรรกะเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกกล่าวหาเรื่องการโกงสวณเวลานี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำงานแบบแยกกันทำงานแต่ข้อกล่าวหาคือเขาทำงานกันเป็นขบวนการสิ่งที่7กกต.ต้องคิดก่อนลงมติวันจันทร์ก็คือว่าคุณเชื่อไหมจากหลักฐานทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยว่าขบวนการนี้มีอยู่จริงถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เชื่อคุณยกหมดเลยครับถ้าคุณบอกว่าคุณเชื่อว่าขบวนการนี้มีอยู่จริงแต่คุณสั่งฟ้องแค่10 20 30คนจะอธิบายด้วยตรรกะได้ยังไงเพราะกระบวนการโกงนี้หากมีจริงและหากสำเร็จมันไม่สามารถสำเร็จได้จากการที่มีคนทำผิดแค่10 20 30 40คนหลายคนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วถ้ากกต.สมมติว่ามีการยกคำร้องทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยจะดำเนินการต่ออย่างไรก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนอย่างน้อยในเชิงการเมืองเนี่ยถ้ากกต.ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาคนไหนแม้หลักฐานชัดเตรียมคำตอบมาที่สภาวันพุธนี้เลยครับและสำหรับผู้ถูกกล่าวหาถ้านั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองก็เตรียมตอบในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เลยแต่ในเชิงกฎหมายเนี่ยเรื่องก็ไม่จบเช่นกันนะครับคุณไปเฉลิมฉลองดีใจว่ารอดพ้นแล้วผมก็ต้องย้ำว่าอย่าชะล่าใจนะครับเพราะเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับผมได้รับทราบข่าวนะครับว่ามีบุคคลท่านนึงซึ่งมาร่วม งานด้วยคุณอัครวัฒน์ครับยื่นคำร้องไปที่ศาลฎีกาใช่ไหมครับหลังจากค้นพบคำวินิจฉัยกกต.เกี่ยวกับคุณสมบัติของสว.ที่อำนาจเจริญว่าอาจจะสมัครผิดกลุ่มถูกยกคำร้องไปแล้วแต่ยังไม่เคยเห็นตัวคำวินิจฉัยกกต.ออกมาจนกระทั่งภาคประชาชนมาตรวจสอบและกกต.เผยแพร่คำวินิจฉัยคุณอัครวัฒน์ก็เลยเอาเรื่องไปร้องปรากฏว่าศาลฎีการับคำร้องนะครับดังนั้นผมต้องย้ำนะครับว่าอย่าชะล่าใจนะครับว่ากกต.ยกคำร้องแล้วเนี่ยถ้าหลักฐานชัดเรื่องจะไปไม่ถึงศาลฎีกานะครับ
4: คือประเด็นกกต.ยังไม่เหมือนปปช.ปปช.เนี่ยถ้าจะตรวจสอบเรื่องการทำหน้าที่เนี่ยมันมีช่องทางต้องส่งให้ประธานรัฐสภาทำความเห็นประธานรัฐสภาอาจจะส่งหรือไม่ส่งไปศาลฎีกาเพื่อให้ตั้งกรรมการไต่สวนอิสระขั้นตอนจะยากแต่กกต.เนี่ยไม่เหมือนเฉพาะถ้าเป็นผู้เสียหายซึ่งหมายถึงถ้าเป็นผู้สมัครเป็นสว.สำรองซึ่งไม่ได้เนี่ยก็ถือเป็นผู้เสียหายสามารถจะยื่นคำร้องทั้งต่อศาลฎีกาในคดีเหล่านี้ซึ่งเป็นศาลยุติธรรมไม่ใช่ศาลการเมืองหรือแม้กระทั่งฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของกกต.คือช่องทางเนี่ยมันง่ายกว่า
5: ค
4: ุณไอติมก็เลยใช้คำว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจเจ้าตัวให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งบอกถ้ายกคำร้องก็อย่าชะล่าใจข้อที่หนึ่งมีผู้สมัครก็เตรียมจะฟ้องศาลข้อที่2แม้ก่อนหน้าจะไม่ได้อภิปรายรายงานกกต.ในสภาแต่วันพุธหน้าหลังจากกกต.ลงมติแล้วก็จะมีวาระที่จะมาตรวจสอบรายงานกกต.ด้วยและเตรียมคำตอบมาด้วยในวันนั้นถ้าเกิดยกคำร้อง
7: หากสมมุติกกต.มีการยกคำร้องหรือไม่สั่งฟ้องใครทั้งที่หลักฐานมันชัดในที่นี้คือชัดกว่าแชทไลน์แค่ไม่กี่ข้อความเนี่ยเรื่องนี้ไม่จบแน่นอนนะครับในเชิงการเมืองเนี่ยกกต.เตรียมคำตอบไว้เลยตอนที่มารายงานประจำปีวันพุธหน้าในสภาก็จะตอบคำถามกับผู้แทนราษฎรและสังคมอย่างไรฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่ในฝ่ายบริหารหากสมมติมีการสั่งมีการยกคำร้องเกี่ยวกับเขาทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยก็เตรียมคำตอบไว้เลยในเวทีอภิปรายไม่วางใจครับดังนั้นในเชิงการเมืองผมคิดว่าการตั้งคำถามเดินหน้าต่อในเชิงกฎหมายเนี่ยผมก็อยากจะสื่อสารถึงสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาถึงแม้กกต.มีมติยกคำร้องนะครับในวันจันทร์นี้เนี่ยก็อย่าชะล่าใจนะครับว่าเรื่องจะไปไม่ถึงศาลฎีกาเพราะถ้าไปติดตามดูเราเพิ่งเห็นกรณีล่าสุดใช่ไหมครับที่มีสว.สำรองยื่นคำร้องไปที่ศาลฎีกา ะครับเกี่ยวกับกรณีที่มีการกล่าวหาว่าสวจากอำนาจเจริญสมัครผิดกลุ่มล่าสุดศาลฎีกาเพิ่งรับคำร้องนี้ไปส่วนประเด็นที่2ก็จะอยากจะฝากไปถึงกกต.เหมือนกันว่าถ้ามีการยกคำร้องทางการที่หลักฐานชัดเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นสิทธิ์ครับของพวกเราในการจะดำเนินการฟ้องกกต.กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
4: นี่ฮะท่านผู้ชมนอกจากไอลอนอกจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็ต้องไม่ลืมว่ากลุ่มของคุณสนธิลิ้มทองกุลซึ่งระบุว่าวันที่14คือวันพรุ่งนี้กกต.ถ้ายกคำร้องก็จะเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญอีกเหมือนกันของคุณสนธิลิ้มทองกุลกับคณะว่าจะเป็นจุดแตกหักสำคัญเมื่อวานนี้นักข่าวถามนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้ซึ่งมีฝ่ายคงข้ามโจมตีใช้สมาธิในการทำงานอย่างไรนายกอนุทินเมื่อวานนี้ในบรรยากาศสบายๆเพราะวันนี้วันเกิดนะ
5: ค่ะ
4: วันนี้เนี่ย13กันยายนวันเกิดวันคล้ายวันเกิดนายกอนุทินครบสายยิทธ์60ปีคุณอนุทินบอกผมอยู่ข้างประชาชนเชื่อว่าที่ทำแล้วอะไรก็ตามเกิดประโยชน์กับประชาชนไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลเพราะทำเพื่อพี่น้องประชาชนกับประเทศก่อนจะตอบคำถามประเด็นคุณสนธิลิ้มทองกุลที่เคลื่อนไหวไปฟังเสียงดูฮะ
8: ผมอยู่ข้างพี่น้องประชาชนและผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมทำแล้วอะไรก็ตามถ้ามันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับผมก็ไม่มีเหตุใดๆที่ผมจะต้องวิตกกังวลเพราะว่าผมทำเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำเพื่อประเทศของเรา
9: การออกมาเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลบอกว่าจะไม่ได้ไล่รัฐบาลแต่อาจทำให้รัฐบาลอยู่ไม่เป็นสุขตรงนี้ท่านนายกคิด
8: ทำไมถึงจะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่เป็นสุขล่ะครับรัฐบาลเนี่ยไม่มีวันมีความสุขเพราะรัฐบาลต้องดูแลพี่น้องประชาชนที่เขาพูดก็คงอาจจะหมายว่าไม่อยากให้รัฐบาลทำงานได้ถ้ารัฐบาลทำงานไม่ได้คนที่ได้รับความเดือดร้อนคือพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นคุณสนที่จะทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยเดือดร้อนหรือไม่มีความสุขหรือทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมมีทำไปแล้วสะใจกับนายอนุทินเท่านั้นหรือผมไม่มีคุณค่าพอที่จะต้องเอาผมไปแลกกับความสุขพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกวินาทีอยู่แล้วผมเชื่อว่าจากการที่ผมได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาสกับผมอยู่แล้วก็ยังเชื่อมั่นในการบริหารประเทศนี้ของรัฐบาลชุดนี้
4: เชื่อว่าประชาชนยังให้โอกาสและประชาชนยังเชื่อมั่นในการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้11:38 เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวกลับมาครับ
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกคันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
2: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิ ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 นที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
15: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
4: เสาร์อาทิตย์ร่วมจัดรายการกับผมและหมวยเหมือนเช่นเคยนะครับ
5: ค่ะมีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะรุ่นสีบันเดียนคลิปสีดำมอบให้กับท่านชม5ท่านนะคะเป็นแจ็คเก็ตที่สับสนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
4: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าลุ้นกกต.
5: ค่ะ
4: ลุ้นกกต.เป็นเงื่อนไขข้อความที่โดนใจ7ท่านจะลงมติลุ้นที่คงมีทั้งสองฝ่ายแหละ
5: ค่ะ
4: ถูกไหมลุ้นให้โดนหรือลุ้นให้รอด
5: ค่ะ
4: โดนที่วันที่ก็คือโดนส่งศาลฎีกาซึ่งศาลฎีกาจะต้องมีขั้นตอนกระบวนการอีกนะครับตัวชมขั้นต้นก็คือลุ้น
5: ลุ้น
4: กกต.เป็นเงื่อนไขเรื่องนี้ใหญ่สุดแล้วในขณะนี้ขณะที่เรื่องอาจที่ซาลงไปนะครับตัวชมซาลงไปบ้าง
5: ค่ะ
4: สมีอติชดกับศรีกาเอบุญยวีความคืบหน้าเมื่อวานไปที่วัดกันก่อนนักข่าวยังไปสังเกตสังกาที่วัดนะครับท่านผู้ชมวัดพุทธไทยสวรรค์ที่สำเภาร่มอยุธยาข้อที่คาดการเอาไว้เป็นเรื่องถูกต้องเลยของการยกโต๊ะกลมออกมาจากวัดซะเพราะอะไรท่านผู้ชมเจนภาพนักข่าวยืนยันว่าคนไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์เมื่อวานนี้ดูไปดูมาเนี่ยมากกว่าปกติ
5: ใช่ค่ะแล้วก็จุดที่จะต้องเดินผ่านแล้วมีการถ่ายรูปปรากฏว่าเป็นหน้ากุฏิของทางเจ้าอาวาส
4: คือพยายามจะไปเช็คอินกุฏิ
5: ค่ะ
4: สมีชดเนี่ยเห็นไหมพักโต๊ะกลมนั้นยังอยู่นี่ยุ่งเลยเช็คอินกันใหญ่ตามรอยกันทีเดียวไม่เอาสิไม่ตามสิเอาเป็นว่าเนี่ยผู้คนนักข่าวบอกนะครับทุกผู้ชมว่าไม่น้อยเลยนะที่มากันที่วัดไม่ได้แปลว่าเงียบเหงาหลังจากเกิดกรณีจับสมีชดกับศรีกาปุญญวีแต่ประการใด
5: ครับนักข่าวบอกว่าคือประชาชนบอกว่ามาหนาตามากกว่าปกติในรอบหลายปีที่ผ่านมา
4: ปัญหาก็คือจะไปหนาตาที่หน้ากุฏิเนี่ย โดยเฉพาะกุฏิที่เกิดเหตุเนี่ยท่านผู้ชมที่ปรากฏภาพวงจรปิดที่อดีตลูกศิษย์ร้องเรียนเองเนี่ยที่ส่งตำได้ไม้กองปราบเนี่ยทราบต่อมาว่าอย่าเรียกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นที่โล่งนะ
5: ค่ะลักษณะคือไม่ได้เป็นห้องที่กั้นที่มีที่กั้นอะไรค่ะก็เป็นลักษณะรูปตัวยูที่เดินเข้าไปเพียงแต่ว่าตรงโต๊ะฉันอาหารที่เกิดเหตุโต๊ะกลมเนี่ยค่ะมันอยู่เป็นส่วนในสุดแล้วก็คือเป็นพื้นที่ที่เดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วก็เดินอ้อมออกไป
4: นั่นเป็นเหตุที่ทำให้ถึงขนาดสมีชดต้องดูมือถือตลอดเวลา
5: ตลอดเวลาใช่ค่ะ
4: ว่ามีใครเข้ามาไหมขนาดอยู่ในบทอะไรกันยังไงเนี่ยก็ยังดูมือถือ
5: ค่ะจุดเนี้ยคือด้านในสุดแล้วก็ไม่ได้มีประตูคือทุกคนก็สามารถจะเดินเข้ามาได
4: ้เอาประเด็นร้อนท่านผู้ชมเมื่อวันก่อนท่านนายกก็พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหม
5: สร้อยพระร่มใช่ไหมคะ
4: เชือกพระร่ม
5: ค
4: ่ะจริงๆเครื่องรางต่างๆเนี่ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะรู้ใช่ไหม
5: ทราบค
4: ่
5: ะ
4: นักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเยอะเลยแล้วก็มาเช่าบูชาถึงขนาดบางครั้งเนี่ยไปสัมปทานวัดเลยนะผมหมายถึงวัดอื่นนะ
5: ค่ะ
4: นี่ฮะท่านผู้ชมเรื่องนี้มันลุกลามเนื่องมาจากกรณีไต้หวัน
5: อ๋อค่ะ
4: ไต้หวันคนไต้หวันที่เคารพนับถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อวานนี้มีการ ไปประมวลเนี่ยผมก็ให้ทีมงานไปไล่ดูมีหนุ่มไต้หวันคนหนึ่งโพสต์คลิปเคยไปเช่าบูชาจตุคามรามเทพเหนือดวงกับสมีโชติข้อความเป็นภาษาจีนแต่แปลเป็นไทยว่า
5: จู่ๆก็รู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวประกอบที่เข้าไปมีส่วนร่วมในภาพยนตร์เรื่องสาธุ
4: สาธุนึกออกใช่ไหม
5: ค่ะ
4: สาธุเนี่ยนี่เห็นไหมโพสต์เลยจู่ๆเสมือนผมเข้าไปเป็นตัวประกอบมีส่วนร่วมพระพิยมเรื่องสาธุ
5: ค่ะ
4: The Believers
5: บูชาองค์ใหญ่ด้วย
4: อีกสักท่านหนึ่งเป็นสาวไต้หวันโพสต์ภาพพาลูกชายไปไหว้สมีโชติพร้อมภาพองค์จตุคามเหนือดวงที่เคยไปบูชามาระบุว่า
5: ฉันรู้สึกสงสารลูกของฉันจังเมื่อก่อนเคยพาลูกไปกราบไหว้ด้วยความจริงใจอยู่เลย
4: ตอนนี
5: ้คนเป็นแม่แบบฉันทำได้แค่ยิ้มแห้งๆขมขื่นใจจริง
4: ๆชายไต้หวันอีกคนหนึ่งโพสต์คลิปบรรยากาศในวัดและในคลิปที่ชายไต้หวันคนนี้โพสต์เห็นโต๊ะกลมสีส้มที่เป็นจุดเกิดเหตุระบุข้อความว่า
5: ถือว่าเคยไปเยือนกองถ่ายมาแล้วละกันไม่รู้ใช้โต๊ะสีแดงตัวเดียวกับในคลิปที่เป็นข่าวหรือเปล่าเวอร์เกินไปมากหลุดโลกจริงๆไปไทยมาหลายครั้งครั้งนี้เป็นครั้งแรกในตอนนั้นนักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมชมวัดที่มีเจ้าอาวาสอยู่พอดี
4: นี่เห็นไหมนี่แล้วมาเจอเรื่องน่าเหลือเชื่อขนาดนี้
5: อุตส่าห์ขอพรเรื่องความรักหาคู่แท้ๆ
4: เขาโพสต์เลยนี่โต๊ะนี
5: ่
4: อะไรนะ
5: เขาขอพรเรื่องความรัก
4: อุตส่าห์ขอพรเรื่องความรักหาคู่แท้ๆมีหน้าล่ะถึงไม่ได้ผล อีกสักท่านหนึ่งโพสต์คลิปขณะสมีโชตินั่งให้พรญาติโยมแล้วเหลือบตามองวงจรปิด60ตัวด้านหน้าอันที่มาปรากฏในจอทีวีนี่มันจะเป็นจอระบุข้อความว่ายังไงคนใต้หวอคนที่เราแปลออกมาแล้ว
5: อดีตเจ้าอาวาสในไทยติดตั้งกล้องจรปิด60ตัวเพื่อป้องกันการบุกรุกแต่สุดท้ายกลับต้องแพ้ให้ข้าวมื้อเดียวก็คือภายในภายนอกวัดมีการตั้งกล้องวงจรปิดมากถึงประมาณ60ตัวทำให้มีเวลาตอบสนองเหลือเฟือประมาณ 3-4 นาทีนับตั้งแต่รถขับเข้ามาในวัดตำรวจเปิดเผยว่า
4: ปกติในขณะที่สมีช่วยกำลังให้ญาติโยมเข้าพบหรือสวดมนต์ให้พรผู้คนสายตาของสมีเนี่ย
5: ก็จะจ้องมองที่จอควบคุม3จอตรงหน้าอยู่ตลอดเวลาคล้ายกับว่าทำเรื่องตลกตะแลงผิดศีลธรรมเอาไว้จึงต้องคอยระมัดระวังไม่ให้ใครเข้าใกล้ตลอดเวลา
4: ชาวไต้หวันคนนี้รู้ลึก ถึงขนาดระบุแม้กระทั่งตอนทำกิจกรรม
5: กับสตรีญาติโยมบนโต๊ะก็คาดว่าอาจจะกำลังเฝ้าดูจอโทรทัศน์วงจรปิดไปด้วย
4: ก่อนจะทิ้งท้ายว่าที่น่าเยอะหยันคือ
5: ในวันที่ตำรวจเดินทางไปจับกุมเขากำลังนั่งทานข้าวอยู่พอดีและไม่ได้จ้องหน้าจอกล้องจรปิดจึงทำให้ตอบสนองไม่ทันโดยสิ้นเชิง
4: ท่านผู้ชมเห็นความเคลื่อนไหวไหม
5: ค่ะ
4: นี่กลายเป็นเรื่องดังไปไต้หวันเดี๋ยวจะไปหาประเทศอื่นมาจีนนี่คงเยอะ
5: ค่ะ
4: เดี๋ยวจะไปประมวลมาให้ดูดังระดับโลกเลยเนี่ยก็หวังแต่ว่าโต๊ะอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันต่อไป
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือนักข่าวไปสังเกตการที่วัดพุทธไทยสวรรค์ปรากฏภาพลูกศิษย์คนสนิทอดีตเจ้าวาดหรือสมีโชติออกอาการไม่พอใจกลุ่มนักข่าวใส่ขาสั้นถอดเสื้อเราไม่มีภาพหรอกบิดมอเตอร์ไซค์ส่งเสียงดังสนั่นในวัดตะโกนด่าทอนักข่าวคนในเหตุการณ์ตะลึงทีเดียวทีมข่าวเกรงจะเกิดเหตุบานปลายก็เลยแจ้งตำรวจโรงพักพระนครศรีอยุธยาเข้ามาดูความปลอดภัยหลังจากนั้นนักข่าวก็เลยตามไปในจุดที่ลูกศิษย์รายนี้เนี่ยเข้ามาว่าเข้ามาที่จุดนี้ไปเจอป้าตุ๋ยคนงานในวัดโดยนักข่าวช่อง7มีชัยจันทร์ศิลาเข้าไปสอบถามข้อมูลว่าเนี่ยตะเกียเขาเป็นใครเหรอเข้ามาพบเรื่องอะไรกลายเป็นเหนือความคาดหมายป้าตุ๋ยในวัดไม่พอใจโวยวายต่อว่านักข่าวว่าเซาซีไม่เลิกก่อนจะคว้าเหล็กแหลมวิ่งปรีเข้าหานักข่าวพร้อมตะโกนเสียงดังหลบกันบุ้นเลยตรงนั้นนักท่องเที่ยวก็ตนกตกใจกำลังมาหาจุดเช็คอินอยู่ตำรวจก็ต้องเข้าระงับเหตุใช้เวลาเจรจาอยู่พักใหญ่เนี่ยสุดท้ายมีชายนักข่าวช่อง7เตรียมแจ้งความดำเนินคดีแต่ภายหลัง
5: ป้าตุ๋ยยกมือไหว้ขอโทษค่ะแล้วก็บอกว่าขอให้เห็นแก่พระพุทธศาสนาแล้วก็ภาพลักษณ์ของวัดเรื่องราวก็ยุติลงนะคะนักข่าวไม่ได้แจ้งความค่ะ
16: ทำเฉยๆค่ะป้าบอกทอดเหลืองไหมเท่านั้น
17: มันไปทำอะไรอ่ะมันยุ่งมันวุ่นวายอะไร
16: รู้ว่ามัน
17: คนแถวนี้ไหม
18: ไม่ทำไมไม่ต้องถ่าย
17: ว่าไม่เห็นเมื่อกี้เขามาหาป้าเมื่อกี้ไง
18: แล้วทำไมไม่ต้องมาถ่ายกันหน่อยกันกูอ่ะ
17: ชอบ
19: ป้าวายอะไรอ่ะป้าแล้วป้าปวดอะไรอ่ะป้าวายอะไรฮะ
18: ฮะทำไมล่ะ
17: อย่าละอย่าแนะเรียกตำรวจมาเลย
19: มาตำรวจตำรวจ
18: ตำรวจ
19: มาเลยาเดี๋ยวไม่แทงกูเออเดี๋ยวกูแจ้งความมึง
17: เฮ้ยหมาแล้วถือมีดมาเ
19: ลยเรียกตำรวจเลยเรียกตำรวจมา
4: คุณชมเมื่อวานนี้จริงๆไม่ใช่เมื่อวานตั้งแต่วันศุกร
5: ์ค่ะ
4: ผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งระบุว่าตัวเองเป็นทิศโดมคือเคยบวชเรียนอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์โพสเล่าพฤติกรรมของสมีโชติสมัยบวชเป็นพระโดยระบุนะครับจากคนเคยบวชที่วัดพุทธไทยสวรรค์บวชที่นั่น10เดือนและเคยดูแลหลวงปู่หวนหลวงปู่หวนคือเจ้าพระเจ้าอาวาสเดิมอย่างใกล้ชิดได้เห็นอะไรมาเยอะสมีโชติคนโดมเนี่ยระบุว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าไปจนวันที่สึกออกมา1
5: ไม่เคยบิณฑบาตเลยสักครั้งทั้งที่เป็นหน้าที่หลักของสงฆ์
4: 2
5: ไม่เคยลงทำวัดเช้าวัดเย็นร่วมกับคณะสงฆ์สักครั้งทั้งที่ก็เป็นหน้าที่หลักของสงฆ์
4: ข้อสำคัญข้อ3
5: ไม่เคยแสดงความนับถือหลวงปู่หวนและยังไม่ต้อนรับลูกศิษย์คนใกล้ชิดหลวงปู่หวนเลย
4: 4
5: วางตัวเด่นดังยึดพื้นที่วัดบางส่วนเป็นพื้นที่ส่วนตัว
4: 5
5: ยุโยงลูกศิษย์ตัวเองให้ต่อต้านศิษย์สายหลวงปู่หวนอย่างเห็นได้ชัด
4: 6
5: หลังจากสิ้นหลวงปู่หลวนก็ได้ทำการ
4: หลว
5: งปู่หวนก็ได้ทำการกดดันขับไล่พระและศิษย์หลวงปู่ออกจากวัดจนหมดโดยไม่ใหญ่ดี
4: 7ช่วงเวลาที่สังขารหลวงปู่หวนยังอยู่ในช่วงจัดพิธีศพไม่เคยกระทำการใดได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับการเป็นพระลูกวัดกับศรัทธาหลวงปู่และที่สำคัญกีดกันศิษย์คนสนิทหลวงปู่หวนไม่ให้เข้ามาจัดการในงานพิธีและจากปากหลวงปู่สมีโชติมอบปัจจัยในการสร้างมหามณฑปเพียงแค่ครั้งเดียวและหลังจากนั้นไม่เคยช่วยอะไรหลวงปู่หวนซึ่งเป็นอดีตเจ้าวาดอีกเลยสิ่งปลูกสร้างที่หลวงปู่สร้างไว้หลายอย่างโดนทุบออกสอนให้คนนับถือองค์เทพมากกว่าพระพุทธซึ่งตถาคตได้กล่าวไว้ว่าอยู่ในเดรัจฉานวิชาและอีกหลายอย่างทำให้ผมไม่เคยคิดจะนับถือคนคนนี้ตั้งแต่แรกถึงจะไม่มีเรื่องอุบาทแบบนี้ที่โต๊ะผมก็ไม่เคยคิดจะนับถืออยู่ดีเพราะบุคคลนี้ก็ทำตัวไม่สมกับการเป็นพระเลยสักนิดองค์พ่อจตุคามท่านเป็นเทพที่ดีศักดิ์สิทธิ์มากแต่เสียดาย
5: คนที่เอาท่านมาแสวงหาผลประโยชน์ดันกระทำตัวเลวจนหาที่เอ่ยไม่ได
4: ้ผมมาในนามของอดีตพระ
5: ที่ดูแลหลวงปู่ใกล้ชิดในกุฏิท่านพระที่ปลูกต้นไม้ในสวนป่าที่ลานหน้าวัด
4: หมายถึงตัวพระโดมในขณะนั้น
5: พระที่สนองงานหลวงปู่อย่างเต็มความสามารถในช่วงเวลาที่ผมบวช
4: ลูกศิษย์หลวงปู่รู้จักผมดีทิศโดมหรือพระโดมที่ทุกคนรู้จักก่อนจะทิ้งท้ายว่า
5: แผ่นดินวัดพุทธไทยสวรรค์ได้สูงขึ้นมาแล้ว
4: ขณะที่โลกออนไลน์แชร์คลิปกันท่านผู้ชมน่าจะรู้จักดีท่านผู้ชมฮะพลตบโทสันเพชรธรรมาธิคุณอดีตตำรวจมือปราบชื่อดังชาวไทยเจ้าของฉายาจังโก้เมืองไทยหรือมือปราบติดหนวดครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมพลตบโทสันเพชรซึ่งเคยพูดเอาไว้ใช้คำตอนนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมไอ้พระโชดที่วัดพุทธไทยสวรรค์
20: ตัวในพระโชดที่วัดพุทธไทยสวรรค์หลังจากปี44แล้วใครก็ตามที่ไปปลุกเสกพระที่ศาลหลักเมืองที่วัดพระธาตุหรือที่ไหนตอนไหนมันปลอมทางนั้นไม่ต้องดูโยนทิ้งได้เลยถ้าเคยขืนเอาไว้อุบาทจันไรจะตามกินกบาลที่ผมจะได้ฟัง
21: ก็เนี่ยท่านสาปแช่งอย่างนี้ไม่ดีกว่าไปห้ามเขาทำแล้ว
20: ห้ามด้วยแช่งด้วย ไม่ดีไปเถอะเนี่ยเสนียดจันไรตามราวีก็ดู
22: อันนี้เป็นจตุคามแช่งไว้ด้วยป่ะหรือว่าลูกน้องจตุคาม
20: ก็ด้วยผ่องใช่ไหมลักของหลักเมือง
21: เออก็ผ่อง
20: ยอกวัตถุมงคลเอาไปขายใช่ไหมเราไล่ออกจากเป็นคนทรงแล้วมันยังอวดอ้างว่ามันทรงได้อยู
21: ่
20: ไปชักชวนไอ้หลวงหนุยนี่ให้รูปใช่ไหม ชักชวนไอ้พระโชติที่วัดพุทธไทยสวรรค์ ทำพระปลอมหลอกลวงเลยชักชวนพระตามวัดต่างๆเนี่ยทำปลอมทั้งนั้น
22: วัตถุมงคลอื่นๆในรูปจตุคามรามเทพเนี่ยที่ไม่ได้มาจากทางนี้เนี่ยนะถ้าเก็บไว้ก็จะเกิดปัญหาถูกต้องไหมฮะคือไม่เป็นมงคลกับชีวิตเลย
20: พูดอย่างนี้เป็นเสนียดจันไรใครมีไว้เนี่ยเหมือนกับมีสายล่อฟ้าติดตัว
21: งั้นคุณตอบผม
20: ทำไมเมื่อไรก็ได
21: ้มีอยู่เต็มบ้านทำไมท่านฮะ
20: ขนไปทิ้งน้ำเท่าให้ฝังดินอะไรก็สุดแล้วแต่จะทำแล้วก็ขอขมาลาโทษว่าผมไม่ได้ผมไม่รู้ขมาลาโทษจะได้หมดสิ้นกันไปเลยกันไปขืนเอาไว้นะครับ
22: ครับ
20: ผมบอก
4: แต่หลังจากนั้นเนี่ยเหรียญเหนือดวงนี่ก็โด่งดังมากอย่างที่ทราบกันเนี่ย 11:48 นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่อง
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
1: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
23: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
24: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
25: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
26: อ้าวสายต่อไป
27: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
26: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
28: ให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
4: 11:51 เรื่องเล่าสาธิตนะครับทุกผู้ชมครับอ่ะเราว่ากันต่อเมื่อวานนี้คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEเปิดโครงการสำคัญนะครับนั่นก็คือ DE ร่วมกับ AIS หารือกับคุณปรัชนาลีและพนังประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารของ AIS Advanced Info Service โดยขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในการลดความเหลื่อมล้ำด้านดิจิทัลซึ่งคุณชัยชลกระบุว่าส่วนหนึ่งของปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้ THAI Passportของกระทรวง DE เนี่ยน้อยกว่าที่คาดเอาไว้หมายถึงจนถึงขณะนี้ประมาณ1.5 ล้านคนจากที่สามารถจะรับได้เนี่ย5ล้านคน หลังจากทำการแก้ไขสัญญาเปลี่ยนจากเหมาจ่าย 1,621 ล้านบาทกลายเป็นการจ่ายแบบ pay per active use หรือตามจำนวนการใช้ปัญหาส่วนหนึ่งคุณชัยชนกสัปดาห์ที่แล้วบอกเป็นเพราะเน็ต
5: ค่ะ
4: คนจะมีภาระเรื่องเน็ตหมายถึงจะต้องมีการจ่ายเงินค่าเน็ตเพิ่มแล้วใช้เมื่อมีการใช้ THAI Passport คุณชัยชนกระบุนะครับว่า DE หารือร่วมกับเอกชนเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นที่มาจากการขอความร่วมมือระหว่าง AIS กับ DE ในโครงการ THAI Passport หรือ AIS AI Pass ซึ่ง AIS
5: ได้ติดต่อเข้ามาเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายแรกค่ะ
4: เสนอแนวทางลดภาระค่าอินเทอร์เน็ตให้ประชาชนที่ต้องการใช้งาน AI หลังจากกระทรวงพบว่าค่าเน็ต
5: เป็นหนึ่งในข้อจำกัดที่ทำให้ประชาชนบางกลุ่มเข้าถึง AI ไม่ได้เต็มที่
4: เบื้องต้น
5: AIS เสนอแพ็กเกจสำหรับผู้ใช้ซิม AIS ค่ะให้สามารถใช้เน็ตภายในแอปพลิเคชัน AI Pass ได้แบบไม่จำกัด
4: ตอนนี้เขาเปิดเป็นแอปแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นแอปแล้วผู้ใช้ซิม AIS สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในแอปพลิเคชัน AI Pass ได้ไม่จำกัด
5: ในราคา29บาทต่อเดือนค่ะ
4: หรือเฉลี่ยแล้ว
5: ไม่ถึง1บาทต่อวันค่ะ
4: รองรับได้สูงสุด
5: 5ล้านสิทธิ์เป็นเวลา1ปี
4: นี่ฮะท่านผู้ชมคุณชัยชนกระบุว่าแนวคิดนี้เกิดจากการลงพื้นที่ต่างจังหวัดและพูดคุยกับส.ส.นักเรียนในหลายพื้นที่พบว่าคนจำนวนหนึ่งต้องการใช้ AI แต่กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ระบบเติมเงินที่คิดค่าบริการตามปริมาณ Data นักเรียนหลายคนอยากใช้แต่กระบวนเรื่องค่าเน็ตที่เพิ่มขึ้นเขามีเน็ตใช้ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เมื่อมีการใช้ AI แล้วเนี่ย
5: ปริมาณการใช้เน็ตจะเพิ่มขึ้นเร็วค่ะ
4: กินแบนด์วิดต์ค่อนข้างสูงขอบคุณ AIS ที่ติดต่อเข้ามาเองเพื่อจะช่วยลดภาระเรื่องเน็ตที่ว่านี้โดยรูปแบบที่หารือกันเนี่ย
5: ก็คือผู้ที่มีซิมแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตของ AIS อยู่แล้วก็สามารถสมัครแพ็กเกจเพิ่มเติมในราคา29บาทต่อเดือนค่ะ
4: และ
5: เพื่อใช้งานเน็ตใน AI Pass เนี่ยนะคะในแอป AI Pass ได้แบบไม่จำกัดนะคะ
4: และไม่จำกัดเฉพาะนักเรียน
5: ค่ะแต่เปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วย
4: เพราะฉะนั้นก็สามารถใช้งาน AI Pass โดยไม่ต้องกังวลว่าการใช้งาน AI จะทำให้ปริมาณ Data หลักที่มีอยู่หมดเร็วขึ้นและสามารถจะรองรับได้5ล้านสิทธิ์ตลอดเวลา1ปีนี่ฮะก็เป็นว่ามีแพ็กเกจสำหรับ29บาทต่อเดือน
5: ค่ะ
2: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
8: ์คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
9: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลย
12: วันนี้ถึง28ตุลาคมที่ Do Home ทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
14: ที่ Dam Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
15: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

YouTube Music Premium ให้คุณฟังเพลงได้แบบไม่มีโฆษณาขณะออฟไลน์หรือล็อกหน้าจอแถมดาวน์โหลดพอดแคสต์ไว้ฟังระหว่างเดินทางได้ด้วยทดลองใช้ฟรี1 เดือนเลย

ใช้ YouTube Premium ดูวิดีโอได้แบบไม่มีโฆษณาและรับแอป YouTube Music ฟรีสมัครสมาชิก1ครั้งได้2แอปทดลองใช้ฟรี1เดือนเลย

YouTube Premium คือ YouTube แบบไม่มีโฆษณาและดาวน์โหลดวิดีโอได้คุณจึงสามารถดูรายการทำอาหารขณะทานอาหารบนเครื่องบินได้ทดลองใช้ฟรี1เดือน

0: ลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุยกับใครครับ
0: โทษค่ะโทรผิด
1: ไม่ต้องรับ
0: สายถ้าเธอไม่

รบครบรอบ37ปีลุ้นรางวัลกว่า 3.7 ล้านบาทยกทัพสินค้าลดแรงสูงสุด 50% พบพรีเซนเตอร์สุดฮอตและกิจกรรมจัดเต็มทุกสัปดาห์ที่แมคโครโปรและแมคโครทั่วประเทศถึง29กันยายนนี้

0: พราะมีสมุนไพรหลายชนิด
1: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
0: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
1: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
4: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
5: เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้ว
4: คน Spotify เขารู้กัน
5: หนูเลิกกับเขาแล้ว

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ป้ายยาของ D7 นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปบลูเรสปอนส์ทีจี
1: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
5: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับรายการ106 News Review อีกครั้งเป็นรายการที่จะรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจคัดมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยค่ะ
6: คุณผู้ฟังเราจะยังคงคุยกันถึงเรื่องราวของ Data Center โดยเฉพาะในประเด็นที่คนค่อนข้างมีความวิตกกังวลเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแรกๆคนไม่ค่อยเข้าใจว่า data center คืออะไรแต่ไปมาคนก็มีความเข้าใจกันมากขึ้นว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีศูนย์เก็บข้อมูลแต่ตัว data center ถ้ามันจะเกี่ยวกับไฟจะเกี่ยวกับน้ำมันเกี่ยวกับไฟฟ้าเกี่ยวกับน้ำซึ่งปริมาณมหาศาลแบบนี้มันควรแล้วหรือที่จะมาอยู่กลางเมืองท่ามกลางชุมชนแถมใกล้โรงพยาบาลอีกต่างหากเราคุยเรื่องนี้กันค่ะไปที่สายดร.สมนึกจงมีวสินอาจารย์เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC Watch นะคะดร.สมนึกค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับมีโกครับ
6: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ Data Centerdata center ความจำเป็นอะไรถึงต้องมาอยู่กลางเมืองซึ่งจริงๆของต่างประเทศเขาก็น่าจะมีกันอยู่แล้วนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่เขาอยู่ตรงไหนกันนะคะ data center
7: คือส่วนใหญ่เขาก็อยู่กันบริเวณที่มันมีระบบสาธารณูปโภคทางพื้นฐานก็คือเรื่องของไฟเบอร์ออปติกนะครับก็คือสายส่งนะครับเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของน้ำประปานะครับที่มันมีเพียงพอครับเผอิญกรุงเทพมหานครเนี่ยบริเวณใจกลางเมืองเนี่ยมันมีระบบสายส่งเรื่องไฟเบอร์ออปติกแต่เดิมอยู่แล้วครับก็เลยไปกระจุกตัวกันอยู่ที่นั่นแต่อีกไม่นานครับเดี๋ยวมันจะมากระจุกตัวอยู่แถวบ้านผมก็คือทางด้านภาคตะวันออกเรียกว่า EEC จังหวัดชลบุรีระยองแล้วก็บางส่วนอยู่ในฉะเชิงเทราครับ
6: อ๋อค่ะเขาอยู่กลางกรุงในปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวคงขยับขยายอย่างที่อาจารย์ว่านะคะอยู่กลางกรุงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสายทุกอย่างเลยเทคสาธารณูปโภคต่างๆคือมันพร้อมที่จะอยู่กลางเมือง
7: ใช่ครับถ้าเอาตามที่ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยนะครับได้ไปศึกษาข้อมูลเนี่ยเราพบว่ามี data center เพียง3แห่งเท่านั้นที่ขออนุญาตในช่วงปี65ถึง66นะครับแล้วก็อีก3แห่งเนี่ยที่กำลังก่อสร้างเนี่ยก็ทางกทมได้หยุดให้ก่อสร้างนะครับเพื่อไปทบทวนมาตรฐานใหม่แต่ว่ามันมีอีกประมาณ40แห่งครับซึ่งมันอยู่ในอาคารอยู่แล้วนั่นแต่ว่าเขาเคยมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ data center ในยุคเดิมครับ ยุคเดิมก็คือเป็นลักษณะของการเก็บข้อมูลของเขาเองนะครับการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานของเขาเองนะครับไม่ได้เป็น AI scale อย่างที่เราเจอว่ามันกินน้ำกินไฟเยอะเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงขึ้นมาอาจจะปรับปรุงขึ้นมาเป็น cloud computing ก็คือเก็บข้อมูลอัปโหลดดาวน์โหลดทั้งหลายจนไปถึงปรับปรุงเป็น AI ซึ่งตรงนี้มันเป็นช่องว่างกฎหมายที่ทำให้อาคารประมาณ 30-40 แห่งเนี่ยมีการปรับตัวเป็น AI หรือที่ทางกทม.หรือผู้อนุญาตเช่นกรมสถานที่การและผังเมืองต่างๆเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้ครับ
6: แล้วอีกอย่างคือ data center เนี่ยด้วยความเป็นของใหม่หมายถึงว่าของใหม่ในช่วงปีหลังๆก็เลยไม่ได้ถูกนิยามเป็นโรงงานที่ต้องไปขออนุญาตตามพ.ร.บ.โรงงานด้วยใช่ไหมคะอาจารย
7: ์ครับจะพูดอย่างนั้นก็ว่าได้แต่ผมก็คงไม่เข้าข้างข้าราชการเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรารู้ปัญหาของ data center ที่มันเป็น data center ที่กินพลังงานเยอะเรียกว่า AI hyper scale นะครับก็คือที่เราใช้ถามคำถาม AI เนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยมันใช้พวกเป็นลักษณะของ cloud computing เนี่ยพลังงานมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับเราใช้ CPU หลังๆเราเริ่มมี GPU ก็คือมีเรื่องของกราฟิกแล้วหลังเรามี VPU ก็คือ Vision Processing Unit เข้ามาเนี่ยตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้อุตสาหกรรม data center ที่ต้องใช้น้ำใช้ไฟเยอะเนี่ยมันเข้ามารวมถึงมันต้องมีแหล่งสำรองพลังงานด้วยเช่นเราไปพบเจอว่ามีการกักตุนเรื่องของน้ำมันดีเซลนะครับก็คือต้องมีการผลิตไฟฟ้าเองก็เรียกว่ามีเจเนเรเตอร์เป็นของตัวเองใน data center ด้วยซึ่งโจทย์พวกนี้ประเทศไทยรับทราบมานานแล้วนะครับถึงกระดาษที่40เมืองใหญ่ทั่วโลกเนี่ยมีปฏิญญาร่วมกันรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับว่าจะกำหนดแนวทางก็คือไกด์ไลน์เนี่ยในการที่จะดูแล data center เหล่านี้อย่างไรตั้งแต่ขั้นตอนของการขออนุมัติหรือขออนุญาตนะครับการก่อสร้างไปถึงเรื่องของการดำเนินการครับจริงๆรัฐไทยรู้หมดครับ
6: เรารู้ใช่ไหมคะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นต้องเรียนถามที่อาจารย์ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะย้ายไปอยู่ภาคตะวันออกแปลว่าอาคารใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นตรงพระราม9ตรงรัชดาตรงถนนเพชรบุรีหรือจุดไหนก็ตามที่อยู่กลางกรุงจำเป็นจะต้องย้ายออกทั้งหมดแล้วก็น่าจะไปอยู่ภาคตะวันออกเลยคะอาจารย
7: ์เปล่าครับก็จะขยายครับ
6: อ๋อขยาย
7: เช่นใช่ผมเอ่ยชื่อเลยนะครับก็จะมาอยู่ภาคตะวันออกก็จะมี Google นะครับมี Facebook ที่เรียกว่า Meta นะครับมี Amazon นะครับมี Microsoft นะครับเอาแค่นี้ก่อนมี TikTok อีกครับที่นึกได้ตอนนี้5นะมีทั้งอเมริกันมีทั้งจีนเนี่ยจะมาอยู่แถว EC ครับปัจจุบันเนี้ยสัดส่วนของ data center นะครับอยู่ที่กรุงเทพปริมณฑล 52% หรืออยู่ที่ EC 3จังหวัดตะวันออกเนี่ยประมาณ 41% ในอนาคตเนี่ยสัดส่วนกว่า2ใน3เนี่ยจะมาอยู่ทางตะวันออกหมายความว่ามันมีมากขึ้นครับผมยกตัวอย่างนะครับ data center ตอนนี้มีขอผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาแล้วทั้งหมด113โครงการนะครับมากองอยู่ใน3จังหวัดภาคตะวันออก EC เนี่ย86โครงการแล้วนะครับเฉพาะชลบุรีบ้านผมเนี่ยมีการขอเข้ามา49โครงการครับ
6: ค่ะจริงๆแล้วการที่จะไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ที่นิคมหรือไปอยู่ที่โซนของ EEC เป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าไหมคะอาจารย
7: ์ไม่ครับถามว่าทำไมถึงมาอยู่ EEC คำตอบใกล้มากเพราะแถบนี้เรามีเคเบิลใต้น้ำคือใต้ทะเลครับลิงก์ไปที่อเมริกาลิงก์ไปที่ออสเตรเลียอยู่ครับก็วิ่งผ่านแถวชลบุรีแถวระยองไปนี่แหละครับซึ่งพอมันอยู่ใกล้แหล่งเขาเรียกว่าของฟิเบอร์ออปติกเนี่ยเหมือนกับกรุงเทพครับค่าความหน่วงของความเร็วพลังความเร็วของข้อมูลเนี่ยมันก็จะน้อยลงครับมันก็จะทำให้การประมวล

0: เหมือนพวกนี้มันก็จะเป็น data center ชิ้นหนึ่งเกตแบบหนึ่งก็คือ AI Hyperscale ที่ต้องมีการเทรนนิ่ง AI นะครับมีการถามคำถาม AI เนี่ยตรงเนี้ยเราต้องมีเขาเรียกอะไรความเหมาะสมอะให้มันมีเพียงพอกับประเทศไทยแต่ไม่ใช่มีเกินความสามารถในการรองรับของประเทศไทยเช่นความสามารถในการรองรับเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าความสามารถในการรองรับเรื่องของน้ำอย่างเงี้ยอย่างใน EEC เนี่ยเราขาดน้ำอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนมี EEC ก่อนมี EEC เราเรียกว่ายุค Eastern Seaboard ใช่ไหมครับเราก็ขาดน้ำอยู่แล้วก็ต้องมีการผัดน้ำข้ามลุ่มน้ำเช่นจากแม่น้ำเจ้าพระยาคนกรุงเทพมันยิ่งถูกผัดมาที่ EEC นานแล้วนะครับแล้วตอนหลังก็มีการผันมาจากจังหวัดอื่นๆนอกเขต EEC เช่นเอามาจากจันทบุรีอนาคตก็จะมีจากสระแก้วอนาคตจะมีจากปราจีนบุรีหรือเลยไปถึงนครนายกตอนนี้ก็มีโจทย์ Data Center มาอีกเนี่ยเราจะโตกันแบบที่เราผ่านพลังงานกันทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำประปาบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีระบบ liquid cooling ก็คือมันไม่ต้องใช้น้ำแล้วมันสามารถใช้ของเหลวเนี่ยนะครับในการลดความร้อนได้แต่อย่าลืมนะครับมันก็จะต้องมีระบบหลายระบบที่ต้องใช้น้ำเช่นไฟฟ้ามาจากไหนถ้าไฟฟ้าเรายังไม่ได้มาจากพลังงานหมุนเวียนเรามาจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนอย่างพวกก๊าซธรรมชาติเนี่ยซึ่งก็เป็น contribution ก็คือใหญ่สุดเนี่ยในแผนปฏิพันธ์2026เนี่ยก๊าซธรรมชาติก็เป็นพลังงานที่ใช้เป็นแหล่งต้นเรียกอะไรเป็นเชื้อเพลิงหลักของประเทศไทยอยู่เนี่ยมันก็ต้องใช้น้ำครับโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซเนี่ยใช้น้ำประมาณ100ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ต่อวันโดยเฉลี่ยครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือการแย่งชิงฐานทรัพยากรซึ่งเราต้องรู้ว่าเราต้องมีเพียงพอแต่ความมั่นคงแต่ไม่ใช่เกินความมั่นคงก็คือว่ากลายเป็นประเทศที่รับความมั่นคงของคนอื่นเข้ามาเช่นหลายๆประเทศที่เขาไม่อยากจะตั้ง data center แล้วเขาก็มาตั้งอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยของเรา
1: ค่ะดังนั้น
0: เราบอกยี่ห้อเลยครับหลายประเทศหลายยี่ห้อมากเลย
1: ประเทศหลาย
0: ที่ยังใช้ฐานอยู่ในประเทศไทยครับ
1: ใช่ไหมคะโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้แบรนด์หรือเจ้าบริษัทใหญ่เขาก็เลือกเป็นประเทศไทย
0: ใช่
1: ร
0: ับ ถามว่าแล้วเราจะได้อะไรหนึ่งเราจะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจริงหรือเปล่าซึ่งในช่วงระหว่างก่อสร้างเนี่ยไม่มีใครรู้เลยถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าทุกคนถูกเซ็นเอกสารว่าห้ามเปิดเผยข้อมูลครับแม้กระทั่งข้อมูลเทคโนโลยีการก่อสร้างต่างๆก็ไม่ได้รับการเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นนาโนชิปที่จะทำ CPU GPU หรือ VPU ก็นำเข้ามาทั้งนั้นนะครับบอร์ดต่างๆอาจจะมีประกอบก็คือประกอบในประเทศไทยเรามีโรงงานที่ประกอบบอร์ดประกอบเมนเฟรมในประเทศไทยแต่พวกนี้มีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ก็คือถ่ายทอดดีให้คนไทยจริงหรือเปล่าคำตอบคือยังไม่ใช่ครับแล้วถ้าเกิดพวกนี้เขาเห็นว่าต้นทุนประเทศไทยมันแพงขึ้นเขาก็จะไม่อยู่เขาก็จะไปต่างประเทศกันเอาแค่ตอนนี้อุปกรณ์ในการที่จะประกอบในการสร้างเดต้าเซ็นเตอร์เนี่ยก็ขนมาจากต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ใช้ของที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากครับ
1: เขาก็จะมีของเขามาแล้วถ้าเราไม่ให้เขามาเราจะเสียอะไรคะอาจารย
0: ์ถ้าเราไม่ให้เขามาเขาก็ไม่เสียอะไรครับเราไม่จำเป็นจะต้องให้บิลไอเขามากมายก่อนมาให้BI เขาเนี่ยก็คือเรื่องของการลดภาษีอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ยังอยากเข้ามาในประเทศไทยเพราะประเทศไทยเนี่ยกฎเหล็กต่างๆเนี่ยมันอ่อนมากมันไม่มีการจะต้องทำ EIA มันไม่ต้องมีการประเมิน SEA คือการประเมินยุทธศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมว่าน้ำไฟมันพอไหมเรื่องเคเบิลใต้น้ำมันพอไหมเรื่องของการแย่งชิงน้ำระหว่างลุ่มน้ำมันจะเกิดขึ้นไห
1: ม
0: ไฟฟ้าอย่างตอนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยอยู่ไม่พันมีอยู่ไม่กี่พันเมกะวัตต์นะครับแต่คนขอเนี่ยมันขอกันเยอะมากเลยอย่างที่ผมบอก110กว่าโครงการเนี่ยผมก็จำตัวเลขไม่รู้กี่หมื่นเมกะวัตต์เนี่ยแผน GDP แทนของประเทศไทยเนี่ยซึ่งวันนี้ก็จะมีการพูดคุยกันที่โรงแรมลามาการ์เด้นเนี่ยจำนวนตัวเลขมันก็กระโดดไปไกลพร้อมกับมันมีเรื่องของนิวเคลียร์นะครับแต่เป็นนิวเคลียร์ขนาดเล็กนะครับที่เรียกว่า SMR เนี่ยเข้ามาอยู่ในแผนพลังงานเราเรียบร้อยแล้วเขาเรียกว่าเป็น default ของแผนนะครับอยู่ประมาณ 9,000 เมกะวัตต
1: ์
0: ทักษิณต่างเหล่านี้คนไทยรับได้คนกรุงเทพรับได้คน EEC รับได้ก็นั่นแหละก็อนุญาตให้เขาเข้ามาได
1: ้เราเอาจริงๆอาจารย์ครับหน่วยงานภาครัฐเรารู้เท่าทันไหมคะอาจารย์คาดว่า
0: เขารู้หมดแล้วครับว่าจะมีมิติการแย่งชิงไฟฟ้าการแย่งชิงน้ำเรื่องเขาเรียกว่ากฎการความร้อนที่ออกมาจากตึกที่มันมีการระบายความร้อนของ data center ที่ใช้ความเร็วสูงต่างๆอย่างพวก AI เขารู้แม้กระทั่งว่ามันจะมี e-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นทุก 3-5 ปีเขารู้หมดทุกอย่างครับรู้แม้กระทั่งว่ามิติการจ้างงานเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการก่อสร้างหลังจากการก่อสร้างเสร็จเนี่ยการดำเนินการเนี่ยมันจ้างงานไม่กี่คนครับ

0: ไม่ถึง50 คนด้วยซ้ำไปครับ
1: เพราะมันไม่ได้จำเป็นต้องใช้คนค่ะอาจารย์คะดังนั้นแล้วในเมื่อให้เขามาอยู่เราก็แทบไม่ได้อะไรเพราะเขาก็เอาของเขาเข้ามาหมดเลยด้วยซ้ำไปแล้วแถมว่าเราจะเสียเรื่องของสิ่งแวดล้อมซะด้วยซ
0: ้
1: ำ
0: ใช่เราจึงต้องบีบเขาครับไม่ว่าเรื่องของการสร้าง data center สีเขียวคุณจะต้องประหยัดน้ำประหยัดพลังงานอย่างไรหรือแม้กระทั่งคุณใช้ liquid cooling ก็คือเราไม่ได้ใช้น้ำแต่ใช้สารเคมีตัวอื่นสารเคมีพวกนี้มันก็มีพิษของมันคุณจะกำจัดดูแลอย่างไรการขอเรื่องน้ำมันดีเซลแค่นี้ไม่มีการไปขอให้ถูกต้องคือผ่านกรมธุรกิจพลังงานน่ะทั้งที่พวกปั๊มน้ำมันก็ต้องไปขอกันอันนี้มันชัดเจนมากว่าคุณพยายามหลบเลี่ยงอะไรการไม่พยายามเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลเทคโนโลยีของนาโนชิปแต่มันเป็นเรื่องข้อมูลเทคโนโลยีของการก่อสร้างต่างเราจะได้รู้ว่ามาตรฐานคุณเนี่ยมาปลอดภัยจริงดังชื่อประเทศของคุณที่เข้ามาจริงหรือเปล่าตามแบรนด์ของคุณที่อยู่ประเทศนั้นจริงหรือเปล่าสิ่งต่างๆนี้จะต้องเปิดเผยครับไม่ใช่ปกปิดครับไม่งั้นเราจะกลายเป็นเหมือนหลายๆประเทศซึ่งผมเคยศึกษาเรื่องนี้กับทางด้านของสภาพัฒน์มาพบว่าในหลายประเทศเช่นยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยก็เคยต้องหยุดรับไปพักหนึ่งพอมาเปิดใหม่มีกฎระเบียบที่เป็นกฎเหล็กมากหลายเรียกว่าแบรนด์แล้วกันเขาก็ไม่เข้าไปที่สิงคโปร์ครับมาเลย์เองก็มีกฎเหล็กขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เข้าไปที่มาเลย์ก็มุ่งทิศไปอย่างประเทศไทยนะครับหรืออย่างประเทศไอร์แลนด์เนี่ยผมเคยไปทำงานที่นั่นเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากหลังๆเขาเจอ data center เข้าไปกุ้มลมเขาจนเขาก็มีปัญหาเรื่องน้ำเรื่องพลังงานสุดท้ายก็ต้องปิดรับ data center ถึงปี2571เนี่ยเป็นต้นซึ่งเราเรียนรู้หมดแล้วคำถามคือแต่ทำไมเราเพิ่งตื่น
1: ทันไหมคะอาจารย์มาออกกฎเหล็กตอนนี้เขาตกลงกันแล้วหรือยังนะคะ
0: เขาตกลงกันไปแล้วเซ็นกันไปแล้วก่อสร้างกันไปแล้วพวกนี้เราสามารถมาย้อนหลังใช้กฎเหล็กได้ครับ
1: ได้
0: ก็ต้องมาเพิ่มติดเรียกว่าอะไรมาประเมิน EIA เพิ่มเติ
1: ม
0: มาประเมินเรื่องการใช้น้ำจะใช้ไงให้ได้ประสิทธิภาพใช้ไฟใช้ไงให้ได้ประสิทธิภาพและก็การขยายตัวของ data center ในอนาคตยกตัวอย่างอย่างยี่ห้อ G นะครับซึ่งคนใช้เยอะมากนะครับเราเรียกอากุเนี่ยเขาก็มีเซ็นเซอร์ที่เป็นของเขาเองและมีการที่เตรียมจะไปเช่าเซ็นเซอร์ที่รับเช่าเนี่ยเขาเรียกโคโลเคชันก็มีการสร้างเอาไว้อีกงั้นเราก็ต้องไปคอนโทรลอากุเนี่ยควรจะมีเท่าไหร่ไม่ใช่ไปบอกว่าอากุมีไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆสุดท้ายคนที่ใช้เป็นเอ็นยูเซอร์ของอากุเนี่ยทั่วโลกอ่ะอาจจะต้องมาใช้เซ็นเซอร์ในประเทศไทยเป็นฐานในการรองรับข้อมูลของคนทั้งโลกเป็นต้น
1: โอ้เอาละเข้าใจชัดเจนเลยค่ะอาจารย์ค่ะว่าภาครัฐควรจะทำอะไรให้มันเข้มข้นและกดเหล็กอย่างที่อาจารย์ว่าวันนี้ขอเนี่ยรบกวนเท่านี้ขอบพระคุณมากที่มาอธิบายเข้าใจง่ายเลยอาจารย์สมนึกขอบคุณนะคะ
0: รับกินดีครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดร.สมนึกจงมีวสินค่ะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยกลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC Watchไม่ใช่ว่าโอ้เลือกไทยแลนด์มาเป็นศูนย์โอ้ดีจังเลยเจ๋งจังเลยประเทศไทยเราจะต้องดีมากๆแน่ๆดึงการลงทุนมาจาก Meta Facebook จาก Google จาก TikTok ไปอยู่ไทยแลนด์หมดเลยผลกระทบที่จะตามมาที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีกฎเหล็กในการควบคุมป้องกันโดยเฉพาะผลด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมน้ำไฟฟ้าการเก็บเรื่องของน้ำมันทั้งนั้นเลยเราได้ตามกันต่อกับประเด็นนี้แน่ๆนะคะเรื่องใหญ่ของพศนี้ก็ว่าได้ Data Center
2: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ร้อยหกนิวส์รีวิวรวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
1: คุณผู้ฟังมาคุยควันหลงกันต่อค่ะ3หลับ 5,000 กว่านายบนเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นลงพัทยาเรียบร้อยแล้วก็กลับกันไปเรียบร้อยเมื่อวันที่6กันยายนนะคะภาพลักษณ์ของพัทยาเป็นกลับกลายเป็นว่ามันไม่เหมือนกับหลายครั้งก่อนหน้ารอบนี้เป็นภาพของพัทยาออกสู่สายตาชาวโลกที่บรรดากำลังพลไปช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าไปเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยไปกินอาหารที่เขาอยากจะกินโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นเดี๋ยวเราไปคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่เลยนะคะว่าบรรยากาศแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างไปคุยกับคุณธเนศสุพรสหัสรังสีเป็นนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีค่ะคุณธเนศคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณโอ๊ค
1: สวัสดีค่ะคุณธเนศเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ 5,000 กว่านายเขาลงจากเรือเข้าเมืองชลบุรีเข้ามาพัทยาแล้วเขาทำอะไรกันบ้างคะในภาพรวม
5: ก็จริงๆอาจจะด้วยกำลังพลรอบนี้ก็อายุค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จริงๆมีสัดส่วนที่เป็นผู้หญิงด้วยน่าจะประมาณสัก 20% นะครับก็พฤติกรรมเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกับทหาร US Navy ในอดีตที่มานะครับก็เท่าที่เราดูก็คือสร้างความคึกคักให้กับเรื่องภาคบริการนะครับมีการไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าซื้อเครื่องกีฬานะครับทานอาหารแล้วก็จริงๆมีไปผับบ้างแต่ก็คือเป็นผับแบบดื่มสังสรรค์แบบเปิดเพลงทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ไปเที่ยวบาเบียไม่ได้ไปเที่ยวอักโกโก้เหมือนอย่างที่เราทุกคนคิดว่าในอดีตเป็นแบบนั้นนะครับ
1: ค่ะในภาพรวมเขาก็เลยจะออกแนวนั้นมากกว่าเพราะว่าเห็นคนถ่ายคลิป TikTok แอบถ่ายอะไรกันมาจะหิ้วของจากห้างพลุงพลังเลยซื้อรองเท้าซื้อไนกี้ซื้ออะไรซื้อกันช้อปปิ้งออกแนวนั้นจะมากกว่า
5: ครับ
1: มันเล่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆล่ะคะเขาไปตรงไหนกันบ้างหมายถึงว่าอย่างเช่นไปสวนนงนุชใช่ไหมคะเห็นคุณธเนศบอกอยู่เหมือนก
5: ัน ก็จริงๆก็คือที่เราเห็นชัดก็คือว่ารอบนี้ไม่ได้เน้นเรื่องการท่องเที่ยวภาคกลางคืนอย่างเดียวนะครับมีไปสวนนงนุชไปตลาดน้ำสี่ภาคมีไปปราสาทสัจธรรมซึ่งปราสาทสัจธรรมเนี่ยเป็นปราสาทที่ทำด้วยไม้สักทั้งหลังนะฮะแกะสลักด้วยมือนะครับก็จะดูว่าเน้นเป็นเรื่องการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ด้วยความที่ฝนนี้จอดที่แหลมฉบังนะครับก็มีบางส่วนด้วยที่เข้าไปช้อปปิ้งกรุงเทพไปเที่ยววัดวังในกรุงเทพด้วยนะครับ
1: อ๋อเหรอคะมีมาถึงกรุงเทพกันได้ด้วยว้าว
5: ครับ
1: เห็นมีภาพใส่ชุดไทยกันด้วยอันนั้นไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะคะ
5: ก็จริงๆอย่างตลาดน้ำสี่ภาคอย่างสวนนงนุชหรือแม้แต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยผมว่าแหล่งท่องเที่ยวหลายที่เนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็จะมีเรื่องการให้เช่าชุดแต่งเพื่อถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะมีในแหล่งท่องเที่ยวที่เน้นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมมีหลายที่ครับ
1: ที่พัทยาก็มีนะคะอย่างที่บอกคาดว่าเม็ดเงินน่าจะสะพัดตอนแรกเลยที่ว่าเขาจะมาเนี่ยแล้ววันก่อนได้คุยกันนายกพัทยาเหมือนกันนะก็ตั้งแต่ก่อนเข้ามาว่าทางทีมเขาก็ส่งคนมาคุยก่อนแล้วก็บอกว่าน่าจะมีการจับใจใช้สอยประมาณนี้ประมาณนี้ก็เลยมีการมาคุยกันต่อเนื่องว่าอาจจะถึง100ล้านไหมเนี่ยเข้ามาช่วง2-6น่าจะประเมินคร่าวๆเม็ดเงินน่าจะสะพัดประมาณเท่าไหร่ได้ไหมคะคุณธเนศ
5: ก็เท่าที่ดูเนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้อาจจะด้วยความที่ไม่ได้ลงจากเรือเนี่ย200 กว่าวันนะครับตามที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วตามข่าวนะครับก็น่าจะมีเบี้ยเลี้ยงมีอะไรต่างๆที่สะสมกันมาที่เราเห็นชัดเจนเลยคืออย่างเรื่องโรงแรมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะพักกระจายไปทั่วแล้วก็อาจจะเน้นโรงแรมที่ราคาไม่แพงมากนักนะฮะแต่ผลเนี้ยเราสังเกตเลยว่าพักโรงแรมที่เป็นเชนต่างประเทศเป็นโรงแรม 4-5 ดาวแล้วก็อย่างสมัยก่อนเนี่ยก็จะอยู่เฉพาะในตัวเซ็นเตอร์ของพัทยานะฮะแต่ผลเนี้ยก็ดูมีการกระจายไปพักอินเตอร์คอนที่อยู่บนเขามีไปพักเรเนซองที่จริงๆออกไปตรงนั้นเนี่ยหลุดเขตเมืองพัทยาและเป็นเขตนาจอมเทียนสัตหีบก็พฤติกรรมเอาจะดูเฉพาะเรื่องโรงแรมเนี่ยก็ใช้โรงแรมที่มีราคาแพงที่แบบมีมาตรฐานอินเตอร์ที่เขาคิดว่าเขาไว้วางใจได้นะครับส่วนที่จองออนไลน์แล้วก็พักโรงแรม3ดาว2ดาวอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างประปรายแต่ไม่มากเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่านอกจากเรื่องโรงแรมที่ใช้แพงแล้วนะฮะรอบนี้แล้วก็เรื่องการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเราก็เห็นหิ้วถุงกันพลุงพลังเลยตามห้างต่างๆก็น่าจะจับจ่ายใช้สอยเยอะนะครับก็ต ัวเลขน่าจะใกล้เคียงที่ท่านนายกเมืองประมาณการนะครับน่าจะถึง100ล้านบาทครับ
1: นี่นะคะคุณแพเนตวิเคราะห์ว่าภาพลักษณ์ซึ่งเรือลำนี้มาเมืองไทยเนี่ยข่าวต่างประเทศก็นำเสนอเพราะมันเป็นเรือที่ไปลบมาจริงๆแล้วเป็นเรือขนาดใหญ่ของสหรัฐด้วยเขาก็โอ้พัทยาไทยแลนด์มันจะมีคำแซวของคนต่างชาติที่ตามโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้นะคะว่าโอ้เลดี้ไทยเลดี้หรือเลดี้บอยไทยแลนด์โน่นนี่นั่นแต่พอมาจริงๆเขาไม่ได้คืออาจจะมีส่วนน้อยมากๆที่มามีประเด็นเรื่องพวกนี้ออกมาภาพลักษณ์บ้านเราน่าจะเป็นยังไงไหมคะสำหรับรอบนี
5: ้ก็จริงๆคือผมว่าการที่คนลงมาจากเรือแล้วโพสต์โซเชียลต่างๆเรื่องกิจกรรมต่างๆที่เขาทำเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าพัทยาเนี่ยเราเปลี่ยนไปนะฮะเรามีความหลากหลายแล้วก็พร้อมรองรับคนทุกกลุ่มจริงๆในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าพัทยาเนี่ยเราเปลี่ยนไปเยอะเราเริ่มมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นครอบครัวแอมอพาร์ทจะเห็นว่าโรงแรมรุ่นใหม่เนี่ยนะครับอย่างเช่นแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ต่างๆเนี่ยจะมีสวนน้ำมีสวนสนุกสำหรับเด็กก็พ่อแม่ลูกเนี่ยใช้เวลาอยู่ในโรงแรมได้หมดหรือแม้แต่สวนน้ำข้างนอกแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็มีหลากหลายผมคิดว่าตรงนี้ก็จะทำใหคนเนี่ยเปลี่ยนมุมมองจากสมัยก่อนบอกว่าโอ๊ยพัทยาไม่มาหรอกมันมีแต่ที่เที่ยวกลางคืนอย่างเดียวมันไม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่หนเนี้ยกิจกรรมต่างๆที่ทางทหารอเมริกันมาใช้บริการเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเฮ้ยเรามีกิจกรรมที่หลากหลายนะไม่ว่าจะมาเล่นกีฬาทางน้ำจะมาตีกอล์ฟจะไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรร
1: ม
5: หรือแม้แต่อย่างแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนเนี่ยก็สอบถามผู้ประกอบการใน Walking Street นะครับก็บอกว่าอาโกโก้กับทางบาเบียเนี่ยแทบไม่มีคนเข้าเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าผับที่เป็นผับแบบเปิดเพลงแบบไลฟ์สไตล์อ่ะนะครับเช่นลูซิเฟอร์เช่น888เนี่ยบอกก็จะมีกลุ่มทหารเรือพวกนี้ดื่มกินแต่ก็คือดื่มกินธรรมดาเป็นการสังสรรค์กันนะครับคร
1: ับ
5: ก็ผมว่าก็จะทำให้เมืองพัทยาเนี่ยมีภาพลักษณ์ในแนวบวกแล้วเราก็คาดหวังว่าเราก็จะได้รับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เคยมองว่าโอ๊ยพัทยามันยี้นะมันไม่น่ามาเที่ยวน
1: ะ
5: มันมีแต่เรื่องลบๆภาคกลางคืนก็จะมองเราในแง่ดีขึ้นนะครับ
1: กลายเป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์ไปโดยเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยมีแต่ได้กับได้ด้วยซ้ำเอ๊ะอย่างนี้ทางสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีอาจจะหารือกับทางเมืองพัทยาหรือจังหวัดหรืออะไรเพิ่มเติมกระตุ้นตอกย้ำซ้ำโปรโมทการท่องเที่ยวพัทยาเพิ่มเติมกันอีกในเร็วๆนี้ด้วยไหมคะ
5: จริงๆตอนที่สัก2ปีที่แล้วนะครับผมเนี่ยเราเคยเชิญบริษัทนำเที่ยวนะครับตลาดหลักๆที่มาพัทยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดยุโรปรัสเซียเกาหลีจีนอินเดียอะไรต่างๆเนี่ยมาแล้วก็ให้เขาทำเวิร์กช็อปนะครับโดยเราเอาอาจารย์จากมหาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาเนี่ยมาเป็นคนช่วยนำนะครับเรื่องการจัดทำเวิร์กช็อปเนี่ยเพื่อให้เขาบอกว่าเขาเนี่ยมองพัทยาเป็นยังไงแล้วเราควรจะทำยังไงเพื่อให้ได้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพดีขึ้นซึ่งตรงนี้ก็นำเสนอทั้งทางจังหวัดทางท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดชลบุรีทางทท.แล้วก็เมืองพัทยาทุกส่วนนะครับก็แจ้งไปหมดนะครับก็คิดว่าเราเนี่ยพยายามทำพยายามปรับแล้วตอนนี้เราก็มาในทิศทางที่มันถูกต้องเพียงแต่ว่าก็คงต้องปรับจูนไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะมาคุยกันถึงเรื่องของการท่องเที่ยวพัทยาภาพรวมก่อนที่ทางฐานเรือสหรัฐจะมาลงท่องเที่ยวพัทยายังคงแน่นเหมือนเดิมไหมคะคนยังคึกคักเหมือนเดิมไหมคะ
5: ก็คงต้องเรียนว่าจริงๆเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พึ่งพาท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเป็นหลักถึงแม้ว่าหลังจากโควิดมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เรามีคนไทยมากกว่าต่างชาติคนไทยเนี่ย50%ต่างชาติสัก40%แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าบอกว่าเม็ดเงินที่มาใช้จ่ายเนี่ยเนื่องจากต่างชาติเนี่ยอยู่ยาวกว่าแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยเยอะกว่าคนไทยนะครับก็สัดส่วนการใช้จ่ายเนี่ยต่างชาติก็ยัง 60% คนไทยประมาณ 40% นะครับก็แต่เราเนี่ยมีพอบอกว่าเราพึ่งต่างชาติชัดเจนเนี่ยนะครับมันก็จะมีหน้าไฮหน้าโลหน้าไฮก็คือว่าช่วงหน้าหนาวของทางยุโรปหรือทางรัสเซียนะครับก็คือพฤศจิกายนจนถึงมีนาเมษานะครับพอเมษาเป็นต้นมาหลังสงกรานต์เนี่ยจนถึงตุลาเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นกรีนซีซั่นหรือโลซีซั่นนะครับซึ่งเดือนที่โลจัดๆเลยก็จะเป็นเดือนมิถุนากับเดือนกันยาเนื่องจากว่าเกือบทุกประเทศเลยเนี่ยไม่เดินทางในช่วง2เดือนนี้นะฮะก็อย่างเดือนอื่นเนี่ยโดยปกติเราก็ยังได้ตลาดคนไทยมาเสริมถึงแม้จะเป็นโลซีซั่นมีตลาดช็อตฮอลคือจะเป็นจีนเกาหลีอินเดีย ที่อยู่ในระยะใกล้ที่เดินทางได้เนี่ยมาช่วยนะครับแต่ปีนี้ก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่28กุมภาเป็นต้นมาที่มันมีเรื่องสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งเคยเป็นฮับนะครับช่วงหลังเนี่ยต้องบอกว่านักท่องเที่ยวลองฮอลเนี่ยโดยเฉพาะจากยุโรปเนี่ย 70% เนี่ยนะครับใช้เที่ยวบินที่บินผ่านตะวันออกกลางเนื่องจากสายเครื่องบินตะวันออกกลางเนี่ยก็คุณภาพดีแล้วก็ราคาค่อนข้างดีถึงแม้จะต้องแวะพัก 3-4 ชั่วโมงก่อนเปลี่ยนเครื่องคราวนี้พอมันมีภาวะสงครามเนี่ย1คือคนก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะแวะพักเนี่ยในสนามบินของประเทศทางตะวันออกกลางพวกนี้มีความปลอดภัยไหมประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ก็คือราคาน้ำมันเหมือนอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็ขึ้นมาพอสมควรมันก็ทำให้ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศเนี่ยขึ้นมาประมาณ 30-40% นะครับ2ปัจจัยเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ปีนี้หน้าโลก็ยิ่งโลไปยิ่งกว่าปกติส่วนมุมถ้าบอกว่าเป็นสายการบินบัดเจ็ตแอร์ไลน์เนี่ยพวกเนี้ยก็ขายตั๋วราคาไม่แพงเนาะเพราะฉะนั้นก็เขาก็ต้องได้อัตราการจองเนี่ยที่ดี 70-80% เนี่ยถึงจะโอเปเรตแล้วจะมีกำไรอันนี้พอบางรูทที่บินแล้วมองดูคนน้อยมากๆเนี่ยก็ปิดเที่ยวบินชั่วคราวนะครับตอนนี้ผมว่าจะไปดูทิศทางชัดเจนเนี่ยก็อาจจะต้องไปดูเดือนพฤศจิกายนที่เราเริ่มเข้าไฮซีซั่นอีกทีหนึ่งนะครับ
1: ถ้าให้บอกถึงคนคือไหนๆเราก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วนะคะคุณธเนศถ้าให้บอกคนไทยว่าไปพัทยาไปเที่ยวได้หลากหลายจุดท่องเที่ยวครบแบบเที่ยวแบบครอบครัวได้เลยมีอะไรน่าเที่ยวแบบครอบครัวบ้างคะพัทยา
5: ก็อย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าจะมาตีกอล์ฟนะฮะซึ่งผมว่าตอนนี้กีฬากอล์ฟเนี่ยก็เป็นที่นิยมนะครับเรามีสนามกอล์ฟเนี่ยเกือบ20สนามในรัศมีเนี่ยภายในไม่เกิน 30-40 กิโลเมตรจากเซ็นเตอร์ของพัทยานะครับเรามีสวนน้ำที่ไม่ได้อยู่ในโรงแรมเนี่ยใหญ่ๆเลยก็มี2อันมีรามายณะมีอควาเวิร์ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เทรนด์ก็คือหลายๆโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีสวนน้ำมีสวนสนุกสำหรับเด็กในโรงแรมด้วยนะครับส่วนถ้าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแมนเมดเนี่ยนะครับเรามีประมาณ40กว่าแห่งนะครับซึ่งสังกัดสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเพราะฉะนั้นไม่ว่าอยากจะมาทำอะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยผมว่าเรามีกับทุกอย่างมีทุกอย่างที่ทุกคนคิดได้ว่าอยากจะมาทำกิจกรรมในพัทยานะครับก็ถ้าอยากทราบข้อมูลรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามเพจของสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีได้นะครับในนั้นเราก็จะให้ข้อมูลข่าวสารนะครับว่าสมาชิกเรามีใครบ้างเป็นอะไรยังไงนะครับมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างครับ
1: หรือจะไปเช้าเย็นกลับอาหารการกินซีฟู้ดอร่อยๆหลากหลายเรทราคาพัทยาก็เพียบ
5: ครับก็จริงๆคือเราก็มีหลายโซนนะฮะอย่างเช่นโซนนาเกลือเนี่ยซึ่งเป็นเมืองเก่านะครับเป็นเมืองที่จริงๆเจริญมาก่อนพัทยาก็เป็นชุมชนดั้งเดิมครับก็จะมีเรื่องประมงพื้นบ้านมีร้านอาหารทะเลที่ราคาไม่แพงแล้วก็ล่าสุดทททก็ร่วมกับเมืองพัทยาก็เพิ่งจะโปรโมทซอย2ซอยนะครับตรงโซนนาเกลือเนี่ยเป็นเหมือนสตรีทอาร์ตนะครับมีเอาศิลปินระดับประเทศเนี่ยมาวาดรูปมาเพ้นรูปลงไปบนกำแพงก็จะเป็นแหล่งที่ถ่ายรูปได้อีกนะครับ
1: ไปเที่ยวกันได้สำหรับคนไทยด้วยพัทยาใกล้แค่นี้เองนะคะวันนี้ขอบคุณมากคุณธเนศนะคะที่มาสะท้อนเรื่องราวที่น่าสนใจให้ฟังขอบคุณนะคะ
5: ครับ
1: สวัสดี
5: ครับครับสวัสดีครับคุณโอ๊คครับ
1: ค่ะคุณธเนศสุพรสหัสรังสีนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวชลบุรีนี่น่าก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบไปมากแต่ไปไม่ค่อยถึงพัทยาจ้ะส่วนใหญ่จะแมะกันอยู่แถวๆบางแสนแถวอะไรนะอ่างศิลาแถวๆสะพานชลมารควิถีนะคะจะแมะกันอยู่ประมาณนั้นมากกว่าเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่ไม่ได้เข้าไปส่วนพัทยาเพราะว่าคนเยอะแล้วการจราจรจะติดพอสมควรโดยเฉพาะถนนเส้นลงหาดคุณแล้วหาดที่จอดรถค่อนข้างยากคือถ้าไปแล้วเนี่ยก็น่าที่จะไปค้างทำนองนั้นมากกว่าแต่ว่ามันก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากพร้อมที่จะวนหาที่จอดหรือชิลๆก็ได้แต่บังเอิญเราจะไม่ค่อยมีความอดทนในการวนหาที่จอดสักเท่าไหร่นะวนได้สัก2รอบอ่ะอย่างดีมากสุด3รอบไม่ได้ที่จอดก็ออกเลยจ้ะก็ไปที่อื่นเลยไปหาดอื่นเลยทีนี้พักหลังๆเวลาไปกับเพื่อนๆก็เลยไม่ค่อยได้เลยไปถึงพัทยากันสักเท่าไหร่แต่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากพัทยาสุดยอด
2: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ ่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
11: อ้าวสายต่อไป
12: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
11: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
10: ไปยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
13: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
14: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
2: 106 News Reviewรวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
1: ประเด็นน่าสนใจคุยกันค่ะหัวข้อเรื่องสิทธิความยุติธรรมสถานะกับการเลือกอนาคตภาคประชาสังคมไทยประเด็นเรื่องนี้มีอะไรน่าสนใจไปที่สายคุณหทัยรัตน์พหลทัพเป็นบรรณาธิการบริหารดิอีสานเรคคอร์ดและกรรมการกองทุนจัสฟันด้วยนะคะเราคุยกันเลยอยู่ในสายแล้วคุณหทัยรัตน์สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะพี่โอ๊คสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีจากสวีเดนค่ะ
1: โอ้จากสวีเดนเลยนี่เราเป็นการโคผ่านไลน์กันดังนั้นอาจจะมีดีเลย์บ้างเล็กๆน้อยๆเนาะ
15: ค่ะ
1: โอเคถามคำถามแรกเลยเอาทำความรู้จักกันก่อนว่า Just Fun นี่คืออะไรคะ
15: คือจริงๆแล้ว Just Fun เนี่ยตั้งมา2ปีแล้วค่ะพี่โอ๊คแต่ว่าเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราเนี่ยเป็นองค์กรมีทั้งสื่อมวลชนนะคะมีประชาไทยมี The อีสาน Record มี Runner ซึ่งเป็นสื่อหลักเป็นสื่อซึ่งเป็นสื่อปากเหมือนกับว่าเป็นสื่ออิสระเราเรียกงั้นได้ดีกว่านะคะเป็นสื่ออินดิเพนเดนต์มีเดียอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆอีกองค์กรที่ทำเรื่องประชาธิปไตยเรื่องเยาวชนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ25องค์กรเป็นองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายของต่างประเทศนะคะเพราะว่าเราได้รับทุนจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาทางยุโรปอะไรเงี้ยค่ะคือเขามีการตัดทุนเราเราก็เลยเฮ้ยจะทำยังไงทำให้เพื่อพวกเราที่ยังอยากทำงานเนี้ยไปต่อนะคะพวกเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าท้ายสุดเนี้ยวันนึงอะเราจะต้องพึ่งตัวเองไม่ใช่พึ่งองค์กรระหว่างประเทศละโดยเฉพาะ The อีสานเรคคอร์ดเนี้ยเราพึ่งพาองค์กรระหว่างประเทศมาตั้งแต่ก่อตั้งเลยก็ว่าได้นะคะแล้วคนก่อตั้งก็เป็นชาวต่างประเทศเป็นชาวอเมริกันอะไรเงี้ยนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเราจะอยู่รอดได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาประชุมกันแล้วก็คิดว่าเราน่าจะมีการทำงานร่วมกันปรึกษาหารือกันโดยตอนแรกทุกคนก็ช็อกกันนะ
1: คะ
15: เพราะว่าบางองค์กรเนี่ยได้รับทุนจากยูเซดซึ่งเราก็ต่างทราบกันดีว่ายูเซดเนี่ยคือทางสหรัฐเนี่ยเขายุบไปเลยแล้วก็เขาก็พนักงานของเขาตกงานหมื่นคนแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะทำงานที่เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยก็ ล้มหายตายจากไปเลยโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยที่ที่อยู่ที่อยู่ที่พม่าเองหรือว่าอยู่ที่ต่างๆเนี่ยก็คือได้รับผลกระทบหนักมากอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยอยากจะให้องค์กรเหล่านี้อยู่ตอนแรกๆพวกเราก็เลยช่วยกันระดมทุนนะคะว่าระดมทุนภายในองค์กรกันเนี่ยแหละ25องค์กรที่มารู้จักที่เป็นเครือข่ายกันเนี่ยว่าจะทำยังไงให้เพื่อนอยู่รอดนะคะเราก็มีการให้หยิบยืมเงินกันก่อนว่าเพราะว่าบางองค์กรเนี่ยล้มหายตายจากไปเลยที่เขารณรงค์เรื่องรัฐธรรมนูญนะคะคอรอสอตอนนั้นคือไม่มีเงินแม้กระทั่งที่จะจ่ายค่าเช่าก็ติดตัวไปนะคะแล้วก็ทั้งที่เราได้ระดมทุนเหมือนกับว่าให้ยืมกันในภายในเครือข่ายนะคะแต่ว่าท้ายสุดมาเนี่ยเราก็นั่งคุยกันแล้วก็จนกระทั่งเกิดชื่อกองทุนว่า Just Fund นะคะ Justก็คือเรื่องความยุติธรรมฟันก็คือกองทุนเนี่ยแหละแต่มันเรียกเป็นแบบเหมือนกับว่าอะให้เข้าใจง่ายๆว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ just คือแบบมันเหมือนมันเป็นแค่ว่าเอ้ยก็แค่กองทุน
8: just
15: อะไรประมาณน
8: ี้
15: นะคะใช่กองทุนแล้วฟันเนี้ยก็คือแบบบางทีมันก็แปลว่าเป็นเรื่องสนุกได้อะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงที่เราทำก็คือเราพยายามผลักดันว่าให้คนไทยมีส่วนร่วมกับสิ่งที่พวกเราทำไม่ว่าจะเป็นการทำสื่อที่มีเสรีภาพนะคะแล้วก็เป็นองค์กรรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยส่งเสริมประชาธิปไตยองค์กรที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนองค์กรเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งมอสเองเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่ามอสอยู่มา 45-46 ปีเนี่ยเขาก็ทำงานมาเพื่อสังคมเยอะปั้นเยาวชนมาเยอะแยะมากมายดังนั้นคือเราก็อยากอยู่รอดค่ะพี่โอ๊
8: ค
15: และเราอยากชวนคนไทยเนี่ยมามีส่วนร่วมกับพวกเราเพราะว่าเราทราบดีว่าคนไทยน้ำใจดีนะโดยเฉพาะเราเห็นจากยอดบริจาคเข้าวัดใช่ไหมคะคือมีสถิติจาก TDRI บอกว่าคนไทยบริจาคเข้าวัดปีละ 20,000 ล้านค่ะพี่โอ๊
8: ค
15: แล้วก็บริจาคองค์กรหมาแมวอะไรต่างๆเนี่ยก็คือแบบเยอะนะคะดังนั้นเราคิดว่าถ้าหากว่าเราอยากเห็นสังคมดีขึ้นเรามาร่วมมือกันไหมแล้วก็วัฒนธรรมการบริจาคนี่มันเกิดขึ้นในหลายประเทศเนาะโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปในฝั่งอเมริกานะคะแล้วก็เราก็อยากกระตุ้นแล้วก็เราอยากจะรณรงค์ให้คนไทยมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราก็เลยคิดโครงการนี้เกิดขึ้นมาจริงๆจะเปิดตัวตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าด้วยความสภาวะที่บ้านเราเพิ่งผ่านโควิดมาเนาะเราก็คิดว่าคนอาจจะไม่มีตังค์หรือเปล่านะคะแล้วก็อีกมาช่วงนึงก็เข้ายากหมากแพงนะคะมีช่วงที่ไม่มีเหมือนน้ำมันแพงใช่ไหมคะเราก็เลยชะงักไปก่อนแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยเราก็คิดว่าเออกระเป๋าช่วงกระแสที่เป่ารณรงค์หนักมากเรื่องประชาธิปไตยเรื่องหัวสวเราก็คิดว่าช่วงนี้ไหมที่คนจะเริ่มเห็นบทบาทว่าพวกเราอ่ะมีความสำคัญสื่อมีความสำคัญสื่อที่มีความกล้าหาญอย่างพวกเราอย่างประชาไทยอย่างเดสานเรคคอร์ดอย่างลานเนอร
8: ์
15: ควรจะมีต่อไปไหมหรือแม้กระทั่งอย่างไอล
8: ออ
15: ย่างศูนย์ทนายหรือมอสหรือว่าแบบแทนที่เขาทำเรื่องเยาวชนที่ทางเชียงใหม่เนี่ยเขาควรอยู่ต่อใช่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเปิดตัวในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศค่ะพี่โอ
8: ค่ะกองทุน Just Fund ของเรามีสมาชิกหลายองค์กรเหมือนกันใช่ไหมคะ
15: ใช่ค่ะมีสมาชิกตอนนี้ล่าสุดก็คือ25องค์กรค่ะก็คือถ้าหากว่าเอ่ยชื่อไปเนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้จักนะคะแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อออกตรงนี้เพราะว่ามันยาวนะคะมันจะทำให้เราเสียเวลานะคะแต่คุณผู้ชมก็สามารถที่จะ ไปดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.justfundthailand.org ค่ะซึ่งก็จะมีวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะแล้วก็อะไรต่างๆว่าพี่มาที่ไปยังไงแล้วก็สิ่งที่สำคัญค่ะพี่โอ๊คเข้าใจว่ามีช่วงหนึ่งเนาะมีช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นเราอันนี้เราก็ได้ไอเดียจากการที่พรรคอนาคตใหม่เขาถูกยุบเนาะคือตอนนั้นเขาระดมทุนข้ามคืนเนี่ยเขาได้แบบเป็น10ล้านเลยเราก็คิดว่าเพราะว่าเขาเห็นว่าพรรคการเมืองมีความสำคัญกับสังคมไทยนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมว่าคนไทยก็เห็นว่าพวกเรามีความสำคัญนะคะก็เลยใช้วิธีการแบบเดียวกันก็คือคนที่บริจาคเนี่ยก็สามารถแค่ QR code นะคะคือก็ส่งให้ทีมงานแล้วไม่แน่ใจว่าจะสามารถนำออกอากาศได้หรือเปล่านะคะก็แค่สแกน QR code นะคะแล้วก็หลังจากนั้นคนที่อยากจะได้ใบเสร็จเพื่อไปลดหย่อนภาษีเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยหรือมันจะเป็นออโตเมติกอะค่ะพี่โอ๊คก็คือว่าถ้าเป็นบริจาคเหมือนเขาใช้คำว่า e-donation นะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้หนึ่งเท่าแล้วก็ทางกรมสรรพากรก็จะออกใบเสร็จอัตโนมัติให้เลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราพยายามใช้ในใช้โมเดลของของพรรคการเมืองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราอ่ะไม่ได้หวังว่าคนเหมือนนายทุนใหญ่ๆจะมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหรือว่าจะมาบริจาคให้เราอยากจะกระตุ้นให้คนเล็กคนน้อยนี่แหละมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราอย่างที่เป๋าอย่างที่เป๋ายิ่งชีพเขาพูดใน FCCT ใช่ค่ะเขาบอกว่าการรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยโดยเฉพาะการรณรงค์เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนที่เรื่องต่อก่อนช่วงมีการรณรงค์ช่วงเลือกตั้งอ่ะนะคะที่รณรงค์ไปพร้อมกับอะไรต่างๆอ่ะนะคะมันเป็นคนเล็กคนน้อยที่มาขอโบชัวร์แล้วไปแจกเองค่ะพี่โอ๊คเพราะว่าเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเขาอยากร่วมเห็นชอบเหมือนกับว่ากระบวนการผ่านรัฐธรรมนูญในขั้นตอนแรกใช่ไหมคะดังนั้นเราก็คิดว่าตอนนี้คนเรามันตื่นละมันตื่นแล้วเขาอยากจะมีเป็นส่วนหนึ่งกับประชาธิปไตยดังนั้นเราก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่พวกเราเนี่ยควรที่จะมามีส่วนร่วมแล้วก็มาเป็นเหมือนกับเป็นหยดน้ำเล็กๆให้กันและกันแล้วเราคิดว่าถ้าหากว่าทำอย่างนี้ไปได้เนี่ยพวกเราไม่จำเป็นที่ต้องพึ่งพาแหล่งทุนต่างจากต่างประเทศใช่ค่ะแล้วเราจะมีอิสระด้วยแล้วค่ะแล้วก็คือสิ่งหนึ่งที่เราหวังมากๆเลยก็คือว่าเราหวังอยากเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมไทยเพราะว่าบางองค์กรก็คือบางองค์กรก็คนก็ยังไม่รู้จักนะคะแต่บางองค์กรก็อย่างศูนย์ทนายเขาก็มีบทบาทสำคัญใช่ไหมคะในการช่วยเหลือนักการนักกิจกรรมทางการเมืองที่ถูกลิดรอนสิทธิ์หรือว่าถูกจับคุมขังอะไรเงี้ยคือเขาบทบาทเขาค่อนข้างชัดหรือแม้กระทั่งไอลอเองเนี่ยบทบาทเรื่องการรณรงค์ประชาธิปไตยเขาก็ค่อนข้างชัดประชาไทยเองเขาก็ค่อนข้างชัดแต่ยังมีหลายองค์กรที่ยังไม่มีใครรู้จักแต่เขาก็ทำงานจริงดังนั้นเราก็เลยอยากจะให้คนไทยเองเนี่ยมามีส่วนร่วมตรงนี้และสิ่งสำคัญก็คือว่าเรามีคณะกรรมการกองทุนในการตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทย์เองหรือว่าทางเป๋านะคะมีน้องนายนะคะที่เป็นผู้อำนวยการมอสนะคะมีทางประชาไทยนะคะน้องนุ้ยที่ประชาไทยแล้วก็มีทาง บางเดียนะคะที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ดังนั้นคือก่อนคือนอกจากพอเรารับบริจาคมาเนี่ยเราก็จะกระจายทุนให้กับเพื่อนๆในเครือข่ายและหลังจากนั้นนะคะองค์กรไหนที่เขาอยากจะเข้ามาขอทุนจากเราเนี่ยเราก็จะพิจารณาให้โดยโปร่งใสนะคะโปร่งใสแล้วก็ตอนนี้คือเราเหมือนกับว่าเป็นการแกล้งทุนให้กับบางองค์กรไปแล้วนะคะในการเรื่องทำเรื่องประชาธิปไตยไม่ว่าตอนนี้แกล้งทุนให้กับรันเนอร์ที่เขากำลังทำสารคดี50ปี6ตุลา19ก็พิจารณาทุนไปแล้วนะคะแล้วก็บางองค์กรที่รณรงค์เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็แกล้งทุนไปแล้วนะคะก็มีการเขียนโครงการแล้วก็พิจารณาทุนแล้วก็สัมภาษณ์ทุนกันโดยโปร่งใสนะคะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าการตั้งกองทุนเนี้ยมันน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของสังคมไทยแล้วก็เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกเราก็ทำได้นะเราไม่จำเป็นต้องพึ่งต่างชาติเลย
8: เอาละถ้าประชาชนอยากจะร่วมกันสนับสนุนขอช่องทางอีกสักครั้งส่งท้ายหน่อยค่ะคุณธัญรัตน
15: ์ค่ะก็ทางตอนนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่www.justfundthailand.org นะคะแล้วก็เรามีสื่อหลายช่องทางเนี่ยนะคะพี่โอ๊
8: ค
15: ไม่ว่าจะ Facebook ไม่ว่าจะเป็น Instagramหรือ TikTok เราก็เริ่มทำแล้วนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเว็บไซต์ค่ะพี่โอ๊คเพราะว่ามันจะเห็นรายละเอียดมากค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะช่วยบริจาคเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปสแกนนะคะซึ่ง
8: QR code
15: เป็นQR code นะคะแล้วก็ส่งตรงคือเงินที่คุณบริจาคเนี่ยจะส่งตรงไปที่มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมนะคะซึ่งเป็นชื่อกองทุนของพวกเราเองเนี่ยแหละค่ะกองทุน Just Fund เพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราเริ่มต้นค่ะพี่โอ๊
8: คได้ตามนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงแล้วคุณผู้ชมที่คุณผู้ฟังที่สนใจเข้าไปตามช่องทางเว็บไซต์อย่างที่บอกนะคะของทาง Just Fund นี่เองนะเป็นกำลังใจให้วันนี้ขอบคุณนะคะคุณอาทัยรัตน์ค่ะ
15: ขอบคุณค่ะขอบคุณช่อง3ขอบคุณพี่โอ๊คมากค่ะขอบคุณทีมงานที่สนใจเรื่องนี้ค
8: ่
15: ะ
8: ค่ะขอบคุณนะคะ
15: ค่ะ
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
8: โอเคคุณทัศน์ไทยรัฐพหลทัพนะคะสายตรงกันมาจากสวีเดนเลยทีเดียวนะคะขอบคุณที่มาคุยกับเราใครสนใจก็ตามช่องทางของ Just Fun เลยค่ะคุณทัศน์ไทยรัฐพหลทัพเป็นบรรณาธิการบริหาร The อีสานเรคคอร์ดและกรรมการกองทุน Just Fun อีกด้วยเนาะก็จะเป็นการรวมตัวกันของโอ้25องค์กรนะคะที่เขาเข้ามาทำในส่วนนี้ไปด้วยกัน
16: และนี่ก็คือประเด็นทั้งหมดที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันใน106 New Review ในสัปดาห์นี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
17: 106 News Review รวบรวมเรื่องเด่นในรอบสัปดาห์จากทีมงานวิทยุครอบครัวข่าว
18: ที่ Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
19: อ ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม

วัสดีครับคุณฟังครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่13กันยายนนะครับพุทธศักราช2569 เสียงยังมีไอกับแอมอยู่เนาะไม่หายทันทีนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปล้วงคอแล้วนะครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะต่อร็อกกันอีกทักสัปดาห์หนึ่งนะครับแต่ก็จะดูซิว่าคุณผู้ฟังขอร็อกกันมาเนี่ยมากมายเพียงพอที่เปิดถึง3ชั่วโมงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มากพอก็อาจจะลดลงไปนะครับวิธีการแนะนำเพลงวันนี้ก็ส่งเป็น SMS นะครับ4838106นะครับ4838106ส่งข้อความมาได้ถึงอาจารย์โชติวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่ใช่นะครับคือฮามากเลยนะอาจารย์โชติวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับเมื่อสักกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยผมก็ไปงานแต่งงานที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็ผ่านป้ายเขียนวัดพุทธไทยสวรรค์ก็ว่าจะเข้าไปนะฮะเพราะว่าเห็นเขาใช้โลเคชันถ่ายละครย้อนยุคอะนะเยอะทีเดียวเราก็คิดว่าเออว่าจะไปวัดพุทธไทยสวรรค์ซะหน่อยเพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่มากนะ600ปีนะคุณผู้ฟังสร้างมาตั้งแต่น่าจะสมเด็จพระเจ้าอู่ทองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ช่วยส่ง SMS มาบอกด้วยนะครับ4838106นะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็ชื่อเสียงป่นปี้เลยนะครับปี2569 600ปีแห่งความยิ่งใหญ่นะครับมาเจอเนี่ยนะครับตาโชติเนี่ยนะครับตาโชติโชติช่วงชัชวาลเลยนะครับแหมผมก็ดูข่าวแล้วก็เห็นว่ามีเหรียญด้วยใช่ไหมเหรียญอาจารย์โชติรุ่นแทงยับอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเห็นใน Facebook อ่ะเขาแบบลงเหรียญแบบท่าแกมันมากเลยนะจริงๆแล้วก็ DSI ก็ไปยึดทรัพย์นะยึดไปเพียบเลยแต่ผมเห็นยึดโต๊ะไปด้วยโต๊ะตัวประวัติศาสตร์นั่นแหละนะครับเออก็ไม่รู้จะยึดไปทำไมกันเลยนะโต๊ะตัวนี้นะครับก็คงยึดไปตรวจว่ามี DNA หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะอ่ะเราก็พูดถึงตาโชติไปเยอะแล้วนะครับก็คือฟังก็จะแนะนำเพลงก็แนะนำกันไม่ได้เออวันนี้น้องหญิงเขาอยู่ด้วยนะฮะหลังจากที่หายไป2สัปดาห์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มาเสียงบูบี้นิดหน่อยสัปดาห์นี้ดีเป็นปกตินะครับเพราะว่าไปตรวจสุขภาพอะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์แนะนำเพลงเข้ามาได้นะฮะที่024-9755ใครที่ SMS ไม่เป็นนะครับก็ใช้โทรศัพท์024-9755เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคอนเสิร์ตของอาจารย์ป้อมกับอาจารย์โตแล้ววันที่เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยคุณแม่ของอาจารย์ป้อมกับอาจารย์โตท่านก็เสียด้วยนะครับแล้วก็เราก็เพิ่งมารู้กันว่าท่านเสียไปตอนอายุโอ้โหเกือบร้อยนะฮะอายุท่านเกือบร้อยอายุยืนมากเลยคุณแม่ของอาจารย์ป้อมอาจารย์โต๊ะเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็คงไม่น่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกแล้วมั้งเพราะว่าแกเป็นFarewell Concertนะครับตอนนี้โทรศัพท์ก็เข้ามาละก็โทรได้นะ024-249-755และนี่คือลาก่อนของอาจารย์ป้อมกับอาจารย์โต๊ะครับ

นี่คือลาก่อนนะครับคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เชียวดิกุลที่เป็น farewell concert นะครับแล้ววันที่เล่นคอนเสิร์ตก็คุณแม่อาจารย์ป้อมกับอาจารย์โต๊ะแกเสียด้วยนะครับแกก็หูสปิริตดีมากเลยนะแล้วก็มีการพระราชทานเพลิงศพด้วยนะครับมาแล้ว SMS 4028บอกว่าขอเพลงร็อกบัลลาดสตาร์เตอร์นีออนโอ้โหโบราณมากร็อกบัลลาดสากลนะคะที่พี่ต่ายอยากฟังสักเพลงค่ะถ้าผมอยากฟังเลยฮะเมื่อวานเนี่ยผมดูใน Facebook มีวงของอาจารย์มาโนชพุทธานนะครับแกเล่นเพลงนี้ฮะ Comfortably Numb ของ Pink Floyd แต่เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับผมอยากฟังเพราะว่าเห็นอาจารย์มาโนชพุทธานแกเล่นแล้วแบบใช่เลยนะครับ comfortably numb ก็เลยนึกถึงอ่ะ hello hello hello everybody out there แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งเมื่อกี้นี้ดูวงของอาจารย์ป้อมออโตบานกันเล่น always somewhere เนี่ยอยากฟังสองเพลงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะฮะแล้วก็อีกหนึ่ง SMS นะครับ8766บอกว่าร็อกไทยหรือเทศคะคุณตายก็ได้หมดนะครับได้หมดถ้าสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนเนินเขานะครับเอ๊ะวันนี้วันเกิดอนุทินเนี่ยโหเซ็งมากเลยนะครับอ่ะมีโทรศัพท์มาจากเบอร์024249755คุณอ้วนนะครับน้องหญิงรับแล้วก็พิมพ์มาบอกว่าเห็นใจกันหน่อยของ The Innocent

นี่คือเห็นใจกันหน่อยครับอัลบั้ม10นาฬิกาปีพันเขาเรียกว่าปี2532นะครับในยุคนั้นเนี่ยชาตรีคงสุวรรณเนี่ยโอมเนี่ยเป็นมือกีตาร์ที่เขาเรียกว่าเป็นที่จับตามองของเหล่าบรรดาโปรดิวเซอร์แล้วก็เกจิอาจารย์หลายๆคนนะครับหลังจากอัลบั้มชุดนี้แล้วก็เพลงเห็นใจกันหน่อยที่โอมชาตรีคงสุวรรณเนี่ยโซโล่กีตาร์ได้แบบพี่เต๋อนะครับอาจารย์เต๋อเรวัชพุทธินันท์ก็เอาไปเป็นมือกีตาร์โซโล่ในคอนเสิร์ตเต๋อนะครับหลังจากนั้นโอมก็แบบเป็นสุดยอดมือกีตาร์แล้วก็เป็นสุดยอดโปรดิวเซอร์อีกคนหนึ่งของวงการนะครับก็คุณอ้วนแกโทรมานะฮะ024249755ขอมาผมจัดให้เลยอ่ะ SMS จาก8766แกบอกว่าเดี๋ยวผิดธีมอีกไม่ผิดครับไม่ผิดจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบต้องร็อกจ๋าอะไรแบบนี้เลยนะคุณสามารถขออย่างเช่นชิคาโก้เงี้ยนะครับชิคาโก้เนี่ยได้นะครับอยู่เป็นร็อกได้อยู่นะครับแล้วก็อีกหลายๆวงด้วยกันนะครับ9629พิมพ์ SMS มาบอกว่าไหนๆก็ร็อกแล้วขอ She Not There ของซันตาน่าก็รอเดี๋ยวนะครับรอเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังเดี๋ยวผมจัดให้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะดูซิว่าอาทิตย์นี้เนี่ยร็อกเนี่ยจะเยอะไหมถ้าเยอะเนี่ยเราก็อาจจะมีการต่อสัปดาห์หน้าแต่ถ้าไม่เยอะเนี่ยสัปดาห์นี้ก็ปิดร็อกอาทิตย์หน้าก็จะเป็นป๊อปกันต่อไปนะครับ4438บอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์โชตไม่ใช่อาจารย์ตายนะครับวันนี้ขอเพลงของบองโจวี Living on a Prayer วี่ได้เลยชอบด้วยนะครับก็ซีกาเอเดี๋ยวจัดไปนะครับตอนนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ย SMS แรกที่บอกว่าขอเพลงร็อกบัลลาดสากลที่พี่ตายอยากฟังผมอยากฟังเพลงนี้ฮะดูอาจารย์มาโนชพุทธานเล่นแล้วแบบใช่เลย Pink Floyd

comfortably น้องนะครับเมื่อวานนี้ดูอาจารย์มาโนยพุตานใน Facebook นะครับเสียงร้องต่างกันแค่นั้นเองอ่ะแต่ว่าทั้งคีย์บอร์ดทั้งกีตาร์ทั้งอะไรแบบใช่เลยนะครับแล้วก็หมูเมืองมนบอกว่าขอ Always Somewhere รอสักครู่นะฮะส่วนพี่พิพัฒน์มาแล้วบอกว่าวันนี้ขอเพลงไทยร็อกเพราะเราคู่กันคาไลโดสโคปคิดถึงพี่ทุยเอ็ดเวิร์ดแวนโซครับคุณตายอย่าถามผลบอลโกรธนะอีอ้าวตกลงลิเวอร์พูลมีอันเป็นไปเหรอฮะพี่ผมไม่ได้ดูเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้ติดบอลไอ้นี่ฮะลาลิก้านะครับเมื่อวานนี้ก็เลยดูโอ้โหเรอัลมาดริดขยี้ซะ 4-1 นะครับเวลาเราดูบอลลาลิก้ามันแบบเฮ้ยเจ๋งนะมันเจ๋งมากเลยอย่างที่ผมบอกเจ๋งกว่าบอลเยอรมันเยอะเลยบอลเยอรมันนี่เหมือนสวนกุหลาบเทพศิรินเตะกันแต่ลาลิก้านี่แบบเฮ้ยตัวเทพๆเยอะอ่ะแล้วก็ลีลาเร้าใจมากเลยนะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับขอผลบอลลิเวอร์พูลหน่อยสิครับพี่พิพัฒน์แกมาให้ผมถามดูสิแย่เลยนะครับแต่ผมไม่ได้ดูเลยนะบอลพรีเมียร์นะดูแต่ลาลิก้าตอนนี้นะครับข้างใครอ่ะอีกสักเพลงนึงที่หมูเมืองมนก็ขอมาฮะAlways Somewhere

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Studio Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
6: บ่าย 2:41 นาทีนะครับเพลงที่คุณวัดโทรมาบอกว่าขอจำฝังใจเนี่ยกับเพลงของพี่พิพัฒน์ก็คือที่บอกว่าคิดถึงพี่ทุยเนี่ยนะครับเอ็ดเวิร์ดแวนโซเนี่ยเดี๋ยวรอต้นชั่วโมงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะจัดให้ขอกันมาทาง SMS กับโทรศัพท์นะครับ SMS ก็4838106นะส่งข้อความมานะครับก็สัปดาห์นี้ก็จะเป็นร็อกสัปดาห์ที่2แล้วก็เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าร็อกยังเยอะอยู่สัปดาห์หน้าเราก็ต่อเนื่องแต่ถ้าไม่ค่อยมีแล้วก็สัปดาห์หน้าเราก็เป็นป๊อปเป็นบอยแบนด์กันเหมือนเดิมนะครับมีโทรศัพท์มาหลายท่านนะคุณพิชัยขอคอกกระไดร็อกของเอลตันจอห์นคุณกิ๋งใช่มั้ยกิ๋งขอโฮเทลแคลิฟอร์เนียและคุณธเนศขอวินเซนต์อ่ะผมจะหาช่องเปิดให้นะวินเซนต์เนี่ยนะครับเพราะว่าออกจะป๊อปนะฮะก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะคุณธเนศนะเพราะว่าก็อยากจะเขย่าร็อกซะเนื่องจากว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นร็อกสัปดาห์สุดท้ายก็ได้นะอ่ะไปฟังสนุกกันขึ้นมาครับนี่คือเดี๋ยวผมเร่งจังหวะไปที่ซานตาน่าที่คุณ9629แนะนำมานะฮะ She Not There

ซันตาน่าแห่งวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับก็คุณธเนศเขาเปลี่ยนเพลงมาแล้วนะครับโทรมาบอกน้องหญิงบอกว่าขอเป็น High Flyer แทนวินเซนต์เออดีแล้วล่ะวินเซนต์หนึ่งก็ไม่ค่อยได้เข้าทีมเลยแล้วก็มันก็อืดอาดอืดอาดสารีสารีนายเศร้านะครับไม่ไหวเราจะต่อกันด้วยเพลงนี้ Living on a Prayer ส่งไปให้คุณอึ่งเยาวรัตน์ณบ้านหมี่พุทธไทยสวรรค์

ำลังมันเลยนะแต่ว่าแบบเดี๋ยวเพลงมันจะไม่ทันแหละนะครับก็ต้องขอเวฟเอาไว้ตรงนี้นะคุณอึ่งเยาวรัตน์นะเราไปต่อกันด้วยอุ๊ยเดี๋ยวมี SMS มาท่านหนึ่งขอชมนะครับเหมือนพี่พัฒน์เลยขอเพลงแบบโดนใจผมมากเลยคุณ7484นี่ก็ใช่นะครับแกขอเพลง I Remember You ของ Skid Row อุ๊ยรอจะมีใครขอไหมนะ Skid Row แล้วก็ Def Leppard เพื่อนวันนี้มีจริงๆด้วยนะครับดีใจจังอ้าวไปต่อกันด้วยเพลง Dr. Feel Good ของ Motley Crue

ดร. Feel Good ของ Motley Crue ครับขอบคุณที่ขอนะครับอ่ะจะขอเพลงร็อกก็ SMS 4838106นะครับร็อกไทยก็ได้ร็อกฝรั่งก็ได้หรือถ้าคุณส่ง SMS ไม่เป็นนะครับร็อกญี่ปุ่นก็ได้นะยังไม่มีใครขอเลยล็อกญี่ปุ่นเนี่ยรออยู่นะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากจะโทรศัพท์ก็วันนี้น้องหญิงนะครับ024-249-755พี่ติ๋มแฟนของน้องหญิงนะครับคุณป้าเป็นคุณป้าของน้องหญิงโทรมาแล้วขอ Perfect Stranger Deep Purple โหพี่ติ๋มน่าจะขอ Never Before บ้างอ่ะแบบต้องไปขอเพลงเดิมๆนะครับ Never Before อ่ะแบบโคตรดีเลยอ่ะของ Deep Purpleไปว่าแกดูสิไปพี่คุณพี่ชัยนะฮะแกโทรศัพท์มาขอ Crocodile Rock ของ Elton John ครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
5: ชั่วโมงที่2ก็เริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนเบรกข่าวเนี่ยผมก็ออกไปดูเขาเรียกว่าไฮไลท์ของลิเวอร์พูลกับฟูลแลมฟูลแลมนี่ผมว่าเล่นดีนะแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นดีกว่านะครับแล้วก็แบบโหบาโคล่าก็แบบยิงเฉียดไปเฉียดมาเป็นจุดอ่อนของบาโคล่านะครับที่เขาทุกอย่างดีหมดเลยยกเว้นการยิงประตูเนี่ยมันจะเฉียดไปเฉียดมาแต่ผมว่ามันก็ไม่เสียหายนะครับนะฮะเพราะว่าเสมอ 0-0 เนี่ยไม่เป็นไรแต่ดูฟอร์มแล้วเนี่ยยังไงก็แบบเฮ้ยลิเวอร์พูลน่าสนใจมากนะปีนี้นะนะครับฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับอุ๊ย SMS มาเยอะทีเดียวครับ9992บอกว่าอาจารย์ตายครับทีมร็อกขอเพลงที่ไม่ได้ยินนานละของวงอะไรนะ Journey Separate Way Worlds Apart โอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยนะก็ขอบคุณนะครับที่ขอเพลงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยอัลบั้มชุดนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเพลงแรกของหน้า A เลยนะครับแล้วก็เป็นชื่ออัลบั้มด้วยนะครับ Separate Ways Were Apart เนี่ยสุดๆเลยนะครับแล้วก็คุณมาริสาบอกว่าสวัสดีคุณตายนะคะรบกวนขอเพลง True Her Eyes Dream Theater ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงบาลาดร็อกแนวซึ้งๆเศร้าๆเนื้อร้องอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยแต่มีความไพเราะค่ะอุ้ยได้เลยครับดีมเธียเตอร์นี่ผมชอบอยู่แล้วแล้วก็9316บอกว่า Turner of Love Dry Straight แล้วก็ Catch the Rainbow ขอมา2เพลงเดี๋ยวผมดูให้แต่ตอนนี้ไปฟังจำฝังใจก่อนครับ

หนุ่ยขึ้นไปบนเวทีด้วยมากกว่าของคอนเสิร์ตอาจารย์ป้อมกับอาจารย์โตนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าร็อกใหญ่ๆก็ต้องอัศนีวสันต์ถ้าร็อกเล็กๆก็ต้องไมโครแต่ตอนนี้ก็ไม่เล็กแล้วนะฮะทั้งพี่ป้อมแกก็จะเป็นร็อกรุ่นเทพละจะบอกว่าร็อกรุ่นคุณปู่ส่วนหนุ่ยเขาก็เป็นร็อกใหญ่ๆแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็อายุน่าจะ60แล้วนะ60ละนะครับผมจัดให้แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเพลงที่พี่พิพัฒน์ขอมาโถไปเศร้าใจอะไรกับลิเวอร์พูลผมเห็นฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยให้เวลาอีลาโอล่าอีกสักนิดนะฮะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะครับเราก็เห็นว่าเขาเจอฟูลแลมไงใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าผมดูคุณฉุยอ่ะนะครับแกออกมาวิเคราะห์อ่ะแกก็บอกแล้วนะว่าฟูลแลมอ่ะ

โพสเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครประสบความสำเร็จเลยสักคนเดียวนะครับก็เลยนะไม่เอาละไปฟังนี่ดีกว่าที่พี่พิพัฒน์แกขอมาดีกว่านะครับเพราะเราคู่กัน

พี่ถุยนี่แบบพอเปิดแล้วก็คิดถึงคิดถึงนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมทำงานอยู่ที่เดียวกับแกช่วงกลางคืนเป็นความรู้สึกที่แบบดีนะครับเป็นความรู้สึกที่ดีดีมากๆในหลายๆช่วงด้วยนะครับแกเป็นคนแบบว่าตลกนะครับและแกก็เป็นคนกลัวเมียมากนะครับพี่ถุยเนี่ยนะเสียดายคิดถึงนะครับแต่ยังไม่ตามแกไปนะครับ อ่ะเพลงต่อไปฮะผมจะเปิดให้คุณธเนศนะนี่โทรศัพท์ก็024249755นะครับ024249755น้องหญิงก็รอรับโทรศัพท์อยู่นะครับเป็นร็อกยุค70ปลายๆฮะUFO กับ High Flyer

นี่คือ UFO นะครับอาจารย์วิทูลแกตั้งฉายา UFO ว่าอะไรไม่รู้นะผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับก็อุ๊ยมีคุณพิชัยแกโทรมาขอเพลง You May Be Right อ่ะผมจะเปิดเพลงนี้ฮะ Skid Row ขอบคุณคนที่ขอนะครับขอบคุณมากๆนี่คือ I Remember You

0: I remember you นะครับ
1: ไม่ได้ฟังนานมากถึงขอบคุณที่ขอครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพอเราเปิดเพลงร็อกใช่ไหมสัปดาห์แรกเนี่ยมี SMS มาประมาณสักเกือบ40นะพอสัปดาห์นี้เริ่มเหลือน้อยละเหลือ17 18แล้วก็แสดงว่าคนฟังเพลงร็อกเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับถ้าจัดต่อเนี่ยนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะเหลือสัก10เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเราก็ฟังพ็อปกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้มาถึงเพลงที่คุณมาริสาแนะนำมาเพลงนี้เพราะครับ Through Her Eyes ของคณะ Dream Theater

0: ร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
5: มีคุณฟังแนะนำเพลง I'll Be There For You ของบองโจวีมานะครับ7973เบอร์นี้แล้วก็4028บอกว่าขอแก้ตัวหน่อยนะคะดิโอรานไฟปรารถนาค่ะขอหลายเพลงไม่ว่ากันนะเอาได้ครับถ้าคุณชอบร็อกเราก็จะเปิดให้แต่ตอนนี้ไปเพลงนี้ก่อนเพลงที่ผมและคุณผู้ฟังอยากฟังนะครับคุณ9992กับ Separate Ways Were Apart ของ Faith เอ้ยโทษของ Journey ครับ

0: อบคุณคนที่ขอนะครับเพลงนี้นะผมรู้จักครั้งแรกตอนฟังรายการไลฟ์สปอตนะครับอาจารย์หมึกวิโรจน์ควันธรรมเปิดและออกอากาศนะฮะแล้วก็รู้จักเพลงนี้โอ้โหแบบเฮ้ยมันเทพมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือ Separate Way Worlds Apart พี่ติ๋มฮะพี่ติ๋มโทรขอ Perfect Stranger ผมเนี่ยเกือบทุกครั้งเลยผมขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมพี่ติ๋มขอแนะนำเพลงหนึ่งของคาร์ล Deep Purple นะครับเป็นบันทึกการแสดงสดสัก15ปีที่ผ่านมาครับปี2012นะครับพาร์ทแรกของเพลงเนี่ย Deep Purple จะเล่นแบบสไตล์ฟังกี้หลังจากนั้นก็จะเป็นร็อกนะครับผมขอแนะนำเพลงนี้ให้พี่ติ๋มแล้วก็แฟนๆของ Deep Purple ฟังครับนี่คือ Never Before
1: Right, from Pyromaniacs on to something which is going to be released very shortly as Deep Purple's new single, and if it does as well as the last two, you'll be okay. A few bobbing about there, okay? This is called Never Before, and I might add that there is an extended version of this on the Machine Head LP, but this is slightly shorter. It's probably got one of Richie's excellent solos left out, which would be a shame. I hope not. Anyway, here we go. Deep Purple, Never Before.

เทพมากเลยนะครับนี่คือ Never Before ที่อยากจะแนะนำให้พี่ติ๋มฟังนะครับผมจะต่อด้วย Dry Straight นะครับที่คุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์9316แนะนำมากับ Tunnel of Love

0: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310

0: ที่ Dam Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิทัศน์กิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
2: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูレスปอนทีจี
4: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
5: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
6: มาชั่วโมงสุดท้ายของโปโลมิวสิกแล้วนะครับผมมีหนังแนะนำอยู่เรื่องนึงนะเมื่อวันพุธนะผมไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้โฮปเป็นหนังเกาหลีฮะเฮ้ยแบบเอฟเฟกต์สุดยอดเลยนะฮะแล้วแบบเฮ้ยดีอ่ะดีอ่ะคุณผู้ฟังถ้าว่างๆก็ลองไปชมดูกันแล้วกันนะมันเป็นเหมือนแบบมนุษย์ต่างดาวอะแล้วแบบดีขนาดผมดูเลทไป10นาทีแล้วนะแต่ว่าหนังมันยาวอ่ะแล้วก็มาดูหลังที่ฉายไปแล้วไป10นาทีดีฮะเรื่องโฮปนะครับอย่าลืมอ่ะมาถึงเดี๋ยวต้องรีบจัดเพลงละคุณพี่ชัยฮะแกขอเพลง You May Be Right

ไว้เหมือนมันจะร็อกแต่จริงๆแล้วมันพ็อปแต่ที่จะเปิดต่อไปเนี่ยไม่พ็อปนะครับร็อกจริงๆเลยนี่คือ The Oran Project กับไฝปรารถนา

ือ Unplugged ของ The Oran Project นะครับก็ขอบคุณที่ขอฮะมาทาง SMS นะครับไฟปรารถนานี่แบบอื้อใช่เลยนะครับอุ๊ยมีคุณผู้ฟัง3374บอกว่า Oasis My Life ในไทยปีถัดไปไงคงมีบุญได้ดูแค่ในโรงฉาย IMAX เท่านั้นมั้งอ๋อเลยฮะ Oasis เมื่อกี้ผมก็จะเลือก Don't Look Back in Anger แล้วนะแต่แบบเปิดบ่อยแล้วเปลี่ยนดีกว่านะครับ Don't Look Back หรือเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าเหลียวหลังนะครับอย่าเหลียวหลังพูดถึงเหลียวหลังแล้วทำไมคิดถึงภาพอิตาสมีโชติเลยเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องเหลียวหลังนะต้องนึกถึงตลอดเวลาอ่ะไปเพลงนี่คือ Electrolux Orchestra เอาไว้ดูดฝุ่น Rock and Roll is King

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
3: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ่ายให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: ที่ Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
6: สำหรับคุณกิ่งที่ขอเพลง Hotel California มารอก่อนนะฮะผมไม่ได้ลืมนะตั้งไว้แล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงสุดท้ายเพราะอยากจะฟังด้วยกันนะครับสำหรับคุณอ้วนที่โทรศัพท์มาขอเพลงโชโตเอเอ้ยไม่ใช่ฉันโตเธอน้องหญิงก็เงยหน้าขึ้นมามองเอ๊ะกูพิมพ์ผิดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับโชโตเอโชโตเอนี่คือถ้าคุณผู้ฟังได้ชมคลิปนะครับคุณผู้ฟังก็คงจะเห็นแล้วว่าสมีโชตเนี่ยกับ เขาเรียกอะไรอ่ะกับเอนะครับสาวเอเนี่ยเขาโจ๊ะกันบนโต๊ะกลมด้วยนะ ผมนึกถึงนี่เลยอ่ะนึกถึงท่านเซอร์แลนสล็อตเลยอัศวินโต๊ะกลมนะครับตอนเห็นคลิปใหม่ๆนี่แบบอัศวินโต๊ะกลมนี่หว่าเนี่ยนะครับอ่ะก็แต่ว่าคืออย่างนี้คุณอ้วนผมจะลงเพลงช้าแล้วไงเอาเป็นว่าโชโตเอเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเอาไว้ก่อนแล้วก็พอจะลงเพลงช้าเนี่ยก็เลยคิดถึงเพลงนี้ฮะคุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์7973กับเพลงที่ชื่อว่า I'll Be There For You

I will be there for you นะครับบองโจวีนะศิลปินร็อกที่แบบเขามีแบบการกุศลเขาด้วยนะมีคาเฟ่นะไปทำการกุศลเยอะนะบองโจวีนะครับเป็นพวกนิวเจอร์ซีย์ออกจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพวกชาวนานิดๆ นะฮะก็ขี่ม้าใช้บ่งบาทเพลงที่จะเปิดต่อไปเนี่ยไม่ได้มีใครขอนะครับเพราะว่าตอนนี้คนขอเพลงเนี่ยหมดแล้วนะครับโทรศัพท์เนี่ยผมก็จัดให้หมดละเหลือนี่โฮเทลแคลิฟอร์เนียเพลงเดียวนะครับส่วน SMS ก็มาทั้งหมด21ท่านนะครับเดี๋ยวที่หน้าเราก็จะเป็นป๊อปกันแล้วนะครับเพราะว่าร็อกน่าจะเบื่อกันแล้วนะครับเอา2สัปดาห์พอเพลงที่ผมจะเปิดต่อจากนี้เป็นเพลงของคณะฮาร์ดอาจจะชื่อเพลงยาวหน่อยแล้วก็แปลกนิดนึงนะครับแต่เพราะมากนะเพลงเนี้ย All I Wanna Do อะไรนะ I Will Make Love To You ทุกอย่างที่โชติทำเนี่ยก็เพื่อที่จะ make love เท่านั้นเลยนะครับเนี่ย All I wanna do is make love to you คณะ Heart

นี่คือแอนและก็แนนซี่วิลสันนะครับโอ้โหร้องแบบอ้อนวอนมากเลยอ่ะเหมือนเอ้อ้อนวอนแต่โชดเลยอ่ะ please baby please โอ้โห all I want to do is make love to you ของคณะฮาร์ตต่อด้วยแครี่ครับ

lights go down เวลาหมดเลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่วันนี้วันอาทิตย์ที่13ก็ไปเจอกันอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นพ็อปเป็นบอยแบนด์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมจะทิ้งท้ายไว้2เพลงที่ผมอยากฟังจะฟังพร้อมกิ่งในรถด้วยนั่นคือ Hotel California จะเป็นสุดท้ายจริงๆส่วนนี้คือ The Unforgiven จาก Metallica วันนี้สวัสดีครับ

0: Mob Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรมที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

Thank you. Thank you.

0: T-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
3: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกคันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
9: คัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Stories
10: Hello I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมพบกันเวลานี้ทุกเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะฟังข่าวตลกๆบ้าๆบอๆแปลกๆจากต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วก็ต่างประเทศเพราะเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งก็มาจากประเทศไทยด้วยเราจะ เล่าให้ฟังเป็นภาษาไทยก่อนเสร็จแล้วเราจะดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษเราจะได้เพิ่มทักษะการฟังและเพิ่ม vocabulary ด้วยวันนี้เรามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อังกฤษประเทศอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับ Guinness รู้จัก Guinness ไหมเบียร์ดำเราเรียกว่า Stout เป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเหมือนกันตอนนี้ตำรวจในประเทศอังกฤษกำลังสอบสวนคดีปล้นยังอุกอาจเมื่อตัวขโมยของที่ไม่คาดคิดเลยครับก็คือ Guinness เบียร์ Guinness ใช่แล้วแต่เขาไม่ได้ขโมยเป็นขวดทั้งรถบรรทุก2คันเขาขโมยไปไม่น่าเชื่อครับขโมยมาจากโกดังจัดจำหน่ายใกล้เคียงกับเมืองลิเวอร์พูลที่อังกฤษสินค้าที่ถูกขโมยไปนั้นประกอบด้วยเบียร์ Guinness 800ถังมูลค่าประมาณ 115,000 ปอนด์เท่ากับประมาณ5ล้านบาทนั่นก็คือเบียร์ประมาณ 70,000 แก้วถ้าแก้วนั้นเป็นพินต์นะ 70,000 อันนี้เยอะมากเลยผู้ชาย2คนปลอมตัวเป็นคนขับรถไปที่โกดังในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ขับรถบรรทุกออกไปตำรวจกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ค้นหารถบรรทุกที่หายไปซึ่งคาดว่ายังคงมีเบียร์ที่ถูกขโมยไปอยู่ข้างในไม่แน่ใจนะบางส่วนก็อาจจะถูกขนออกไปเปิดแล้วก็ดื่มเพราะว่าโจรกำลังฉลองอยู่ว่าได้ขโมยถึง5เบียร์5ล้านบาทนะอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราใน Big Story เกี่ยวกับการขโมย Guinness ถึง 70,000 แก้วประมาณ800ถังนะก่อนที่จะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องคำแรกก็คือเบียร์ก็เบียร์นะ BWR อย่างที่เราบอกมันเบียร์ดำ dark beer หรือที่เราเรียกว่า stout stout แต่ว่า stout ที่ดังที่สุดก็คือ Guinness จากประเทศไอร์แลนด์ครับผลิตที่เมืองดับลินแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกเลยเพราะว่ามันจะเป็นเบียร์ที่อร่อยแล้วก็ดังมากเมื่อวานเรามีข่าวเกี่ยวกับโจรจำได้ไหมโจรที่เราคิดว่าเป็นโจรเป็นตีนแมวแต่ที่จริงก็เป็นแมวตอนนั้นเราใช้คำว่า burglar ใช่ไหมครับในความหมายว่าตัวขโมยคนขโมยของในคราวนี้เขาใช้คำว่า thief thief มากกว่าหนึ่งเราจะเปลี่ยน f เป็น ves thieves ก็คือ thievesออกเสียงเป็น thieves มีมากกว่า1คนรู้สึกเป็น2 two thieves เป็นภาษาอังกฤษเขาปลอมตัวเป็นคนขับรถในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pose p-o-s-e two men posing as drivers หมายถึงชาย2คนปลอมตัวเป็นคนขับรถ to pose as อะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็เลยไปที่โกดังจัดจำหน่ายเรามาดูคำศัพท์อันนี้เลยมีคำหนึ่งที่อาจจะเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับหลายคนคือ depot depot depot สังเกตไหมครับว่ามี t ตอนท้ายแต่เราไม่ออกเสียงเราออกเสียงเพียงแค่ depot คือโกดังในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นที่เก็บสินค้าเพื่อที่จะจัดจำหน่ายหลายคนจะถามว่าเอาละ warehouse ใช้ได้ไหมใช้ได้ warehouse ก็คือเก็บของแต่อาจจะไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นของจากบ้านหรืออะไรสักอย่างก็คือ warehouse แต่ที่นี่เขาใช้คำว่า depot มันเป็น distribution depot เพราะว่า distribution ในภาษาอังกฤษคือการจัดจำหน่ายนะ distribution distribution depotก็คือโกดังการจัดของการจัดจำหน่ายครับเราก็เลยต้องจำเอาไว้คำนี้ครับ distribution depot เพราะว่าเขาพูดถึง 2-3 ครั้ง ในข่าวนี้ด้วยมีคำหนึ่งที่ผมอยากจะสอนมากเลยเพราะผมชอบอันนั้นคือคำว่า brazen B-R-A-Z-E-N การขโมยนี้เราเรียกว่า heist H-E-I-S-T ข้ามคืนคือ overnight overnight heist แต่เขาเพิ่มอีกคำหนึ่งคำนั้นก็คือ brazen B-R-A-Z-E-N brazen แปลว่าอย่างอุกอาจอย่างแบบกล้ามากเลยกล้ามากๆที่จริงแล้ว brazen คล้ายๆกับหน้าด้านภาษาไทยนะคือมันจะเป็นการกระทำที่กล้าไม่กลัวอะไรเลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเป็นการกระทำที่ไม่ดี brazen brazen overnight heist อันนี้คือคำที่เราใช้ที่เขาใช้ในประโยคแรกในข่าวนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่การปล้นอย่างเดียวครับมันจะเป็นการปล้นที่ค่อนข้างจะเขากล้าขโม

0: ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
1: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิสมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com andrewbiggs.com หรือโทร0982548962
2: Police in England are investigating a brazen overnight heist in which thieves made off with two entire truckloads of Guinness. Guinness, Ireland's famous dark beer known as Stout, was stolen from a distribution depot near Liverpool. The stolen shipment included 800 barrels of Stout, worth an estimated 115,000 British pounds, a little over 5 million baht. That's about 70,000 pints of beer. Two men posing as drivers went to the depot late Monday night and drove off in the trucks. Police are reviewing security footage and searching for the missing trucks, which likely still contain the stolen beer inside. จบข่าวเกี่ยวกับการขโมยกินนิสครั้งยิ่งใหญ่ถึง 70,000 แก้วหรือประมาณ800ถังมูลค่า5ล้านบาทผมนึกว่ามันอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำลองมาดูทีละประโยคครับ Police in England are investigating a brazen overnight heist ตำรวจในอังกฤษกำลังสอบสวนคดีปล้นอย่างอุกอาจในคืนค่ำคืน in ค่ำคืนก็คือ overnight ครับคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา in which thieves made off with two entire truckloads of Guinness ก็คือโจรได้ขโมยเบียร์ Guinness ไปทั้งคันรถบรรทุกถึง2คันนะ thieves made off with okay to make off with something แปลว่า steal steal หรือขโมย thieves made off with two truckloads of Guinness ก็คือพวกโจรได้ขโมยอะไรครับรถบรรทุกทั้ง2คันเต็มไปด้วย Guinness entire แปลว่าทั้งหมด entire ต้องรู้จักคำศัพท์นี้Made off with two entire truckloads of Guinness. Okay, ต่อเลยครับ. Guinness, ซึ่งเป็น Ireland's famous dark beer known as Stout. ก็เบียร์ดำ, ชื่อดังของ Ireland, ที่รู้จักกันในชื่อ beer Stout, was stolen from a distribution depot near Liverpool. ถูกขโมยไปจากโกดังจัดจำหน่ายใกล้เมือง Liverpool.เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วว่า distribution depot ก็คือโกดังจัดจำหน่าย to be stolen ในภาษาอังกฤษก็คือถูกขโมยครับมาจากกริยา to steal steal อันนี้ก็คือรูป passive voice was stolen the stolen shipment สินค้าที่ถูกขโมยนั้น included รวมถึง800 barrels of stout ก็คือ stout หรือ Guinness 800ถังในภาษาอังกฤษถังก็คือ barrel b a r r e l ถ้าพูดถึงเบียร์นะ 800 barrels of stout worth an estimated 115,000 British pounds ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 115,000 ปอนด์นี่ก็คือ British pounds or หรือ a little over 5 million baht หรือประมาณ5ล้านบาทThat's about 70,000 pints of beer. นั่นคือเบียร์เป็นแก้วประมาณ 70,000 แก้วหรือเขาใช้คำว่างานวัดหน่วยงานวัดก็คือ pint P-I-N-T ครับมันจะเป็นแก้วหนึ่งแก้วใหญ่ Two men posing as drivers. ชายสองคนปลอมตัวเป็นคนขับรถ went to the depot late Monday night. ไปที่โกดังในคืนวันจันทร์and drove off in the trucks และขับรถบรรทุกออกไป Police are reviewing security footage ตำรวจกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด and searching for the missing trucks และกำลังค้นหารถบรรทุกที่หายไป which still likely contain the stolen beer inside ซึ่งคาดว่ายังคงมีเบียร์ที่ถูกขโมยไปอยู่ข้างใน likelyในภาษาอังกฤษก็คือ

0: จะยังอยู่ likely still contain น่าจะยังประกอบด้วยก็คือ to contain ครับ c o n t a i n อะไรที่อยู่ข้างในก็คือ to contain ใช่ไหม contain สิ่งนั้น still which still likely contain the stolen beer inside จึงหมายถึงซึ่งคาดว่ายังคงมีเบียร์ที่ถูกขโมยไปอยู่ข้างในผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ are you ready let's goPolice in England are investigating a brazen overnight heist in which thieves made off with two entire truckloads of Guinness. Guinness, Ireland's famous dark beer known as Stout, was stolen from a distribution depot near Liverpool. The stolen shipment included 800 barrels of Stout worth an estimated 115,000 British pounds, a little over 5 million baht.That's about 70,000 pints of beer. Two men posing as drivers went to the depot late Monday night and drove off in the trucks. Police are reviewing security footage and searching for the missing trucks, which likely still contain the stolen beer inside. จบข่าวเกี่ยวกับการขโมยที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแต่พอเกิดขึ้นแล้วขโมยตัวขโมยก็คงกำลังฉลองอยู่ด้วย Guinness ผมว่าอยากรู้จังเลยนะครับว่าอีกกี่วันจึงจะได้เกิดความรู้สึกเบื่อ Guinness นี้เพราะว่ามีถึง 70,000 แก้วนะผมว่าถึงแก้วที่7หรือ8หรือ9เขาจะเริ่มเบื่อแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com andrewbiggs.com เข้าไปในหน้าแรกจะได้เห็น Big Story ฟังรายการของเราย้อนหลังครับหลังจากที่เราออกอากาศไม่งั้นก็ไปที่ Spotify แล้วก็ Apple Music เรามีพอดแคสต์ที่โน่นที่มีชื่อว่า Big Story เหมือนกันก็ชื่อเดียวกันเลยครับก็สามารถที่จะติดตามฟังด้วยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful wonderful weekend what's left of it but never mind we will be back next week ใช่แล้วครับพบกันในเวลานี้ทุกเสาร์อาทิตย์กับรายการ Big Story และสัปดาห์หน้าผมไม่ได้อยู่ในประเทศไทยครับผมจะรายงานตัวจากประเทศไม่บอกดีกว่าต้องรอเสาร์อาทิตย์หน้าครับ I'm Andrew Biggs See you later on the Big Story Goodbye
1: Big Story ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: เอาสายต่อไป
5: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
4: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
7: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาน
8: ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือน และผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
13: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
14: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
15: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
16: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมน้ำมันขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
17: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
12: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
18: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เจอกันช่วงเย็นวันอาทิตย์ตอนนี้ 5:31 นาทีอยู่กับพี่ตาลประวินอมัยครับผมแคนอติรุตและเซนเมจกานะครับคุณผู้ชมครับตามกันต่อเรื่องของเด็ก1ขวบที่ถูกผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยใช้กรรไกรตอนนั้นจะตัดเอาเกี่ยวกับน้ำเกลือออกแต่ว่าไปตัดนิ้วเรื่องนี้ล่าสุดเนี่ยทางครอบครัวน้องยูฟ่าก็เข้าร้องกับทางสายไหมต้องรอดนะครับก็อยากให้ช่วยดูคดีหวั่นว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งจากโรงพยาบาลแล้วก็จากตำรวจด้วยย้อนดูกันหน่อยครับจากกรณีที่น้องยูฟ่าเด็กชายวัย1ขวบที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทาที่จังหวัดยโสธรตั้งแต่วันที่2กันยายนนะครับด้วยภาวะติดเชื้อทางเดินหายใจและก็ทางเดินอาหารซึ่งแพทย์เนี่ยอนุญาตให้กลับบ้านในวันที่11กันยายนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าขณะที่ผู้ช่วยพยาบาลกำลังถอดสายน้ำเกลือกลับทำพลาดครับใช้กรรไกรตัดโดนปลายนิ้วชี้ด้านขวาของน้องเนี่ยขาดครับหลังจากนั้นก็ต้องส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีเพื่อต่อนิ้วฮะเนี่ยเห็นไหมครับร่องรอยเห็นไหมปลายนิ้วตรงนั้นขาดไปแม้ว่าจะต่อนิ้วได้แต่ถามว่าจะกลับมาปกติเหมือนเดิมไหมอันนี้ตอบไม่ได้ต้องรอดูอาการก่อนนะครับผ่านมา2วันครับโรงพยาบาลได้ส่งตัวแทนมามอบกระเช้าพร้อมกับเงินสด 4,000 บาทส่วนผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ชายนะครับคนที่ก่อเหตุยังไม่ได้ออกมาแสดงตัวหรือว่ากล่าวคำขอโทษทำให้ทางครอบครัวยูฟ่าก็ไม่สบายใจแล้วก็กังวลว่าคดีนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับ
1: ค่ะซึ่งวันนี้ก็มีทางน้าชายนะคะคุณทองสวยต่อซอนแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องคุณอมรรัตน์ปุตติจักรค่ะเป็นญาติของน้องยูฟ่าเนี่ยนะคะก็เป็นตัวแทนครอบครัวไปร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ผู้ช่วยพยาบาลชายกำลังตัดผ้าพันแผลของน้องยูฟ่าแม่ของน้องถามว่ากรรไกรโดนมือลูกหรือไม่ซึ่งทางผู้ช่วยพยาบาลตอบว่าไม่โดนก่อนจะตัดกรรไกรลงไปค่ะก็เลยทำให้ปลายนิ้วของน้องเนี่ยขาดทันทีนะคะแล้วพอเกิดเหตุผู้ช่วยพยาบาลชายคนนี้ก็หลบออกนอกห้องทันทีให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือแทนและจนถึงตอนนี้ครอบครัวยังไม่ได้พบผู้ช่วยพยาบาลที่ก่อเหตุและยังไม่ได้รับคำขอโทษโดยตรงค่ะ
2: ตอนนั้นชุลมุนเพราะว่าน้องโดนตัดคุณแม่เขาก็เห็นใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็เหมือนจะเป็นลมไปเลยแล้วเขาก็โทรบอกคุณพ่อว่าลูกน้องค่ะโดนตัดนิ้วขาดเลยคุณพ่อน้องก็เลยขึ้นมาดูพอขึ้นมาดูก็คือเห็นนิ้วหล่นออกมานั่นแหละค่ะก็เลยแบบขาออดเป็นลมลงไปค่ะแต่ไม่เจอพยาบาลคนนั้นแหละผู้ช่วยพยาบาลคนนั้นแล้วที่ตัดค่ะเพราะว่าเหมือนเขาจะกันออกไปแล้วก็มีแค่พยาบาลคนอื่นที่มาลุม
3: เข้ามาช่วยเหลือ
2: ใช่ค่ะคือตอนตัดเสร็จแล้วเหมือนพยาบาลลุมช่วยใช่ไหมคะเขาก็เหมือนเอานิ้วไปแช่น้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำการส่งตัวไปเลยค่ะ
4: แล้วตอนนี้อาการน้องเขาต่อได้ไหมพี่นิ้วยังโอเคไหม
2: คือจากที่ถามมาเขาบอกว่าต่อได้ค่ะแต่คือบอกไม่ได้ว่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมค่ะ
4: ได้มีโอกาสเจอผู้ช่วยใครมาบ้างไหม
2: คะคือถามคุณพ่อน้องแล้วเขาบอกว่ายังไม่เจอเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษเลย
5: ค่ะจากนั้นก็ได้ต่อสายโทรศัพท์ถึงนายวีรพงศ์นะคะคุณพ่อของน้องยูฟ่าค่ะ
0: ครับ
5: พ่อของน้องเนี่ยเล่าว่าเมื่อวานนี้ก็คือ12กันยาทางโรงพยาบาลได้ส่งตัวแทนมามอบกระเช้าและเงินสด 4,000 บาทโดยแจ้งว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าน้ำมันค่าอาหารรวมถึงค่าที่พักที่เดินทางมาดูแลน้องที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแต่ไม่ได้พูดคุยเรื่องการเยียวยาอื่นๆค่ะจึงเกรงว่าน้องยูฟ่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยต้องมาร้องเรียนกับเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อให้น้องยูฟ่าได้รับสิทธิ์ทุกอย่างอย่างเต็มที่ต้องไม่เจ็บตัวฟรีต้องได้รับสิ่งที่ควรได้รับมากที่สุดนะคะสำหรับอาการของน้องยูฟ่าค่ะแพทย์ได้อธิบายว่าการผ่าตัดต่อนิ้วเนี่ยสำเร็จนะคะแต่ขณะนี้เปอร์เซ็นต์ที่นิ้วจะติดอยู่ที่ประมาณ 20-30% เท่านั้นค่ะเนื่องจากนิ้วของน้องมีขนาดเล็กนะคะจึงยังไม่สามารถบอกได้ว่านิ้วจะกลับมาเป็นยังไงต้องติดตามอาการแบบวันต่อวันแล้วก็ยังไม่มีกำหนดระยะเวลาในการรักษาที่ชัดเจนด้วยค่ะ
6: อยากให้น้องได้รับความเป็นธรรมให้เยอะที่ได้มากที่สุดนะครับเพราะน้องยังตัวเล็กอยู่ครับพี่น้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะได้กลับบ้านอยู่แล้วจะต้องมาโดนอะไรก็ไม่รู้ครับเรื่องเด็กเกิดขึ้นเลยครับง่ายมากเลยเรื่องแค่นี้กับสำหรับเด็กไม่มีแบบไม่ระวังอะไรสักอย่างเลยพี่ผมว่านะ สำหรับผมนะผมก็ดูผมก็ว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะไปทำให้เด็กเจ็บขนาดนั้นครับเมื่อวานคุณหมอก็มาดูแผลดูอะไรอย่างนี้ครับคุณหมอก็มาอธิบายว่านิ้วของน้องต่อสำเร็จแต่เปอร์เซ็นต์ติดตอนนี้ยังมีแค่20-30%เพราะนิ้วน้องเล็กมากต้องดูอาการวันต่อวัน
3: หลังจากคุณพ่อได้เห็นแถลงการของโรงพยาบาลแล้วคุณพ่อมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
6: เสียใจอยู่ครับเพราะว่ามันยังแค่คำพูดนะครับยังไม่มีคำพูดที่เฉยครับแต่ผมฝั่งผู้เสียหายยังไม่ได้มีการได้โทรมาหาหรือว่าคุยอะไรกันสักอย่างเลยครับมีแต่ฝากมีแต่ของโรงพยาบาลเขาพูดเขาอะไรหมดเลยทางเรายังไม่ได้คุยกับทางโรงพยาบาลไม่ทราบครับ
0: ในขณะที่ตัวแทนสายไหมต้องรอดครับรับปากว่าจะประสานกับทางกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ครอบครัวของน้องยูฟ่าได้รับการเยียวยาตามมาตรา41กรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการรักษาแล้วก็จะช่วยดูเรื่องของคดีว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปด้วยนะครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องร้องเรียนอีกกรณีหนึ่งนะคะมีผู้ปกครองของนักเรียนไปร้องที่มูลนิธิปวีณาบอกว่าถูกครูทำโทษเกินกว่าเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคราวนี้บอกว่าเป็นครูสอนดนตรีค่ะพฤติกรรมก็คือครูเอามีดจี้อกเด็กแล้วก็เตะเด็กจนปัสสาวะเล็ดนะคะเหตุเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่ไปร่วมงานของโรงเรียนเนี่ยค่ะก็เป็นผู้ปกครองของนักเรียนชาย4คนนะคะเดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็ร้องทุกข์กับคุณปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีหลังจากเด็กชาย4คนเป็นนักเรียนชายป.6 1คนป.5 อีก3คนนะคะถูกครูสอนวิชาดนตรีของโรงเรียนแห่ง1ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำโทษอย่างรุนแรงค่ะก็คือถูกครูใช้มีดดาบชี้หน้าแล้วก็จี้หน้าอกจนเป็นแผลนอกจากนี้ก็ยังเตะหน้าท้องและแผ่นหลังจนเด็กปัสสาวะเล็ดมีการกดหัวลงกับพื้นแล้วก็ถามเด็กบอกว่าพวกมึงอยากตายหรอเพราะว่าเด็กทั้ง4คนไม่ไปร่วมกิจกรรมของโรงเรียนค่ะก็ทำให้นักเรียนทั้ง4คนหวาดกลัวจนตัวสั่นไม่กล้าไปโรงเรียนแล้วก็ถึงขั้นขอย้ายโรงเรียนนะคะซึ่งแม่ของนักเรียนชั้นป.6 เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะหลังจากลูกชายกลับจากโรงเรียนลูกชายเล่าว่าวันนี้ครูบอยซึ่งเป็นครูสอนดนตรีโมโหมากที่เมื่อวานลูกไม่ไปร่วมกิจกรรมวงโยธวาทิตในงานกีฬาสีของจังหวัดหลังจากที่เข้าแถวครบธงชาติในช่วงเช้านะคะครูบอยก็เรียกลูกกับน้องป.5 อีก3คนรวมเป็น4คนไปที่ห้องดนตรีค่ะแล้วก็ปิดประตูห้องสั่งให้เด็กนั่งกับพื้นมีการดุด่าตะคอกจับเด็กกดศีรษะและกล่าวว่าทำให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงเค้นถามสาเหตุที่เด็กๆไม่ได้ไปร่วมงานค่ะ
5: ค่ะซึ่งลูกชายก็ตอบครูไปว่าไปซ้อมมวยทำให้ตื่นสายซึ่งแม่ก็ได้โทรไปขอโทษครูตั้งแต่วันที่ไปไม่ทันแล้วนะคะส่วนน้องป.5 มีคนมาไม่ทัน2คนเพราะรถเสียส่วนอีกคนต้องไปเฝ้าแม่ที่ไม่สบายค่ะจากนั้นครูบอยก็นำมีดดาบญี่ปุ่นยาวประมาณ30ซมออกมาจากตู้เก็บของแล้วก็นำมาชี้หน้าเด็ก
0: ๆ
5: ซึ่งลูกชายเนี่ยถูกมีดดาบจี้หน้าอกจนเป็นแผลนะคะพอแม่ได้ยินก็ตกใจก็เลยโทรหาผู้ปกครองของเด็กอีก3คนแล้วก็พากันมาร้องที่มูลนิธินะคะ
0: ครับคือต้องบอกว่าทางแม่ของเด็กป.5 เนี่ยบอกว่าลูกชายเป็นนักดนตรีเครื่องเป่าของวงโยธวาทิตก่อนหน้านี้เคยเล่าว่าครูบอยดุมากแล้วก็เคยตบหัวตนก็เลยไปพูดคุยกับครูแล้วก็สั่งลูกชายไม่ให้ไปซ้อมดนตรีอีกแต่ก็ยังมีครูอีกท่านติดต่อให้ลูกชายไปร่วมวงเช่นเดิมครับวันเกิดเหตุเนี่ยแม่ไม่รู้เรื่องจนกระทั่งแม่ของเด็กป.6 โทรมาบอกถึงรู้ว่าลูกชายนั้นถูกครูบอยเตะเข้าที่หน้าท้องแล้วก็แผ่นหลังอย่างแรงจนปัสสาวะเล็ดนะครับเรื่องนี้ยอมความไม่ได้เพราะมันเกินกว่าเหตุไปมากหลังจากครูรู้เรื่องเนี่ยยังโทรมาหาบอกว่าสำนึกผิดไปแล้วอย่าเอาเรื่องเลยแต่สิ่งที่ลูกคุณกระทำมารุนแรงเกินไปทั้งทำร้ายแต่สิ่งที่ลูกถูกกระทำครับมันรุนแรงเกินไปทั้งทำร้ายแถมยังขู่ว่าพวกมึงอยากตายหรอถ้าเกิดไม่ย้ายโรงเรียนพวกมึงตายก็เลยอยากให้ดำเนินคดีกับครูรายนี้จนถึงที่สุดครับ
7: คือเอามีดชี้หน้าชี้ไป
8: ตาแรกหยิบ
7: ที่เด็กแล้วก็บอกว่าพวกมึงอยากตายหรอแล้วก็เอามีดเปี้ยงปักลงที่พื้น
8: ตาแรกทำท่าจะฟันก่อนด้วย
9: ก็เขียนเยอะมากเขียนตามนี้แบบแล้วก็เอาลงที่
10: พื้นแล้วก็เขาพูดกับลูกชายว่าถ้ามึงไม่ย้ายโรงเรียนกลัวมึงตายแน่
9: ถ้าไม่ย้ายโรงเรียนเหรอ
10: ใช่กลัวมึงตายแน
9: ่ต้อง
8: จะให้เราออกจากโรงเรียน
10: จะให้ออกจากโรงเรียน
7: แล้วนาทีนั้นน่ะหลานชายหนูก็บอกว่าหนูกลัว4คนกลัวร้องไห้หมด
10: ไม่ไปโรงเรียน
7: ร้องไห้หมดตัวสั่นก็ครูก็ไม่เมตตาม
8: ันสุดเลยนะร้องไห้กันหมด
7: ใช่ค่ะได้เรียกเข้าห้องแล้วก็ปิดประตู
0: เบื้องต้นครับทางมูลนิธิก็พาเด็กทั้ง4คนเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะครับแล้วก็ส่งตัวตรวจร่างกายอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ก็ประสานไปยังเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนดังกล่าวเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงและเดี๋ยวต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับต้องดูว่าอีกฝั่งเนี่ยว่ายังไงบ้าง
5: ค่ะผู้ชมคะมีกรณีของคุณขวัญอุษามณีนะคะนักแสดงสาวค่ะที่เข้าแจ้งความที่สน.ลุมพินีหลังจากที่คุณขวัญเนี่ยเขาโดนชายปริศนาเข้ามาข่มขู่ในสวนเบญนะคะสวนเบญจกิติค่ะซึ่งคุณขวัญเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับกรณีที่ไปเป็นพยานคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะคะท่านผู้ชมไปดูคลิปหลังจากที่เกิดเหตุการณ์และคุณขวัญได้ไลฟ์นะคะ
11: แล้วเราก็ไม่ร
5: ู้
11: ว่าเขา
5: ไ
11: ปใครแล้วมาจากไหนแล้วก็ไม่ได้รู้จักเขา
12: ใช่เพราะช่วงนี้มันอันนี้ไง
11: ไอดีมาแบบเน
13: ี้
11: ย
13: จะให้ไปลงประจำวันไหม
11: ใช่ใช่ขอให้ปลอดภัยนะเราไม่ได้รู้จักกันนะ
14: ป้า
15: แล้วมันอยู่ดีอย่างนี้ไป
11: เขาแสดงว่าต้องแจ้งตำรวจแล้วล่ะอย่างเงี้ย
13: ควรจะเอาไงเพราะว่า
11: เขาลำควานนะอย่างเงี้ยเขาข่มขู่อุ้ยดูให้หน่อยดูให้หน่อยแหละว่าคนนี้เป็นใครพอเขามาขู่ขวัญเขาบอกว่าอีก3เดือนเจอกันเนี่ยคนนี้ใครก็ไม่รู้ช่วยเช็คให้หน่อยนะเขาเป็นใครก็ไม่รู
5: ้นี่คือคลิปหลังจากที่คุณขวัญเขาจัดกิจกรรมวิ่งกับแฟนคลับที่สวนนะคะวันนี้ช่วงเวลาประมาณ7โมงเช้านะคะส่วนคลิปที่เห็นเนี่ยเป็นคลิปที่คุณขวัญเขาไลฟ์เล่าเหตุการณ์ช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยแหละว่าโดนชายปริศนาเข้ามาคุกคามก็คือชี้หน้าบอกว่าเดี๋ยวขวัญจะต้องเปลี่ยนคำพูดภายใน3เดือนทำให้เธอไลฟ์ประกาศตามหาบริษัทบอดี้การ์ดเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยนะคะแล้วก็ติงพนักงานรักษาความปลอดภัยของที่สวนด้วยว่าทำอะไรไม่ได้เลยปล่อยให้สุดท้ายเนี่ยผู้ก่อเหตุหนีไปได้ยังไงจากเหตุการณ์นี้เธอเข้าไปแจ้งความที่สน.ลุมพินีนะคะ
0: เมื่อเช้าผมไปวิ่งผมเจอนะ
5: เจอไหมคะ
0: เจอแก๊งเนี่ยแก๊งที่เขาเป็นวิ่งกับแฟนคลับเนี่ย
5: ไปประมาณ 40-50 คน
0: ใช่เพราะว่าเขาจะใส่ชุดสีชมพูแล้วก็เราเห็นเขาวิ่งกันเป็นขบวนอยู่เลยแต่ก็ไม่ทราบว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนเนี่ยนะครับหลังจากไลฟ์เสร็จใช่ไหมฮะก็น่าจะแบบช่วงสายๆหน่อย
5: ค่ะ
0: เนี่ยฮะ
5: ในช่วงที่วิ่งเสร็จแล้วถ่ายรูปกันแล้วก็เนี่ยค่ะมีผู้ชายคนนี้เป็นชายปริศนาเข้ามาลักษณะข่มขู่ให้เธอกลัว
0: คือทางคุณขวัญนี่ก็ใช้เวลานานกว่า4ชั่วโมงนะครับในการให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีก่อนที่จะออกมาเปิดเผยว่าช่วงเวลา7โมงเช้าเนี่ยเธอก็เนี่ยฮะไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยเข้ามาประชิดตัวเนี่ยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเธอวิ่งออกจากกลุ่มมานิดเดียว
5: ค่ะ
0: ไม่ถึง1นาทีชายคนนี้มาประชิดตัวแล้วก็จ้องหน้าลักษณะเหมือนต้องการจะข่มขู่แล้วก็ทำให้กลัว
5: ค่ะ
0: ก่อนที่จะพูดว่าเดี๋ยวขวัญจะต้องเปลี่ยนคำพูดภายใน3เดือนอีก3เดือนเดี๋ยวก็รู้เรื่องหากอยากรู้ว่าอีก3เดือนจะเป็นอย่างไรให้โทรศัพท์ไปหาผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตนักการเมืองและอดีตหัวหน้าตำรวจนี่คือประโยคที่เขาพูด
5: ค่ะ
0: จังหวะนั้นคุณขวัญบอกว่าพยายามพูดถ่วงเวลาเพื่อรอให้กลุ่มคนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยตามมาทันจากนั้นเธอก็บอกคุณอาซึ่งเป็นอดีตตำรวจที่แจ้งตำรวจนะครับแล้วก็ช่วยควบคุมตัวชายคนดังกล่าวจากนั้นในคุณอาก็ขอบัตรประชาชนชายคนนี้แต่เขาอ้างว่าบัตรอยู่ที่รถต้องเดินไปเอาแล้วก็ฝากมือถือเอาไว้ที่คุณอาแล้วก็ให้รปภ2คนแฟนคลับอีก1คนไปเป็นเพื่อนก่อนที่เขาจะฉวยโอกาสขับรถหนีออกไปนะครับพอนำโทรศัพท์ของชายคนนั้นไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าในแชทไลน์แทบจะไม่มีบุคคลอื่นอยู่ในโทรศัพท์แต่มีไลน์ของขวัญและคนอื่นไม่เกิน10คนส่วน Facebook เนี่ยติดตามแค่ขวัญแล้วก็แบรนด์เครื่องสำอางเท่านั้นพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลอายุเกือบ40จะไม่มีเพื่อนหรือคนรู้จักอยู่ในโทรศัพท์เลยหรือมันดูแปลกไปส่วนเรื่องที่ถูกคุกคามจะเกี่ยวกับคดีของแตงโมหรือไม่ก็อยากให้ทุกคนไปประมวลเอาเพราะว่าตั้งแต่โตมายังไม่เคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้มาก่อนนะครับ
16: เขาเข้ามาจ้องเลยจ้องแล้วแบบจ้องแบบจ้องเขม่งอ่ะ
14: จ้องให้กลัวจ้องแบบขู่อ่ะคือถ้ามีอาวุธได้คือมีแล้วอ่ะแต่คือแค่มือไร้อาวุธเฉยๆอ่ะเราก็พยายามพูดคุยเรื่องอื่นอะไรแบบนี้ไปเหมือนเกลี้ยกล่อมไปอะไรก่อนแล้วพอตอนหลังเขาก็วกกลับมาไปที่ศาลที่เขาต้องการจะส่งศาลถึงเราเลยก็คือแบบอะไรนะ5ธันวาป่ะ
16: 5ธันวาแล้วก็อีก3เดือน
14: ว่าแบบเดี๋ยว5ธันวาเราต้องเปลี่ยนคำพูดเราทำไมต้องเปลี่ยนคำพูดที่พูดเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วมันคืออะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวอีก3เดือนเดี๋ยวก็รู้เรื่องถ้าอยากรู้ว่า3เดือนเป็นไงก็โทรหาคนนี้สิแล้วก็คือชื่อเป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เป็นนักการเมืองเก่าอะนะเป็นหัวหน้าตำรวจเก่าอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดวกวนคุยถึงแต่เรื่องแบบเนี้ยว่าอีก3เดือนอีก3เดือนเราต้องเปลี่ยนคำพูดเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเจอกับอะไรต้องถามทุกคนว่าทุกคนมองยังไงเพราะว่าอย่างตัวขวัญน่ะเราอยู่มาเราเป็นที่รักของทุกคนมาตั้งแต่3ขวบแต่พอตั้งแต่เราเลือกที่เราจะทำความดีหรือทำความถูกต้องอ่ะสิ่งที่มันกระทบครอบรอบตัวเรามันเปลี่ยนแปลงไปทุกคนก็ลองดูว่าทำไมขวัญถึงต้องมานั่งพบเจอกับเรื่องแบบนี้ซึ่งขวัญไม่ควรจะต้องนั่งพบเจอเรื่องแบบนี้เลยไม่ควรที่จะแบบมีใครคนใดคนหนึ่งเจตนามาข่มขู่หรือคุกคามเราทำให้เราแบบมีความเกรงกลัวหรือหวาดหวั่นต่อการกระทำที่เรามั่นใจว่าเราทำความดีหรือสิ่งที่เราทำแล้วมันถูกต้องทุกคนก็ลองคิดกับกันว่ามันเกี่ยวกันไหม
1: นี่นะคะก็ถ่ายคลิปเห็นผู้ชายคนนี้นะคะที่เข้ามาคุกคามค่ะทางอาจารย์ปันเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนะคะก็โพสต์ใน Facebook ถึงเรื่องนี้3โพสต์ค่ะบอกว่าขวัญโดนชายปริศนาบุกประชิดตัวชี้หน้าพูดภาษาเหนือบอกอีก3เดือนขวัญจะไม่พูดแบบนี้จะต้องเปลี่ยนคำพูดทางทีมข่าวก็โทรหาอาจารย์ปันเทพนะคะตั้งข้อสังเกตว่าขวัญไม่เคยมีข้อพิพาทกับใครนอกจากการมาเป็นพยานในคดีของคุณแตงโมบุคคลที่เข้ามาประชิดตัวมีข้อพิรุธหลายอย่างอย่างเช่นรู้กำหนดการกิจกรรมของขวัญบ้านของชายคนนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านของขวัญแล้วก็พูดแปลกๆซ้ำๆหลายครั้งว่าต้องการให้ขวัญเปลี่ยนคำพูดภายใน3เดือนแล้วก็ยังท้าให้ไปแจ้งความด้วยมีการอ้างชื่อผู้ใหญ่ในสังคมด้วยดังนั้นเรื่องนี้ตำรวจต้องติดตามตัวชายคนนี้มาให้ได้ว่าเป็นใครทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าเขาข่ายความผิดฐานข่มขู่ทำให้เกิดความกลัวและกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
5: ค่ะเมื่อถามว่าไทม์ไลน์คดีของคุณแตงโมหลังจากนี้ใน3เดือนจะมีความเคลื่อนไหวยังไงนะคะอาจารย์ปันเทพก็บอกว่ายังไม่มีอะไรที่จะเข้าไทม์ไลน์3เดือนตามที่ชายปริศนาพูดถึงค่ะเพราะถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ร้องไปยังปปช.ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐถูกกำหนดให้เป็นวันที่26กันยายนนี้ค่ะว่าปปช.จะพิจารณาส่งสำนวนกลับหรือว่าได้ให้ DSI สืบเพิ่มเติมก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องมาเตือนกันหน่อยสำหรับคนที่ขับรถนะครับเรื่องของการใส่เกียร์ทิ้งไว้เนี่ยถ้าพลาดนี่ก็เกิดเรื่องเหมือนกันกรณีนี้เกิดขึ้นชายคนหนึ่งจอดรถกระบะใส่เกียร์หนึ่งค้างเอาไว้หลังจากนั้นลงไปกินข้าวครับกลับมาปุ๊บสตาร์ทโดยที่ไม่เช็คตำแหน่งเกียร
5: ์
0: ทำให้รถพุ่งชนกระจกหน้าร้านทองเสียหายเลยนะครับนี่ภาพจากกล้องวงจรปิด อยู่ที่หน้าร้านทองแล้วนะเนี่ยอยู่เขาก็กินข้าวเสร็จแล
5: ้
0: วเดินขึ้นมาแล้วก็ขึ้นรถตอนนี้มันค้างอยู่ที่เกียร์หนึ่งเนี่ยฮะ
5: แล้ว
0: เนี่ยพอแค่จะสตาร์ทแล้วก็
5: พุ่ง
0: ชนแล้วครับเข้าไปแล้วแล้วอยู่หน้าร้านทองพอดีนะครับนี่เป็นกล้องวงจรปิดหน้าร้านทองริมถนนพระองค์ดำอำเภอเมืองอยู่ที่พิษณุโลกครับจะเห็นนาทีที่เจ้าของรถจอดรถอยู่หน้าร้านทองเดินมาเปิดประตูรถสตาร์ทเครื่องทันทีโดยที่ยังไม่ได้ขึ้นไปนั่งด้วยซ้ำนะ
5: ตัวยังไม่ได้บนเบาะเลย
0: เปิดก่อนอะฟึ่งก่อนอย่างเงี้ยทำให้รถเนี่ยพุ่งชนร้านทองอย่างจังเหตุการณ์เกิดบ่าย2โมงที่ผ่านมานี่เองครับตำรวจที่สภ.เมืองพิษณุโลกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอกระบะคันนี้ Toyota Revo สีดำก็อยู่ในสภาพที่พุ่งชนไปแล้วนี่ห้างทองจงเฮงนี่นะครับร้านทองก็ถือว่าทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายอะไรแต่กระจกเนี่ยแตกนะฮะไม่มีใครบาดเจ็บทางคุณนิชนันเป็นเจ้าของร้านทองเล่าว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยกำลังกินข้าวอยู่หลังร้านครับมีลูกๆ2คนนั่งอยู่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ร้านทองช่วงจังหวะชนได้ยินเสียงดังแล้วก็เสียงร้องของลูกก็เลยออกมาดูเห็นว่ารถเนี่ยพุ่งชนกระจกแตกมาแล้วนะครับโชคดีที่พุ่งมาไม่ถึงชั้นที่วางทองเนี่ยอีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวจริง
5: ๆ
0: กระจกก็หนาเริ่มเลยนะฮะชนมาเนี่ยนะครับเจ้าของกระบะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยจอดรถกินข้าวหลังกินข้าวเสร็จก็กลับมาแค่สตาร์ทรถแค่นั้นแหละครับยังไม่ทันจะขึ้นไปเลยไม่ทันดูว่ารถอยู่เกียร์1รถก็เลยพุ่งเข้าไปที่ร้านทอง เบื้องต้นก็ต้องเรียกบริษัทประกันมาเคลมครับเพื่อจะชดใช้ค่าเสียหายต่อไปเน
1: ี่
0: ยมันเกิดขึ้นในทุกที่
17: มันถึงสองสัปดาห์ก่อนไหมคะที่เป็นรถพอร์ชที
0: ่รถพอร์ชอันนั้นใส่เกียร์ว่างไว
1: ้
0: อันนั้นก็ร่วงคลองเหมือนกัน
17: ค่ะ
1: อ
17: ัน
1: นี้จมน้ำเลย
0: ครับ
1: มาต่อกันที่โซเชียลเศรษฐกิจกันนะคะคุณผู้ชม BOI ไฟเขียวงบกว่า 4,800 ล้านบาทค่ะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และ AI มาใช้ในภาคการผลิตนะคะขณะที่ทาง Microsoft ก็ไม่ตกขบวนอัดเงินกว่า5ล้านล้านบาทลงทุนใน Data Center ด้วยส่วนความต้องการใช้ AI ก็ทำให้ปริมาณข้อมูลโลกพุ่งกว่า 94% นะคะรวมถึงมีประเด็น SME ไทยเจอทางตันการเงินตึงมือเข้าถึงสินเชื่อยากขึ้นติดตามทั้งหมดกับพี่เด่นบัญชากันค่ะ
18: โซเชียลเศรษฐกิจกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับ BOI นั้นอนุมัติเม็ดเงินเกือบ 5,000 ล้านปรับปรุงสุดประสิทธิภาพเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีของบ้านเราครับนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการ BOI เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย55โครงการนะครับส่งผลให้ปัจจุบันมีโครงการผ่านการอนุมัติภายใต้2มาตรการหลักทั้งหมดเนี่ย108โครงการเป็นเม็ดเงินถึง 4,800 ล้านบาทมาตรการแรกก็คือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันวิจัยและพัฒนานะครับปัจจุบันเนี่ยได้รับโครงการส่งเสริมไปแล้ว66โครงการเป็นวงเงินจากรัฐ 2,796 ล้านบาทและเกิดเม็ดเงินลงทุนทั้งหมด 5,806 ล้านบาทนะครับนอกจากนี้มาตรการที่2คือสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมในยุคใหม่ปัจจุบันก็อนุมัติไปแล้ว42โครงการเป็นวงเงินสนับสนุน 2,029 ล้านบาทครับมาตรการที่2นี่น่าสนใจนะฮะจะมีเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนทั้งหมด 76,728 คนครอบคลุมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI ความปลอดภัยไซเบอร์รวมไปถึงรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตด้วยครับMicrosoft นั้นตัดสินใจทุ่มการลงทุนรวมถึงรัฐบาลประเทศฟินแลนด์อนุมัติให้สร้าง Data Center ครับ Microsoft Incorporation เปิดเผยนะครับว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนเพื่อขยายความจุของศูนย์ข้อมูล Data Center เพิ่มขึ้นอีกประมาณ3เท่าจากปัจจุบันนะครับดังนั้นทำให้จะต้องมีการเพิ่มการลงทุนศูนย์ Data Center เพิ่มขึ้นโดยจะใช้เม็ดเงินในการลงทุนในปีนี้สูงถึง 5.78 ล้านล้านบาทนะครับส่วนรัฐบาลประเทศฟินแลนด์โดยนายกรัฐมนตรีเพเตรีออโปก็อนุมัติให้ Google สร้างศูนย์ Data Center นะครับด้วยเม็ดเงินลงทุนถึง 497,000 ล้านบาทครับถือว่าเป็นการลงทุนของ Google ในสหภาพยุโรปที่ใหญ่ที่สุดนะครับการลงทุนตรงนี้นายกฟินแลนด์บอกว่าจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวนะครับและมีการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นไม่ต่ำกว่า 37,000 ตำแหน่งครับปัจจัยที่เอื้อให้ฟินแลนด์เป็นศูนย์กลาง Data Center ก็เพราะว่าประเทศมีอากาศหนาวเย็นฮะเพราะฉะนั้นจะสามารถทำให้ศูนย์ Data Center เนี่ยผ่อนคลายจากเรื่องของความร้อนลงไปมากนั่นเองนะครับงานวิจัยเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ Data Center นั้นคึกคักมากจะมีการเชื่อมข้อมูลอดีตแล้วก็มาถึงปัจจุบันด้วยครับการศึกษาล่าสุดจาก IDC ร่วมกับ Western Digital นะครับเปิดเผยรายงานที่มีชื่อว่า Build for Scale รายการนี้บอกอย่างนี้ครับว่าเทคโนโลยี AI เนี่ยทำให้เกิดวงจรความต้องการข้อมูลเติบโตขึ้นอย่างมากนะครับ 95% ขององค์กรทั่วโลกมีปริมาณการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับและกว่า 70% คาดว่าข้อมูลเนี่ยจะถูกขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก 25% ใน3ปีข้างหน้านะครับ AI เนี่ยนอกจากจะสร้างข้อมูลใหม่แล้วขณะนี้องค์กรส่วนใหญ่ถึง 95% มองว่ามูลค่าข้อมูลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้โดยการเชื่อมต่อข้อมูลเก่าๆมาใช้งานในปัจจุบันนะครับทำให้เกิดเศรษฐศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานซึ่งพบว่าตอนนี้องค์กรเกือบ 100% ให้ความสูงสุดในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บข้อมูลนั่นเองครับท่านผู้ชมครับปัญหาของธุรกิจ SME ในไทยขณะนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลกันมากแล้วนะครับติดตามจากรายงานพิเศษครับบริษัทเปิดใหม่กว่า 130,000 แห่งแต่ไปไม่รอด 30% อยู่รอดเมื่อ25ปีที่แล้ว 50% ปิดกิจการเมื่อ10ปีผ่านไปธุรกิจ SME รายเก่า10ปีที่แล้วมีรายได้โตถึง 75% แต่รายใหม่มีรายได้เติบโตแค่ 27% 78% ไม่ปล่อยกู้ให้ธุรกิจ SME รายใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติทางการเงิน 90% ถูกปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารโดยเฉพาะเมื่อมีประวัติหนี้เสียอยู่เดิมธนาคารกสิกรไทยยอมรับว่าลดสัดส่วนปล่อยกู้ให้ธุรกิจ SME จากเดิม 35-36% เหลือเพียง 24% หันไปปล่อยกู้ให้กับรายใหญ่และรายย่อยที่มีคุณภาพมากขึ้นธุรกิจรายใหญ่เก่งๆใน 30% แรกมีต้นทุนดอกเบี้ยแค่ 3% แต่ต้นทุนดังกล่าวกลับพุ่งเฉียดสูง 7% ในธุรกิจ SME รายเก่งๆใน 30% แรกเหมือนกันความเหลื่อมล้ำต้นทุนทางการเงินปิดจุดแข่งขัน SME อย่างชัดเจนหนี้เสีย SME ไทยปัจจุบันสูงทะลัก 9.5% มากกว่ารายใหญ่ที่มีหนี้เสียเพียง 2% วิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาติยอมรับว่าไม่สามารถช่วย SME ทุกรายโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีศักยภาพในการปรับตัวและต้นทุนสูงกว่าราคานำเข้าจากจีน
19: รวมถึงกลุ่มค้าปลีกที่ต้องพ่ายแพ้ต่อแพลตฟอร์มออนไลน์การช่วยเหลือจึงต้องพุ่งเป้าไปที่ SME ที่มีกำไรและมีการเติบโตซึ่งมีเพียง 38% ของทั้งหมดธุรกิจ SME เกิดขึ้นชัดเจนหลังวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อเกือบ30ปีที่ผ่านมาแต่ปัญหาเศรษฐกิจและธุรกิจเหลื่อมล้ำในปัจจุบันย้อนกลับไปเป็นวิกฤตที่ปิดตัว SME ทุกนาที
18: และทั้งหมดนี้คือโซเชียลเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้กลับไปที่โต๊ะผู้ประกาศครับ
0: ขอบคุณพี่เด่นนะครับพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับ
20: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
21: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
22: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกคันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
23: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
24: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
23: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
25: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
26: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
27: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
28: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: 16ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: คุณผู้ชมคะวันนี้พาไปดูบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก่อนที่พรุ่งนี้กกต.จะมีการประชุมนะคะก็คือกิจกรรมของกลุ่มไอลอว์กับแนวร่วมเพื่อกดดันในโค้งสุดท้ายให้กกต.สั่งฟ้องคดีหัวสว.ทั้ง229คนค่ะก่อนที่กกต.จะลงมติกันวันพรุ่งนี
2: ้
1: ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะก็มีทั้งหัวหน้าพรรคประชาชนส.ส.พรรคประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมของไอลอว์วันนี้ใช้ชื่อว่าประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง299กิจกรรมหลักก็คือการเดินเท้าจากสำนักงานไอลอว์จากย่านลาดพร้าวนะคะมาที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพหรือว่าหอศิลป์ก็มีเมื่อสักครู่เห็นคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะหัวหน้าพรรคประชาชนมาร่วมด้วยมีคุณพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนแล้วก็ส.ส.ของพรรคอีกจำนวนหนึ่งมาร่วมรวมถึงมีส.ส.ไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นนะคะและระหว่างเส้นทางก็มีส.ส.ของพรรคมาสมทบรวมถึงคุณสิริกัญญาตันสกุลด้วยค่ะนี่นะคะ
2: ต่อมานะครับทางตำรวจก็ได้มาขอเจรจาให้ทางกลุ่มเนี่ยเลี่ยงเส้นทางเดินผ่านสถานที่สำคัญนะครับทางกลุ่มก็เลยเปลี่ยนมาขึ้นรถไฟฟ้า BTS จากสถานีพญาไทมายังสถานีสยามแล้วก็เดินต่อมาทำกิจกรรมร่วมกันที่หอศิลป์โดยเริ่มด้วยการใช้ตัวแทนกลุ่มต่างๆมาพูดถึงมูลเหตุที่มาร่วมกิจกรรมครับรวมถึงความผิดปกติในกระบวนการเลือกสว.นอกจากขบวนเดินเท้าก็ยังมีขบวนจักรยานจากอีกจุดนะครับและขบวนวิ่งของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยจากจามจุรีสแควร์มาสมทบที่หอศิลป์เพื่อร่วมกิจกรรมด้วยทางคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ครับผู้อำนวยการไอลอว์ก็ย้ำว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ต้องการส่งเสียงถึงกกต.เพื่อให้ส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนคดีนี้ไปยังศาลฎีกาครับ
1: ค่ะ
3: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะต้องส่งเสียงถึงกกต.ครับข้อเรียกร้องของเราชัดเจนคือเราต้องการให้ส่งคดีนี้ไปถึงมือศาลฎีกาผู้ต้องหาทั้ง229คนต้องถูกสั่งฟ้องทั้งหมดนะครับเราไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนกระทำความผิดเราไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดไปแล้วแต่เราต้องการให้องค์กรที่เป็นกลางเป็นผู้วินิจฉัยเราต้องการให้องค์กรที่เป็นกลางได้เอกสารหลักฐานทั้งหมดในสำนวนและเราต้องการให้องค์กรที่มีที่มาตามกฎหมายเป็นกลางเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะผิดหรือไม่ผิดเราต้องการให้กกต.ส่งฟ้องทั้ง229คนไปที่ศาลฎีกาในวันพรุ่งนี้นี่คือข้อเรียกร้องของเรานะครับและเราเชิญชวนประชาชนที่จะใช้24ชั่วโมงสุดท้ายนี้ร่วมกันแสดงออกเป็นครั้งสุดท้าย
4: ในขณะที่คุณเท้งณัฐพงศ์ค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าที่ออกมาร่วมกิจกรรมกับไอลอว์ก็เพราะว่าต้องการช่วยส่งเสียงไปถึงกกต.นะคะให้ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาในการตัดสินคดีหัวสว.ค่ะแล้วก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงจุดยืนหนุนกกต.ส่งสารชี้ขาดด้วยนะคะโดยวันนี้ค่ะคุณเท้งณัฐพงศ์ค่ะก็ให้สัมภาษณ์2รอบรอบเช้าคือที่สำนักงานไอลอว์จุดเริ่มต้นของการเดินขบวนนะคะแล้วก็ล่าสุดให้สัมภาษณ์ที่หอศิลป์ในช่วงบ่ายใจความสำคัญก็คือบอกว่าวันนี้เนี่ยตนกับสมาชิกพรรคประชาชนมาร่วมกิจกรรมของไอลอว์ในฐานะประชาชนคนหนึ่งไม่เกี่ยวกับพรรคเพราะอาจจะเป็นคดีที่โกงครั้งใหญ่ที่สุดของการเมืองไทยเลยอยู่เฉยไม่ได้ต้องออกมาร่วมส่งเสียงเรียกร้องไปถึงกกต.ให้ดำเนินการทุกอย่างตรงไปตรงมาองค์กรหนึ่งเดียวที่จะตัดสินเรื่องเหล่านี้ได้ว่าใครถูกใครผิดก็คือศาลไม่ใช่กกต.และเรียกร้องให้ประชาชนออกมาร่วมแสดงพลังนะคะ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
7: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
8: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ได้มาในฐานะตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับสิ่งที่ประชาชนต้องการเรียกร้องณตอนนี้เนี่ยประการแรกก็คืออยากให้องค์กรอิสระอย่างเช่นกกต.เนี่ยทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาองค์กรที่จะมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดว่าใครถูกหรือผิดคือศาลอยากให้ประชาชนทุกคนนะครับมารวมตัวกันมาแสดงพลังการใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญในการเรียกร้องให้องค์กรอิสระอย่างกกต.เนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมามากที่สุดอย่าปล่อยให้วิธีการโกงที่ใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยสามารถถูกเป่าออกไปได้โดยที่ไม่ต้องมีใครรับผิดรับชอบในเรื่องนี้ในโอกาส วันเกิดของนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าวันนี้ท่านนายกเองมองว่าตัวท่านรวมถึงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังถูกกล่าวหานะครับของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่จะเป็นการล้างข้อครหาต่อตัวท่านและก็พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือส่งเรื่องนี้แสดงจุดยืนส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลในการวินิจฉัยว่าตัวท่านบริสุทธิ
4: ์ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับในขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินก็ได้ทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุ60ปีที่บ้านพักย่านบางพลีนะครับท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณเท้งมาร่วมกิจกรรมไอลอว์ก็บอกว่าเป็นสิทธิ์วันนี้เป็นวันหยุดราชการแต่ก็ขอให้อยู่ภายใต้กฎหมายนะครับนายกอนุทินชาญวีรกูลครับกล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มไอลอว์ก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนในความเป็นประชาชนหรือในบทบาทอะไรก็แล้วแต่ขอให้เคารพและอยู่ภายใต้กฎหมายแบบนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรส่วนมองว่าแปลกหรือไม่ที่ผู้นำฝ่ายค้านลงถนนเองโดยที่ไม่ใช้เวทีสภานายกบอกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการครับ
10: ผมก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับการใช้สิทธิ์ในความเป็นประชาชนหรือว่าในบทบาทอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เคารพกฎหมายแล้วก็ทำอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายคงไม่มีปัญหาอะไร
11: แปลกไหมครับที่ผู้นำฝ่ายค้านไปลงถนนเองแทนที่จะใช้เวทีสภา
10: โอ้วันนี้วันอาทิตย์นะเนาะวันหยุดราชการเขาก็แต่ละคนก็อาจจะมีอุดมการณ์มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็รับฟังนะครับ
1: ส่วนในโอกาสวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีอยากส่งสัญญาณถึงประชาชนให้รับทราบอย่างไรนายกก็ย้ำว่าตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนส่วนที่ประชาชนบางส่วนรู้สึกยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาในบางเรื่องได้นายกบอกว่าก็ต้องดูตัวเลข GDP ต่างๆที่เป็นตัวชี้วัดนะคะก็บอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามามีตัวชี้วัดที่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่เมื่อมีสิ่งที่ดีก็ต้องมีสิ่งที่ยังไม่ดีดังนั้นก็แก้ไขกันไปถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะ
4: ส่วนเรื่องการปรับครม.นะคะนายกก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรค่ะโดยเฉพาะในส่วนรัฐมนตรีที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มลูกเทพนายกก็ย้ำว่าไม่มีรัฐมนตรีลูกเทพแต่ก็ชื่นชมการทำงานของรัฐมนตรีกลุ่มนี้นะคะส่วนบรรยากาศวันเกิดนายกวันนี้ค่ะก็มีการจัดการทำบุญวันเกิดนะคะมีรัฐมนตรีส่วนหนึ่งมาร่วมงานแล้วก็มีกระเช้าดอกไม้จากบุคคลสำคัญทางการเมืองหลายท่านค่ะเช่นพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณหญิงพจมานดามาพงษ์นะคะ
1: ค่ะส่วนที่สภานะคะวันนี้มีเหตุการณ์ที่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างของอาคารอีกแล้วนะคะรอบนี้เป็นอาคารโรงอาหารเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
2: ครับ
1: ฝ้าเพดานโรงอาหารของสภานะคะพังถล่มลงมาแล้วมาโดนโต๊ะโดนเก้าอี้จนเสียหายแบบนี้ค่ะแล้วคือก็ต้องบอกว่าวันนี้โชคดีที่เป็นวันหยุดนะคะคือถ้าเป็นวันปกติเนี่ยจุดนี้เป็นโรงอาหารก็จะมีพนักงานมีบุคลากรมีเจ้าหน้าที่มีส.ส.มาทานอาหารกันเป็นจำนวนมากนะคะนี่เป็นเหตุระทึกภายในอาคารรัฐสภาเกิดขึ้นวันนี้เลยที่ฝ้าเพดานบริเวณห้องอาหารชั้น B2 พังถล่มลงมากองกับพื้นค่ะฝ้าแผ่นใหญ่หนักขนาดนี้นะคะแรงกระแทกก็ทำให้ชุดโต๊ะเก้าอี้พังเสียหายยับเยินค่ะแต่วันนี้ไม่มีบุคคลเข้ามาใช้งานก็ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งถ้าเป็นวันทำการปกติจุดนี้ต้องบอกว่าคนมาใช้บริการหนาแน่นทั้งราชการส.ส.ส.ว.แล้วก็คนที่มาประชุมด้วยหลังจากเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่กับทีมวิศวกรของอาคารเข้าไปสำรวจแล้วแล้วก็ต้องปิดพื้นที่นี้เพื่อซ่อมแซมและตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจะเปิดใช้ตามปกติค่ะ
2: ทางวันหยุด
12: จะใช้ได้ไหม
2: ครับ
1: แล้วคนก็บอกสภาหมื่นล้านอีกแล้ว
4: ค่ะผู้ชมคะมาติดตามช่วงท็อป 1% กันดีกว่าค่ะช่วงนี้มีแนวคิดธุรกิจที่น่าสนใจนะคะมีบริษัทระดับโลกหลายเจ้าที่เขายอมขายสินค้าในราคาที่ขาดทุนคือรู้ทั้งรู้ว่าขาดทุนค่ะแต่กลับเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เขากำไรมหาศาลในภาพรวมนะคะเขาคิดยังไงในเรื่องนี้ติดตามกับคุณอรินเมธีกุลในช่วงท็อป 1% ค่ะ
13: ค่ะสวัสดีครับผมอรินเมธีกุลวันนี้มีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังครับมีกลยุทธ์ธุรกิจอยู่กลยุทธ์หนึ่งที่เรียกว่า loss leader strategy หรือก็คือการยอมขายสินค้าบางอย่างในราคาถูกเพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามา และพอลูกค้าเข้ามาที่ร้านเนี่ยโอกาสที่จะซื้อสินค้าอื่นๆในร้านก็มีมากขึ้นครับยกตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดก็คือ Costco ในอเมริกา Costco เนี่ยขายไก่ย่างขนาดใหญ่ในราคาแค่ 4.99 US ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ170 บาทเท่านั้นเองทั้งที่ต้นทุนจริงเนี่ยสูงกว่านั้นมีการประเมินนะครับว่า Costco เนี่ยขาดทุนจากไก่ย่างอย่างเดียวประมาณ 30-40 ล้านดอลลาร์ต่อปีหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทครับแต่ Costco เต็มใจขาดทุนเพราะไก่ย่างเนี่ยถูกวางเอาไว้ที่ด้านหลังสุดของร้านเพื่อให้ลูกค้าที่มาซื้อไก่เนี่ยต้องเดินผ่านสินค้าอื่นๆเป็นร้อยชิ้นครับและค่าเฉลี่ยของการช็อปที่ Costco 1ครั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ$114หรือประมาณ 3,900 บาทต่อครั้งเลยนะครับซึ่งเยอะกว่ามูลค่าไก่ย่างที่ขาดทุนหลายเท่าอีกตัวอย่างนึงที่รู้จักกันดีก็คือ IKEA ครับ IKEA เนี่ยขายฮอทดอกในราคาที่ต่ำมากเพื่อดึงลูกค้าให้เดินเข้ามาในร้านครับพอเข้ามาแล้วก็มีโอกาสที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านราคาสูงกว่ากลับไปด้วยเห็นไหมครับว่า loss leader เนี่ยไม่ใช่การขาดทุนแบบไร้เหตุผลนะครับแต่มันคือการยอมเสียกำไรจากสินค้าตัวหนึ่งเพื่อได้กำไรจากสินค้าในภาพรวมทั้งหมดเห็นไหมครับว่าในโลกธุรกิจนะครับบางครั้งการชนะเนี่ยไม่ใช่มาจากการที่ได้กำไรจากทุกสินค้าที่ขายครับแต่มันคือการเข้าใจว่าสินค้าตัวไหนทำหน้าที่ดึงลูกค้าและสินค้าตัวไหนที่ทำหน้าที่ทำกำไรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับมักจะไม่ได้มองสินค้าแค่ทีละชิ้นแต่เขาจะมองภาพรวมของประสบการณ์ลูกค้าด้วยครับและถ้าคุณชอบบทเรียนธุรกิจที่กระชับอินไซต์ชัดจริงแบบนี้สามารถติดตามได้ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ผมอรินเมธีกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
7: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
8: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
14: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
6: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
7: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์

0: ผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเหตุการณ์ที่อาคารฝ้าเพดานของโรงอาหารสภาพังถล่มลงมานะคะเหตุการณ์เกิดเมื่อวานเป็นวันเสาร์ก็เป็นวันหยุดนะคะก็ไม่มีใครที่บาดเจ็บนะคะตอนนี้ก็ต้องดูความปลอดภัยด้วย
1: ค่ะแล้วมาต่อกันที่ประเด็นกีฬาที่หลายคนจับตาแล้วก็ลุ้นร่วมส่งกำลังใจกันนะคะเพราะว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะจะมีพิธีเปิดในวันที่19กันยายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะซึ่งมวยสากลถือว่าเป็นหนึ่งในความหวังของไทยเราค่ะส่วนทีมฟุตบอลหญิงเป็นทีมแรกของไทยเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมส์วันพรุ่งนี้ติดตามกับพี่อิงณัฐวัฒน์ค่ะ
2: มวยสากลของไทยฝ่ายชายนะครับมาได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์มานานถึง12ปีแล้วนะครับเที่ยวนี้สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าทัพนักมวยสากลของไทยจะมีเหรียญทองกลับมาฝากคนไทยครับ
3: ทัพมวยสากลไทยเตรียมไปล่าเหรียญในเอเชียนเกมส์2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับนักมวยหญิงมี5คนรุ่น51กิโลกรัมจุธามาศรักษัตรุ่น54กิโลกรัมณัฐนิชาจงโปร่งกลางลูกครึ่งนิวซีแลนด์รุ่น60กิโลกรัมปุณรวีรื่มรสรุ่น65กิโลกรัมจันแจ่มสุวรรณเพ็งเหรียญทองแดงโอลิมปิกคนล่าสุดครับดาวรุ่น75กิโลกรัมหญิงพรทิพย์บัวป่าร
4: อบที่แล้วเหมือนเราก็ทำเหรียญไว้รอบนี้เราก็อยากให้ได้เหรียญเหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมด้วยอะไรเงี้ย
5: เอาสีอะไรดีอ่ะ
4: สีทองค่ะ
3: ส่วนทีมกำปั้นชายส่งชก6คนครับประกอบด้วยรุ่น55กิโลกรัมกลางปีโบขุนทดรุ่น60กิโลกรัมศักดารวมธรรมรุ่น70กิโลกรัมบรรจงสินสิริรุ่น80กิโลกรัมวีรพลจงจอหอรุ่น90กิโลกรัมจักรพงษ์ยมโคตรและรุ่นน้ำหนักตัวมากกว่า90กิโลกรัมอัตพงษ์แสงเทพ
6: ยุคครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
7: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์

0: ยุทธภัทรคจี
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Biz Talk ค่ะรายการที่จะพาทุกๆคนนะคะมาพูดคุยในทุกๆเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับแอนชมพูนุชภัทรคจีนะคะแน่นอนว่าเรามาเจอกันได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุนะคะที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว 18:20 น.จนถึง 19:00 น.โดยประมาณนะคะเราอยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะก็สามารถที่จะฟังเรื่องราวของเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเรานะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้ที่ Facebook Fanpage สทร. FM 106วิทยุครอบครัวข่าวหรือจะเป็น Facebook Fanpage ที่ Biz Talk นะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีคอนเทนต์มากมายให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยผ่านช่องทางของ TikTok Channel แล้วก็ทาง YouTube Channel ที่ Biz Talk News นะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่ www.biztalknews.com ค่ะก็มาติดตามข่าวสารมากมายนะคะในทุกๆวงการทางด้านเศรษฐกิจได้ที่นี่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่อาจจะดูใกล้ตัวนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการประกอบธุรกิจในยุคที่ตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มหันมามองเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็แน่นอนขยะเหลือทิ้งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือเปล่านะคะตอนนี้ประเด็นเรื่องของ Circular Economy เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนกำลังจับตาดูนะคะโดยเฉพาะในโลกธุรกิจค่ะที่วันนี้ต่างก็พูดถึงเรื่องของ Net Zero แล้วก็ ESG กันอย่างเข้มข้นนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ตอนนี้ถูกจับตามองเรื่องของผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดคุณผู้ฟังคิดว่าเป็นอุตสาหกรรมอะไรคะอาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมยานยนต์อาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหนักแต่หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถูกจับตามองมากที่สุดตอนนี้ก็คืออุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นค่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าแต่ละปีเนี่ยเรามีผ้าเหลือทิ้งหรือว่าเดสต็อกในระบบของอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะคะเฉพาะในไทยก็มีมูลค่าสูงถึงหลักพันล้านบาทนี่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ถูกแช่แข็งแล้วก็มักจะจบลงกันที่คนเรียกกันว่าแลนด์ฟิลหรือเป็นบ่อขยะนั่นเองค่ะแต่ว่าในวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าเรามองเห็นวันนี้ Biz Talk ของเรานะคะจะพาคุณผู้ฟังค่ะไปพูดคุยนะคะเจาะลึกโมเดลธุรกิจของสตาร์ทอัพไทยที่มีชื่อว่ามอลลูปค่ะหลายๆคนอาจจะรู้จักกันแล้วนะคะพวกเขาคือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้ามาอุดรอยรั่วของอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นนี้ด้วยแนวคิด Circular Economy หรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะมอลลูปเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตผ้าใหม่เลยแม้แต่หลาเดียวนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเข้าไปทำการรวบรวมเอาผ้าส่วนเกินจากโรงงานอุตสาหกรรมกว่า100แห่งหรือที่เรียกกันว่าเดสต็อกนี่แหละค่ะแล้วเอามาสร้างฐานข้อมูลระดับ Big Data จากนั้นก็หมุนเวียนเอาผ้าที่เหลือนี่แหละค่ะกลับมาขายใหม่หรือจะนำไปตัดเย็บเป็นยูนิฟอร์มเป็นสินค้าองค์กรต่างๆให้กับบริษัทที่ต้องการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านความยั่งยืนนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังการทำธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่า Social Enterprise หลายคนก็มักจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำงานเพื่อสังคมนะคะแล้วก็ยังทำธุรกิจด้วยแล้วกำไรจะอยู่ตรงไหนธุรกิจจะอยู่รอดได้ในระยะยาวจริงหรือไม่วันนี้นะคะแอนจะพาทุกๆท่านไปฟังคำตอบจากผู้ที่ลงมือทำจริงก็จะพาไปพูดคุยนะคะกับคุณอมรพลหูวนันท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมอลลูปนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่ามอลลูปคือใครแนวคิดมาอย่างไรนะคะแล้วตอนนี้เขาบริหารจัดการอย่างไรให้ธุรกิจสามารถที่จะเติบโตได้แล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังการพูดคุยกับคุณอมรพลพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: มอลูปเนี่ยเป็น

0: แพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมผ้าเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมครับเราเนี่ยเป็นผู้ที่รวบรวมผ้าที่เป็นส่วนเกินนะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยเพื่อทำตามคอนเซปต์แนวคิดของเรื่องการหมุนเวียนทรัพยากรหรือว่า Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนครับโดยที่หลักการที่มอลูปใช้เนี่ยก็จะเป็นการเอาข้อมูลของผ้าที่เหลือจากโรงงานต่างๆเนี่ยมาขึ้นไปบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็อีกด้านหนึ่งเราก็นำทรัพยากรเหล่านี้ครับมาขายเป็นแบบเป็นขายผ้าเป็นพ่อค้าขายผ้าเหลือนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตัดเย็บเสื้อผ้ายูนิฟอร์มหรือว่าสินค้าต่างๆที่ทำจากผ้าเนี่ยจากผ้าเหลือทั้งหมดทำให้เราสามารถที่จะนำของที่เหลืออยู่แล้วเป็นภาระของด้านหนึ่งของโรงงานที่เหลือที่มีของเหลือเนี่ยมาเจอกับคนที่ต้องการใช้สินค้ายั่งยืนเหล่านี้นะครับสร้างเดต้าเบสนะครับหรือว่าข้อมูลชุดข้อมูลเนี่ยที่เป็น Big Data ของเหลือเนี่ยมารวบรวมกันแล้วก็สามารถนำไปใช้หรือว่าเพิ่มมูลค่าได้ครับ
1: มันจะช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมได้ไง
0: วิธีการที่เราคำนวณครับก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยการหมุนเวียนทรัพยากรก็คือผ้าเหลือเหล่านี้ก็คือสุดท้ายนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปที่แลนด์ฟิลด์อยู่แล้วโดนเผาทิ้งทำลายทิ้งนะครับเราก็ก่อนที่เขาจะไปตรงนั้นเราก็ให้โอกาสอีกครั้งนึงในการที่ผ้าเหล่านี้มีโอกาสได้โดนใช้อีกครั้งนึงได้โดนมองเห็นอีกครั้งนึงนะครับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าเราเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับอีกอันนึงก็คือว่าตัวผ้าเองเนี่ยสินค้าเหล่านี้ที่ใช้ผ้าเหลือทั้งหมดเนี่ยครับไม่ต้องมีการผลิตใหม่เลยนะครับผ้านี่ไม่ต้องโดนผลิตใหม่เลยเพราะว่ามีอยู่แล้วการที่เราไม่ต้องผลิตผ้าใหม่เลยเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยลดการปลดปล่อยการใช้พลังงานหรือว่าถ้าเราเรียกง่ายๆคือคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้นะครับเราก็จะวัด2อย่างนี้ว่าเราเนี่ยหมุนเวียนผ้าเท่าไหร่หมุนเวียนของเหลือเท่าไหร่กับอีกอันนึงก็คือว่าเราลดการปลดปล่อยคาร์บอนไปเท่าไหร่จากการที่เราไม่ใช้ผ้าใหม่เลยครับผม
1: จากการตรวจสอบสต็อกหรือใดๆก็แล้วแต่เราเห็นตัวเลขไหมคะว่าพวกเดสต็อกของอุตสาหกรรมส
0: ิ
1: ่งทอนมันเหลือเยอะแค่ไหนแล้วม
0: ัน
1: มาเป็นซัพพลายให้กับเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหน
0: ครับครับก็ก่อนที่จะทำเนี่ยต้องตรวจตรงนี้ก่อนว่าโอกาสของเราเนี่ยมีมากแค่ไหนนะครับของที่เมืองไทยเนี่ยมอลูปลองประเมินดูนะครับก็ปีนึงเนี่ยจะมีผ้าเหลือเหล่านี้อยู่ประมาณ 350,000 ตันอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเยอะแค่ไหนก็คือสามารถผลิตเสื้อผ้าได้เสื้อยืดครับได้700ล้านตัวต่อปีนะครับเป็นมูลค่าทางการตลาดเนี่ยประมาณ 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็จะมีนิตยสาร Vogue ที่เคยประเมินมาแล้วว่าผ้าเหลือเหล่านี้ในโลกเนี้ยเหลือเยอะแค่ไหนเขาบอกมูลค่าทางการตลาดของผ้าเหงาที่นอนอยู่ตามที่ต่างๆเหล่านี้ครับก็อยู่ที่ประมาณ 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพราะนั้นเนี่ยของเหลือที่มีอยู่ที่ยังใช้ได้อยู่เลยเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายเราก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถเป็นตัวกลางในการรวบรวมนะครับของที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาไว้บนแพลตฟอร์มของเรานะครับไม่ใช่แค่ในเมืองไทยแต่ว่าอาจจะในภูมิภาคด้วยครับ
1: มอลูปทำมากี่ปีแล้วคะแล้วเรามีการตรวจวัดความสำเร็จของธุรกิจเรายังไงบ้าง
0: โอเคก็มอลูปทำมา7-8 ปีแล้วครับความสำเร็จอันแรกน่าจะเป็นว่าเรารอดมาอยู่8ปีแล้วนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้อันนี้ก็คือตัววัดความสำเร็จว่าเราสามารถสร้างกำไรได้จากการที่เราหมุนเวียนทรัพยากรเหลือนะครับทำให้เราสามารถขยายทีมได้นะครับแล้วก็มีกำไรเนี่ยให้กับตัวเองนอกจากนั้นนะครับความสำเร็จของเราก็คือว่าคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเปลี่ยนผ้าเหลือเป็นเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยากจะได้สินค้าที่ยั่งยืนเนี่ยเราก็ตอบโจทย์ตรงนั้นสำหรับคนที่อยากได้สินค้ายั่งยืนไปเพื่อช่วยทำให้ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยดีขึ้นนะครับอีกอันนึงที่เราวัดเนี่ยในเรื่องของ environment นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยเรามีการหมุนเวียนผ้าเหลือเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งณจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีการหมุนเวียนผ้าเหลือไปประมาณ 120,000 กิโลผ้านะครับก็คือเปรียบเทียบเป็นสินค้าประมาณ 600,000 ชิ้น นะครับที่เราผลิตไปนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการที่เราไม่ได้ใช้ผ้าใหม่เนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยลดการปล่อยคาร์บอนไปได้ประมาณเกือบ2ล้านกิโลคาร์บอนนะครับเทียบเท่าการขับรถให้เห็นภาพเนี่ยก็คือ400รอบโลกนะครับอันนี้ก็คือ impact ที่เราทำได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการสร้างธุรกิจได้มีกำไรนะครับแล้วก็อย่างหมุนเวียนทรัพยากรได้นะครับลดขยะลดการปล่อยคาร์บอนครับผม
1: แต่ว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในกิจการ SE นะ
0: ครับ
1: ในส่วนของปัญหาอุปสรรคกว่าเราจะประสบความสำเร็จมันมีอะไรที่เป็น lesson learned ที่อยากจะถ่ายทอดสำหรับคนที่จะทำ SE บ้าง
0: โอเคอย่างแรกเนี่ยบางทีคนเข้ามาในอุตสาหกรรมที่เป็นความยั่งยืนเนี่ยเราจะคิดว่าเราทำความยั่งยืนแล้วนะแล้วก็ทุกคนก็จะมาซื้อเราอันเนี้ยมันจริงในช่วงแรกแต่ตอนหลังเนี่ยเราสุดท้ายก็ยังต้องแข่งขันกับตลาดหรือว่าคุณค่าที่คนอื่นๆให้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือว่าเราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราทำสินค้ายั่งยืนแล้วบางทียั่งยืนแล้วก็จะมีกลุ่มคนซื้อตอนแรกแหละแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการที่เราพัฒนาให้มีคุณค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการตัดเย็บหรือว่าความเร็วนะครับแล้วก็ราคาที่เหมาะสมครับอันที่สองเนี่ยก็คือว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีความยากในการที่เราจะเริ่มสื่อสารในไอเดียของเราเพราะว่าสังเกตของมอลลูปเนี่ยมีทั้งด้านธุรกิจด้วยมีทั้งด้านแพลตฟอร์มด้วยมีทั้งด้าน environment ด้วยหลายๆอย่างเนี่ยจะต้องค่อยๆเชฟในการสื่อสารนะครับตรงนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับในการในช่วงเริ่มต้นแล้วก็อย่างที่3ก็น่าจะเป็นกำลังใจของเจ้าของนะครับในการทำเนี่ยทำเรื่องนี้ทำธุรกิจอย่างเดียวก็ยากอยู่แล้วทำธุรกิจที่มี impact ด้วยเนี่ยก็ยิ่งยากเป็น2เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของเองเนี่ยจะต้องมีการบริหารจัดการแรงใจแรงทรัพย์นะครับแล้วก็มีพลังงานเนี่ยในการทำต่อไปได้เรื่อยๆนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็น3อย่างที่ได้เรียนรู้ครับ
1: ทีนี้ก้าวต่อไปของมอลลูปเรามองเห็นอนาคตยังไงคะสำหรับมอลลูปในอนาคต
0: ก็ตอนนี้เราจะในเรื่องของตัวแกนของมอลลูปเนี่ยเราคิดว่าเราทำได้เรียบร้อยแล้วในเรื่องที่การสร้างธุรกิจนะครับแล้วก็การสร้าง impactไปพร้อมๆกันนะครับวงจรเนี่ยเป็นวงจรเดียวกันแล้วทีนี้หลังจากนี้มันคือการขยายนะครับการขยายเนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของคุณค่าของมอลลูปทำยังไงให้สินค้าของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นบริการลูกค้าได้เร็วมากขึ้นแล้วก็มีความมีสไตล์ที่โดดเด่นมากขึ้นแล้วกันอัตลักษณ์นะครับอีกอันนึงคือเรื่องของวอลลุ่มนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถขยายหรือว่าเข้าถึงคนได้มากขึ้นนะครับในเรื่องของการทำคอนเทนต์หรือว่าการมีทีมเข้ามาในการออกไปหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวของมอลลูปเองในเชิงของแพลตฟอร์มเนี่ยก็เรามีการขยายมาตลอดครับว่าลูกโรงผ้าเนี่ยจากตอนแรกเรามีประมาณ5โรงงานตอนนี้เรามีมากกว่า100โรงงานแล้วที่เอาผ้ามาฝากกับเราเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผ้าหลากหลายจากหลักร้อยตอนนี้เป็นหลักหลายพันแล้วครับที่มีผ้าเหลือทั้งหมดเนี่ยมารวบรวมเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยเราสามารถรวบรวมผ้าได้อีกจากหลายโรงงานเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วสามารถที่จะมีสิทธิ์มีวัตถุดิบอื่นๆเนี่ยมาอยู่บนแพลตฟอร์มมอลลูปได้เพราะว่าผ้าเนี่ยถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเราอยากจะใช้คอนเซปต์ของดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมาช่วยสร้างทำให้เซอร์คูลาร์อีโคโนมีเนี่ยเกิดขึ้นใหญ่มากขึ้นครับผม
1: สุดท้ายในฐานะที่เป็น SE เองคิดว่าธุรกิจ SE เนี่ยทำยังไงมันถึงจะยั่งยืนจริงๆแล้วก็ยังต้องการการซัพพอร์ตอะไรจากหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานขนาดใหญ่บ้างครับพูดในภาพรวมของ
0: โอเคผมว่าการทำธุรกิจ SE เนี่ยอย่างแรกต้องตั้งต้นให้ถูกก่อนว่ากลไกของการทำรายได้หรือว่ากำไรเนี่ยต้องไปด้วยกันกับเรื่องของความยั่งยืนคือ2เงื่อนไขเนี่ยต้องเดินไปพร้อมกันอันนี้คืออย่างแรกนะครับต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก่อนเสร็จแล้วเราก็จะต้องหาท่าต่างๆในการขยายก็ต้องคอยทดลองไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะสามารถจับลูกค้าได้ยังไงให้มากขึ้นไปรู้จักลูกค้ามากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเรายิ่งอยากจะโตไปมากกว่าเดิมเนี่ยบางทีเนี่ย ต้องรู้ว่าเราไม่ได้แข่งกับ SE กันเองสุดท้ายเราก็จะไปแข่งกับสินค้าอื่นๆที่เราเป็นผู้เล่นอยู่ในตลาดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเติมข้อดีของเราเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆซึ่งการที่จะเติมข้อดีเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นจากลงทุนจากธนาคารลงทุนจากการให้ทุนเปล่าฟรีหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะโยงไปที่เรื่องของภาครัฐซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าทางภาครัฐได้มีกองทุนเยอะมากเลยในการที่ช่วยสนับสนุนเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เคยได้มาจากทาง NIA นะครับหรือว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่จะมาพัฒนาทั้งในเรื่องของเรื่อง capacity ของตัวเรานะครับอีกอันนึงที่จริงๆภาครัฐทำได้เลยเนี่ยผมว่าในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนนะครับผมว่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเลยในการพัฒนาอุตสาหกรรมใดๆก็ตามนะครับซึ่งเท่าที่เข้าใจเนี่ย ก็เริ่มมีแล้วเรื่องนี้ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะไปจับต้องตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับคิดว่าหลักๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น2 อย่างนี้ก็คือเรื่องทุนกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างครับผม
1: สุดท้ายจริงๆจะฝากอะไรไปถึงลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคที่กำลังคิดอยู่ว่าอยากจะสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืนบ้าง
0: ก็อยากฝากว่าสินค้าของเราเนี่ยนอกจากจะยั่งยืนแล้วยังแบบมีสไตล์ด้วยนะครับก็เราเนี่ยได้พัฒนาสินค้าของเรามาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีความหลากหลายครับก็อยากให้มาช่วยกันสนับสนุนสินค้าที่มีความยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็ดูดีดูดีดูเป็นคนดีด้วยนอกจากจะดูดีแล้วก็ยังเป็นคนดีด้วยครับ2ดีฝากไว้ครับผม
2: และนั่นนะคะก็คือส่วนหนึ่งของการพูดคุยกับคุณอมรพลหัวนันผู้ร่วมก่อตั้งมอลูปนะคะซึ่งก็ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงของโลกธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะจากแนวคิดของทางมอลูปนะคะคุณผู้ฟังถ้าฟังดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่าหัวใจสำคัญที่ทำให้มอลูปสามารถที่จะยืนหยัดทำธุรกิจมาได้ถึง8ปีท่ามกลางตลาดที่เต็มไปด้วยความท้าทายมากมายต้องยอมรับนะคะว่าไม่ใช่แค่พวกเขาเนี่ยมีอุดมการณ์รักโลกเท่านั้นแต่มันคือการสร้างกลไกทางธุรกิจที่แข็งแรงค่ะการนำเอาผ้าเหลือทิ้งเอามาหมุนเวียนโดยไม่ต้องผลิตใหม่เป็นการช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้วเกือบ2ล้านกิโลกรัมคาร์บอนนะคะหรือเทียบเท่ากับการขับรถรอบโลกจนถึง400รอบอันนี้คุณอมรพลประเมินมาให้ฟังนี่เป็นตัวอย่างชัดเจนค่ะว่าธุรกิจสาย ESG เนี่ยจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อธุรกิจนั้นสามารถที่จะตอบโจทย์ทางเศรษฐศาสตร์สามารถสร้างกำไรดูแลพนักงานแล้วก็ส่งมอบสินค้าที่ดีที่ดูดีแล้วก็ให้กับคนที่พร้อมจะสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันได้และที่สำคัญนะคะการผลักดันจากภาครัฐโดยเฉพาะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวหรือว่า Green Procurement เนี่ยก็จะเป็นฟันเฟืองสำคัญค่ะที่จะช่วยขยายสเกลของอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตได้ในระดับสากลค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่น่าสนใจกันต่ออีกสักครู่กลับมาค่ะ
3: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
2: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
4: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปลูกจิตสำนึกสาธารณะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันกับโครงการป้าป้าแคร์ชวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คอยดูแลกันและกันด้วยการเอื้อเฟื้อที่นั่งให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เป็นพระภิกษุผู้พิการผู้สูงอายุเด็กและสตรีมีครรภ์เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกประเภทสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเสมอภาครฟม.ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลง พื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: อยากถึงที่หมายเร็วไว
7: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
6: ลดการสร้างมลพิษ
7: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
6: ยกระดับคุณภาพชีวิต
7: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
6: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
8: เมื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่กรีนอินดัสทรีพลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอ.ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
2: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุดกลับมาคุยกันต่อกับช่วงที่2ของรายการ Biz Talk นะคะช่วงนี้แน่นอนว่าเรามีข่าวสารดีๆจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาฝากกันเช่นเคยค่ะแล้วก็เป็นข่าวดีจริงๆนะคะเพราะว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เนี่ยเขาสามารถคว้า2รางวัลจากเวทีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ SVIIF 2026ณรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะโดยคุณวีระตั้งวิชาชาญผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะได้นำทีมนักประดิษฐ์กฟผ.เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที The Fifth Silicon ValleyInternational Invention Festival 2026หรือ SVIIF 2026ณซันตาคาร่าคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่14-16สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยได้รับ2รางวัลนะคะได้แก่รางวัลเซมิกรังปรีและรางวัลเหรียญทองโกลเมโดนะคะจากผลงานนวัตกรรมใหม่ในการสำรวจเหมืองผสานพลังเลเซอร์สแกนและอากาศยานไร้คนขับเพื่อสนับสนุนงานรังวัดปริมาณขุดขนดินและถ่านหินช่วยให้การดำเนินงานแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะลดการสูญเสียโอกาสในการขุดขนดินและผลิตถ่านหินคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายร้อยล้านบาทสำหรับเวที SVIIF 2026สหรัฐอเมริกานะคะก็เป็นเวทีประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาค่ะโดยมีนักวิจัยและนักประดิษฐ์จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า500ผลงานจากกว่า30ประเทศทั่วโลกและแน่นอนประเทศไทยโดยกฟผ.นะคะก็สามารถที่จะคว้ารางวัลมาได้ถึง2รางวัลด้วยกันไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกันละกันค่ะทีนี้ในส่วนของประเทศไทยค่ะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็จะเป็นวันเปิดงานยิ่งใหญ่นะคะในแวดวงของพลังงานนั่นก็คืองานแก๊สเทคนั่นเองค่ะโดยกระทรวงพลังงานนะคะเขาได้ร่วมกับบริษัท DMG Event เตรียมเปิดฉากงานแก๊สเทค2026อย่างเป็นทางการนะคะในระหว่างวันที่14-17กันยายนนี้งานจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครค่ะโดยจะมีนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานเปิดงานในวันพรุ่งนี้ค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญ ที่รวบรวมรัฐมนตรีด้านพลังงานจาก18ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอียิปต์สิงคโปร์และก็โอมานก็เข้ามาประชุมด้วยรวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทพลังงานทั่วโลกเพื่อที่จะหารือค่ะเรื่องของการจัดหาพลังงานและการจัดทำนโยบายเพื่อความมั่นคงของพลังงานในภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันนะคะเอเชียเนี่ยมีสัดส่วนการเติบโตของความต้องการพลังงานสูงถึง 80% ของความต้องการทั่วโลกค่ะโดยมีปัจจัยหนุนหลักนะคะมาจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับเทคโนโลยี AI นั่นเองนะคะสำหรับไฮไลท์สำคัญค่ะของงานนี้นะคะจะอยู่ที่การประชุมเชิงยุทธศาสตร์กว่า200รายการค่ะโดยเฉพาะหัวข้อ The Energy Resetที่จะร่วมแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบพลังงานให้มีความยืดหยุ่นภายใต้ระเบียบโลกใหม่นะคะรวมถึงการเจาะลึกมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับระบบไฟฟ้าผ่านการปฏิรูปภาคพลังงานและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติและ LNG ให้สอดรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตค่ะก็เป็นงานใหญ่นะคะแกสเทคเนี่ยกว่าจะวนมาจัดที่เมืองไทยได้ก็ใช้เวลาหลายปีเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นงานนี้เชื่อว่าเป็นงานใหญ่ที่คนไทยทุกคนจะภาคภูมิใจแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการต้อนรับผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมกันในงานนี้ด้วยนะคะทีนี้ไปดูประเด็นร้อนนะคะที่หลายๆคนกำลังติดตามกันอยู่นั่นก็คือกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะซึ่งทางบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกหรือว่า BFPL บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากนะคะซึ่งก็ได้รับสิทธิ์ในการใช้และบริหารแนวท่อส่งน้ำมันของบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPTได้จัดส่งเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการประสานเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาตลอด24ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับการประสานมานะคะโดยร่วมกันตรวจสอบกับกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานต่างๆและหยุดการส่งน้ำมันผ่านระบบท่อตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่8กันยายนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้สามารถตรวจสอบแนวท่อได้อย่างละเอียดค่ะก็ปรากฏว่าในวันที่9กันยายนนะคะทาง BFPL เขาก็ได้ตรวจสอบแนวท่อค่ะโดยวิธี Direct Current Voltage Gradient หรือว่า DCVG นะคะซึ่งเป็นการตรวจหาความผิดปกติของชั้นเคลือบภายนอกท่อและกำหนดจุดที่ต้องเปิดหน้าดินตรวจสอบเพิ่มเติม3จุดต่อมาในวันที่10กันยายนค่ะก็ได้ทำการเปิดหน้าดินตรวจสอบกันทั้ง3จุดที่กำหนดเอาไว้พบบริเวณที่มีน้ำผสมน้ำมันอยู่1จุดแต่ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ค่ะก็เลยทำการทดสอบด้วยแรงดันเมื่อวันที่11กันยายนเพื่อที่จะตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อและหารอยรั่วที่อาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากการเปิดหน้าดินการตรวจสอบและการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและวิศวกรรมในระดับสูงค่ะภายใต้การสังเกตการจากหน่วยงานกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองเตยกรมควบคุมมลพิษแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับการทดสอบด้วยแรงดันดังกล่าวนะคะดำเนินการภายใต้พื้นที่ควบคุมค่ะโดยเพิ่มแรงดันในท่อเป็นลำดับจาก10บาจีนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยวัดแรงดันภายในท่อเทียบกับความดันบรรยากาศไปจนถึง28บาจีค่ะซึ่งเป็นระดับแรงดันปกติภายในท่อขณะดำเนินงานและรักษาแรงดันทดสอบต่อเนื่องเป็นเวลา1ชั่วโมงพร้อมติดตามค่าความดันทั้งในพื้นที่และก็จากห้องควบคุมรวมถึงตรวจสอบแนวท่อและบริเวณโดยรอบตลอดการทดสอบหากท่อมีรอยรั่วนะคะจะพบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติหรือพบของเหลวซึมออกจากแนวท่อค่ะผลการทดสอบยืนยันนะคะว่าท่อส่งน้ำมันเนี่ยไม่ได้มีรอยรั่วโดยไม่พบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติไม่พบของเหลวซึมหรือร่องรอยการรั่วและผลการตรวจวัดทั้งในพื้นที่และจากห้องควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะทั้งนี้ BFPL ค่ะจะตรวจสอบเพิ่มเติมด้วย Short Range Ultrasonic Testing UT Scan และ Long Range Ultrasonic Testing UT Scan นะคะซึ่งเป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงตรวจหาความผิดปกติของผนังท่อครอบคลุมแนวท่อระยะ1กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุรวมทั้ง Radar Scan และในสัปดาห์หน้าค่ะจะตรวจสอบด้วย Intelligent Pickซึ่งเป็นการตรวจสอบสภาพภายในท่ออย่างละเอียด ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงตามมาตรฐานสากลเพื่อยืนยันความปลอดภัยต่อทุกฝ่ายนะคะก่อนที่จะเสนอผลการตรวจสอบให้กรมธุรกิจพลังงานพิจารณาอนุญาตให้กลับมาใช้งานระบบท่อส่งน้ำมันขณะเดียวกัน BFPL ค่ะจะยังคงติดตามและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการตรวจสอบนะคะทางกลุ่มบริษัทบางจากเนี่ยได้ดูแลประชาชนชุมชนผู้ประกอบการและทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบโดยจัดทีมประจำพื้นที่ค่ะเพื่อให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องรวมถึงจัดหาอาหารน้ำดื่มและที่พักชั่วคราวในกรณีจำเป็นและหากผลการตรวจสอบพบว่ามีความเสียหายหรือผลกระทบจากการดำเนินงานของ BFPL บริษัทพร้อมจะรับผิดชอบและดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เหมาะสมและเป็นธรรมค่ะนอกจากนี้กลุ่มบริษัทบางจากยังได้เตรียมแผนสำรองด้านการขนส่งเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันให้กับลูกค้าและผู้บริโภคด้วยนะคะกลุ่มบริษัทบางจากได้แสดงความขอบคุณกระทรวงพลังงานกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมสนับสนุนการตรวจสอบและดูแลสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ขออภัยต่อความไม่สะดวกใดๆที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบในพื้นที่ครั้งนี้พร้อมทั้งยินดีสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อหาแหล่งที่มาของน้ำมันปนเปื้อนต่อไปค่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะก็คงจะต้องติดตามกันต่อว่าถ้าท่อไม่ได้รั่วแล้วน้ำมันที่หลุดออกมานั้นมาจากไหนแล้วก็มาได้ยังไงก็คงจะต้องติดตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าส่งผลกระทบกับคนในพื้นที่จริงๆค่ะทีนี้ไปดูเรื่องของแผน PDP 2026กันหน่อยนะคะเป็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านก็ได้ไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะเพื่อยื่นข้อเสนอต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือว่า PDP 2026โดยเน้นย้ำใน5แนวทางค่ะเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมกับเสนอให้กลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหม่อย่าง Data Center เป็นผู้แบกรับต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานส่วนเพิ่มแทนการผลักภาระไปสู่อัตราค่าไฟของประชาชนในระยะยาวค่ะโดยทางคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้นำคณะผู้บริหารนะคะเข้าพบนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะเพื่อส่งมอบข้อเสนอต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP 2026นะคะโดยระบุว่าแผน25ปีฉบับนี้เนี่ยต้องสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานแล้วก็ต้นทุนที่แข่งขันได้ข้อเสนอสำคัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็จะประกอบไปด้วย5ประเด็นหลักค่ะประเด็นแรกก็คือการใช้ศักยภาพพลังงานในประเทศทั้งก๊าซธรรมชาติและพลังงานชีวภาพเพื่อลดการนำเข้า2ก็คือการบริหารต้นทุนระบบไฟฟ้าที่ต้องพิจารณาต้นทุนรวมของระบบทั้งสายส่งและระบบกักเก็บพลังงานไม่ใช่แค่ต้นทุนหน้าโรงไฟฟ้าเท่านั้นประเด็นที่3ค่ะคือการเปิดทางให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาดได้โดยตรงผ่านการเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ค่าบริการสายส่งหรือ Wheeling Charge ที่โปร่งใสและก็เป็นธรรมข้อ4คือการใช้หลักการ Cost per Pay โดยมองว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ขนาดใหญ่อย่าง Data Center ก็ควรเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดจากการลงทุนขยายระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการอุดหนุนข้ามกลุ่มที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมและประชาชนได้ค่ะส่วนประเด็นสุดท้ายที่สภาอุตสาหกรรมนั้นเสนอก็คือเสนอให้แผน PDP 2026มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามสถานการณ์จริงโดยเฉพาะการกำหนดจุดตัดสินใจก่อนลงทุนในเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่นโรงไฟฟ้า SMR นะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการลงทุนเกินความจำเป็นซึ่ง BOI และกระทรวงพลังงานควรจะบูรณาการข้อมูลร่วมกันเพื่อให้ระบบไฟฟ้าไทยเนี่ยรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้อย่างมั่นคงและมีต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดค่ะไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆจากทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเขาก็ได้ร่วมกับที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวิทวงศ์ชุมชนวัดอมรทายิการามชุมชนสุดสาครชุมชนพรพิพัฒน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิทักษาและสำนักงานเขตบางกอกน้อยค่ะจัดกิจกรรมที่เรียกกันว่าผ้าป่าสวน3ชุมภายใต้แผนงาน น้องส้มร่วมใจพัฒนาศาสนสถานประจำปี2569ค่ะโดยมีนางสาวจิรฐาวัฒนประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรรฟม.นายอธิวัตรนุ่มมาผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง1รฟม.นางกุลิศราจันกระเพาะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยเจ้าหน้าที่รฟม.และที่ปรึกษาผู้แทนจาก3ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมณวัดอมรทายิการามวัดใหม่ยายมอนเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มอย่างยั่งยืนตามแนวทางบวรนะคะก็คือบ้านวัดโรงเรียนโดยผู้แทนรฟม.และที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มผู้นำชุมชนและผู้แทนสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้ร่วมกันถวายผ้าป่าต้นไม้เพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์รอบวัดอมรทายิการามเพื่อให้เป็นสวนของชุมชนและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติสำหรับเด็กและประชาชนในพื้นที่ในโอกาสนี้ค่ะรฟม.ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งในอนาคตจะเป็นระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทางรางที่สำคัญสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้นะคะรฟม.มุ่งมั่นดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการรถไฟฟ้ากับประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelinewest.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและ TikTok @orangeline.pr หรือติดตามข้อมูลข่าวสารรฟม.เพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์รฟม.และ Facebook Fanpage การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม.โทรศัพท์หมายเลข027164044ค่ะปิดท้ายกันที่การรณรงค์นะคะให้คนกรุงเทพเนี่ยมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะกันโดยไทยสมายบัสค่ะก็ได้เปิดโครงการ TSB Travel Assist จิตอาสาขนส่งสาธารณะจับมือทีมศรีวิสาทรานสิตนำเยาวชนแล้วก็ผู้จัดการสาขามืออาชีพลงพื้นที่ให้ข้อมูลการเดินทางอำนวยความสะดวกการใช้รถขนส่งสาธารณะทุกประเภททุกค่ายเชื่อมต่อการเดินทางลดมลพิษแก้ไขปัญหารถติดอย่างยั่งยืนค่ะโดยบริษัทไทยสมายบัสจำกัดหรือว่า TSB นี่นะคะผู้นำบริการขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้าได้เปิดพื้นที่แก่กลุ่มเยาวชนจิตอาสาด้านขนส่งสาธารณะศรีวิสาทรานสิตเพื่อเปิดตัวโครงการ TSB Travel Assist จิตอาสาขนส่งสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาในการวางแผนการเดินทางค่ะอย่างเช่นไม่ทราบสายรถเมย์จุดต่อรถเพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการพร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งพลังงานสะอาดให้มากขึ้นซึ่งก็จะมีส่วนช่วยในการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวบรรเทาปัญหาการจราจรลดการใช้พลังงานและลดมลพิษในเมืองค่ะนางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญญาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมายบัสจำกัดได้ลงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพร้อมกับกลุ่มเยาวชนจิตอาสาได้กล่าวว่าโครงการนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีความตั้งใจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ประกอบการเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนมาพัฒนาให้การบริการดียิ่งขึ้นค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการให้คนกรุงเทพและปริมณฑลนะคะเดินหน้าด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทมากขึ้นเพราะการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวจะช่วยลดมลพิษลดการใช้พลังงานและบรรเทาปัญหาการจราจรไทยสมายบัสจึงมีนโยบายให้ผู้บริหารนะคะผู้จัดการและทีมงานร่วมลงพื้นที่ค่ะเพื่อสัมผัสการปฏิบัติงานจริงให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารและนำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันพัฒนารถเมล์ไทยค่ะด้านนายพานุเมธศรีวิทยกุลตัวแทนเยาวชนจากศรีวิสาทรานสิตออกมาบอกว่าทางไทยสมายบัสได้ให้ความสำคัญกับพลังของเยาวชนนะคะและมีความตั้งใจจะร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาค่ะความตั้งใจของทุกคนในทีมก็แค่อยากลุกขึ้นมาทำสิ่งเล็กๆเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ง่ายขึ้นเนื่องจากผู้เดินทางจำนวนไม่น้อยค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยว อาจไม่ทราบว่าต้องขึ้นรถเมล์สายไหนต่อรถที่ไหนหรือว่ารถจะมาถึงเมื่อไหร่วันนี้จึงร่วมทีมกับผู้บริหารผู้จัดการจากไทยสมายบัสนะคะลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ข้อมูลการเดินทางเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะกันมากขึ้นค่ะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะมีเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมกว่า10คนพร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานของไทยสมายบัสอาทินายกมลธรกมรทัศน์ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายขวัญโมชาผู้จัดการส่วนและทีมงานฝ่ายการสื่อสารองค์กรสะท้อนถึงนโยบายความตั้งใจในการส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะของคนเมืองตั้งแต่การปลูกจิตสำนึกและเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมไปจนถึงการพัฒนาให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆโครงการดีๆนะคะที่ทางไทยสมายบัสนั้นเขาจัดขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความสะดวกสบายแล้วก็สนับสนุนให้คนไทยเนี่ยหันกลับมาใช้รถขนส่งสาธารณะกันมากยิ่งขึ้นไม่จำกัดนะคะว่าจะเป็นระบบรางหรือว่าเป็นรถเมล์ของใครสายไหนอย่างไรแค่ให้ประชาชนเดินทางให้สะดวกปลอดภัยแล้วก็ได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ดีก็ดีใจแล้วนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ Biz Talk ในวันนี้ค่ะกลับมาพูดคุยกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยสำหรับวันนี้แอลลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
12: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวค่ะ
2: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
13: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันที่ด้านของสถานีวิทยุครอบครัวข่าวนี้นะครับที่ FM 106 MHz ครับหรือว่าทักทายผ่านทางเพจ Facebook ที่เพจออกมันเป็นอย่างนี้เองบายจันเจตได้นะครับรวมทั้งช่องทางอื่นเช่นเรื่องของ TikTok เรื่องของ YouTube นี้เราก็ทำแล้วนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับเราก็จะเอาเรื่องราวในที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันนะครับมาอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้เป็นเรื่องเชิงสุขภาพครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะสับสนนิดๆหน่อยๆเหมือนกันนะครับเรื่องราวที่ว่าเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเล็บครับมันมีการแชร์ลักษณะของเล็บที่บอกโรคได้ครับอ้างว่าเนี่ยถ้าเกิดมีลักษณะต่างๆนะ1 2 3 4 5ลักษณะเนี่ยมันจะบอกโรคได้แต่ว่าก็มีการออกมาแย้งเหมือนกันนะครับอย่างเช่นศูนย์ต่อต้านข่าวกรองประเทศไทยเนี่ยครับบอกว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเนี่ยคนก็เอ๊ะแต่ว่าบางอันมันก็อ่านแล้วก็ดูมันก็คุ้นๆอยู่นะว่าเรื่องจริงนะครับงั้นคำถามคือตรงลักษณะของเล็บบอกโรคได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอันนี้ก็อาจจะขอแย้งกระสุนของตั้งข่าวปลอมเนี่ยว่าให้นับว่าเป็นเรื่องจริงครับนะเพียงแต่ว่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันว่าบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องมาอาจจะไม่ใช่เราอยากจะตื่นกลัวเกินไปหรือเชื่อกันไปเองนะครับแต่ว่ารวมๆเนี่ยทางด้านการแพทย์ก็บอกว่าสามารถนะเล็บเนี่ยมันสามารถจะบอกโรคหรือบอกความผิดปกติได้หลายอย่างนะครับนะอย่างที่เขาแชร์กันในรูปเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องสีของเล็บผิดปกติเล็บมีเส้นแนวตั้งเล็บมีแถบสีดำเล็บมีจุดสีขาวเล็บเขียวม่วงอะไรเงี้ยครับนะก็หลายอันก็จริงๆมันก็มีรายงานอยู่นะครับนะว่ามันเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ทางด้านผมบอกว่าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทางด้านสุตตันข่าวปลอมเขาไปตรวจสอบเนี่ยเขาไปตรวจที่สอบที่สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ไม่ได้ฝันธงนะว่ามันเป็นเรื่องที่ลิสต์มาบอกว่าเป็นเรื่องปลอมเป็นเรื่องไม่จริงเพียงแต่แนะนำว่าขอให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ไปตรวจยืนยันการวินิจฉัยนะอย่าเพิ่งไปซื้อยากินเองแค่แบบอ่านทำนายพวกนี้แล้วก็รีบไปซื้อยามาเพราะเข้าใจว่าเป็นโรคในโรคนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะก็ควรจะต้องให้พบแพทย์จริงๆก็มันก็คงไม่ถึงขนาดว่าเป็นข่าวปลอมหรอกจะเป็นที่ถ้าทางศูนย์เรียกว่าข่าวบิดเบือนนะอาจจะพอเข้าใจได้นะครับงั้นเราไปดูซิบอกว่าไงบ้างบอกว่าจริงๆแล้วทางด้านเพจทางด้านการแพทย์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลศรีราชโรงพยาบาลรามคำแหงที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็มีอธิบายไว้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเล็บเนี่ยครับว่ามันสามารถจะบอกถึงอาการของเป็นโรคได้หลายอย่างนะครับนะจริงๆเล็บมันคืออะไรเล็บมันก็เป็นหนังส่วนหนึ่งของหนังลำพาเหมือนกันนะถึงแต่ว่าจะเห็นว่ามันไม่ใช่กระดูกนะครับมันเป็นโปรตีนใช่ไหมมันก็เป็นหนังลำพาที่ตายแล้วแล้วก็อัดแน่นเป็นชั้นนะครับจนกระทั่งแข็งแล้วลักษณะมันค่อนข้างจะโปร่งแสงแล้วเมื่อคลุมอยู่ที่นิ้วมือนิ้วเท้านะพวกนั้นอันตรายต่างๆได้มันก็เลยช่วยกันทำให้เกิดเป็นเล็บของเราขึ้นมานะครับปกติแล้วเล็บเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะครับได้บอกว่ามันจะต้องดูแล้วสีชมพูจางๆนะครับมองมันจริงๆมันคือสีจากเรื่องของผิวหนังใต้เนื้อของเล็บนั่นแหละนะครับคือตัวผิวของเล็บเนี่ยก็ควรจะเรียบนะครับนะมีความแข็งแรงนะครับนะดูแล้วก็มีความหนากำลังปกตินะไม่ได้หนามากหรือว่าไม่ได้น้อยบางเกินไปถ้ามีลักษณะที่แตกต่างไปจากที่กล่าวมาอันนั้นแหละแสดงว่าเล็บไม่ปกติแล้วแล้วก็เป็นการเตือนอันตรายต่อร่างกายได้จริงๆนะครับนะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเล็บเราเนี่ยมันก็จะค่อนข้างไม่ค่อยงอออกมานะเล็บมืออาจจะที่ประมาณ 0.1 มิลลิเมตรต่อวันนะครับส่วนเล็บเท้าอาจจะค่อนข้างงอกช้ากว่าเล็บมือถึง3เท่านะครับนะก็ลักษณะที่เราจะต้องดูว่ามันมีความผิดปกตินะครับอย่างเช่นบอกว่าดูทางด้านของโรงพยาบาลจุฬาว่าไงบ้าง นะครับบอกว่าลักษณะที่มีความผิดปกตินะครับของเล็บที่เป็นข้อสังเกตเช่น1 นะครับเล็บหนาหรือบางกว่าปกตินะครับก็อาจจะเป็นการสื่อถึงโรคบางอย่างได้เช่นโรคเชื้อราโรคสะเก็ดเงินนะครับถ้าเป็นเล็บหนานะครับส่วนถ้าเล็บบางนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะเริ่มเล็บเปราะแตกง่ายแล้วนะครับนะข้อ2คือเล็บเป็นหลุมหรือผิวขรุขระอันนี้ก็พบในคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโรคผิวหนังอักเสบนะครับหรือโรคผมร่วงเป็นหย่อมข้อ3คือตรงจมูกเล็บนะครับจมูกเล็บเกิดมีการอักเสบบวมแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่มือเปียกน้ำบ่อยๆทำความสะอาดบ้านล้างจานนะครับทำให้ผิวหนังรอบๆเล็บเนี่ยเกิดการอักเสบนะครับแล้วก็ และเป็นร่องๆได้นะครับข้อ4คือถ้าปลายเล็บมีการแยกออกนะครับนะก็จะเป็นโรคต่างๆที่เกิดมาครับโรคสะเก็ดเงินโรคไทรอยด์โรคเชื้อราโรคผื่นผิวหนังได้นะครับหรือที่ก็เป็นเรื่องของยาได้แล้วก็ถ้าเล็บข้อ5คือถ้าเล็บเปลี่ยนสีมีเลือดออกใต้เล็บอันนี้อาจจะเกิดจากการที่ไปกระแทกมาแรงๆนะครับอาจจะเล่นกีฬาที่มีการกระแทกเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยครับนะแต่ถ้ามันเกิดจากกีฬาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับนะแต่ถ้าเกิดมันเป็นอย่างเงี้ยมันนานๆเนี่ยอาจจะต้องให้แพทย์ตรวจเพราะว่าจะเป็นเรื่องของมะเร็งผิวหนังได้นะครับซึ่งข้อมูลแบบนี้ในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็มีรายละเอียดอีกเยอะเลยครับนะมีเล็บอีกหลายๆแบบที่เราจะต้องไปสังเกตดูฉะนั้นการดูความผิดปกติของเล็บเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหายครับนะถ้ารู้สึกว่ามีความผิดปกติแล้วเป็นนานๆแล้วรู้สึกว่ามันแปลกมากๆก็ลองปรึกษาแพทย์ดูครับนะเผื่อจะได้คำตอบไปได้ว่ามันเป็นโรคอะไรบ้างนะครับฉะนั้นจะไปบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมซะเลยคงไม่ได้นะครับเพราะว่ายืนยันครับว่าเล็บสามารถจะบอกความเป็นโรคได้ครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: Song Twitch คุยเรื่องเพลงวันละนิดพอให้หายคิดถึง

สวัสดีครับซองทวิตตอนนี้เลือกเพลงฝรั่งที่โด่งดังมาในหลายยุคสมัยเพลงที่มีการนำไปคัฟเวอร์มากที่สุดเพลงหนึ่งในโลกก็ว่าได้ถ้าไม่นับเพลงชาติอเมริกาที่มักจะได้ยินนักร้องมากหน้าหลายตานำมาร้องในหลายวาระโดยเฉพาะช่วงก่อนชมการแข่งขันกีฬาในหลายๆประเภทกีฬา Can't Take My Eyes Off You ที่เป็นเพลงต้นฉบับถูกทำออกมาในปี1967เป็นของ Frankie Valli ถือเป็นหนึ่งในเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำจาก RIAA และไปติดอันดับ2บน Billboard Hot 100 Chart เป็นรองเพียงเพลงบินดี้ของวงพ็อปดาวรุ่งพุ่งแรงจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่ชื่อ The Association เพลง Can't Take My Eyes Off You เพลงนี้เขียนโดย Bob Crew และ Bob Gaudio เพื่อนร่วมวงของ Valli ในวง The Four Seasons Can't Take My Eyes Off You กลายเป็นเพลงที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดของ Valli ในฐานะศิลปินเดียวเขายังมีเพลงฮิตตามมาในปี1975กับเพลง My Eyes Adore You ซึ่งเปิดตัวที่อันดับที่1บน Billboard Hot 100 Chart เนื้อหาของเพลงบรรยายเกี่ยวกับความงดงามของผู้หญิงที่ไม่อาจละสายตาไปได้เลยอยากจะกอดคุณไว้ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ผมยังมีชีวิตอยู่คือเหมือนเป็นการบรรยายเกี่ยวกับผู้หญิงเกี่ยวกับความสวยงามและบอกรักผู้หญิงแบบโรแมนติกสุดๆเหมือนดังเช่นฉากหนึ่งจากภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง10 Things I Hate About You ที่ออกฉายเมื่อปี1999เป็นฉากที่แพทริกที่แสดงโดยฮีทแรดเจอร์ร้องเพลง Can't Take My Eyes Off You เพลงนี้เกี่ยวสาวโดยมีวงดนตรีอย่างโรงเรียนมาสร้างเสียงดนตรีให้น่าตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นกับการจีบสาวที่ทรงพลังในเนื้อหาของเพลงที่หวานกินใจซะเหลือเกินเขาว่ากันว่ามันคือหนึ่งในปรากฏการณ์ฟื้นคืนชีพของเพลงนี้อีกช่วงเวลาหนึ่งเลยก็ว่าได้

ในส่วนของประวัติพอสังเขปของแฟรงกี้วันลี่นะครับชื่อตั้งแต่กำเนิดคือฟรานซิสสเตเฟนคาสเทลลุสติโอเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี1934เป็นนักร้องชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะนักร้องนำของวง The Four Seasonsนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในด้านเสียงร้องสูงแหลมจนผิดธรรมชาติแบบฟอลเซสโตอันทรงพลังของเขาแฟรงกี้พร้อมกับสมาชิกวงคนอื่นๆนั้นได้แก่ทอมมี่เดวิโต้นิกแมสซี่และบ๊อบกาดิโอซึ่งต่างก็เป็นสมาชิกดั้งเดิมของวง The Four Seasons ได้รับเกียรติยกย่องในฐานะศิลปินแนวร็อกแอนด์โรลของหอแห่งเกียรติยศทางด้านเพลงร็อกแอนด์โรลในปี1990และหอแห่งเกียรติยศนักร้องประเภทกลุ่มในปี1999แฟรงกี้มีเพลงยอดนิยม29เพลงที่ติดอยู่ใน40อันดับเพลงยอดนิยมขณะเมื่ออยู่กับวง The Four Seasons 1เพลงขณะที่วงเริ่มมีชื่อเรียกใหม่ว่า The Wonderwall และอีก9เพลงในช่วงที่เป็นศิลปินเดียวเพลงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในนามวงในจำนวนนี้มีเพลง Cherry, Big Girl Don't Cry, Walk Like a Man, Black Doll และ December 1963 Oh What a Night ส่วนเพลงในนามของศิลปินเดียวที่ได้รับความนิยมมีเพลงMy Eyes Adore You, Greece, Can't Take My Eyes Off You และเพลง You Are Really Now ที่โด่งดังมากในสหราชอาณาจักรอย่างเหนือความคาดหมายในปี1970ท้ายสุดขอพูดถึง Can't Take My Eyes Off You ในมิติของการถูกนำไปคัฟเวอร์ใหม่ในหลายยุคสมัยและหลากหลายศิลปินโดยมีข้อมูลจาก Flashback เพลงนี้ที่คิดถึงที่ได้เขียนถึงเรื่องราวดังกล่าวนี้ไว้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่นักฟังเพลงรู้จักข้ามยุคข้ามเวลามานมนานกาเลเพราะเวอร์ชันแรกออกมาตั้งแต่ปี1967จบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีศิลปินนำมาคัฟเวอร์ใหม่อยู่เรื่อยๆจนเกิน50เวอร์ชันแล้วนับเป็นเพลงหนึ่งที่มีหลากหลายเวอร์ชันที่สุดล่าสุดเพลงนี้ถูกนำมาคัฟเวอร์เมื่อปี2016โดยเจสซี่เจศิลปินสาวชาวเมืองผู้ดีแต่เวอร์ชันที่ได้รับการชื่นชมและโหวตให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวสายดนตรีของนักดนตรีอเมริกันเมื่อปี2010ซึ่งต่างก็ยกให้เป็นเวอร์ชันของ Boys Town Gang ที่ทำออกมาให้ชาวดิสโก้ได้แดนซ์กันในช่วงปี1982ซึ่งน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ยาวที่สุดของเพลงนี้เลยก็ว่าได้นะครับนักเที่ยวในยุค 80s จะคุ้นเคยกับเวอร์ชันนี้เป็นอย่างดีเพราะเป็นเพลงชาติของดิสโกเทคเลยในยุคนั้นว่าแล้วเรามาย้อนเวลากลับไปฟังเพลงนี้และนึกถึงบรรยากาศในคืน Lady Night ในดิสโกเทคกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกลับมาพบกับ2ทวิตกันได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับ

แล้วกลับมานั่งฟังเพลงสาระเข้มๆในบรรยากาศชิลๆในอารมณ์ซองทวิตด้วยกันครั้งต่อไปที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
6: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
7: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรานำเรื่องราวที่น่าสนใจจาก Search Group Official ช่อง YouTube ที่มีหลากหลายรายการเลยค่ะเคยเข้าไปชมดูแล้วหรือยังคะและหนึ่งในรายการที่เรานำเสนอกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือ168ชั่วโมงค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะสร้างแรงบันดาลใจกันจากผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่ไม่ปิดโอกาสตัวเองนะคะเรียนรู้ทุกอย่างทั้งด้านกีฬาแล้วก็ดนตรีจนกระทั่งเลือกที่จะเป็นศิลปินเต็มตัวกับค่ายท็อปไลน์มิวสิกเธอชื่อว่าหนูเล็กชนิดามาคพุทธเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรคุณแคนอติรุธจะเป็นคนสัมภาษณ์ให้เราได้รู้กันในช่วงนี้เลยค่ะ
8: ในคืนนี้เรามีเรื่องราวที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหนูๆที่มีความฝันนะครับไม่ว่าอยากจะเป็นศิลปินอยากจะเป็นนักกีฬาอยากจะมีความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่งเพราะว่าคนที่มาวันนี้เนี่ยเป็นเด็กวัยเพียง15ปีครับแต่ว่าทำได้ครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกีฬาหลากหลายรวมถึงร้องเพลงและตอนนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินแล้วด้วยนะครับพูดคุยกับหนูเล็กชนิดามาคพุทธนะครับเป็นนักกีฬาโอเรนเทียริงยิงปืนแล้วก็เป็นนักร้องค่ายท็อปไลน์มิวสิกนะฮะสวัสดีหนูเล็กนะครับ
9: ค่ะสวัสดีพี่แคนค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ
8: พี่พูดมาทั้งหมดนี่คือทำได้หมดเลย
9: หมดเลยค่ะทำควบคู่กันมาเรื่อยๆเลยค่ะ
8: โอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักกันหน่อยเนาะหนูเล็กตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
9: 15ปีค่ะ
8: 15ปีเอาเรื่องกีฬาก่อนแล้วกัน
9: ได้ค่ะ
8: คือเราเป็นคนจังหวัดชลบุรี
9: ชลบุรีค่ะ
8: รู้ตัวว่าชอบเล่นกีฬาในตอนอายุเท่าไหร่
9: ก็จริงๆก็เริ่มเล่นมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วก็ทำควบคู่กันมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าด้วยจังหวะด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ทำมาเรื่อยๆเลยค่ะ
8: คือที่บอกว่าเด็กๆนี่คือประมาณอายุเท่าไหร
9: ่ก็ประมาณ3ขวบค่ะ
8: โอ้3ขวบเด็กมากนะ
9: 3ขวบคุณพ่อพาไปหัดเล่นกีฬาหัดว่ายน้ำก่อนค่ะ
8: ครับ
9: แล้วก็เล่นกีฬามาเรื่อยๆค่ะ
8: คุณพ่อเป็นคนชวนไปเล่นหรือว่าเราไปอยากไปตอนนั้น
9: ก็ด้วยความที่ก็อยากไปด้วยแล้วคุณพ่อก็ชวนด้วยก็เลยไปเลยค่ะ
8: สามขวบเลยเหรอสามขวบพี่น่าจะยังแบบนั่งเขี่ยดินอยู่นะก่อนนะสามขวบตอนนั้นเริ่มต้นด้วยการเล่นกีฬาว่ายน้ำ
9: ว่ายน้ำค่ะ
8: ฝึกเพื่อว่ายเป็นเฉยๆหรือว่า ฝึกเพื่อที่จะแบบแข่งขันเลย
9: ทีแรกก็คุณพ่อก็คือฝึกให้ว่ายเป็นค่ะใช่แล้วก็ต่อยอดไปแข่งค่ะ
8: ก็คือว่ายเป็นจนไปแข่งด้วย
9: ใช่ค่ะมีไปแข่งค่ะ
8: เพราะฉะนั้นนักกีฬาแรกที่เป็นคือ
9: ว่ายน้ำ
8: ว่ายน้ำตอนนั้นแข่งเป็นยังไงบ้างแข่งที่ไหนบ้าง
9: ก็แข่งในกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะมีกรุงเทพมีที่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รางวัลเป็นเหรียญทองแดงบ้างเหรียญเงินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค
8: ่
9: ะ
8: ตอนนั้นคือรุ่นอายุเท่าไหร่
9: ตอนนั้นที่เริ่มแข่งก็ประมาณ10ขวบค่ะ
8: 10ขวบแข่งแบบว่าย50เมตรเลยไหม
9: มีค่ะมี25เมตร50เมตรค
8: ่
9: ะ
8: อ๋อโอเคแล้วตอนนั้นคือตั้งใจเลยไหมว่าเราอยากจะเป็นนักกีฬา
9: ตอนนั้นก็คือตั้งใจที่จะเป็นนักกีฬาเลยค
8: ่
9: ะ
8: อ่าฮะนักกีฬาว่ายน้ำเลยไหม
9: ใช่ค่ะ
8: โอเคหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้าง
9: หลังจากนั้นก็ไม่นานค่ะช่วงที่ว่ายน้ำช่วงหลังๆเนี่ยแหละค่ะช่วงประมาณสัก10ขวบ11ขวบอย่างเงี้ยค่ะก็มีไปวิ่งค่ะ
8: ใช่ไหมครับซึ่งตอนที่เปลี่ยนมาเป็นวิ่งนี่คือตอนนั้นอยู่ชั้นไหน
9: ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณม.1ค่ะ
8: ม.1
9: ม.1ป.6ม.1ประมาณเนี้ยค่ะวิ่ง
8: ทำไมถึงไปชื่นชอบกีฬาวิ่งขึ้นมาร
9: ู้สึกว่าวิ่งแล้วมันได้พลังปอดได้อะไรหลายๆอย่างค่ะใช่
8: เปลี่ยนจากว่ายน้ำมาวิ่งเลยไหมตอนนั้น
9: ก็ยังมีว่ายน้ำอยู่บ้างค่ะแต่ก็เหมือนเบาว่ายน้ำลงแล้วก็เริ่มหันมาวิ่งค่ะแล้วพอหลังจากเริ่มหันมาวิ่งก็จะมีแบบสลับวันกันค่ะสมมุติวันจันทร์ว่ายน้ำวันอังคารก็ไปวิ่งอย่างเงี้ยค่ะก็สลับวันกันบ้างค่ะ
8: การซ้อมวิ่งเขาทำอะไรบ้างอ่ะวิ่งอย่างเดียวเลยไหมหรือเขาทำอะไรบ้าง
9: ของหนูก็จะมีวิ่งเหมือนซ้อมอย่างถ้าหนูแข่งเนี่ยหนูจะแข่งอยู่ระยะฟันรันค่ะ5กิโลใช่ไห
8: ม
9: หนูก็จะซ้อมเหมือนแบบซ้อมไม่เร็วอย่างเงี้ยค่ะเอาระยะเอาความอึดอย่างเงี้ยค่ะใช
8: ่ให้ถึง5กิโล
9: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีวันที่เป็นวันที่ซ้อมสปรินต์ด้วยค่ะ
8: สปรินต์คือยังไงครับ
9: สปินก็จะเป็นเหมือนระยะสั้นอย่างเงี้ยค่ะแบบ100เมตร200เมตรอะไรอย่างเงี้ย
8: การเป็นนักกีฬาตั้งแต่วัยเด็กๆอ่ะมันเหมือนกับชีวิตมันถูกฟิกสตริกมากๆเลยอ่ะการเรียนการออกกำลังกายตอนนั้นไม่รู้สึกมันตึงเกินไปหรอ
9: ตอนนั้นก็มีเหนื่อยบ้างค่ะแต่ก็สู้ค่ะสู้
8: ฮะตอนที่เปลี่ยนจากว่ายน้ำเป็นวิ่งที่บ้านว่าไงบ้างครับ
9: ก็คุณพ่อคุณแม่สนับสนุนเต็มที่เลยค่ะ
8: พี่อยากถามนิดนึงว่าตอนนั้นที่อายุ9ขวบที่เปลี่ยนมาเป็นวิ่งแล้วก็ซ้อมทุกวันอ่ะตอนนั้นมีในใจไหมว่าโตขึ้นฝันอยากจะเป็นอะไรในวัย9ขวบกว่า
9: ๆตอนนั้นมีค่ะก็คือจริงๆน่ะหนูเป็นคนที่ชอบทางด้านดนตรีแล้วก็ชอบทางด้านกีฬาอยู่แล้วค่ะ
8: ก็ตอนนั้นดนตรีด้วย
9: ก็ตอนนั้นที่มุ่งไว้ก็จะเป็นนักกีฬาเนี่ยแหละค่ะเป็นวิ่งอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็ในใจจริงๆก็อีกใจนึงก็ฉันอยากเป็นนักร้องนะซึ่งตอนนั้นก็มีทำแบบเป็นร้องเพลงมาเรื่อยๆค่ะ
8: อันนี้เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันด้วยขอกลับมาเรื่องกีฬาก่อนตอนนั้นที่วิ่งการแข่งขันเริ่มต้นตอนไหน
9: ก็เริ่มต้นประมาณสัก11ค่ะ
8: 11
9: 11ขวบใช่
8: ตอนนั้นเราแข่งจาก
9: 10ขวบ11ขวบมาเนี่ยค่ะ
8: การแข่งขันวิ่งมันต้องเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนนะหมายถึงว่าแข่งในจังหวัดหรือว่าแข่งไปไหนยังไงบ้างทัวร์นาเมนต์ยังไง
9: ก็เสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะวันอาทิตย์เค้าก็จะมีแบบผู้จัดอีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะจัดอีเวนต์วิ่งที่กรุงเทพพุทธมณฑลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เริ่มไปแข่งจากรายการเล็กๆก่อนค่ะ
8: จำได้มั้ยว่ารายการแรกที่แข่งคือเป็นการวิ่งอะไร
9: เป็นการวิ่งแบบทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ว่าหนูแข่งรุ่นฟันรัน5กิโลค่ะ
8: ฟันรัน5กิโล
9: 5กิโลค่ะ
8: มันก็เหมือนกับเวลาที่เขามีการจัดวิ่งมาราธอนอย่างนี้ป่ะแล้วก็จะมีฟันรัน
9: มีฟันรัน
8: มีรัน10กิโล
9: ใช่ค่ะใช่
8: เราก็ไปแข่ง
9: ไปแข่งค่ะ
8: โอเคตอนนั้นคือได้รางวัลมั้ย
9: ไม่ได้ค่ะครั้งแรกไม่ได้เลยค่ะ
8: ครั้งแรกเข้าไม่ติดรางวัลเลย
9: ไม่ติดรางวัลค่ะ
8: โอเคแล้วไงต่อ
9: ก็เหมือนก็ได้แรงผลักดันมาค่ะว่าฉันต้องทำให้ได้นะเพราะว่าพอเห็นคนอื่นเขาขึ้นไปรับแล้วอ่ะต้องมีสักวันหนึ่งที่ว่าหนูจะได้ขึ้นไปอยู่บนนั้นบ้างแล้วมันก็เลยเป็นแรงผลักดันทำให้หนูแบบตั้งใจซ้อมแล้วก็แบบมาแข่งเรื่อยๆค่ะแรกไปไม่ติดเลยค่ะ
8: มาเริ่มได้รางวัลแรกตอนแบบรางทัวร์นาเมนต์ไหนจำได้ไหม
9: เริ่มได้รางวัลแรกก็ตอนที่แข่งที่พัทยาค่ะเป็นพัทยามาราธอนเนี่ยนะคะ
8: แล้วตอนนั้นคือได้รางวัลอะไรครับ
9: ตอนนั้นได้รางวัลอันดับที่3
8: ก็คือในฟันรันวิ่งเข้ามาที่3เลย
9: ใช่
8: ได้ถ้วยได้อะไรบ้าง
9: เป็นรุ่นอายุค่ะ
8: รุ่นอายุ
9: เป็นรุ่นอายุค่ะ
8: โอเคของเราคือช่วง11เขาแบ่งช่วยยังไงนะ
9: ช่วง11ค่ะปลายตอนนั้นคือเหมือนเป็นนับแก๊ปอยู่ประมาณช่วง11พอดีค่ะ
8: แข่งยังไงต่อเริ่มจริงจังกับการวิ่งแบบขั้นไหน
9: ก็เริ่มเหมือนมีแรงบันดาลใจขึ้นว่าเอ้ยทำได้แล้วนะแล้วเราก็มีแรงบันดาลใจว่าสนามหน้าเนี่ยเราต้องเอาให้ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
8: โอเคครับทัวร์นาเมนต์การวิ่งของเราเนี่ยมันไปจริงจังสุดคือขนาดไหนครับ
9: ก็ถ้าจริงจังสุดเลยน่าจะเป็นช่วงที่ติดทีมชาติเลยค่ะ
8: อายุเท่าไหร่ตอนนั้น
9: ติดทีมชาติตอนอายุ11ฝ่าๆเกือบ12ค
10: ่
9: ะ
10: ก็ไม่ได้ไกลจากที่เราว
9: ิ่
10: ง
9: เลยนะ
10: ตอนนั้นไปติดทีมชาติได้ยังไง
9: ก็ตอนนั้นก็ได้มีคนแนะนำให้รู้จักกับท่านนายกสมาคมกีฬาโอเรียนเทลลิ่งแห่งประเทศไทยค่ะ
10: ครับ
9: ก็ได้มีการแบบไปซ้อมไปคัดตัวไปแบบให้เขาดูตัวอย่างเงี้ยค่ะว่าวิ่งเป็นยังไงให้แบบเทสเวลาอะไรเงี้ยค่ะ
10: ซึ่งตอนนั้นก็ต้องผ่านการคัดตัวก่อนถึงจะได้ไปทีมชาติ
9: ใช่ค่ะ
10: ในกีฬาที่ชื่อว่าโอเรียนเทลลิ่งโอเรียนเทลลิ่งคืออะไร
9: ก็ต้องบอกก่อนค่ะว่าจริงๆเนี่ยโอเรียนเทลลิ่งเป็นกีฬาที่อยู่ต่างประเทศค่ะในต่างประเทศก็จะมีวิ่งมีปั่นจักรยานมีเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่นำเข้ามาในไทยก็จะเป็นประเภทวิ่งค่ะ
10: โอเค
9: ซึ่งกีฬาเนี้ยจะต้องประกอบด้วยแผนที่ค่ะเป็นแผนที่แล้วก็จะมีจุดเช็คพอยท์ที่กำหนดในแผนที่ค่ะ
10: เป็นแผนที่แบบแมนนวลเลยเป็นกระดาษอย่างเงี้ย
9: เป็นกระดาษคล้ายๆ Google Map นี่แหละค่ะแต่ว่าจะลงดีเทลรายละเอียดมากฝ่าค่ะ
10: แต่ไม่ได้เป็นดิจิตอลใช่ไหมคือ
9: ไม่ใช่ค่ะเป็นแผนที่แบบเป็นกระดาษ A4 อย่างเงี้ยเลยค่ะ
10: คุณใช้ไม่เป็นแล้วนะทุกวันนี้พี่ใช้แบบ Google Map โอเคเอายังไงยังไงต่อ
9: แล้วก็จะมีกำหนดจุดเช็คพอยต์ในแผนที่อย่างเงี้ยค่ะว่าให้เราไปเช็คพอยต์ที่ตามจุดนี้จุดนี้นะโดยที่ว่าเราไปเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยเข็มทิศด้วยค่ะก็ต้องใช้เข็มทิศด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยก็มีในป่าด้วยค่ะ
10: ก็คือมีแผนที่มีเข็มทิศเป็นอุปกรณ์หลัก
9: ใช่ค่ะ
10: มีอะไรไหมคะ
9: ก็จะมีถ้าอย่างเข้าไปเนี่ยค่ะก็จะมีแบบพกนกหวีดไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเผื่อหลงอะไรเงี้ยค่ะ
10: มันคือกีฬาอะไรเนี่ยแล้วสุดแล้วโอเคการแข่งขันกีฬากติกาเป็นยังไง
9: ก็ผู้เล่นก็จะต้องไปที่เช็คพอยต์ตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะอย่างเขาตัดคัตออฟ3 ชั่วโมงเนี้ยค่ะก็ต้องไปให้ทันภายใน3 ชั่วโมงค่ะแล้วในแผนที่1 แผนที่เนี่ยก็จะมีจุดเช็คพอยต์อาจจะ10 จุด 5 จุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ไป
10: okay,
9: โดยผ
10: ู้
9: เล่นก็จะต้องไปที่จุดเช็คพอยต์ให้เร็วที่สุด
10: โดยมีแผนที่กับเข็มทิศในการนำทาง
9: ใช่ค่ะ
10: เหมือนผจญภัยเลยอ่ะ
9: โดยที่เราไปนี่ก็คือเป็นที่ที่เราไม่เคยไปเลยค่ะสถานที่แข่งนี่คือเป็นที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
10: พอเราคัดเข้าไปเป็นทีมชาติโอเรียนเทลลิ่งแล้วเนี่ยการฝึกซ้อมมันเป็นยังไงบ้างอ่ะมันต้องฝึกอะไรบ้าง
9: ก็ฝึกการดูแผนที่รายละเอียดในแผนที่อย่างเงี้ยค่ะ
10: ซึ่งเคยฝึกมาก่อนไหม
9: ไม่เคยค่ะเพิ่งมาฝึกตอนช่วงที่ว่าเข้าเป็นนักกีฬาโอเรียนเทลลิ่งเนี่ยแหละค่ะ
10: การซ้อมต้องมาซ้อมที่ไหนครับเพราะเราอยู่ชลบุรีเป็นหลักเนาะ
9: ใช่ค่ะ
10: ต้องซ้อมที่ไหน
9: ของหนูจะซ้อมเป็นที่สวนรถไฟค่ะ
10: ก็คือกรุงเทพนะ
9: กรุงเทพค่ะ
10: แล้วหนูใช้วิธีการเดินทางไปมาเหรอคะ
9: ใช่ค่ะไปมาค่ะซ้อมก็ช่วงเช้าอย่างเงี้ยค่ะออกจากบ้านก็ตี 2
10: เล่ารูทีนให้ฟังหน่อยดิเราต้องทำยังไงบ้างเนี่ยแต่ละวัน
9: ก็ถ้านัดซ้อมอย่างเงี้ยค่ะก็จะนัดซ้อมเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะออกจากบ้านก็ตี 2 ตี 3อย่างเงี้ยค่ะออกจากบ้านมาถึงที่สวนรถไฟก็ซ้อมค่ะ6 โมง 7 โมงเนี่ยซ้อม
10: ได้กลับกี่โมงครับ
9: กลับประมาณ10 โมงค่ะ
10: กลับ10 โมง
9: 10 โมง 11 โมงเนี่ยค่ะ
10: วันอาทิตย์ก็มาใหม่ตี 2
9: ใช่ค่ะ
10: เหนื่อยไหม
9: ก็มีบ้างค่ะ
10: เราก็ต้องเรียนอยู่ด้วย
9: เรียนด้วยค่ะ
10: ตอนนั้นคือโอเคในช่วงที่เราเป็นทีมชาติเนี่ยเราก็กีฬานี้ชนิดเดียวเลยไหมหมายถึงว่าพวกอย่างอื่นที่การซ้อมวิ่งหรือว่าการแข่งขันอื่นคือเราก็หยุดไปก่อน
9: ก็ทำควบคู่กันไปค่ะแต่ว่าก็จะหยุดว่ายน้ำไว้ค่ะแต่ก็มีแบบมีปั่นจักรยานบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบไปแข่งอะไรเงี้ยค่ะ
10: เป็นเพื่อเมนเทนแนนซ์ร่างกาย
9: ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงที่ติดทีมชาติก็มีไปแข่งไตรกีฬาบ้างค่ะ
10: ไตรกีฬาคือวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยาน
9: ใช่ค่ะ
10: ก็ไปแข่งด้วย
9: มีค่ะ
10: คนที่จะมีคุณสมบัติในการเป็นนักกีฬาโอเรียนเทลลิ่งทีมชาติเนี่ยมันต้องเป็นยังไงบ้าง
9: ก็หนึ่งเลยก็คือมีพื้นฐานในการวิ่งค่ะ
10: ค
9: แล้วก็มาฝึกอ่านแผนที่ค่ะแล้วก็ฝึกใช้เข็มทิศค่ะ
10: มันเหมือนเป็นการแข่งขันวิ่งผจญภัย
9: คล้ายๆคล้ายๆแข่งแรลลี่ค่ะ
10: ประมาณนั้นเลยใช่ไหม
9: ประมาณนั้น
10: ใช้เวลาในการฝึกซ้อมนานไหมครับกว่าจะเจอสนามแรก
9: ก็ประมาณ2-3 เดือนค่ะ
10: น้อยมากนะ
9: ใช่ค่ะ
10: สนามแรกในฐานะทีมชาติไทยแข่งที่ไหนครับ
9: แข่งที่นครปฐมค่ะ
10: ที่นั่นคือเป็นแมปอะไรความไกลเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่หรือว่าเป็นยังไง
9: ก็แข่งเหมือนอยู่ในสวนสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะ
10: ครับ
9: ใช่ค่ะ
10: ที่แรกยากไหม
9: พอสมควรค่ะถ้าเป็นสำหรับหนู
10: มันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครั้งแรก
9: โอ้ครั้งแรกก็มีหลงอยู่เหมือนกันค่ะ
10: ไอ้สวนสาธารณะมันหลงด้วยเหรอ
9: มันเป็นเหมือนกึ่งป่าด้วยค่ะพุทธมณฑลสาย4
10: ระยะทางทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ใช้ให้เวลาเท่าไหร่
9: ก็ระยะทางหนูแข่งเนี่ยในแผนที่เนี่ยจะระบุสมมติว่าระบุไว้5 กิโลอย่างเงี้ยค่ะแต่วิ่งจริงก็จะมีเกินบ้างค่ะเพราะบางทีก็มีเลยบ้างมีหลงบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
10: มันเหมือนต้องวิ่งแล้วก็ต้องแบบดูแบบเส้นทางไปด้วย
9: ใช่ค่ะ
10: ใช่ไหม
9: ควบคู่กันไปด้วยค่ะ
10: ยากไหมคิดว่ายากไหม
9: ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
10: มันเพราะฉะนั้นมันวิ่งตลอดไหมหรือว่ามันต้องวิ่งแล้วก็แบบหยุดเดินหยุดหาหยุดอะไรอย่างงี
9: ้ก็พยายามจะเคลื่อนที่ตลอดค่ะ ช่แต่ก็มีหยุดดูบ้างค่ะ
10: แล้วเวลาปล่อยตัวแข่งขันไปนักกีฬา
9: ก็ปล่อยไปทีละคนค
10: ่ะฮะ
9: ทีละคนค่ะ
10: อ๋อคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเข้าเส้นชัยก่อนมันอยู่ที่แต่ละคนเลยว่าปล่อยไปณเวลานี้เสร็จกินตอนไหน
9: ปล่อยทีละคนแล้วก็เหมือนมันจะมีชิปไทม์ตัวจับเวลาค่ะแล้วก็พอเราเช็คพอยต์จุดสุดท้ายเสร็จปุ๊บเขาก็จะตัดเวลาเราแต่ว่าเราต้องเช็คพอยต์ให้ครบทุกจุดแล้วก็ถูกต้องทุกจุดค่ะ
10: อ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นคู่แข่งมาวิ่งแข่งอะไรกับเราอ่ะ
9: ใช่
10: แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยแต่ละคนก็จะมีชิปตัวเองว่าตัวเองเสร็จที่เวลาเท่าไหร่
9: แผนที่ทุกคนก็จะไม่เหมือนกันค่ะ
10: ฮะไม่เหมือนกันนะ
9: ไม่เหมือนกันค่ะสมมุติว่ามีจุดเช็คพอยต์อยู่10จุดอย่างเงี้ยค่ะคนแรกอาจจะเช็คจุด 1.2 แล้วก็ข้ามไป6 7แล้วค่อยกลับมา4 5อย่างงี้ใช่มั้ยคะแต
10: ่
9: อีกคนนึงก็อาจจะเป็น1แล้วก็6ไป7แล้วก็ไป2อย่างเงี้ยค่ะ
10: พี่เห็นในข้อมูลบอกว่ามีอีก1กีฬาด้วยก็คือยิงปืนรณยุทธ
9: ์ใช่ค่ะ
10: มีเวลาเล่นอีกเหรอหรือว่ามันคืออะไรก่อน
9: เพิ่งมาเริ่มเล่นเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วค่ะ
10: แล้วก็ยังเป็นนักกีฬาวิ่งโอเรนจ์ริงอยู่ไหม
9: เป็นอยู่ค่ะ
10: ยิงปืนรณยุทธ์คืออะไรครับ
9: ก็ยิงปืนรณยุทธ์อย่างที่หนูเล่นนะคะก็จะเป็นแอร์ซอฟค่ะ IPSC ก็จะเป็นปืนอัดลมเบาค่ะซึ่งหนูมองว่ามันก็มีความปลอดภัยแบบสูงเลยค่ะก็เริ่มเล่นได้ตั้งแต่เด็กเลย
10: ก็คือยิงเป้า
9: ใช่
10: ไหมครับเป็นปืนสั้น
9: ปืนสั้นค่ะ
10: โอเคแล้วการเป็นนักกีฬายิงปืนนี่เราแบบจริงจังถึงขั้นไหนละตอนนี้
9: ก็มีแข่งขันค่ะล่าสุดก็ได้รับเป็นตัวแทนค่ะของชลบุรีแข่งขันในกีฬาแห่งชาติค่ะ
7: ได้รู้จักกับหนูเล็กกันไปคร่าวๆนะคะเรื่องราวของเธอยังมีต่อให้ได้ติดตามกันพักสักครู่เดียวค่ะ
6: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
11: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
12: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
6: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
7: ์วันนี้ไทยนิยมสุดสัปดาห์นะคะพาคุณไปในรายการ168ชั่วโมงวันที่ได้พูดคุยกับศิลปินหน้าใหม่นะคะของ Top Line Music หนูเล็กชนิดามาคพุทธเรื่องราวของเธอแน่นอนน่าสนใจและยังมีให้ได้ติดตามกันต่อค่ะ
10: ที่พี่คุยมาทั้งหมดเนี่ยหนูเอาเวลาไหนไปร้องเพลงคะ
9: ก็เป็นช่วงแบบแก๊ปว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้คือหนูอะด้วยตอนนี้เลยที่หนูรักมากๆเลยคือร้องเพลง
10: โอเค
9: ใช่
10: ซึ่งตอนนี้ได้ข่าวว่าเซ็นสัญญาเป็นศิลปินแล้วด้วย
9: ใช่ค่ะ
10: แล้วเส้นทางก่อนหน้านั้นอะเคยประกวดร้องเพลงไหม
9: มีค่ะมี
10: มาเรื่อยๆเหมือนกัน
9: ก็มีรายการลูกทุ่งตะวันนาค่ะ
10: วันนี้มีในห้างมาด้วยครับต้อนรับดร.ทวีชัยจริยะอิ่มอุดมนะครับท็อปไลน์มิวสิกครับสวัสดีนะครับ
13: ครับสวัสดีครับ
10: ก่อนที่จะเจอกับท็อปไลน์เนี่ยก่อนหน้านั้นร้องเพลงมาเรื่อยๆแล้วมีผลงานเพลงแรกก็ด้วย
9: ใช่ค่ะ
10: ตอนนั้นคือมีเพลงแรกได้ยังไงอะ
9: ตอนนั้นก็ได้รับความกรุณาจากคุณอวอมสินเจริญบาเทอร์เนี่ยแหละค่ะ
10: ไปเจอกันได้ไง
9: ก็คือตอนนั้นคือหนูรู้จักกับคุณอวอมตั้งแต่แบบหนูเด็กๆแล้วค่ะแล้วคุณอวอมเนี่ยก็จะสอนหนูเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วแบบอวอมบอกว่าถ้าอยากมีเพลงเป็นของตัวเองอะอาจจะแต่งให้แล้วก็อวอมก็ได้แต่งเพลงเด็กศรีราชาให้หนูค่ะเพราะว่าด้วยความที่หนูอ่ะเป็นคนชลบุรีเด็กศรีราชาอ่ะผมก็เลยแต่งมาให้เป็นตัวหนูเลย
10: เป็นเพลงแนวไหนตอนนั้นเป็นเพลงสไตล์ไหนเนื้อหายังไง
9: เป็นเพลงแบบสไตล์แบบเด็กๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
10: เพลงช้า
9: เพลงช้าค่ะใช่แต่งตอนประมาณอายุ11ค่ะตอนนั้น11
10: 4ปีที่แล้วเนาะ
9: ใช่ค่ะ
10: 4ปีที่แล้วแล้วตอนนั้นเพลงนั้นก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีผลงานเพลงใหม
9: ่ไม่มีนะคะ
10: โอเคซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าอยากจริงจังกับการเป็นนักร้องหรือยัง
9: รู้สึกแล้วค่ะ
10: รู้สึกแล้วเหมือนกัน
9: ใช่ค่ะ
10: โอเคคราวนี้ถามหน่อยครับว่า Top Line Music นะฮะในห้างไปเจอตัวหนูเล็กจากที่ไหนยังไง
13: หนูเล็กนี่ก็เจอกันด้วยโครงการของออดิชั่นของ Top Line Music นะครับคือเราจะประกวดออดิชั่นขึ้นมาเพื่อที่จะคัดนักร้องรุ่นใหม่ขึ้นมาสู่วงการ
10: เป็นโครงการออดิชั่นของทาง Top Line Music
13: ใช่ครับ
10: ช่วงไหนครับนานหรือยังครับ
13: ช่วงสักปีที่แล้ว
10: ปีที่แล้ว
13: รู้สึกจะปีที่แล้วเนี่ยนะครับ
10: เป็นการเฟ้นหาศิลปินรุ่นใหม่
13: ครับ
10: ตอนนั้นการเฟ้นหาคือเรามีในใจไหมครับว่าเราต้องการศิลปินแนวไหนแบบไหน
13: ก็หลายๆแนวครับเพราะว่าท็อปไลน์เรามีทุกแนวของลูกทุ่งนะฮะสตริงปัจจุบันไม่ได้ทำก็มีตั้งแต่ลูกทุ่งอีสานอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยเปิดกว้างสำหรับคนที่คิดว่ามีความสามารถในการขับร้องที่ตนเองถนัดที่สุดเข้ามาออดิชั่น
10: จะเป็นลูกทุ่งสไตล์ไหนมาได้เลย
13: ครับได้หมดครับ
10: ตอนนั้นเราเห็นจากไหนหรือว่าใครชวนไป
9: เห็นทาง Facebook ค่ะเป็น Facebook ของคุณพ่อค่ะเด้งขึ้นมาหน้าเฟซเลยค่ะตอนนั้น
10: เด้งขึ้นมา
9: ใช่ค่ะ
10: โอเคเราตัดสินใจไปเลยไหมหรือว่ายังไง
9: ใช่ค่ะก็บอกกับทางคุณแม่ว่าอยากลองไปค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือหนูแบบรู้สึกว่าหนูอะเริ่มจริงจังแล้วคือความฝันหนูคืออยากเป็นศิลปินค่ะ
10: โอเค
9: ก็เลยแบบเห็นก็เลยด้วยความที่ว่าชื่นชอบแล้วก็รู้จักค่ายท็อปไลน์อยู่แล้วค่ะ
10: ครับเพราะว่าท็อปไลน์นี่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กมาท็อปไลน์กี่ปีแล้วนะ
13: 37ปีแล้วครับปีนี
10: ้37ปีซึ่งในห้างดูแลมาตลอดเลยป่ะครับ
13: ใช่ครับ
10: โอเคคือจะบอกว่าเดี๋ยวของท็อปไลน์เรามีแยกนะเดี๋ยวเราจะมีคุย
13: ได้หมดครับ
10: ตอนนั้นเราเห็นจากไหนหรือว่าใครชวนไป
9: เห็นทาง Facebook ค่ะเป็น Facebook ของคุณพ่อค่ะเด้งขึ้นมาหน้าเฟซเลยค่ะตอนนั้น
10: เด้งขึ้นมา
9: ใช่ค่ะ
10: โอเคเราตัดสินใจไปเลยมั้ยหรือว่ายังไง
9: ใช่ค่ะก็บอกกับทางคุณแม่ว่าอยากลองไปค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือหนูแบบรู้สึกว่าหนูอะเริ่มจริงจังแล้วคือความฝันหนูคืออยากเป็นศิลปินค่ะ
10: โอเค
9: ก็เลยแบบเห็นก็เลยด้วยความที่ว่าชื่นชอบแล้วก็รู้จักค่ายท็อปไลน์อยู่แล้วค่ะ
10: ครับเพราะว่าท็อปไลน์นี่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กมาท็อปไลน์กี่ปีแล้วนะ
13: 37ปีแล้วครับปีนี
10: ้37ปีซึ่งในห้างดูแลมาตลอดเลยป่ะครับ
13: ใช่ครับ
10: โอเคคือจะบอกว่าเดี๋ยวของท็อปไลน์เรามีแยกนะเดี๋ยวเราจะมีคุยอีก EP นึงแบบว่าเต็มๆเลยว่าเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเห็นปุ๊บตัดสินใจแข่งเลยมั้ย
9: ตัดสินใจค่ะ
10: กติกาเป็นยังไงบ้างตอนนั้น
9: ก็คุณพ่อให้ออดิชั่นก็คือเป็นส่งเข้าคัดไปก่อนค่ะก่อนที่จะไปออดิชั่นไฟนอลที่ท็อปไลน์ค่ะ
10: ส่งคลิปไปก่อน
9: ส่งคลิปใช่ค่ะ
10: โอเคตอนนั้นร้องเพลงอะไรครับ
9: ตอนนั้นร้องที่ส่งไปจะเป็นเพลงสาวเพชรบุรีค่ะ
10: สาวเพชรบุรีร้องยังไงสักนิดได้ไหม

0: พลงนี้ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ถ้าในวงการช้ำมากนะ
1: ครับเป็นเพลง
0: ทุกเวทีประกวดมีหมด
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นการเลือกร้องเพลงต้องมั่นใจมากมาแข่งที่กรุงเทพตอนนั้นเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหม
2: โอ้ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจด้วยค่ะว่าเข้ารอบแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
0: เข้ารอบมาเยอะไหมครับตอนนั้น
2: 16คนค่ะ
0: 16คนใน16คนนี่คือทั้งหมดเลยป่ะครับ
1: คือมาไฟนอลนะครับ
0: ไฟนอล16คน
1: ครับ
0: โอเคซึ่งก็มีหลากหลายแนว
1: ใช่ครับ
0: โอเคตอนนั้นเลือกร้องเพลงอะไรครับ
2: ตอนนั้นจะมีเพลงเร็วกับเพลงช้าค่ะ
0: 2เพลง
2: 2เพลงค่ะ
0: เพลงอะไรบ้างคะ
2: จะมีเพลงทาแป้งรอค่ะ
0: ทาแป้งรออันนี้เพลงช้าเพลงเร็วนะ
2: เป็นเพลงเร็วค่ะ
0: เพลงเร็วทาแป้งรอแล้วก็เพลงอะไร
2: แล้วก็ฮุ้มแสวงเพลงฮักค่ะ
0: ได้แล้วไม่เคยฟังอ่ะขอฟังได้ไหมอ่ะ
2: ได้
0: เนาะเพลงเร็วก่อน
2: ดีดิ่งเร่ไร่ก้มฮึกพายก้มใจชาวทุ่งเสียงกิ่งกิ่งกุ้งที่ขอฝ่ายบอกฟ้าไม้บ้านนา
0: เพลงช้าเพลงช้า

0: ความแหบเสน่ห์มากเลยเหมือนกันเนาะตอนนั้นในห้างได้ตัดสินด้วยไหมฮะ
1: ผมไม่ได้ตัดสินนะแต่ว่าก็เป็นคนดูอยู
0: ่ตอนนั้นเราเห็นอะไรในตัวของหนูเล็กบ้างครับ
1: ก็เห็นว่ายังเป็นเด็กที่รุ่นใหม่ที่น่าจะมีแนวโน้มที่จะสามารถโปรโมทขึ้นมาได
0: ้ครับ
1: ครับก็เลยคณะกรรมการก็เลยตัดสินใจว่าเอาหนูเล็กนี่แหละเป็นหนึ่งในที่เราจะเลือกขึ้นมาทำ
0: หลังจากที่ถูกรับคัดเลือกแล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างตอนนั้น
2: ตอนนั้นดีใจมากเลยค่ะคือหนูอ่ะทีแรกอ่ะคือเหมือนกับว่าทางท็อปไลน์ค่ะก็บอกว่าจะเป็นประกาศผลรอ7วันนะแล้วตอนวันที่7อ่ะไม่มีใครโทรมาไม่มีอะไรเลยหนูคิดว่าหนูไม่เข้ารอบทีแรกแล้วตอนที่แบบทางโปรดิวเซอร์ค่ะอาจารย์เทคคอนซัลท์โทรมาว่าเข้ารอบนะผ่านหนูดีใจมากตอนนั้นคือหนูทำอะไรไม่ถูกเลยหนูดีใจมากเลยค่ะอ
0: ยากจะบอกอะไรสำหรับคนที่มีความฝันหลายๆคนเนาะพี่เชื่อว่าการเป็นนักกีฬาหรือการเป็นศิลปินเป็นความฝันของคนเยอะมากๆอยากบอกอะไรพวกเขาบ้างที่ยังไม่ถึงฝันนะ
2: ก็อยากให้ทำต่อไปค่ะอย่าท้อก็สู้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะตัวเองก็สู้มาตั้งแต่ด้านกีฬาอย่างเงี้ยค่ะมาร้องเพลงตอนนี้ก็ได้เซ็นอยู่กับท็อปไลน์ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะที่ให้โอกาสหนู
0: คุณสมบัติที่คิดว่าต้องมีสำหรับคนที่ทำความฝันสำเร็จคืออะไร
2: ใจอย่างเดียวเลยค่ะถ้าใจสู้ก็หนูว่าสำเร็จค่ะ
0: ซึ่งเราใจสู้อยู่แล้วได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณในห้างด้วยนะครับที่มาให้เกียรติในรายการนะครับซึ่งของในห้างเนี่ยผมบอกเลยเดี๋ยวเราจะคุยกับในห้างต่ออีก EP นึงผมก็อยากจะคุยกับท็อปไลน์มิวสิกมานานมากแล้วเพราะว่าเราได้ยินชื่อนี้มานานมากๆส่วนหนูเล็กเดี๋ยวเรารอติดตามผลงานซึ่งตอนนี้ก็สามารถดู cover ได้แล้วเหมือนกัน
2: ตอนนี้รอถ่าย MV อยู่ค่ะ
0: รอถ่าย MV อยู่
2: ใช่ค่ะ
0: เอ็กซ์คลูซีฟมากเพลงอะไรอ่ะรู้จังเลย cover เพลงอะไร
2: เป็นเพลงช้าค่ะจะเป็นเพลงอะไรก็อยากให้ทุกคนรอติดตามค
0: ่
2: ะ
0: ไม่บอกนั่นเองโอเคนั่นเดี๋ยวรอดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณหนูเล็กด้วยนะครับ
2: ขอบคุณ
0: ในห้างด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณผู้ชมนี่คือหนึ่งตัวอย่างนะครับของเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันหลากหลายอย่างแต่เขาเลือกที่จะลองทำทุกอย่างเลยแต่การทำนั้นจริงจังครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นนักกีฬาหรือการรักการร้องเพลงถ้าเกิดจริงจังแล้วก็ใจสู้เราก็จะประสบความสำเร็จได้เหมือนเรื่องราวของหนูเล็กก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับ168ชั่วโมงครับเรื่องราวดีๆเอามาฝากกันทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวชวนใครมาพูดคุยนี่แหละครับในห้างนี่แหละฮะเดี๋ยวเจอกันนะฮะว่าจะมีเรื่องราวของท็อปไลน์มิวสิกเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: แน่นอนเรื่องราวของหนูเล็กนะคะยังไม่หมดแค่นี้ยังมีอนาคตข้างหน้าที่น่าสนใจเพราะว่าเธอมีพื้นฐานอย่างหลากหลายมากๆเลยนะคะใครที่อยากรู้จะสมัครเป็นแฟนคลับหรือว่าจะเข้าด้อมนะคะก็ติดตามเรื่องราวของเธอต่อไปแต่ถ้าสนใจเรื่องราวของ168ชั่วโมงและรายการที่น่าสนใจจาก Search Group Official แล้วก็ติดตามได้ที่นี่ค่ะกับไทยนิยมสุดสัปดาห์สัปดาห์หน้านะคะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วจะกลับไปรวบรวมเรื่องราวค้นหาเรื่องที่น่าสนใจมาให้คุณได้ติดตามกันอีกในวันอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: Search YouTube ไทยนิยมใน Search Group Officialหรือตามฟังเพลินๆได้ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
5: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb
6: Miracle T-Dance Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดา งานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
7: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
8: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559 2727วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
3: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
4: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการ

0: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
1: โอ้พี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได
0: ้เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
1: บุหรี
2: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากเหมือนเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
3: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
5: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
6: สวัสดีค่ะแฟนๆรายการมุมมองดิฉันอู้ช่อปกาค่ะมาแล้วนะคะมาพร้อมพี่อุ๋ยค่ะคุณบุรอ่อนชุ่มชื่นสวัสดีค่ะคุณพี
7: ่สวัสดีค่ะอู้คะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
6: ค่ะ คุณผู้ฟังค่ะได้ยินเสียงเราสองคนเนี่ยเราคือตัวทำลายล้างนะคะ เอาใหม่เราไม่ใช่ตัวทำลายล้าง
7: เมื่อไหร่เนี่ย
6: เราไม่ใช่ตัวทำลายล้างแต่เราเป็นตัวรายงานการถูกทำลายล้างของโลกใบนี้มุมมองค่ะประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยหนีไม่พ้นเลยว่าเป็นเรื่องการทำลายล้างนะคะเบรกแรกนี่ก็จะโฟกัสเน้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเบรกที่2ค่อยไปดูผลกระทบที่เกี่ยวกับสังคมและสุขภาพสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะภูเขาไฟระเบิดหนักอินโดนีเซียไฟป่าทั้งอินโดและตุรกีหิมะถล่มไล่เลยนะคะจีนทาจิกิสถานรัสเซียพายุไต้ฝุ่นพัด3ตลบคือพัดขึ้นบกลงทะเลกลับมาพัดขึ้นอีกในจีนที่เจียงซีและเรนบอมฝนตกหนักจนน้ำท่วมที่ญี่ปุ่นนาโกย่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นใน7วันที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังถึงบอกไงว่าโลกเดือดร้อนจริงๆแรปอัพมาให้ฟังกันเรียบร้อยแล้วในช่วงนี้มุมมองรอบโลกค่ะ
5: มุมมองรอบโลก
8: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
6: เริ่มที่ข่าวแรกเป็นการสรุปถึงวิกฤตภูเขาไฟระเบิดในอินโดนีเซียคืออนักกรากตัวนะคะมันเป็นภูเขาไฟใหญ่แล้วมันระเบิดมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะท่านผู้ฟังแต่ตอนที่มันปะทุเนี่ยโหมันปะทุข้ามวันนะคะคุณคือระยะมันไกลมาก15กิโลเมตรสนามบินปิดกันไปหลายวันคือตอนนี้สนามบินเปิดแล้วแต่เป็นการสรุปให้ฟังว่าความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างเป็นรายงานจากรอยเตอร์สค่ะ
7: เป็นสรุปเหตุการณ์ภูเขาไฟอนักกรากาตัวในช่องแคบซุนด้าอินโดนีเซียซึ่งปะทุต่อเนื่อง25ชั่วโมงตั้งแต่วันศุกร์ที่4กันยายนนะคะพ่นเท่าฐานสูงอย่างที่อู้พูดค่ะว่า15กิโลเมตรกระแสลมพัดเท่าฐานปกคลุมหลายพื้นที่รวมไปถึงกรุงจาการ์ตาซึ่งอยู่ใกล้ๆนะคะเป็นสนามบินไป8แห่งกระทบคนผู้โดยสาร 300,000 40,000 คนสถานการณ์คลี่คลายลงไปแล้วหลังจากลมพัดเท่าฐานออกไปทางการเปิดสนามบินหมดแล้วแต่เตือนภัยระดับ3ยังอยู่ห้ามเข้าใกล้รัศมี3กิโลเมตรประชาชนต้องสวมหน้ากาก N95 นะคะกู้ภัยเขาค้นหาเรือเร็วบรรทุกนักข่าว5คนกับลูกเรือ3คนที่สูญหายในช่องแคบสุนดาด้วยค่ะมีผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากไฟป่าเพิ่มขึ้น2เท่าภายใน2สัปดาห์นะคะจาก 50,000 รายเป็น 113,336 รายอันนี้เป็นตัวเลขของสาธารณสุขส่วนสิงคโปร์มาเลเซียก็ประสบปัญหาคุณภาพอากาศไม่ดีจากหมอกควันข้ามแดนค่ะอุคะ
6: มีผลต่อเนื่องมากแล้วก็มีสิทธิ์กระทบถึงประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังทีนี้ท่านผู้ฟังน่าจะคุ้นชื่อภูเขาไฟอานักกรกตัวอันนี้คือภูเขาไฟตัวลูกค่ะมีตัวพ่อคือกรกตัวนะคะและไอ้ตัวพ่อคือตัวใหญ่เนี่ยภูเขาไฟอันเนี้ยมันเคยระเบิดปี1883ซึ่งน่ากลัวมากถึงมากที่สุดเพราะเสียงระเบิดเนี่ยกึกก้องกัมปนาทข้ามทวีปได้ยินกันเลยทีเดียวคุณแล้วก็คนที่แบบว่าอยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุเนี่ยถึงขั้นแก้วหูแตกไปเลยนะคะมีคนเสียชีวิตเพราะการระเบิดครั้งนั้นก่อให้เกิดสึนามิคนตาย 36,000 คนนึกภาพออกไหมคะท่านผู้ฟังว่ามันรุนแรงมากรอบนี้ถือว่าเด็กๆเพราะว่าเป็นตัวลูกค่ะอานักกรกตัวแต่ว่าก็น่ากลัวไหมพี่อุ๋ย
7: น่ากลัวค่ะเพราะว่าฐานมันยังอยู่เพราะมันยังอยู่ในวงแหวนแห่งไฟวงเดิมวงเดียวกันพ่อลูก
6: ค่ะขนาดตัวลูกก็ก่อให้เกิดหมอกควันข้ามพรมแดนซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ขนาดไหนแต่ยังอยู่ที่อินโดนีเซียค่ะในขณะที่มีภูเขาไฟระเบิดก็มีไฟป่าที่อินโดนีเซียเหมือนกันแต่ไฟป่าที่ว่าเนี่ยเป็นการสรุปรวมนะคะว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยมีไฟป่าเกิดขึ้นเยอะมากเลยปรากฏว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นแชมป์ค่ะในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุดในโลกคือมันเป็นการลุกลามที่หนักที่สุดในรอบ11ปีด้วยนะคะองค์กร WMO เป็นคนสรุปเรื่องนี้ว่ามันทำลายสุขภาพประชาชนขั้นวิกฤตอันนี้เป็นรายงานจากรอยเตอร์สเช่นเดียวกันค่ะ
7: วิกฤตไฟป่าและป่าพรุในอินโดนีเซียบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราในขณะนี้พุ่งสูงรุนแรงที่สุดในรอบ11ปีผลจากผลกระทบของเอลนินโยขั้นรุนแรงนะคะอันนี้เป็นรายงานจากระบบ Fire Emission Watch ของศูนย์ตรวจสอบภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของ EU เขาบอกว่าสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนเนี่ยอินโดนีเซียปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากไฟป่าสูงถึง 19.7 ล้านตันแซงหน้ารัสเซียไปแล้วและคิดเป็นมากกว่า1ใน3ของการปล่อยก๊าซจากไฟป่าทั่วโลกนะคะทำให้คุณภาพอากาศเนี่ยวิกฤตหนัก API สูงถึง394ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามลพิษจริงอาจจะสูงกว่าที่ดาวเทียมตรวจวัดได้เพราะไฟป่าพรุส่วนใหญ่นั้นลุกไหม้อยู่ลึกลงไปใต้ดินซึ่งตรงนี้เนี่ยสอดคล้องกับรายงานของ WMO องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกบอกว่าคลื่นความร้อนและไฟป่าลุกลามถี่ขึ้นทำลายคุณภาพอากาศทั่วโลกPM 2.5 และก๊าซโอโซนจากควันไฟป่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรคทางเดินหายใจและหัวใจนะคะผลการศึกษาระบุว่าเหตุการณ์ไฟป่ารุนแรงขึ้น3เท่ามีผู้เสียชีวิตเกือบแสนคนต่อปีเลยค่ะอุ
6: ท่านผู้ฟังค่ะมี 2-3 ประเด็น 1. ปัญหาสุขภาพไม่ได้เกิดแค่อินโดนะคะหมอกควันมันไปไหนมันก็ตามปัญหาสุขภาพมาที่นั่นแหละแล้วก็มีสิทธิ์ถึงประเทศไทยนะคะเรื่องที่สองคือไฟป่าที่เกิดขึ้นที่อินโดเนี่ยมันเป็นป่าพรุป่าพรุก็คือเป็นป่าที่มีความชื้นแฉะอยู่ตรงนั้นก็จะมีสากผืดสากสัตว์ทับถมอยู่ที่ดินแล้วก็ยังบางทีอาจจะมีแบบถ่านหินธรรมชาติอยู่ใต้ป่าฉะนั้นพอไฟมันพลุขึ้นมาเนี่ยมันไม่พลุไฟมันพลึบขึ้นมาเนี่ยนะคะมันดับไม่ได้สิคุณเพราะเชื้อเพลิงมันลึกลงไปอันนี้เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นค่ะว่าป่าพรุถ้าเกิดไฟป่าน่ากลัวมากประเทศไทยมีป่าพรุค่ะชื่อว่าป่าพรุโต๊ะแดงอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสเคยเกิดไฟป่าในผืนข้างๆแล้วก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์เห็นตรงนี้แล้วพระองค์ทำยังไงคะพี่อุ๋ย
7: พระองค์ให้สร้างคลองส่งน้ำแล้วก็ระบบกักเก็บน้ำค่ะส่งน้ำเข้าไปบำรุงป่าพรุโต๊ะแดงตรงนั้นเขาเรียกว่าคลองส่งน้ำซึ่งกรมชลประทานเป็นผู้ดูแลนะคะป่าพรุโต๊ะแดงที่นราธิวาสเนี่ยเป็นป่าพรุสมบูรณ์พื้นสุดท้ายของประเทศไทยค่ะที่ท่านทำอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าท่านประสงค์ที่จะรักษาระดับน้ำใต้ดินในชั้นพรุให้ชุ่มชื้นตลอดเวลาการเก็บน้ำไว้ในพรุไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมนะคะแต่ว่าแก้ปัญหาต้นเหตุคือไม่ให้ชั้นซากพืชใต้ดินเป็นเชื้อเพลิงแห้งแบบที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียค่ะโอ้
6: ค่ะ และเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดมาจากป่าพลุข้างๆคือป่าพลุสายบุรีมีไฟป่าค่ะท่านผู้ฟังเห็นไหมคะว่าจากวิกฤตนะคะมันกลายเป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้และการสร้างระบบในการป้องกันถ้าเราลงรายละเอียดกับมันแล้วก็เรียนรู้กับมันไม่ใช่ถอดบทเรียนแล้วกองไว้ในดิจิตอลไฟล์เฉยๆนะคะแต่ถอดเสร็จแล้วเอามาทำเป็นแอคชั่นเอ๊ะอันนี้ดิฉันปากไม่ดีหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าทางท่านผู้ฟังจะชอบนะเนี่ยแบบเนี้ย
7: พี่ก็ชอบ
6: ขอโทษค่ะจริงใจไปหน่อยต่อนะคะคุณไฟป่าในอินโดเนี่ยโอ้โหมันใหญ่มากนะควันมันอุ้ยเดือดร้อนแสนสาหัสถึงขนาดญี่ปุ่นเนี่ยต้องส่งเฮลิคอปเตอร์มาช่วยดับเพลิงคุณคิดดูแล้วกันขนาดนั้นเลยค่ะและควันไฟมันก็ข้ามพรมแดนสิคะแล้วจากอินโดมันไหลไปไหนฮะมาเลเซียค่ะคุณมาเลเซียจึงขึ้นมาไหลไปหลายที่ค่ะไหลไปมาเลมาเลออกมาเรียกร้องเลยนะคะให้กลุ่มประเทศอาเซียนที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของไฟป่าหรือหมอกควันข้ามพรมแดนเนี่ยลุกขึ้นมาทำปฏิบัติการตามข้อตกลงเพราะตอนนี้เดือดร้อนแสนสาหัสขอรายละเอียดค่ะ
7: นายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมเขาขอให้กลุ่มประเทศอาเซียนทบทวนและยกระดับการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนจริงจังหลังจากวิกฤตไฟป่าซ้ำซากเนี่ยนะคะแล้วก็การออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่ค่าดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียเนี่ยสูงถึง302อันนี้เป็นระดับเป็นอันตรายตามเกณฑ์คุณภาพอากาศที่เกิน300ขึ้นไปนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนายกอันวาเนี่ยยังบอกว่าจะตรวจสอบกรณีที่กลุ่มบริษัทมาเลเซียที่ถูกกล่าวหาว่าแอบเผาป่าในอินโดนีเซียอย่างละเอียดละออเลยค่ะแล้วก็ขอให้เคารพการลงโทษตามกฎหมายของอินโดนีเซียจะไม่ปกป้องผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดและที่สำคัญคือเขาเริ่มขอให้อาเซียนรวมกันเพื่อแก้ปัญหาแล้วค่ะอุค่ะ
6: จริงๆมันมี2ประเด็นนะคะอาเซียนต้องรวมกันช่วยกันดับไฟป่านะคะแล้วก็ร่วมกันในแก้ปัญหาผลกระทบกับอีกอันหนึ่งคือประเทศไหนก่อความเสียหายประเทศนั้นจ่ายซึ่งไอ้ข้อหลังเนี่ยยังไม่ได้พูดกันดังๆเพราะถ้าพูดข้อหลังก่อนข้อแรกเนี่ยข้อแรกจะไม่เกิดนะพี่อุ๋ยเนาะ
7: ใช่
6: แต่ท่านผู้ฟังขาข่าวนี้กำลังบอกให้เรารู้นะคะว่าระเบิดเวลาแห่งการทะเลาะกันขั้นรุนแรงในอาเซียนจะเกิดขึ้นด้วยวิกฤตหมอกควันข้ามพรมแดนค่ะโดยเฉพาะหมอกควันจากภูเขาไฟระเบิดที่อินโดนีเซียมันมีสิทธิ์มาถึงภาคใต้ของประเทศไทยนะคะเพราะก่อนหน้านั้นหลายสัปดาห์มีการเตือนล่วงหน้าแล้วก็คำถามคือรัฐบาลไทยมีความพร้อมในการตั้งรับหรือไม่แล้วผู้คนประชาชนในภาคใต้คุณซื้อหน้ากาก N95 ติดบ้านไว้หรือยังหรือคุณมีหน้ากากอนามัย AA เอาไว้ใส่ระหว่างวันหรือยัง

0: ถานในเขตซินเจียงมวลหิมะขนาดใหญ่ฟุ้งกระจายกว้างกว่า100เมตรแต่ว่าโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะหรือว่าไม่มีทรัพย์สินเสียหายเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันห่างไกลจากเส้นทางคมนาคมแต่ภูเขามุสตักอาตาเนี่ยสูงถึง 7,500 กว่าเมตรปกคลุมด้วยน้ำแข็งตลอดปีทานน้ำแข็งหมายเลข2อันนี้เนี่ยปิดไปแล้วนะคะก่อนที่จะเพราะว่ามันเริ่มส่งสัญญาณเตือนที่ทานน้ำแข็งขยับตัวค่ะนั้นทางการจีนก็ห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปมาตั้งนานแล้วนะคะแต่ตอนนี้ผลกระทบเห็นชัดแล้วว่ามันถล่มแล้วค่ะอุค่ะ
1: คำว่าหิมะถล่มในที่นี้คือยอดน้ำแข
0: อื
1: ็งบนยอดหิมะเอ้ยยอดภูเขาย
0: อดภูเขา
1: ก็คือทานน้ำแข็งถล่มอ่ะท่านผู้ฟังหิมะถล่มเนี่ยมันฟังดูเบนะคะแต่ถ้าทานน้ำแข็งถล่มเนี่ยเรื่องใหญ่มากแล้วก็ความยาวของพื้นที่ที่ถล่มเนี่ย100เมตรดิฉันก็ลองคำนวณให้เห็นภาพก็คือประมาณแบบว่าบ้านเศรษฐีอ่ะส่วนใหญ่จะยาวประมาณ20เมตรบ้านที่100ตารางวาหน้าบ้านสัก20เมตรก็คือบ้านเศรษฐีขับรถเข้าซอยไป5หลังอ่ะคุณทานน้ำแข็งถล่มปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมาล่ะค่ะไม่น้อยนะคะแต่ถ้าเนปาลมันลงมาเป็นเกือบกิโลเนี่ยนะท่านผู้ฟังแต่ทั้งหมดนี้มันก็ทำให้อกสั่นขวัญหายเหมือนกันเพราะว่าในสัปดาห์เดียวกันเนี่ยถ้ากระเถิบจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงคือรัสเซียก็ปรากฏว่าทานน้ำแข็งคือยอดภูเขาที่เป็นหิมะก็ถล่มเหมือนกันใช่ไหมคะพี่อุ๋ย
0: ใช่ค่ะมีเหตุหิมะถล่มรุนแรงบนภูเขามิสซิกีนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในยอดเขาสูงของเทือกเขาคอเคซัสตอนเหนือซึ่งอยู่ในภูมิภาคคาบาดิโนบัคคาเรียของรัสเซียตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อกับทาจิกิสถานอย่างที่อู้พูดนะคะแล้วมวลน้ำแข็งมวลหิมะเนี่ยมันถล่มใส่กลุ่มนักปีนเขามีผู้เสียชีวิต11รายบาดเจ็บ6คนแล้วสูญหายอีก6คนค่ะอุค่ะ
1: คือช่วงนี้นักปีนเขาไม่ควรปีนนะหรือถ้านักปีนเขาปีนดิฉันไม่แน่ใจว่าประกันเขาจ่ายไหมเนี่ยพี่มันต้องเพิ่มเบี้ยไหมเพราะว่าความน่าจะเป็นอะที่มันจะเกิดเหตุอะมันเพิ่มขึ้นนะพี่อุ๋ย
0: ใช่ค่ะ
1: อันตรายมากเลยอะ
0: คือเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามองภาพเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าเทือกเขาคอเคซัสเนี่ยมันจะเชื่อมมากับเทือกเขาในเอเชียกลางเทือกเขายาวไปจนถึงเทือกเขาที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยที่ประเทศจีนแล้วก็เทือกเขานั้นรวมหิมาลัยด้วยมันมีปามีคาราโครัมและหิมาลัยอันสามทางสามเทือกนี้มันยาวต่อเนื่องกันแล้วมันเริ่มค่อยๆถล่มจากปามีก่อน
1: ค่ะ
0: หิมาลัยด้วย
1: สรุปนะคะท่านผู้ฟังลากเส้นนะจากรัสเซียจีนทาจิกิสถานและเนปาลมันลากแล้วมันเป็นเส้นเดียวกันแล้วมันถล่มแล้วค่ะคุณผู้ฟังจบข่าวอ่ะมาดูไฟป่าไม่ได้มีแค่อินโดอย่างเดียวนะคะสัปดาห์นี้มีที่ตอนใต้ของตุรกีด้วยเป็นยังไงคะ
0: ค่ะสถานการณ์ไฟป่าทางใต้ของตุรกีเนี่ยมีรายงานผู้เสียชีวิตหนึ่งนะคะเนื่องจากหัวใจวายเพราะสำลักควันพิษค่ะการปะทุครั้งนี้ทำลายป่าไปแล้ว132เฮกตาร์ไม่มากค่ะแค่800ไร่แต่ว่ามันเกิดขึ้นแนวชายฝั่งตอนใต้ใกล้เคียงกับระลอกไฟป่าเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยตุรกีสูญเสียพื้นที่ป่าจากไฟป่ารวมแล้วมากกว่า200,000ไร่เจ้าหน้าที่บอกว่าไฟป่าหลายจุดเริ่มควบคุมได้แล้วแต่ลมแรงเป็นอุปสรรคค่ะ
1: คือรายงานให้ท่านผู้ฟังทราบว่าอาทิตย์นี้ก็ใช่ย่อยเนาะมีไฟป่าใหญ่ๆสองที่นะคะคือมีที่อินโดนีเซียกับที่ตุรกีค่ะมาดูข่าวต่อไปขีดเส้นใต้สามเส้นเลยค่ะนี่มันข่าวใหญ่นะท่านผู้ฟังฟังดีๆนะคะพายุไต้ฝุ่นก็แปลว่ามันมีแบบลมเยอะแล้วก็มีฝนเยอะถูกไหมคะแล้วพัดแรงพายุไต้ฝุ่นที่ถล่มที่เมืองเจียงซีในประเทศจีนอันเนี้ยเขาตั้งชื่อว่าซอเดลปกติซอเดลพัดจากทะเลขึ้นบกก็น่าจะจบแล้วแต่ซอเดลม้วนกลับลงทะเลครั้งที่2ขึ้นบกมาอีกครั้งที่2ม้วนกลับลงทะเลครั้งที่3ขึ้นบกมาอีกครั้งที่3ซ้ำซ้อน3เท่าค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สาธุโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นคะพี่อุ๋ย
0: คือตรงนี้อย่างที่อู้พูดเมื่อสักครู่นะคะว่าซอเดลเนี่ยมันขึ้นมาหลายวันแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์แต่ว่ามันทำให้ฝนตกหนักดินถล่มในมณฑลเจียงซีทางใต้ของจีนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า12รายนะคะหายไปคนนึงแต่ซอเดลเนี่ยมันวนกลับลงทะเลแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็วนกลับใหม่แล้วก็ขึ้นใหม่อย่างที่อู้บอกค่ะว่ามันขึ้นฝั่ง3รอบซอเดลเนี่ยเป็นไต้ฝุ่นลูกที่18ของจีนในปีนี้การเกิดพายุวนกลับมาเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่ปลาย

0: ิงหาจนกระทั่งล่าสุด3กันยาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันมีความเสียหายเยอะมากเลยค่ะอุค่ะ
1: และที่สำคัญคือประวัติศาสตร์ของอุตุนิยมวิทยาโลกค่ะเพราะเหตุการณ์แบบนี้พายุวนกับ3รอบซ้ำซ้อนในที่เดิมนะท่านผู้ฟังแทบไม่เคยเกิดขึ้นเลยค่ะคือเคยเกิดนะคะแต่ไม่บ่อยเลยฉะนั้นต้องใช้คำว่าแทบไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยเลยขีดเส้นใต้ทำไมมันเกิดมันบอกอะไรเราคราวนี้มีนัยยะสำคัญทีเดียวนะคะคงต้องชวนกันไปถอดความรู้หรือถอดความหมายระหว่างบรรทัดของเหตุการณ์นี้กันค่ะมาดูใกล้ๆตัวเรานิดนึงสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรนบอมบึ้มเมืองนาโกย่าคือคำว่าเรนบอมคือชั่วโมงเดียวอ่ะฝนตกลงมาจนน้ำท่วมทั้งเมืองอ่ะนะคะคนก็แบบอุ๊ยน้ำท่วมนาโกย่าอย่างหนักเลยเอ๊ะเราได้ยินว่านักกีฬาวอลเลย์บอลไทยเนี่ยไปเตรียมแข่งคือนาโกย่ากำลังจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะอีกสักประมาณ10 วันข้างหน้าเอ๊ะแล้วมันกระทบอะไรไหมคะพี่อุ๋ยคะ
0: คือเรนบอมครั้งนี้ที่อู้พูดเนี่ยนะคะทำให้เกิดน้ำฝนน้ำเนี่ยสะสม104 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะคะมันทำให้ระบบระบายน้ำของนาโกย่าล้มเหลวระบบขนส่งเป็นอัมพาตแต่ว่านาโกย่าใช้เวลา4 ถึง 6 ชั่วโมงเท่านั้นที่จะลดระดับการเตือนภัยลงนะคะจากระดับ5ลงมาเป็นระดับที่ต่ำลงเรื่อยๆแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นคือวันที่9เนี่ยทุกที่แห้งสนิทเลยอันนี้แสดงให้เห็นว่าศักยภาพของท่อระบายน้ำยักษ์ใต้ดินของนาโกย่านั้นมีประสิทธิภาพมากอันนี้อย่างที่อู้บอกค่ะว่ามันเกิดขึ้น10วันก่อนหน้าเอเชียนเกมแล้วตอนนี้มีนักกีฬาของเราเนี่ยไปเก็บตัวอยู่ที่นั่นแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เก็บตัวอยู่ที่นาโกย่าค่ะอู้คะ
1: อ๋อค่อยยังชั่วเพราะว่าอีก10 วันเนาะกว่าจะแข่งนะคะ
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: รุป
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ือนาโกย่าน้ำแห้งภายในวันเดียวค่ะท่านจบข่าวดิฉันขอพาดหัวข่าวให้ฟังนะคะมีรายงานที่น่าสนใจหลายเรื่องคือเอลนินโยเนี่ยสภาวะเนี้ยมันถล่มที่ศรีลังกาคือมันทำให้เกิดภัยแล้งหนักมากในรอบ10 ปีผลกระทบก็คือพอไฟแล้งมากๆเขาก็ภัยแล้งมากๆขออภัยเขาก็ไม่อยากให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในอุทยานนะคะเพราะว่ามันจะไปแบบมีปัญหาเลยเกิดการปิดอุทยานในประเทศศรีลังกาแต่อุทยานชื่อว่ายะลาดิฉันอ่านข่าวแล้วก็งงมากเลยอ๋อชื่อเอียล่าอะไรประมาณนี้แต่อยู่ในศรีลังกานะอันนั้นคือศรีลังกาทีนี้ไอ้ความวิปริตผิดปกติของสภาพภูมิอากาศเนี่ยทำให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งค่ะคือที่ทะเลเหนือมันอุณหภูมิสูงร้อนจัดมากเลยทำให้ปลาหมึกยักษ์ที่ปกติเนี่ยมันอยู่ทางใต้นะคะมันไม่มีอะไรกินค่ะมันก็เลยว่ายน้ำขึ้นเหนือกลายเป็นกองทัพปลาหมึกยักษ์นะคะถล่มโจมตีกินอาหารในพื้นที่ทะเลเหนือและช่องแคบอังกฤษเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่เกิดขึ้นแล้วในสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังว่ามันเรื่องใหญ่ไหมอ่ะกองทัพปลาหมึกยักษ์เลยนะคะในขณะเดียวกันอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงรุนแรงเนี่ยนะคะมันก็ทำให้ต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยวิปริตหมดห่วงโซ่อาหารเริ่มแปรปรวนหมีในญี่ปุ่นที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์คือพื้นที่ป่าไม่มีอะไรกินค่ะก็เลยออกมาหาของกินกับเมืองกับคนก็เลยทำให้หมีกับคนเนี่ยโหฆ่ากันเยอะแยะไปหมดสุดท้ายรัฐบาลญี่ปุ่นก็เลยมีมติกำจัดหมีถึง14,000 ตัวนักอนุรักษ์ก็โวยวายแน่นอนแต่งานนี้รัฐบาลก็ยืนยันว่าต้องทำนะคะเพราะว่ามันเกิดผลกระทบที่รุนแรงเรียบร้อยแล้วสุดท้ายค่ะประเทศเนปาลคือเรารู้ว่าเขาเสียหายและเสียชีวิตมากมายจากธารน้ำแข็งที่มันพัดถล่มรัฐบาลเนปาลก็เลยออกมาเตรียมยื่นขอความช่วยเหลือการเงินจากนานาชาติจำนวน5,000 ล้านดอลลาร์และเขาออกมาพูดคำหนึ่งขอความยุติธรรมทางภูมิอากาศให้ข้าพเจ้าด้วยนานาชาติพิจารณาหน่อยเนปาลไม่ได้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้สร้างก๊าซเรือนกระจกมากมายคนอื่นทำนะฮะแต่คนรับกรรมคือเนปาลดิฉันว่านี่เป็นคำถามคลาสสิกที่น่าจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ไหมคะพี่อุ๋ย
0: ถูกต้องค่ะอูค่ะ
1: ฟังแล้วสะเทือนใจนะ
0: มาก
1: คำถามมีคำตอบไหมคะ
0: เงียบค่ะอู
1: ถามให้อึ้งและชีวิตก็ไปต่อแล้วก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนเดิมค่ะ นี่เป็นคำสรุปของดิฉันเองนะคะอาจจะไม่ใช่ความจริงค่ะท่านผู้ฟังและทั้งหมดนี้คือมุมมองรอบโลกค่ะ
2: มุมมองรอบโลก
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
1: ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์โน้ตคุณภาพพรีเมียมจาก Double A ค่ะ Double A มีสมุดโน้ตคือกระดาษเขาดีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ดีไซน์แบบทันสมัยมากมีหลายขนาดมีหลายลวดลายให้เลือกใช้นะคะคือกระดาษของ Double A เป็นกระดาษคุณภาพพรีเมียมเพราะว่าเนื้อเนี่ยเรียบลื่นเขียนง่ายพอเขียนเข้าไปถ้าใช้หมึกซึมเนี่ยไม่ทะลุหน้าแน่นอนฉะนั้นจึงเหมาะกับการเรียนการทำงานการบันทึกความคิดสร้างสรรค์หรือแม้กระทั่งการวาดการจดไอเดียต่างๆนะคะคุณจะจดบันทึกได้อย่างสนุกและมีสไตล์ค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้ค่ะไปหากันได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือท่านผู้ฟังสั่งออนไลน์ได้ตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวนี้เลยค่ะพิมพ์เข้าไปเว็บไซต์ค่ะ www.doubleadelivery.com สั่งซื้อสมุดได้หรือถ้าคุณชอบเข้าไปซื้อที่ Shopee Lazada TikTok ตรงนั้นมี Double A Official Mall นะคะพร้อมโปรโมชั่นดีๆให้ทุกเดือนค่ะเอาล่ะพักสักครู่ฟังโฆษณาหน่อยเพราะโฆษณาเขาจ่ายตังค์ให้ดิฉันกับพี่อุ๋ยมีเงินเดือนนะฮะฟังโฆษณาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาเบรกหน้าเนี่ยเรามาดูผลกระทบที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะประเด็นโซเชียลมีเดียที่รายการเราตามวันนี้มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นอีก2ไอเดียจาก2ประเทศเดี๋ยวเรามาตามกันค่ะ
2: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อประกาวิริยานนท์ในมุมมอง
4: หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วยกลาสกินลูมินัสเซรั่มที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @ GLASSSKIN GLASSKIN

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: Glass Skin Youth Active Tone Up UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูครบจบในหลอดเดียว Glass Skin Youth Active Easy Way Sun Stick เติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพได้เลยมีเปปไทด์สูงกว่าเมื่อทั่วไป30เท่าฟิลเตอร์ปกป้องผิว Glass Skin
2: อยากวิ่งแต่ไม่ได้เริ่มสักที
3: ถามจริงมีใจป่ะ
4: ชอบครับแต่ไม่กล้าจีบสักทีอ่ะ
3: ถามจริงมีใจป่ะ
5: อยากเลิกบุหรี่นะแต่มันเลิกไม่ได้สักที
3: ถามจริงมีใจจริงป่ะเลิกบุหรี่ต้องเริ่มที่ใจสายเลิกบุหรี่1600เราช่วยคุณได้เราพร้อมให้กำลังใจและช่วยคุณค้นหาพลังภายในใจของคุณเองเริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
6: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
7: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
8: กลับมาในเบรกที่2ของมุมมองนะคะคุณฟังขายังอยู่ในต่างประเทศอยู่แต่อย่างที่บอกค่ะในช่วงเบรกเนี้ยดิฉันก็จะรวมเอาผลกระทบที่มันโดนกับมนุษย์แล้วล่ะตัวเป็นๆนะคะทีนี้ประเด็นที่รายการของเราโฟกัสมาในรอบหลายปีที่ผ่านมาถ้าท่านผู้ฟังเป็นแฟนประจำท่านจะเห็นถึงสภาพโดยรวมของโลกใบนี้นะมุมมองที่ทุกคนมีต่อการใช้โซเชียลมีเดียในวัยรุ่นค่ะว่ามันมีผลกระทบฉะนั้นก็ต้องหาวิธีแก้สัปดาห์นี้จะมีแนวทางใหม่ในการแก้ไขเพิ่มขึ้นอีก2แนวทางจากในเอสโตเนียแล้วก็ในออสเตรเลียเราไปฟังกันค่ะในช่วงมุมมองรอบโลกค่ะ
7: มุมมองรอบโลก
9: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
8: เริ่มต้นด้วยเอสโตเนียเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในสหภาพยุโรปคือประเทศไทยไม่ค่อยคุ้นเคยกับประเทศนี้แต่ดิฉันก็เพิ่งทราบข้อมูลนะคะว่าเอสโตเนียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและ IT นะถือเป็นผู้นำคนหนึ่งในทวีปยุโรปเลยทีเดียวค่ะเอสโตเนียออกมาสวนกระแส EU คือเขาคัดค้านการแบนโซเชียลในเด็กแต่เขาบอกว่าวิธีแก้คือให้ไปบีบบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มให้รับผิดชอบมากขึ้นให้บริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยสร้างระบบในการกรองข้อมูลเพื่อให้เด็กปลอดภัยขอรายละเอียดค่ะ
10: อย่างที่อู๋บอกไปแล้วนะคะว่าเอสโตเนียนั้นเป็นผู้นำด้านดิจิทัลของยุโรปค่ะเขาค้านแนวคิดของสภาพยุโรปหรือ EU ที่จะเตรียมกำหนดอายุขั้นต่ำห้ามเด็กใช้โซเชียลมีเดียก่อนที่ประธานคณะกรรมการยุโรปเออร์ซูล่าฟอนแดนเลเอนเนี่ยนะคะจะประกาศในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งรัฐมนตรีดิจิทัลของเอสโตเนียบอกว่าเด็กเป็นส่วนหนึ่งของโลกออนไลน์อยู่แล้วไม่ควรโยนภาระไปห้ามเด็กแต่ต้องบังคับให้แพลตฟอร์มปรับตัวเสนอให้ EU ยกระดับกฎหมาย Digital Services Act หรือว่า DSA เนี่ยเปลี่ยนคำแนะนำด้านความปลอดภัยให้กลายเป็นข้อบังคับทางกฎหมายบีบให้บริษัทเทคโนโลยีออกแบบระบบที่ปลอดภัยและไม่สร้างพฤติกรรมเสพติดตั้งแต่ต้นแม้นโยบายนี้จะทำให้เอสโตเนียเป็นเสียงส่วนน้อยใน EU ท่ามกลางกระแสหลายประเทศที่พยายามกดดันแบนเด็กเข้าถึงแอปพลิเคชันแต่เอสโตเนียย้ำชัดว่าการบังคับให้โซเชียลมีเดียรับผิดชอบคือทางออกที่ถูกต้องและยั่งยืนที่สุดค่ะโ
8: อดิฉันขีดเส้นใต้คำว่าเปลี่ยนจากไอ้ข้อคำเตือนน่ะเอาคำเตือนพวกนั้นน่ะยกขึ้นมากลายเป็นข้อห้ามทางกฎหมายนี่คือไอเดียของเอสโตเนียฟังดูแล้วก็ว้าวเหมือนกันนะพี่เออเนาะเด็กยังใช้โซเชียลต่อได้แต่ปลอดภัยเพราะคนปล่อยข้อมูลมาต้นทางคือแพลตฟอร์มนั่นแหละที่ต้องทำแล้วถ้าไม่ทำคือผิดกฎหมายนะคะนี่คือไอเดียของเอสโตเนียส่วนออสเตรเลียค่ะเขาก็มีความคืบหน้าเป็นนโยบายกฎหมายเหมือนกันแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ย News 24รายงานนะคะว่าออสเตรเลียจะเสนอกฎหมายในการคุมอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียวิธีการคือเขาบอกว่า แพลตฟอร์มเนี่ยควรจะให้อำนาจกับพวกเราในการเลือกว่าเราจะใช้หน้าฟีดแบบไหนเอ้ยฟังดูแปลกดีขอรายละเอียดหน่อยสิคะ
10: รัฐบาลออสเตรเลียเขาเตรียมเสนอกฎหมายใหม่ผู้ใช้ผ่านโครงการชื่อว่า My Feed My Way โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะรับเนื้อหาแนะนำจากอัลกอริทึมหรือว่าเลือกปิดกั้นอัลกอริทึมเพื่อดูเฉพาะโพสต์จากเพื่อนหรือบัญชีที่ติดตามเท่านั้นได้นะคะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีบอกว่ามาตรการนี้เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยออนไลน์เพราะว่าการออกกฎหมายห้ามเด็กใช้โซเชียลมีเดียฉบับแรกของโลกของออสเตรเลียเนี่ยโดยแพลตฟอร์มต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้จริงๆเนี่ยถ้ามีโทษเนี่ยก็ปรับสูงถึง 2,500 ล้านบาทเลยนะคะเขาบอกว่ากฎหมายฉบับใหม่เนี่ยเขาจะเสนอรัฐสภาภายในปีนี้ค่ะโอค่ะ
8: อุ้ยคุณผู้ฟังดิฉันเป็นคนชอบคิดตามเนาะเนื่องจากว่าอยู่ในอินดัสทรีนี้ด้วยนะคะเป็นคนทำสื่อคุณฟังลองนึกตามอูนะคะถ้า My Feed My Way สำเร็จคือแก้กฎหมายว่าพวกเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะแบบว่าใช้อัลกอริทึมที่แบบดูข้อมูลเฉพาะของเพื่อนเราหรือของคนอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าทุกคนแห่กันกดเฉพาะเพื่อนเราเพื่อไม่เอาจังเข้ามาเนี่ยพี่อุ๋ยมันคืออวสานโฆษณาออนไลน์เลยนะนึกออกมะพี
10: ่ถูกต้องนะคะ
8: อวสานการโฆษณาผ
10: ่
8: านโซเชียลมีเดียแล้วเม็ดเงินโฆษณาจะไหลกลับเข้าไปโทรทัศน์วิทยุค่ะเก็ตไหมพี่
10: ใครจะยอม
8: ใช่เรื่องใหญ่มากแต่เชื่อว่างานนี้คงแต่จริงๆมันเป็นสิทธิของเรานะที่เราจะดูข้อมูลอะไรหรือไม่ดูเราควรเลือกได้เนาะไม่งั้นมันรกไปหมดไอ้นู่นก็ขึ้นมาไอ้นี่ก็ขึ้นมาคือใครที่เขาอยากดูเรื่องชาวบ้านเยอะๆเขาก็กดรับอัลกอริทึมแบบส่งมาสารพัดชาวบ้านแต่ใครที่แบบรำคาญก็เอาเฉพาะของเพื่อนนั่นแปลว่าโอกาสที่เขาจะเห็นโฆษณาแบบสถานเสริมความงามนู่นนี่นั่นคือคลิกอะไรก็โฆษณานั่นก็ขึ้นมาเป็นชุดอ่ะมันก็จะน้อยลงค่ะพี่อุ๋ย
10: อันนี้จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิส่วนบุคคลอย่างเข้มงวดเคร่งครัดมากขึ้นค่ะ
8: แต่มันเป็นร่างกฎหมายค่ะท่านผู้ฟังคงต้องแบบชักเขย่อยื้ออำนาจกันเพราะมันคือเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่เราเล่าไปตั้งแต่ต้นเบรกนี้นะคะคือเอสโตเนียกับออสเตรเลียมาดูทางอเมริกาบ้างค่ะคือกฎหมายตัวนี้เรื่องการคุมเข้มสำหรับAI แล้วก็โซเชียลมีเดียในเด็กวัยรุ่นเนี่ยอเมริการับลูกแล้วนะคะสัปดาห์นี้มีข่าวว่าออสเตรียขออภัยแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกนะคะที่ออกกฎหมายคุมเข้มเรื่องโซเชียลกับ AI เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยเสพติดรวมทั้งมีการสั่งแบนค่ะคือเป็นการสั่งแบนของเล่นแชทบอทเป็นยังไงคะพี่อุ๋ย
10: ค่ะของเล่นที่มีแชทบอทเป็นเพื่อนสนทนาเนี่ยถูกแบนไม่ว่าจะผลิตหรือว่าจำหน่ายนะคะอุ๊อันนี้เนี่ยทางรัฐแคลิฟอร์เนียออกกฎหมายมาห้าม4ปีเริ่มต้นเลยค่ะว่าผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียลงนามบังคับใช้กฎหมายชุดใหม่ที่ถือว่าเข้มงวดที่สุดในสหรัฐแล้วเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากภัยดิจิทัลห้ามแพลตฟอร์มเสนอฟีเจอร์กระตุ้นการใช้งานเสพติดนะฮะในเด็กอายุต่ำกว่า16อย่างเช่นการเลื่อนฟีดอย่างไร้จุดสิ้นสุดระบบเล่นวิดีโออัตโนมัติแล้วก็อย่างที่บอกแล้วค่ะว่าแบนการผลิตและจำหน่ายของเล่นที่มีแชทบอท AI เป็นเพื่อนสนทนา4ปีเขายกระดับบทลงโทษสื่อล่วงละเมิดทางเพศที่สร้างหรือดัดแปลงด้วย AI เด็ดขาดกฎหมายชุดนี้จะเป็นมาตรการคุ้มครองเด็กด้านเทคโนโลยีเข้มงวดที่สุดในสหรัฐครอบคลุมกฎหมายอดัมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาตั้งชื่อตามอดัมเรนเยาวชน16ปีที่เสียชีวิตหลังจากคุยเรื่องการทำร้ายตัวเองกับแชทบอทนะคะผู้ว่าเขาบอกว่ามาตรการนี้บังคับบริษัทเทคโนโลยีต้องมีระบบควบคุมโดยผู้ปกครองและรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของเด็กๆอย่างจริงจังค่ะอุ
8: คือการคุยกับ AI เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะคะท่านผู้ฟังคือผู้คนเนี่ยกับ AI เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่แล้วนะคะท่านผู้ฟังคือผู้คนเนี่ยคุยกับ AI มากกว่าเพื่อนตัวเป็นๆแล้วหลายครั้งมันอยู่ที่การป้อนคำถามด้วยนะคะการป้อนคำถามแบบนี้ AI ก็ไม่ได้ฉลาดล้ำมากไม่ได้มีไหวพริบปฏิภาณบางทีก็เผลอตามไปแล้วกลายเป็นว่า AI เป็นคนแนะนำให้เกิดการทำร้ายตัวเองฉะนั้นหลายๆคนก็เริ่มมองแล้วว่าโอ้โห AI โตไวเหลือเกินคุมไหวมั้ยเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ของ Open AI ออกมาเตือนค่ะว่าน่าจะคุมไม่ไหวนะเขาออกมาประกาศค่ะว่ามาตรการที่มนุษย์จะยังต้องเป็นผู้กำหนดอนาคตคือเรื่องจำเป็นขอรายละเอียดค่ะ
10: หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ OpenAI ออกมาเตือนให้ทั่วโลกระมัดระวังอย่างสูงสุดนะคะหลังจากที่เตือนผ่านในบล็อกโพสต์ของตัวเองว่ายังไม่มีใครพร้อมรับมือกับความฉลาดของเครื่องจักรที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้โดยเฉพาะหลังจากการเปิดตัวโมเดล GPT-6 Astra ท่ามกลางรายงานว่าระบบ AI agent เริ่มทำงานอัตโนมัตินอกเหนือคำสั่งและก่อเหตุแฮกระบบในโลกจริงอย่างเช่นแพลตฟอร์ม Hugging Face และเว็บไซต์ในเยอรมนีนะคะตัวหัวหน้านักวิทยาศาสตร์คนนี้คือยาคุปปาโชกี้เขาบอกว่าให้ใช้ AI ช่วยวิจัยระบบป้องกันและเรียกร้องให้กำหนดเกณฑ์ความปลอดภัยขั้นต่ำผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐหรือองค์กรภายนอกและสนับสนุนให้เกิดการชะลอการพัฒนาชั่วคราวโดยสมัครใจจนกว่าจะมีมาตรการรับมือร่วมกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้เชี่ยวชาญจากเคมบริดจ์บอกว่าการแก้ปัญหาโดยเอา AI มาตรวจ AI ยังไม่เพียงพอต่อความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์และการตกงานในขณะที่กลุ่ม Encode AI ก็จี้ให้ Open AI โปร่งใสมากขึ้นแบ่งปันข้อมูลความจริงมากขึ้นไม่ให้คำเตือนนี้ที่อยากขบออกมาเนี่ยนะบอกว่าเป็นเพียงแค่กระแสการตลาดเท่านั้นค่ะอุ
8: ดิฉันชอบมากเลยอะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบรรดาผู้บริหารของเนี่ยค่ะบริษัท AI เนี่ยเขายังกินเงินเดือน Open AI อยู่ไหมพี่อุ๋ย
10: ยังกินเงินเดือนอยู่ค่ะถึงแม้จะเคยลาออกครั้งหนึ่งแต่ Open AI ไม่อนุมัติค่ะ
8: เออเขากล้ามากเลยนะเขายังกินเงินเดือนบริษัทอยู่แต่เขาก็ออกมากึ่งให้ข้อเสนอที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของบริษัทตัวเองอะแล้วมันเป็นข่าวไปทั่วโลกอะท่านผู้ฟังอันนี้คือตัวอย่างการให้เสรีภาพที่ดีงามและเหมาะสมมากจะเห็นว่า AI มันครองโลกนะคะแล้วก็ AI มันได้สร้างปัญหาในหลายๆมิติถ้าเราตั้งรับไม่ดีพอมีรายงานค่ะเป็นบริษัทที่ปรึกษาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกเขาพูดว่า AI กับ Cloud เนี่ยมันเติบโตแล้วมันก็ต้องสร้างไอ้ศูนย์เก็บข้อมูลของมันนะคะซึ่งจะมีความต้องการไฟฟ้าสูงมากกระทบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพราะมันจะดึงกระแสไฟฟ้าของเราจนอาจจะทำให้ประเทศเนี่ยไม่มีไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้ขอรายละเอียดค่ะ
10: ค่ะอย่างที่อุ๊บอกแล้วนะคะว่าบริษัทที่ปรึกษาเขาบอกเลยว่าการเจริญเติบโตของระบบคลาวด์และ AI เนี่ยดันความต้องการไฟฟ้าในศูนย์ข้อมูลเอเชียแปซิฟิกพุ่งภายในปี30เนี่ยนะคะ2030เนี่ยถึง57กิกะวัตต์มันเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวแล้วก็หลายประเทศเสี่ยงเจอวิกฤตโครงข่ายไฟฟ้าพัฒนาไม่ทันนะคะภาพนี้สะท้อนเลยในมาเลเซียเพราะตอนนี้เนี่ยศูนย์กลางศูนย์ข้อมูลที่โตเร็วที่สุดในภูมิภาคอยู่ที่นั่นและเจอสภาพอากาศร้อนทำให้ระบบความเย็นทำงานหนักมากสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูงเป็นประวัติการมากกว่า 9.3% และอาจจะแตะ 31% ได้นะคะภายในปี35ถึง2035นี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมาเลเซียต้องกลับมาหาทางใช้หาทางผลิตไฟฟ้าใหม่จากโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติแล้วค่ะอูค่ะ
8: ทีนี้ประเทศไทยเองก็มีเอกชนมาตั้ง data center เยอะมากอาจจะไม่เยอะเท่ามาเลเซียซึ่งกลายเป็นข้อดีนะคะไม่งั้นเราจะมีปัญหาเยอะแต่ว่า to be fair ค่ะท่านผู้ฟังรัฐบาลก็ออกมาบอกนะว่าไฟฟ้าเมืองไทยเหลือเพราะฉะนั้นการที่เรามี data center มาตั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ไฟฟ้าน้อยลงแต่คำถามของอู้นะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เคยได้ยินตัวเลขนี้พี่อุ๋ยก็เลยไม่รู้ว่าที่เปิดขึ้นมาเป็นไม่รู้กี่สิบเจ้าเนี่ยเอาเข้าจริงมันได้ใช้ไฟเหลือหรือมันจะกินไฟที่เราจะใช้ในอนาคตค่ะพี่อุ๋ยคะ
10: อันนี้พี่อุ๋ยก็ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตคือเราขายไฟให้ลาวนะคะนั่นคือไฟเหลือของเราเราขายให้ลาวเราก็ขายบางส่วนทางชายแดนของมาเลเซียด้วยเหมือนกันค่ะ
8: อ้าวคนที่ได้รับผลกระทบคนที่หนึ่งคือประเทศลาวค่ะถูกไหม โอ้พี่น้องชาวลาวฟังรายการมุมมองอยู่หรือเปล่าถ้าคุณฟังเนี่ยคุณไปกระซิบถามรัฐบาลคุณนะคะว่าคุยกันยังไงเอาตัวเลขมาดูเนาะมันอาจจะไม่เกิดในปีนี้แต่ว่าอีก 2-3 ปีมันได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะก็ยังทันค่ะถ้าจะตั้งหลักกันดีๆจากประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะท่านผู้ฟังชวนกระโดดมาดูเรื่องสุขภาพกันดีกว่าคือภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้เกิดอะไรประหลาดๆที่เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดอย่างคาดไม่ถึงจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะโรคซิฟิลิสมันไม่น่าจะมีคนติดเชื้อเยอะแยะในประเทศญี่ปุ่นนะ แต่ว่าข่าวนี้บอกว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นพันรายเลยค่ะในประเทศญี่ปุ่นในปี2013แล้วก็พอปี2025กลายเป็น13,000รายมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่
10: เขาบอกว่าสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของแอปพลิเคชันหาคู่ค่ะอุแล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมิติทางสังคมของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพฤติกรรมคนเนี่ยเขาเก็บตัวปกปิดข้อมูลแล้วก็ไม่ค่อยขอความช่วยเหลือทำให้การยับยั้งโรคเป็นไปได้ยากและสถานการณ์ยิ่งซ้ำร้ายเมื่อญี่ปุ่นกำลังขาดแคลนเพนิซิลินยารักษาหลักและตัวเดียวที่ป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเพราะว่าไฟเซอร์กำลังเกิดปัญหาการผลิตและส่งมอบยาไม่ทันคลี่คลายเร็วที่สุดเขาบอกว่าครึ่งหลังของปี2027ค่ะอูคะ
8: อ๋อเหรอคะคือตอนนี้ยังได้อยู่แต่ว่าก็น่าจะคลี่คลายปัญหาได้ในปี2027ทีนี้ซิฟิลิสนะคะถ้าเป็นเนี่ยลูกสามารถตาบอดได้นะเพราะฉะนั้นเชื้อพวกนี้ค่ะเวลาใครท้องเนี่ยตรวจดูดีๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการพิการแล้วก็กระทบไปที่ระบบประสาทได้เช่นเดียวกันค่ะจากโรคซิฟิลิสคุณผู้ฟังคะมาดูเชื้อไวรัสตัวนี้ดิฉันก็เพิ่งเคยได้ยินเนาะไวรัสชื่อว่าเวสไนในยุโรปค่ะคือเวสไนมันจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีอาการคล้ายๆโรคหวัดนะคะมีปัญหาสุขภาพเนี่ยในหลายประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยเคยมีค่ะแต่ว่าประเทศที่ขึ้นไปทางเหนือหน่อยคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยไอไวรัสตัวนี้มันไม่เคยมาแต่ล่าสุดมันมาค่ะเพราะมันมากับยุงค่ะคือยุงมันบินยุโรปเนี่ยขึ้นเหนือไปถึงเนเธอร์แลนด์แล้วและมีคนเสียชีวิตแล้ว3รายเป็นรายงานจากรอยเตอร์สค
10: ่
8: ะ
10: สั้นๆเลยค่ะว่าผู้เสียชีวิต3รายแล้วก็ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเคยมีการระบาดหนักในกรีซและอิตาลีไวรัสเวสไนนี้มียุงเป็นพาหะอย่างที่อู้พูดนะคะแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการแต่องค์กรอนามัยโลกบอกว่าโรครุนแรงได้ในผู้ติดเชื้อ1ใน150คนและเขาย้ำเลยค่ะว่าปัจจัยหลักก็คือภาวะโลกร้อนและคลื่นความร้อนที่รุนแรงในยุโรปที่ผ่านมานะคะมันทำให้ยุงแพร่พันธุ์และขยายพื้นที่กระจายเชื้อได้มากขึ้นค่ะอุค่ะ
8: พี่ยุงไปถึงตอนเหนือของยุโรปแล้วหรออีกไม่นานจะถึงขั้วโลกเหนือไหมอ่ะดิฉันอยากรู้จังเลยยุงจะอยู่อุณหภูมิติดลบได้ไหมอ่ะเพราะตอนเนี้ยอุณหภูมิ10 กว่าองศายุงก็อยู่ได้แล้วนะหรือมันซ้อมอยู่ในห้องแอร์บ้านเราจนชินคะพี่อุ๋ย
10: พี่ก็ขำอุมันซ้อมอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่ที่ไปตามเรือที่ไปขั้วโลกได้อ
8: ่
10: ะ
8: เออเฮ้ยยุงตัวเล็กๆนี่มีความสามารถในการปรับตัวสูงนะพี
10: ่ใช
8: ่เออ
10: มันอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ได
8: ้อุ๊น่ะเคยรู้แต่ว่าสัตว์ที่แบบปรับตัวเก่งมากเนี่ยคือแมลงสาบเพราะมันเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์มันสามารถแบบเขาเรียกอะไรอ่ะcontinue เผ่าพันธุ์ของมันน่ะได้มาเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นล้านปีอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นมันก็มีความสามารถในการปรับตัวแต่งานนี้ดิฉันเห็นการเดินทางในชีวิตของยุงในพื้นที่ใหม่ๆเนี่ยเริ่มตั้งสมมติฐานนะว่าเฮ้ยรู้ว่ายุงมันปรับตัวเก่งด้วยอ่ะพี่อุ๋ย
10: ใช่แล้ววงจรชีวิตมันสั้นมันต่อไงอย่างแม่อุ๋ยส่งให้ลูกอุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยมันสั้นแต่ว่ามันต่อไปเยอะไงลูกมันเยอะ
8: อ๋อเออมันอาจจะปรับตัวไม่เก่งมันตายเร็วแต่มันก็ออกลูกมารับมรดกมันต่อได้ใช่ไหมคะ
10: ใช่ใช่ใช่
8: แล้วมัน
10: แล้วลูกมันพัฒนาต่อกันไปเรื่อยๆมันก็ทำให
8: ้มันอาจจะบอกนะว่าโหยเมื่อก่อนนี่กินแต่เลือดคนเอเชียรสชาติก็แบบมีกลิ่นกะปิน้ำปลาตอนนี้ได้กินเลือดฝรั่งนะคะมีกลิ่นเนยปนเข้ามาไม่รู้อร่อยกว่าหรือเปล่านะคะท่านผู้ฟังเป็นไงล่ะความสามารถในการเพ้อเจ้อของดิฉันกลับมาค่ะคุณกลับมาเป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะอ่ะท่านผู้ฟังคะมาดูโรคระบาดอีกอันนึงอันนี้ค่ะเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตจริงๆเพราะมันซ้ำซ้อนกับความยากจนปัญหาสภาพภูมิอากาศการตัดงบประมาณระดับชาตินะคะบังคลาเทศโรคหัดระบาดอย่างรุนแรงในรอบหลาย10ปีค่ะทำให้มีเด็กตายทะลุหลักพันแล้วนะคะแล้วก็ซ้ำเติมมีอันคือวิกฤตไข้เลือดออกค่ะเตียงเต็ม10เท่าเป็นรายงานจาก Channel News Asia ค่ะ
10: ค่ะอย่างที่อู้พูดไปแล้วนะคะว่านี่เป็นการระบาดโรคหัดรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษมีเด็กเสียชีวิตแล้วมากกว่า 1,000 รายติดเชื้อทะลุ 187,000 คนสาเหตุหลักจากวัคซีนไม่ทั่วถึงมีเด็กตกหล่นไม่ได้รับวัคซีน4ล้านคนค่ะ บวกด้วยปัญหาเด็กขาดสารอาหารจนทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนอย่างสมองบวมระบบหายใจล้มเหลวรุนแรงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยโรคหัดเนี่ยไม่มียารักษาเฉพาะทางทำได้เพียงแค่รักษาตามอาการจึงต้องระดมฉีดวัคซีนอย่างเดียวเลยค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยปัญหาภาวะทุพโภชนาการก็ยังจะเกิดขึ้นในบังคลาเทศและที่สำคัญคือตอนนี้ระบบสาธารณสุขต้องทำแบ่งออกเป็น2ทางเพราะวิกฤตไข้เลือดออกระบาดซ้อนซ้ำเข้ามาโรงพยาบาลต้องแบกรับผู้ป่วยเกินความสามารถ10เท่ายอดติดเชื้อทะลุ 45,000 รายแล้วเสียชีวิต130คนค่ะตอนนี้ต้องรณรงค์ปราบยุงลายทั่วประเทศแล้วค่ะโอเค
8: น่าสงสารมากเลยบังคลาเทศเป็นประเทศยากจนนะคะเพราะฉะนั้นมีโรคระบาดแบบนี้ติดกันพึบพับพึบพับแน่นอนเลยค่ะกระโดดมาสิงคโปร์ท่านผู้ฟังคือประเทศเพื่อนบ้านเราประเทศนี้ทำให้ช็อกได้อยู่เรื่อยๆ Verb to shock ที่ดิฉันใช้เนี่ยไม่ผิดนะฮะเพราะเขาจะมีมาตรการในการแก้ปัญหาสังคมแบบเด็ดขาดแล้วฟังแล้วอ้าปากค้างล่าสุดสิงคโปร์กำลังพิจารณาวิธีการสกัดปัญหาอาชญากรรมทางเพศคือใครที่แบบข่มขืนมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วไปติดคุกอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นทะเบียนไว้เขาก็จะจัดการคนนั้นแหละไม่ปล่อยกลับไปสู่สังคมโดยไม่ทำอะไรแต่จะให้ยาต้านฮอร์โมนเพศชายในคนกลุ่มนี้เพื่อไม่ให้มาก่อปัญหาอาชญากรรมทางเพศซ้ำซ้อนดิฉันก็เช็คยาต้านฮอร์โมนเพศชายแปลว่าอะไรแปลว่ากินเข้าไปเนี่ยอารมณ์ทางเพศน้อยและอวัยวะไม่แข็งตัวเลยค่ะคุณขอรายละเอียดค่ะ
10: รายละเอียดนะคะรัฐมนตรีกิจการภายในของสิงคโปร์บอกว่ารัฐบาลเปิดทางพิจารณาใช้ยาต้านฮอร์โมนเพศชายเป็นมาตรการเสริมป้องปรามอาชญากรรมทางเพศหากมีหลักฐานยืนยันว่ามันช่วยลดการก่อเหตุได้จริงก็จะขยายระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรคดีทางเพศนี้ย้อนหลังสำหรับผู้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนด้วยนะคะแม้ในปัจจุบันสิงคโปร์จะมีบทลงโทษขั้นรุนแรงในคดีทางเพศโดยที่ผู้ก่อเหตุข่มขืนกระทำชำเราหรือล่วงละเมิดทางเพศด้วยการสอดใส่ต่อเด็กอายุต่ำกว่า14ปีต้องถูกจำคุกสูงสุด20ปีและมีโทษเคี่ยนด้วยหวายอย่างน้อย12ครั้งด้วยค่ะ
8: นอกจากโดนเคี่ยนแล้วเนี่ยก็เหมือนถูกตอนแบบชั่วคราวนะคะคือให้กินยาแล้วก็ใช้การไม่ได้ไปเลยค่ะคุณนี่คือความเด็ดขาดของสิงคโปร์ปิดท้ายนะคะท่านผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาครบรอบเหตุการณ์นายวันวันในสหรัฐอเมริกาประเด็นที่พูดถึงในสัปดาห์นี้คือมีการเร่งศึกษาผลกระทบสุขภาพระยะยาวในกลุ่มเด็กที่ได้รับสารพิษจากเหตุการณ์ตึกถล่มรวมทั้งกู้ภัยที่เข้าไปตรวจสอบตึกว่าจะมีผลกระทบสุขภาพเช่นมะเร็งปอดเกิดขึ้นหรือไม่ค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เรารวมมารายงานท่านผู้ฟังนะคะในสัปดาห์นี้กับช่วงมุมมองรอบโลกค่ะ
7: มุมมองรอบโลก
9: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพ Double A Care ปกป้องมั่นใจห่วงใยกันและกัน
8: ปิดท้ายวันนี้ Double A ได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนเป็นการเติมความพร้อมด้านการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยที่จังหวัดหนองคายค่ะคุณชาญวิทย์จารุสมบัติกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์ของ Double A นะคะเป็นผู้แทนในการมอบอุปกรณ์การเรียนและก็เครื่องเขียนทั้งกระดาษสมุดโน้ตปากกาให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไทยที่หนองคายในพระราชูปถัมภ์โดยงานนี้ค่ะผอ.ของวิทยาลัยคุณชิตสุขหนูเป็นผู้แทนในการรับมอบก็ได้นำทั้งหมดที่มอบให้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนการสนับสนุนครั้งนี้นะคะถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ Double A ค่ะให้ความสำคัญด้านการเรียนรู้และการศึกษาที่เป็นรากฐานในการพัฒนาความรู้ทักษะและศักยภาพของเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคตนะคะขอบคุณ Double A มากๆเลยพักฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ามาดูเรื่องในเมืองไทยนะคะ
7: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
1: กลาสกิน Youth Active Tone Up UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูครบจบในหลอดเดียวกลาสกิน Youth Active Easy Way Sun Stick เติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพได้เลยมีเปปไทด์สูงกว่าเมื่อทั่วไป30เท่าฟิลเตอร์ปกป้องผิวกลาสกิน

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: แบงค์กรองน้ำ
2: หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วย Glass Skin Luminous Serum ที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @glassskin glasskin
3: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
4: โอ้พี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได้
3: เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
4: บุหรี
5: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากเหมือนเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
6: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
7: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106 วิทยุ

0: เมื่อโลกเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัยการมองหาช่องทางธุรกิจ SME จะปรับตัวกับตลาดกลุ่มนี้อย่างไรถ้าคุณสนใจติดตามได้ใน SME เปลี่ยนเกมสู้วันจันนี้คุยกันในประเด็นตลาดสูงวัยใครเข้าใจคนนั้นได้เปรียบมามองให้ขาดทางธุรกิจไปกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรช่วงรายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
0: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE Shop @dayhair 0893349888 02-559-2727
2: T-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
3: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
0: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
4: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
0: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
7: สาระความรู้มากมายที่ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าว

หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วยกลาสกินลูมินัสเซรั่มที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @ GLASSSKIN GLASSKIN

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: Glaskin Youth Active Tone Up UV Protection ปกป้องบำรุงฟื้นฟูครบจบในหลอดเดียว Glaskin Youth Active Easy Way Sun Stick เติมกันแดดระหว่างวันทาทับเมคอัพได้เลยมีเปปไทด์สูงกว่าเมื่อทั่วไป30เท่าฟิลเตอร์ปกป้องผิว Glaskin
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
7: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูเรสปอนส์ทีจี
8: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
9: ต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้ามาคุยกันต่อนะคะในชั่วโมงที่2ของรายการมุมมองค่ะชั่วโมงนี้เป็นเรื่องเมืองไทยวันนี้ดิฉันรวมทั้งเรื่องของวิกฤตสภาพภูมิอากาศเพราะว่าคุณรู้ตัวกันไหมอ่ะว่ากรุงเทพมันจะร้อนขึ้นประมาณ 3-5 องศาแต่ไม่ใช่ปีนี้นะคะในปี2643มันขึ้น1องศานี่ก็จะตายอยู่แล้วนะแล้วถ้ามันขึ้นไปแบบ5องศาพี่อุ๋ยครับปีนี้ปีอะไรอ่ะ2569 2643ก็อีกประมาณ50ปี
10: 5ปี
9: ใช่ไหมพี
10: ่2569ใช่ค่ะใช
9: ่โอ๊ยสบายดิฉันตายแล้วสบาย เดือดร้อนลูกหลาน อ่ะแต่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะว่าต้องเตรียมการกันยังไงเพราะว่านี่เป็นคำพยากรณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนมาฟังรายละเอียดกันค่ะในช่วงนี้มุมมองรอบเราม
8: ุมมองรอบเรา
9: ขอขอบคุณบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำคือเห็นตัวเลขว่าแบบขึ้น 3-5 องศาเซลเซียสในกทมเนี่ยคำถามคือจะใช้ชีวิตกันยังไงในปี2643ฉะนั้นประเทศไทยกำลังผลักดันเรื่อง AI และนวัตกรรมในการรับมือวิกฤตโลกเดือดนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าอุณหภูมิสูงขนาดนั้นเนี่ยกลุ่มเปราะบางที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดโรคลมแดดแน่นอนค่ะงานนี้นะคะอาจารย์จาก SITT ขออภัย SIIT ค่ะเสนอให้ใช้นวัตกรรม AI ในการประมวลผลสัญญาณโทรศัพท์มือถือวัดความตื่นตระหนกและการเคลื่อนที่ของประชาชนขณะเกิดภัยพิบัติค่ะควบคู่กับการใช้ดาวเทียมที่เป็นเรดาร์ Sentinel A1A นะคะสามารถยิงสัญญาณที่มันทะลุเมฆฝนเนี่ยเป็นการวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมได้อย่างแม่นยำส่วนอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์นะคะเขาก็นำร่องโครงการสู้ร้อนประเทศไทยในพื้นที่ภาษีเจริญด้วยการจัดทำแผนที่ GIS ค้นหาบ้านผู้สูงอายุนวัตกรรมทาสีสะท้อนความร้อนบนหลังคาจัดตั้งศูนย์หลบภัยร้อนหวังที่จะต่อยอดให้เป็นนโยบายระดับเมืองเพื่อคุ้มครองคนจนเมืองอย่างยั่งยืนค่ะพี่อุ๋ยคะ
10: ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างที่อู้พูดแต่แรกกันนะคะว่าเราสองคนก็อาจจะไม่ถึงตรงนั้นแต่ เอาแค่เพิ่มแค่องศาเดียวนี้เราก็จะตายอยู่แล้วค่ะ
9: นั่นนะนะลูกหลานไทยเตรียมตัวเดือดปุดปุดได้เลยนะคะคุณเอ้อันหนึ่งที่ทำได้ตั้งแต่ตอนนี้นะพี่คือทาสีสะท้อนหลังคามันเป็นการลงทุนที่ง่ายมากเลยนะ
10: ใช่ใช่
9: ถูกไหมพี่อุ๋ยคือต่อไปนี้นะคะจะสร้างบ้านจะอะไรเนี่ยต้องคิดดีๆค่ะบ้านที่มีกระจกเยอะๆเนี่ยดิฉันว่าต้องพิจารณานะเพราะว่ากระจกเยอะๆความร้อนจะเข้าบ้านฉนวนกันความร้อนที่ผนังที่ฝ้าเพดานถ้าก่อสร้างใหม่ก็ใส่เพิ่มมันก็ไปเลยไหมนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยค่าไฟกระฉูดและที่สำคัญคือใช้ชีวิตอยู่ได้ยากในอนาคตค่ะเอาล่ะจากเรื่องร้อนมาดูเรื่อง data center เมื่อกี้นี้เขาพูดถึง data center ที่เป็นคำเตือนจากนานาชาติคราวนี้มาดูค่ะว่าแล้วเมืองไทยตั้งรับยังไงวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยออกมาเตือนค่ะว่า data center และ AI เนี่ยมันใช้ทั้งพลังงานไฟแล้วก็ใช้น้ำมหาศาลมันจะส่งผลให้ปริมาณไฟต่อแร็คเนี่ยนะคะพุ่งสูงจากการประมวลผลขั้นสูงของไอ้ data center เพราะฉะนั้นประเทศไทยอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบ liquid cooling ค่ะคืออาศัยน้ำระบายความร้อนจำนวนมากมันก็จะไปกระทบพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะงานนี้นะคะทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็เลยเสนอให้มาใช้ระบบ Zero Liquid Discharge เป็นการนำน้ำหมุนเวียนใช้ใหม่แล้วก็ชี้ให้เห็นว่าข้อจำกัดของไทยที่กำลังเผชิญคอขวดเรื่องระบบส่งไฟฟ้าการขาดแคลนพลังงานสะอาดเพื่อรองรับเป้าหมาย Green AI Hub เนี่ยนะคะก็เสนอให้มีกลไกแบบใหม่เป็นการดึงพลังงานเดิมมาปรับใช้และขีดเส้นใต้ผลักดันโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กค่ะในระยะยาวค่ะพี่อุ๋ยคะ
10: แต่เรื่องการใช้ liquid cooling เนี่ยพี่ก็เป็นห่วงเหมือนอย่างที่อู้พูดมาตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่ามันกระทบพื้นที่ที่จะใช้น้ำอ่ะตรงไหนที่น้ำน้อยอ่ะ
9: เขาเสนอ zero liquid cooling คือน้ำที่ใช้ผ่านเนี่ยให้เวียนมาใช้ใหม่ค
10: ่
9: ะ
10: อ๋อทำระบบใหม่นะขอโทษด้วยค่ะพอพี่ฟังว่าใช้ liquid cooling แต่กลายเป็น zero liquid cooling คือ ใช้ระบบหมุนเวียนน้ำ
9: นะ
10: ออ
9: ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำหรือเปล่าแล้วทำได้แค่ไหนนะคะแต่ว่ารายงานให้ทราบว่ามันเป็นกับดักอันหนึ่งนะเป็นระเบิดเวลาที่รออยู่ของประเทศไทยคราวนี้สังคมเมืองกระทบตรงๆเลยนะคะลองมาดูต่อนะคะ Googleเขามาวางมาสร้าง data center ในประเทศไทยเขาก็ประกาศว่าเขาพร้อมที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็น AI hub ค่ะยินดีลงทุนเครือข่ายไฟฟ้าล่วงหน้าไม่ให้เป็นภาระกับรัฐบาลค่ะ Google ประเทศไทยประกาศความพร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น AI hub นะคะชูจุดแข็งเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและทางเลือกพลังงานสะอาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายการใช้พลังงานแบบไร้คาร์บอนโดยจะพร้อมออกเงินลงทุนพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าเชื่อมต่อกับ data center แบบล่วงหน้านะคะไม่ให้กระทบกับประเทศไทยเพราะเขาเห็นว่าคนไทยออกข่าวเรื่องนี้กันเยอะเหลือเกินค่ะพี่อุ๋ยคะ
10: ใช่ค่ะในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนก็ออกมาเสนอเหมือนกันนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยพื้นที่เหมาะมากสำหรับการเป็นAI hub ตรงนี้ค่ะมันแบบย้ำเตือนมากเหมือนกับชวนให้คนมาทุ่มลงทุนในประเทศไทยนอกเหนือจากบริษัทบิ๊กเทคทั้งหลายแล้ว
9: ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาประเด็นปัญหามาถกกันเนี่ยมันเป็นข้อดีนะคือเราไม่ต้องรอเกิดเรื่องแล้วค่อยแก้ปัญหาแต่พอมันเสียงมันดังขึ้นมาแบบเนี้ยเขาก็คงกลัวนะว่าถ้าเกิดมีแรงต้านจากประชาชนเนี่ยโอ้โหเขาเดือดร้อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเสนอให้เงินและสร้างระบบเองเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาหรือไม่ถือว่าเป็นสัญญาณหนึ่งนะคะมาดูประเด็นทางด้านธรรมชาติบ้างโลกเตือนอะไรเมืองไทยคุณผู้ฟังคะมีแผ่นดินไหวขนาดเล็กๆที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน 2.8 ค่ะความลึก1กิโลเมตรก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนะคะแต่ว่าพอมีแผ่นดินไหวก็เลยทำให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็สะกิดนิดนึงว่าเมืองไทยเนี่ยมีรอยเลื่อนสกายตอนใต้นะมันเป็นเสมือนระเบิดเวลานะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ประเทศไทยเนี่ยยกมาตรฐานเรื่องของตึกต้านแผ่นดินไหวค่ะรอยเลื่อนสกายตอนใต้มันอยู่ที่เมียนมาแต่มันกระทบถึงเมืองไทยแน่นอนค่ะเพราะว่ารอบของการเกิดแผ่นดินไหวซ้ำเนี่ยมันเกิดทุก110ปีค่ะ แล้วมันก็ใกล้เวลาของการปลดปล่อยพลังงานสะสมเข้าไปทุกทีแล้วมันอยู่ใกล้กทมใช่ไหมคะชั้นดินของเราอ่อนใช่ไหมคะแรงสั่นสะเทือนก็น่าจะกระทบกระเทือนโครงสร้างอาคารของเมืองไทยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการคุยกันเรื่องการปรับปรุงกฎหมายอาคารแล้วก็เร่งพัฒนานวัตกรรมเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนใช้ AI เข้ามากระตุ้นให้ภาคประชาชนมาร่วมตรวจสอบและยกมาตรฐานการก่อสร้างที่ป้องกันแผ่นดินไหวใช่เรื่องที่ควรจะคุยไหมคะพี่อุ๋ยคะ
10: จำตึกที่เพิ่งถล่มได้ไหมคะ
9: ค่ะ
10: นะคะอันนั้นก็ พิษมาจากแผ่นดินลอยแผ่นดินไหวลอยรอยเลื่อนที่เมียนมานะคะ
9: ใช่ค่ะพูดแบบนี้ก็ขนลุกไปหมดนะคะโดยเฉพาะใครอยู่คอนโดนะคะคุณถ้าคอนโดโบราณโบราณที่มันสร้างก่อนไอ้พรบก่อสร้างเนี่ยมันก็จะกันแผ่นดินไหวได้น้อยสิพี่อุ๋ย
10: ใช่ค่ะ
9: อ้าว
10: แต่ว่าคอนโดสูงสูงเนี่ยเรามีกฎหมายมาแล้วในเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมเรื่องเกี่ยวกับการไหวการโยกนะฮะแต่ว่าพี่ก็ไม่แน่ใจอย่างเนี้ยอย่างที่เรียงสาเนี่ยลึกแค่กิโลเดียวอ่ะถึงจะแค่ 2.8 ก็ตาม
9: เอาสิท่านผู้ฟังเอาสิคือธรรมชาติมันไม่เหมือนเดิมไงคะแผ่นดินไหวนิดๆหน่อยๆแต่มันไหวแทบจะถึงผิวอยู่แล้วอ่ะผลกระทบก็จะรุนแรงเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ทบทวนกันให้มากๆค่ะมาดูประเด็นทางด้านสุขภาพบ้างท่านผู้ฟังมีข่าวดีค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยได้สิทธิในการผลิตยา HIV ชนิดกินเดือนละเม็ดโอ้พอเราได้สิทธิ์อันนี้ขององค์การเภสัชกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเราผลิตยาต้าน HIV ตัวนี้ทำให้ราคาเนี่ยถูกลง 50-70% เลยพี่อุ๋ย
10: โอ้โหอย่างนี้ดีเลยดีมากเลยนะคะ
9: นั่นสิดิฉันก็งงว่าเอ๊ะเราได้สิทธิ์อันนี้ได้ไงอ่ะเป็น voluntary licensing นะคะโอ้ยอันนี้เนี่ยนะคะเขาก็เลยคิดว่าศักยภาพอันนี้จะทำให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยาไปยังต่างประเทศผ่านการสนับสนุนขององค์กรระหว่างประเทศค่ะจะต่อยอดเป้าหมายของการเป็น medical investment hub ของประเทศไทยอย่างยั่งยืนค่ะพี่อุ๋ยคะ
10: ซึ่งอย่างอู้พูดไปแล้วนะคะว่าการที่เราได้มีการได้รับสิทธิ์ในการที่จะผลิตยา HIV แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถจะครองตลาดได
9: ้น่าสนใจทีเดียวคุณผู้ฟังคะมาถึงเมืองไทยดิฉันขอพูดเรื่อง AI นิดนึงคือฝรั่งเขาทำการศึกษาแต่ว่าคนไทยเนี่ยใช้ AI เยอะมากแล้วใช้ AI เป็นเพื่อนคุยมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยมีคำเตือนค่ะว่าคนที่ใช้ AI เยอะๆเนี่ยคุณมีความเสี่ยงภาวะใหม่ล่าสุดนะไม่เคยได้ยินมาก่อนภาวะหลงผิดถูกชักนำค่ะอันเนี้ยเป็นนวัตกรรมหลอนสะท้อนความคิดในการหลุดจากความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนค่ะว่าการใช้ generative AI อย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่ภาวะความหลงผิดที่ถูกชักนำซึ่งเป็นความเสี่ยงทางจิตวิทยาแบบใหม่นะคะนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยเจลก็อธิบายค่ะว่า AI เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นแบบห้องแห่งเสียงสะท้อน Echo Chamber นะคะแบบปฏิสัมพันธ์เฉพาะบุคคลคือมันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ AI เท่านั้นและ AI

0: ภาวะหลงผิดถูกชักนำค่ะพี่อุ๋ยค่ะ
1: เป็นคำใหม่ที่น่ากลัวเหมือนกันนะภาวะหลงผิดที่ถูกชักนำคือเราจะไปเชื่อ AI ในขณะเดียวกันเราก็จะภาคภูมิใจในตัวเราเพราะ AI คอยยกย่องเราอยู่เสมอหลงไป
0: พี่
1: มัน
0: มุกเคยเอาแผนธุรกิจไปคุย AI หูยมันอวยว่าแบบทำได้รวยมากอูก็แบบปลื้มไปเป็นเดือนเลยนะเสร็จปุ๊บอูก็มาศึกษาข้อมูลอีกด้านหนึ่งพี่ปรากฏว่าแผนธุรกิจที่ AI มันบอกอูว่าประสบความสำเร็จมากเนี่ยมันคือพังพินาศนะถ้าหนูทำนี่หนูหมดตัวเลยนะพี่อุ๋ยเห็นไหม
1: แต่วิธีการที่จะหักล้างกันกับ AI เนี่ยอู้ใช้วิธีอะไร
0: ก็ไม่ต้องเชื่อมันไงคะอย่าเชื่ออย่าเชื่อเขาเขียนให้เราอ่านไม่ได้เขียนให้เราเชื่อเพราะฉะนั้นเราก็อ่านเอาไอเดียเขาแล้วไปตรวจสอบค่ะพี่อุ๋ย
1: ตรงกับข่าวในช่วงรอบโลกเนาะที่บอกว่าเราต้องมอง AI แบบเราต้องเป็นผู้กำกับมันเป็นผู้กำหนดมัน
0: ถูกพี่เขาคือเลขาเขาไม่ได้เป็นบอสเขาไม่ได้เป็นอาจารย์เพราะฉะนั้นเราให้เลขาหาข้อมูลเนี่ยเลขาก็ไปหาข้อมูลมาตามความสามารถของเลขาข้อมูลนั้นอาจจะตรงกับที่เราจะใช้งานหรืออาจจะผิดก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจงานถูกป่ะคะพี่อุ๋ย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ค่ะเรื่องนี้ก็ย้ำเตือนนะคะท่านผู้ฟังว่าอย่าไปเชื่อ AI ทั้งหมดนะเพราะสุดท้ายนะคนเดือดร้อนคือคุณค่ะอ่ะยังอยู่ในประเด็นที่ครอบคาบเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตกับสสส.นะคะเขามีการถอดบทเรียนเรื่องของโครงการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแบบองค์รวมเจอปัญหาค่ะว่าคนไทย27%ฝืนทำงานแม้ว่าตัวเองจะมีปัญหาสุขภาพจิตคือป่วยยังต้องทำงานนะพี่อันนี้น่าเห็นใจมากนะคะคนวัยทำงานอายุ20-57 ปีมีความเครียดสูงถึง11%มีอัตราการฝืนไปทำงานทั้งที่มีปัญหาสุขภาพจิตสูงถึง27%ค่ะงานนี้นะคะต้องมีการเร่งโครงการให้สถานประกอบการเนี่ยดูแลประชากรวัยทำงานระดับแบบล้านคนเลยนะคะเพื่อที่จะดำเนินการให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตได้ฟื้นตัวให้ดีขึ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยโหโรคก็ยังไม่ดียังต้องฝืนไปทำงานคราวนี้ทั้งกายทั้งใจทั้งสุขภาพการเงินทั้งเพื่อนร่วมงานโดนกันเป็นพรวนครับพี่อุ๋ยคะ
1: มันตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมันละเอียดอ่อนไหมอู้ว่าไหม
0: มากพี่อุ๋ยวิกฤตสุขภาพจิต
1: เ
0: ใ
1: พ
0: น
1: ราะ
0: ป
1: ว
0: ระ
1: ่
0: เ
1: า
0: ทศไทยที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันได้โผล่ให้เห็นว่ามันจะเป็นตัวทำลาย GDP นะแล้วมันจะเป็นตัวสร้างปัญหาสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายนะคะเพราะปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในจำนวนประชากรมากมายเนี่ยสุดท้ายคนเหล่านั้นน่ะก็มาอยู่ข้างๆคุณผู้ฟังอะค่ะคุณถูกปะ
1: ใช่
0: คุณก็ต้องได้รับผลกระทบสิคะ
1: ใช่
0: ถูกไหมคะ
1: แล้วก็
0: นะ
1: พออุเอาเข้ามาต่อค่ะค่ะ
0: เออเขาอาจจะเป
1: อ
0: ุ็ นเ
1: ต
0: พ
1: ่อ
0: ื่อ
1: เ
0: น
1: นื่
0: ร
1: อ
0: ่
1: ง
0: วม
1: กับเรื่องของการใช้ AI นะ
0: AI ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตความเครียดเดิมปัญหาเดิมก็มีอยู่แล้วยังจะมีแบบอะไรล่ะคัตไลท์ตัวใหม่นะตัวเร่งปฏิกิริยามาเพิ่มอ่ะนะคะก็เป็นข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าโอ้ความ
1: ใ
0: ซ
1: ช
0: ับ
1: ่
0: ซ้อนของเทคโนโลยีมันทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงและเราก็ต้องปรับตัวและตั้งรับกันจริงๆนะคะมาดูประเด็นหมอกันบ้างดีกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะโอ้โหสบส.ค่ะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคือกรมเนี้ยเขาจะคุมพวกโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกค่ะพี่อุ๋ยเพราะฉะนั้นเขามีหน้าที่ที่จะไปตามจับไอ้คลินิกเถื่อนทั้งหลายแหล่วิกนี้ก็เลยมีข่าวว่าสบส.เนี่ยบุกทลายคลินิกเถื่อนที่คลอง3นะคะก็พบว่ามีผู้ช่วยพยาบาลที่สวมรอยเป็นหมอคือหมอปลอมที่เป็นพยาบาลมาปลอมเป็นหมอเรื่องแบบนี้ไม่เคยหมดไปเลยนะท่านผู้ฟังมันยังอยู่ค่ะนะเจ้าหน้าที่ก็แจ้งความดำเนินคดีแต่ดิฉันทราบมานะว่าคนที่โดนคดีเรื่องหมอปลอมอ่ะจำไม่ได้ว่าติดคุกกี่ปีแต่ออกมาแล้วอ่ะพี่อัตราการกลับไปทำซ้ำมามีสูงมากเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะใช้อาชีพอะไรแล้วก็ถ้าเขาไปปลอมแล้วย้ายถิ่นที่อยู่ย้ายจังหวัดเนี่ยมันก็ยังทำมาหากินต่อได้นะคะพี่

0: พวกเราอ่ะที่จะต้องกลัวนะเรื่องแบบนี้
1: ยืนยันค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นหมอจริงหรือไม่คุณก็ส่องดูชื่อหมอนะคะบางทีมันก็ต้องติดไอ้ใบประกาศนั่นน่ะดูชื่อดูหน้าให้หน้ากับชื่อตรงกันนะคะเอ๊ะให้หน้ากับชื่อจำไว้แล้วไปเช็คที่เว็บไซต์แพทยสภาค่ะเช็ครายชื่อหมอดูเลยค่ะว่าชื่อนี้หน้าตาเป็นอย่างในรูปจริงไหมแล้วชื่อนี้เป็นหมอหรือไม่มีใบอนุญาตที่แบบขาดอายุความแล้วหรือยังหรือถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นหมอเขาเป็นหมอทางด้านผิวหนังเขาจบสเปเชียลิสต์ผิวหนังจริงหรือเปล่าบางทีจบหมอธรรมดาเนี่ยไปเรียนอบรมผิวหนังอ่ะ1 อาทิตย์แล้วก็มาเปิดคลินิกผ่าหน้าพี่อุ๋ย
0: แล้วไอ้ตัวเลขที่เขาเขียนไว้ตอนนี้จะเราจะเห็นได้ในตามเว็บหรือในตาม YouTube เนี่ยจะเขียนว่านายแพทย์นู่นนี่นั่นแล้วก็มีวอร์แล้วก็ตัวเลขอย่างเงี้ยไอ้อันนี้ป่ะที่เอาไปตรวจ
1: เช็คจากสคีย์จากชื่อได้เลยค่ะไม่ต้องคีย์เลขวอ
0: นะคุณผู้ฟัง
1: นะ
0: สบายแล้วค
1: เว
0: ่ะ
1: ็บไซต์แพทยสภาคุณเข้าไปตรวจก่อนเลยเพราะโอกาสเจอหมอปลอมนะมีสูงค่ะคุณข่าวต่อไปหมอจริงค่ะสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมคะคุณหมอปากแซบนะด่าคนไข้นะคะโอ้ยโดนดำเนินคดีแล้วก็คุณย่าก็แบบว่าเรียกไปออกรายการปรากฏว่าเขาเรียกอะไรอ่ะช็อตฟิลนะคะก็หมอก็บอกว่าหมอจะไม่ทำหน้าที่หมอแล้วย่าก็ด่าเลยบอกเลิกได้ไงจะเอาอะไรกินโอ้โหช็อตฟิลมากคือบรรดาผู้รู้ก็บอกว่าหมอคนนี้มีภาวะเครียดสูงมากอาจจะมีสภาวะทางอารมณ์หรือสุขภาพจิตที่ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อสังคมกระหน่ำซ้ำเติมสุดชีวิตหมอปากแซบถึงขั้นยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็ในข่าวก็น่าจะน้ำตาพอสมควรนะคะพี่
0: พออู้พูดอย่างนี้พี่ก็เริ่มใจอ่อนอ่ะ
1: ยังไง
0: ก็หมอก็เครียดไงหมอก็เหมือนเราอ่ะเป็นคนเหมือนเราอ่ะเขาก็เจอภาวะเครียดไง
1: อันนี้ไม่ได
0: ใ
1: ้
0: ช่
1: หมา
0: ไ
1: ย
0: หม
1: ถึงคุณหมอคนนี้นะคะแต่หมายถึงหมอท่านอื่นๆว่าบางทีหมออาจจะมีภาวะปัญหาสุขภาพจิตจนกระทั่งมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์แบบผิดปกติก็ได้นะพี่อุ๋ย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นก็เจอไม่ถูกต้องก็ร้องเรียนกันและพอแก้ปัญหาได้แล้วก็อาจจะต้องมองกันแบบในมุมมองที่กว้างขึ้นนะคะอ่ะยังเป็นเรื่องหมออยู่คือมันเป็นข่าวมาแบบหลายอาทิตย์แล้วพี่อุ๋ยจำข่าวนี้ได้ไหมอ่ะมีอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษผู้ชายเดินทาง
0: ค
1: เข้
0: ่
1: า
0: ะ
1: มาในประเทศไทยเพื่อมารับบริการฉีดสารเติมเต็มเพิ่มขนาดอวัยวะเพศตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมปรากฏว่าเดสมอลเล่ค่ะพี่อุ๋ยตุยเลยค่ะนะก็เป็นข่าวขึ้นมานะฮือฮาทางกระทรวงสาธารณสุขก็สั่งสอบคลินิกแห่งเนี้ยที่อยู่แถวแถวประทุมวันนะคะก็พบว่าก่อนเกิดอาการเนี่ยคนไข้คนนี้หมดสติขณะไปนวดแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเอกชนมีข้อสงสัยค่ะว่าเป็นภาวะลิ่มเลือดอุดตันผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าคนไข้เนี่ยเป็นคนไข้ประจําที่เคยทําหัตถการคือฉีดมาแล้วเนี่ย4 ครั้งคลินิกก็แจ้งเตือนความเสี่ยงแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนการเซ็นยินยอมก่อนการรักษาเจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะส่งให้แพทยสภาวินิจฉัยมาตรฐานการประกอบวิชาชีพค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับวงการแพทย์โดยเฉพาะการเดินทางเข้ามาฉีดเติมเต็มขนาดอวัยวะเพศของชาวต่างชาติค่ะพี่อุ๋ยคะ
0: คือเรื่องนี้มันอ่อนไหวมากเนาะพี่คิดว่าอย่างนั้นคืออินฟูคนนี้เขาดังมากแล้วเขาทำอย่างเงี้ยในประเทศไทยมาแล้ว3 ครั้งครั้งที่4เขาต้องมีปัญหาหรือเปล่าเขาถึงได้ปัญหาทางสุขภาพของเขาอ่ะมันจึงได้เกิดไอ้แบบนี้ขึ้นมาอย่างเช่นที่อู้พูดไปแล้วว่าเขาเคยหมดสติในขณะนวด
1: ไม่รู้แหละแต่คือฉีดหลายครั้งเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าหมอควรจะฉีดให้หรือเปล่านอกจากแจ้งเตือนอาจจะปฏิเสธหรือไม่นะคะแล้วก็งานนี้นะคะคือมันดังมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ขึ้นสู่ศาลที่กรุงลอนดอนค่ะศาลก็เลยเปิดเผยออกมาว่าแบบผลชันสูตรก็คือมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดคือสิ่งที่เขาฉีดเนี่ยมันคือกรด ไฮยารูโรนิกนะคะเป็น
0: อ๋อ
1: สารเติ
0: ฮ
1: ม
0: ันย
1: เต
0: า
1: ็
0: น
1: ม
0: ูริกแอซิดค่ะ
1: ใช่พอฉีดไปเนี่ยถ้ามันหลุดเข้าไปในเส้นเลือดฝอยนะพี่อุ๋ยมันก็วิ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเข้าปอดเข้าหัวใจไงอุดตันได
0: อื
1: ้
0: ม
1: ค่ะนะศัลยแพทย์ทางด้านพลาสติกก็เลยออกมาเตือนค่ะว่าการฉีดฟิลเลอร์บริเวณดังกล่าวเนี่ยอันตรายเพราะมันเสี่ยงที่ตัวยาเนี่ยจะเข้าไปสู่เส้นเลือดดําแล้วก็ส่งผลไปอุดกั้นที่ปอดได้ค่ะคืออ
0: ืม
1: องคชาตเนี่ยมันเต็มไปด้วยเส้นเลือดนะพี่ฉีด
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: ารเติมเต็มเข้าไปตรงนั้นน่ะโอกาสโดนเส้นเลือดมันสูงมากเลยอ่ะโอ้ยจะฉีดไปเพื่อคุณคะขออภัยค่ะ
0: ค่ะพออุพูดอย่างนี้นะคะว่าจากเส้นเลือดดำอ่ะมันวิ่งเข้าหัวใจได้เร็วกว่าเส้นเลือดแดงอีก
1: หรออันนี้อุ้มไม่ทรา
0: อ
1: บ
0: ื
1: พ
0: ม
1: ี่
0: ค่ะเส้นเลือดดำแล้วตรงนั้นน่ะมันแบบเยอะทำให้แบบว่าบวมเป่งอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เส้นเลือดด
1: อุ้มไม่ทราบว่ามันเร็วกว่าหรือไม่รู้ว่ามันมีเส้น
0: ำค
1: เลื
0: ่ะ
1: อดเยอะมากแล้วฉีดเข้าไป
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: เสี่ยงมากเลยนะคะคือ
0: ค
1: ข
0: ่ะ
1: ่าวนี้กำลังจะบอกว่าอย่าไปฉีดเลยคุณนะอย่าไปฉีดเลยโอกาสตายมีสูงมากเลยค่ะคุณอตรอค่ะกลับมาประเด็นสิ่งแวดล้อมนิดหนึ่งพี่อุ๋ยอุ๊ยยังติดใจเรื่องปลาหมอคางดำค่ะ ยังติดใจอยู่คือมันก็ยังมีปลาหมอคางดำเนี่ยระบาดตามแหล่งน้ำต่างๆนะคะข่าวนี้ก็คือเกษตรกรเนี่ยเขาก็แบบเกษตรกรที่สมุทรสงครามกับสมุทรสาครเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องการเยียวยาผลกระทบจากปลาหมอคางดำเนี่ยมันจะคือเขาก็มีความรู้สึกว่าเขายังไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรฉะนั้นบรรดาผู้เลี้ยงสัตว์น้ำใน2 จังหวัดนี้เลยกลัวว่าเขาอาจจะต้องเลิกอาชีพในอนาคตหรือเปล่างานนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็เลยเตรียมที่จะประกาศเขตภัยพิบัติทันทีถ้าหากไม่มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลและระบุเบื้องต้นว่าต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะขณะเดียวกันภาคประชาชนก็เตรียมติดตามการทำงานของภาครัฐตามกรอบแผนการแก้ปัญหา180 วันอย่างใกล้ชิดค่ะทางด้านผู้เชี่ยวชาญจากคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรก็ระบุว่า180 วันเนี่ยเป็นช่วงสำคัญของการรวมเป้าหมายลดการแพร่ระบาดและชี้ว่าการกำจัดปลาชนิดนี้ให้หมดไปจากธรรมชาติเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลาย10 ปีค่ะคุณ
0: พอนั่งคิดถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นน่ะว่าเราจะต้องใช้เวลานานหลายสิบปีเราก็จะต้องหว่านแหเก็บมันกินตลอดเลยใช่ไหมถึงจะหมด
1: หลาย10 ปี
0: ออ ื
1: ื
0: ม
1: มต้องสร้างเมนูใหม่ๆสำหรับปลาหมอคางดำอีกเยอะเลยไหมฮะ
0: อ๋
1: ค
0: อ
1: ะพี่
0: ก็ต้องทอดอะค่ะนะแล้วก็บ้างให้ดี
1: ไม่พี่มัน
0: จะไ
1: ก
0: ด้
1: ้าง
0: กร
1: เยออ ะ
0: บ
1: มันไม่น่ากินมันต้องแบบคิดเมนูอย่างอื่นอะเพราะว่าไอ้ตัวก้างในเนื้อมันเนี่ยแหละค่ะคือปัญหาแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังมันไม่หมดไปง่ายๆแล้วก็ม
0: ย
1: ี
0: า
1: ค
0: ก
1: ำพิพากษาคดีปลาหมอคางดำออกมาวันที่8 กันยาที่ผ่านมานี้เองนะคะเลยทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีคำสั่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้ประกาศสรุปไอ้คำพิพากษานี้ค่ะนอกจากนั้นศาลปกครองกลางก็มีคำพิพากษาเนี่ยนะคะสั่งให้กรมประมงระงับยับยั้งแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องค่ะคืองานนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจับมือกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะช่วยให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยได้รับการเยียวยาค่ะส่วนคดีแพ่งที่เรียกค่าเสียหายนะคะศาลแพ่งกรุงเทพเนี่ยจะนัดฟังคำสั่งว่าจะรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มหรือไม่ในคดีที่ภาคประชาชนฟ้องบริษัทเอกชนและกรรมการรวม9 รายเพื่อเรียกค่าเสียหายและเงินเยียวยา2,000 ล้านบาทให้กับเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบกว่า1,000 คนในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะพี่อุ๋ยคะ
0: ก็ดีค่ะอุค่ะเป็นการดําเนินมาตรการไปควบคู่กันไปทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็ทางด้านยุติธรรมด้วย
1: อืม
0: อันนี้หลายอย่างอืม
1: นะคะปลาห
0: ค
1: มอ
0: ่ะ
1: คางดำยังไม่จบนะถึงแม้จะมีรายงานว่าตรวจ DNA แล้วใช่ไม่ใช่รอศาลค่ะคุณนะส
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ต็
0: ่
1: ปนี้รอว่าศาลจะรับไหมยื่นฟ้องแพ่งอ่ะฟ้องค่าเสียหายแบบกลุ่มถ้ารับก็ต้องมาดูว่าศาลสืบแล้วบริษัทต้องจ่ายหรือไม่อันนี้ก็ยังเป็นมหากาพย์อีกยาวค่ะปิดท้ายวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ไหมอ่ะแจ้งจับเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ยักยอกเงินวัดนะหลาย100 ล้านแถมก็มั่วสีกามีคลิปออกมาอีกงานนี้กระทบกระเทือนวงการเช่าวัตถุมงคลค่ะ เพราะว่าบรรดาเซียนพระที่ถือพระที่เจ้าวาดท่านนี้ปลุก
0: ไป
1: เส
0: ถว
1: ก
0: าย
1: อยู่เนี่ย
0: ออ ื
1: าจจ
0: ม
1: ะหมดเนื้อหมดตัวได้นะพี่อุ๋ยเพราะมูลค
0: ใช
1: ่า
0: ่
1: มันอาจจะหายวูบหรือไม่อันนี้ก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปแต่พฤติกรรมของเจ้าวาดท่านนี้มันกระทบกระเทือนหัวใจชาวพุทธเหลือเกินนะคะอู้จะคุยประเด็นนี้ในเบรกหน้าดีกว่าเราพักกันสักนิดหนึ่งเพราะเรื่องนี้น่าจะคุยกันยาวและทั้งหมดนี้คือมุมมองรอบเราค่ะ
2: มุมมองรอบเรา
1: ขอขอบคุณกลาสกินค่ะแดดแรงแค่ไหนก็ไม่กลัวนะคะกลาสกินร่วมสนับสนุนรายการมุมมองและขอนำเสนอผลิตภัณฑ์กลาสกิน2ตัวด้วยกันค่ะชิ้นแรกนะคะเป็นกลาสกิน Use Active Tone Up UV Protection คือเป็นครีมกันแดดที่เป็นครีมแล้วก็มีส่วนผสมของการบำรุงผิวแต่ที่สำคัญคือทาไปแล้วเนี่ยผิวจะไบรท์ขึ้น1ระดับดิฉันน่ะใช้อยู่ท่านผู้ฟังคือดิฉันน่ะทาตัวนี้กันแดดแล้วก็ทาไปตรงจุดที่จะเป็นไฮไลท์เวลาที่แบบเราแต่งหน้าเนาะเวลาทารองพื้นแล้วทาแป้งทับเนี่ยมันจะโกลว์ค่ะมันจะสว่างขึ้นอันนี้แบบเห็นเลยเพราะมีพิกโคเพปไทด์30เท่าครบจบในหลอดเดียวตัวที่2คือกลาสกินยูสแอคทีฟอีซี่เวย์ซันสติ๊กค่ะเป็นครีมกันแดดที่เป็นแท่งคือเป็นสติ๊กทาเติมได้ระหว่างวันความพิเศษของตัวนี้คือทาทับเมคอัพได้ไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบเลยนะคะและมีฟิลเตอร์ในการปกป้องผิว SPF 50 UV บวกบวกบวกบวกแดดแรงแค่ไหนผิวคุณก็โกรใสได้ด้วยกลาสกินค่ะสั่งซื้อได้แล้วตอนนี้เข้าไปที่ LINE นะคะพิมพ์แอดไซน์นำหน้า GLASSSKIN ราคาไม่แพงนะคุณลองดูดิฉันใช้อยู่ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวเบรกหน้ามาฮีลใจกันนะคะว่าเจ้าวาดท่านทำลายหัวใจดิฉันแล้วก็ชาวพุทธเราจะเอายังไงกันดีคะคุณแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ
2: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปการวิริยานนท์ในมุมมอง

0: ประสบการณ์กว่า20ปีมีสาขามากที่สุดในไทยเราพร้อมให้บริการและติดตั้งฟรีโทร02-978-9000
1: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
2: โอ้พี่ก็พยายามเลือกพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได
1: ้เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
2: บุหรี
3: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากเหมือนเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
4: หยุดอายุผิวหมดกังวลเรื่องริ้วรอยและผิวหมองคล้ำด้วยกลาสกินลูมินัสเซรั่มที่พิสูจน์แล้วว่าลดริ้วรอยเห็นผลชัดภายใน7 วันพร้อมผิวกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน2 สัปดาห์ดูเรียบเนียนเด้งมีงานผิวพร้อมใช้อ่อนกว่าวัยจนใครๆต้องทักพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองวันนี้สั่งซื้อได้ที่ LINE @glassskin glasskin
5: เปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อปกาวิริยานนท์ในมุมมอง
6: เบรกสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ฟังวันนี้เนี่ยดิฉันพยายามหาคำอธิบายเนาะทำไมเราถึงใจสั่นทำไมเราเสียใจทำไมเราหดหู่ห่อเหี่ยวเมื่อได้ยินข่าวเจ้าอาวาสโกงเงินวัดเป็น100 ล้านแถมจับได้ว่าโจ๊ะพรึ่มพรึ่มกับสีกาแบบพี่อุ๋ยเป็นยังไงล่ะรู้สึกแบบอู้ไหมคะ
7: รู้สึกไม่ดีนะรู้สึกไม่ดีแต่ว่ามันเราอายุเยอะแล้วอ่ะมีความรู้สึกตัวเองค่อนข้างจะชากับเรื่องแบบนี้เหมือนกัน
6: ดิฉันว่าเหมือนกันนะคือถ้าเทียบกับเคสก่อนหน้านี้อ่ะพี่ปีที่แล้วอ่ะค่ะที่เป็นระดับเจ้าคุณ ใช่ไหมโอ้ตอนนั้น แบบว่าตอนนั้นไปไม่เป็นเลยนะแบบมึนไปหมดรู้สึกโหแย่ แต่รอบนี้เหมือนมีภูมิต้านทานนะคะแต่ก็ยังมีสภาวะนั้นอยู่เลยจะชวนท่านผู้ฟังค่ะว่าเราเอาเรื่องนี้มาทำความเข้าใจหัวใจเราแล้วก็หาวิธีที่จะคุยกับตัวเองในช่วงของมุมหิวใจค่ะหิวใจวันนี้ดิฉันจะเริ่มต้นด้วยการถามตัวเองค่ะว่าไอ้ที่เราหดหู่ห่อเหี่ยวทุกครั้งที่ได้ยินข่าวพระทำอะไรเสื่อมเสียเนี่ยมันเศร้าหมองที่ใจเราเนาะในทางจิตวิทยาหรือถ้าว่าด้วยหลักธรรมะเนี่ยมันคืออะไรก็ต้องอธิบายก่อนนะคะในทางพุทธศาสนาค่ะศาสนาพุทธเนี่ยแนะนำเลยค่ะว่าเราต้องแยกแยะบุคคลออกจากหลักธรรมคือแก่นแท้ของศาสนาคือพระธรรมยังบริสุทธิ์อยู่แม้ว่าพระสงฆ์เป็นสงฆ์ที่แท้จริงหรือไม่ใช่สงฆ์เนี่ยจะทำความผิดพลาดฉะนั้นการทำผิดของบุคคลมันเป็นเปลือกค่ะแต่มันไม่ได้กระทบกระเทือนไปถึงแก่นหรือคุณค่าที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: คือเรื่องของการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็ต้องละเอียดแจกแจงกันตั้งแต่เราเริ่มต้นเลยไหมอู๋ตั้งแต่เราเริ่มเรียนศีลธรรมเลยไหม
6: ปัญหาก็คือชาวพุทธเนี่ยคือเป็นคนพุทธเนาะทำบุญเก่งนะบริจาคเก่งแต่ไม่ค่อยรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพี่
7: ใช่
6: อ
7: ่
6: ะนะถ้าคนพุทธใช้จังหวะโอกาสนี้มาศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์แบบลึกซึ้งก็จะเห็นค่ะว่าพระองค์เน้นย้ำเลยนะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันมีหลายด้านเพราะฉะนั้นในความงดงามมันมีด้านมืดก็คือเรื่องของโลกกระทำ8ไงพี่ได้ลาภเสื่อมลาภนะสุขทุกข์มีสรรเสริญมีนินทานะคะมีอะไรอีกอ่ะอีก2 อันเนี่ยโลกธรรม8เนี่ยค่ะมันคือธรรมชาติและมันคือธรรมดาของมนุษย์ค่ะนอกจากนั้นอีกเรื่องนึงที่คนไม่ได้พูดถึงนะคะคือพระเนี่ยเวลาห่มผ้าเหลืองแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาบรรลุธรรมนะพี่อุ๋ยพระที่ห่มผ้าเหลืองเนี่ยกิเลสอาจจะหนากว่าเราก็ได้หรือน้อยกว่าเราหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่คอนเฟิร์มว่าพระที่ห่มผ้าเหลืองไม่ใช่ทุกรูปจะหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาราคะการตัดสินใจบวชคือการปวารณาว่าฉันจะลดตัดทอนให้มันน้อยลงแต่ไม่ได้การันตีว่าฉันทำสำเร็จแล้วฉะนั้นถ้าเรามองว่า คนที่เป็นพระภิกษุที่ห่มจีวรเหลืองจะต้องแบบไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสตัณหาราคะเนี่ยมันก็เป็นความคาดหวังที่เกินความเป็นจริงจึงทำให้เราอกหักและผิดหวังได้ค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: ใช่ๆพี่อุ๋ยพยักหน้าไปตลอดเวลาที่อุ๋ยพูดเรื่องนี้เลยว่าเราคาดหวังว่าคนที่สวมจีวรเนี่ยจะต้องสูงส่งกว่าเราจะต้องผ่านหรือว่าบรรลุแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเพียงแค่ขอเวลาส่วนหนึ่งที่เหมือนเขาแตกต่างไปไหมอุ๋ว่าพี่พูดถูกไหม
6: ใช้คำนี้ดีกว่าพี่เขาประกาศให้รู้ว่าเขาจะเดินขึ้นสู่หนทางของการลดตัดทอนกิเลสตัณหาในตัวเองเขาแค่ประกาศว่าเขาจะเดินแต่เขาประกาศแล้วเขาเดินหรือเปล่าอันนี้เรื่องที่หนึ่งสองเดินแล้วถึงไหมเรื่องที่สองสรุปตอนที่บวชเนี่ยยังมีอยู่ห้ากิเลสตัณหาราคะพี่อุ๋ย
7: เพราะฉะนั้นแค่ประกาศว่าจะเดินใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาจะเดินเนี่ยเขาเดินไปได้แค่ไหนแล้วแต่เราในฐานะที่เราเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น
6: พุทธศาสนิกชน
7: พุทธศาสนิกชนเราก็จะต้องทำหน้าที่สนับสนุนถูกป่ะ
6: ใช่พี่คือคนที่ประกาศว่าจะเดินคนที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงมันไม่ง่ายนะอยู่ไหมพี่ถูกไหมคะอยู่บ้านมันสุขสบายเนาะถ้าบวชแล้วแบบเคร่งจริงๆเนี่ยโอ้ชีวิตมันลำบากลำบนเนาะแต่การลำบากที่ว่าเนี่ยเป็นการขัดเกลากิเลสเป็นการทำให้จิตวิญญาณมันแบบผ่องใสมากขึ้นก็อนุโมทนาแล้วก็ซัพพอร์ตสนับสนุนกันไปแต่มองโลกตามความเป็นจริงที่มันเป็นค่ะถ้าความเป็นจริงที่เป็นคือเขาแค่คนที่ประกาศว่าจะเดินบนหนทางเราก็ซัพพอร์ตเขาแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะไม่พลาดแล้วเมื่อเขาพลาดดิฉันว่าตรงนี้สำคัญนะอันนี้ส่วนตัวเลยนะคะท่านผู้ฟังคือทุกครั้งอุเห็นว่าคนระดับพระที่บวชนานๆหรือจะเป็นนักบวชสตรีก็แล้วแต่นะคะมีการทำความผิดพลาดในเชิงที่เราเห็นว่าอู้บวชมาตั้งนานแล้วยังเอาชนะกิเลสไม่ได้เนี่ยมันทำให้เรามองย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าเฮ้ยถ้าเขาพยายามขนาดนี้แล้วเขายังกำจัดไม่ได้เนี่ยและเราล่ะเราพยายามแค่ไหนฉะนั้นของแบบนี้มันยากจริงๆนะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยกลับมาใคร่ครวญแล้วก็เอาจริงเอาจังกับการตัดทอนกิเลสให้มันน้อยลงในใจเราคือปฏิบัติให้มากขึ้นไหมอ่ะพี่อุ๋ยคะ
7: มันก็เป็นได้สองทางนะพี่ว่าอันนี้ก็เป็นมุมบวกที่อู้มองแต่อีกมุมนึงที่แบบว่าโหนี่ขนาดอย่างนี้ยังทำไม่ได้เลยแล้วเราอ่ะเราจะทำได้เหรอ
6: นี่ไงมนุษย์เนี่ยเรื่องเดียวกันมองบวกมองลบได้หมดถ้ามองแบบนั้นก็คือการด้อยค่าตัวเองแล้วทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันหนักอึ้งและไร้ทางออกเป็นประโยชน์ไหมคะ
7: ไม่เป็นประโยชน
6: ์ใช่แล้วถ้ามองแบบหนูเนี่ยมันลาเวนเดอร์เกินไปไหมหรือมันเป็นโอกาสคะ
7: มันเป็นโอกาสถ้าเรามองอย่างชนิดที่เป็นเหตุเป็นผล
6: ใช่ฉะนั้นการที่เราฝึกมองให้เห็นข้อดีเถิดเนี่ยครูบาอาจารย์พูดว่าจงมองให้เห็นข้อดีเถิดในเรื่องร้ายมีเรื่องดีถ้าเราปรับปรุงมุมมองของเรามองเรื่องร้ายให้เห็นประโยชน์คุณแม่สรรสนีใช้คำนี้ค่ะเราจะเก็บเอาขี้มาทำให้เป็นปุ๋ยค่ะพี่อุ๋ยไม่ใช่ไปละเลงขี้แล้วก็บอกว่าเหม็นเหม็นเหม็นทำไมฉันถึงอยู่ในกองขี้อันนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยไหมคะ
7: ไม่เกิดประโยชน
6: ์ถูกต้องฉะนั้นการพลิกจิตมองให้เห็นประโยชน์ไม่ได้บอกว่าให้มองบวกนะคะมองให้เห็นประโยชน์มันน่าจะเป็นประโยชน์กับสุขภาพจิตเราไหมคะ
7: เห็นด้วยค่ะ
6: ก็น่าจะเป็นคำตอบหนึ่งนะคะทีนี
7: ้
6: ก่อนที่จะพยายามไปมองบวกได้เนี่ยจิตมันดิ่งอยู่เนาะ กลับมาเข้าใจก่อนคือตอนนี้มันดิ่งอยู่มันมองประโยชน์ไม่ได้หรอกค่ะคือมันยังเจ็บปวดอยู่เนาะอ่ะต้องเริ่มวิธีการดังต่อไปนี้คุณผู้ฟังช่วงนี้คุณไม่ต้องไปตามข่าวท่านทิศเจ้าอาวาสเนี่ยนะคะอดีตเจ้าอาวาสคนนี้บ่อยแค่รู้ว่าเขาโดนลงโทษเนาะตำรวจจะจัดการยังไงกับเงินแล้วไม่ต้องไปดูที่แบบขยี้ข่าวซ้ำไปซ้ำมานะคะเพราะการกำหนดขอบเขตการรับรู้มันคือการดีท็อกซ์ข้อมูลพิษอย่างหนึ่งซึ่งมันจะเป็นการ ควบคุมไม่ให้สมองของคุณเนี่ยหลั่งสารความเครียดแล้วก็ไม่ทำให้หัวใจคุณต้องรับสารพิษเพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของเราค่ะพี่อุ๋ย
7: อันนี้ฟังแล้วชูใจขึ้นมา
6: ชูยังไงคะ
7: ฟังแล้วชูใจขึ้นมาว่าเราเองอ่ะเราก็จะต้องมองให้เห็นเป็นแบบว่าเป็นธรรมเป็นกลาง
6: ค่ะ
7: ว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้มันมีโอกาสแบบนี้ได้เป็นการฝึกอีกด้านหนึ่งเลยนะแม้กระทั่งที่อูพูดมานี้ก็ฝึก
6: แต่ตอนเนี้ยเป็น how to แล้วนะคะอันดับแรกเลยคือต่อไปนี้วันนี้เป็นต้นไปคุณบริโภคข่าวนี้ให้น้อยลงเพราะว่าทุกครั้งที่มันมีข่าวนี่เป็นข่าวลบใช่ไหมคะมันก็ทำให้จิตใจเราบอบช้ำฉะนั้นเราจะไม่เอาสารพิษมาทำร้ายหัวใจเราเราก็คัดกรองได้ควบคุมการบริโภคข่าวสารของตัวเราเองได้พอคุณทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยใจคุณก็จะไม่ดิ่งหนักกว่าเดิมไงก็ตั้งสติแล้วก็อย่างที่ดิฉันบอกอะลองดูมุมอื่นไหมถ้าเราไม่คิดว่าหูพยายามขนาดนี้ยังทำไม่ได้เลยแล้วเราจะไหวเหรออันนี้คือความคิดที่หนึ่งงั้นลองเป็นชาวบ้านสองไหมฮะถ้าไม่คิดแบบนี้คิดแบบอื่นยังไงได้บ้างดิฉันก็เสนอวิธีคิดว่าลองคิดดูสิว่าโอ้เขาพยายามขนาดนี้ยังไม่ไหวเลยงั้นเราอ่ะต้องภาคเพียรเพราะเรื่องนี้มันไม่ง่ายพอคิดแบบนี้มันกลับมาเป็นเรื่องของเราและมันไม่ได้ไปดิ่งอยู่กับความเลวร้ายของคนอื่นเขาซึ่งมันแก้ไขไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วค่ะเท่ากับว่ามันเกิดการตระหนักรู้เกิดบทเรียนจากเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็กระตุ้นให้ตัวเราเนี่ยพัฒนาความดีความงามความจริงในตัวเองทำให้ตัวเราเป็นที่พึ่งแก่ตัวเราเองค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: อันนี้ขอนำไปปฏิบัติมองใน2ด้าน
6: น
7: ะฝึกค่ะ
6: ฝึกวิธีคิดฝึกเปลี่ยนความคิดถกเถียงกับเสียงในหัวแต่ประเด็นใหญ่ที่สุดดิฉันอยากจะชวนคุยแบบนี้ค่ะข้อดีของคนไทยคือมีศรัทธาสูงมากนะพี่อุ๋ยเวลาเราพูดถึงพุทธศาสนาจะมีการแบ่งจริตของคนมี6ด้านนะคะคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นศรัทธาจริตคือเราพร้อมที่จะแบบเดินตามเชื่อฟังนับถือดูแลปรนนิบัติซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ศรัทธาที่มันมีมากโดยไม่มีปัญญามาถ่วงทับเนี่ยมันจะเจ็บหนักค่ะฉะนั้นต่อไปนี้จงมีศรัทธาต่อไปแต่ให้บอกเอาไว้ว่าคนที่เราศรัทธาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมเขาก็มีโอกาสที่จะเกิดสิ่งนี้ได้นี่แหละคือปัญญาของเราที่จะแยกแยะว่าถ้าเขาเกิดขึ้นเราจะใช้เขาเป็นครูเพื่อที่จะสะท้อนมาว่าโอ้เรื่องนี้มันยากแล้วถ้ายกระดับปัญญาได้เราจะเมตตาคือให้อภัยครูบาอาจารย์ได้นะพี่คนเรามันพลาดได้กลับไปดูเหตุถ้ายังปล่อยให้ผู้หญิงที่ขาวอวบสะโพกใหญ่นมใหญ่เนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้ชิดพระ2ต่อ2ในกุฏิเนี่ยพี่ไม่ทำตามพระธรรมวินัยเนี่ยเรื่องแบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วไหมอ่ะ
6: ถูกต้องฉะนั้นการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเข้มงวดเนี่ยคือคำตอบค่ะพระต้องทำแบบนี้แล้วโยมถ้าเห็นวัดไหนก็ตามโดยเฉพาะวัดในเมืองที่ปล่อยให้สีกาไปอยู่2ต่อ2กับพระเนี่ยมันอาบัติตั้งแต่ในกฎแล้วอ่ะพี่อุ๋ยแต่ทำไมเราปล่อยให้เกิดขึ้นน่ะพี่อุ๋ย
7: บางคนก็อาจจะมองว่าไม่ใช่เรื่องไงนี่ไง
6: งั้นเราไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านก็ได้แต่ตัวเราเองดิฉันเนี่ยระวังมากนะดิฉันจะไม่ไปอยู่ในกุฏิพระนะถ้าจะไปต้องลากคนอื่นไปด้วยนะไม่อยากให้พระท่านน่ะศีลขาดแล้วก็ไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่ในความเสี่ยงแล้วเวลาเข้าวัดนะคะห้ามใส่ขาสั้นเสื้อคอลึกก็ปิดกระดุมซะถ้ารู้ว่าหน้าอกใหญ่ก็ใส่เสื้อคลุมนึกออกไหมพี่คือถ้าเราช่วยคุมที่ตัวเราเนี่ยเราก็จะไม่ไปสร้างตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาแหมวันนี้เราพูดเรื่องกาลมสูตรเยอะมากเลยนะคะคืออย่าเชื่อค่ะคุณอย่าเชื่ออย่ารักแล้วก็เชื่อทั้งหมดอันนี้คือศรัทธาไม่มีปัญญาเนาะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อแม้ว่าจะรักอย่ารีบเชื่อแม้ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์อย่ารีบเชื่อด้วยความเชื่อถือศรัทธาที่มันเกินเหตุจะแต่จงมองตามความเป็นจริงพิจารณาใคร่ครวญแล้วเชื่อเพื่อให้ศรัทธานั้นเนี่ยห่างไกลจากความงมงายค่ะแล้วพอมันเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆขึ้นเราจะเห็นมัน เป็นโอกาสในการเรียนรู้มากกว่าเป็นการอกหักค่ะพี่อุ๋ยคะ
7: เพราะฉะนั้นพระท่านจึงมีสองนิกายไหมคะที่ท่านเป็นพระวัดป่ากับพระวัดในเมือง
6: โทษไม่ใช่นิกายพี่เป็นแค่แนวทางย
7: ัง
6: เป็นนิกายเดียวกันนะคะนะคะพระวัดป่าหรือพระในเมืองก็คือพระเคร่งกับพระไม่เคร่งค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถเลือกปฏิบัติแล้วก็เลือกศรัทธาได้นะคะ
7: ค่ะ
6: สุดท้ายอันนี้ส่วนตัวเลยนะพี่อุ๋ยคำว่าพระสงฆ์พระพุทธเจ้าตรัสว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฉะนั้นสุภาพบุรุษที่โกนหัวแล้วห่มผ้าเหลืองแล้วไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคุณไม่ได้เป็นพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่แรกแล้วค่ะเพียงแต่คนยังไม่เจอยังไม่ถูกจับสึกเท่านั้นเองฉะนั้นพุทธศาสนิกชนอย่าหวั่นไหวเลยเขาสิ้นสภาพการเป็นสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านานแล้วและจงดีใจที่บัดนี้เราได้กระชากหน้ากากเหล่านั้นออกและในอนาคตน่าจะเจออีกหลายคนเพื่อเป็นการบิ๊กคลีนนิ่งนะคะให้ไอ้ที่ไม่ดีมันออกไปจากพระพุทธศาสนาถ้ามองอย่างนี้ได้นะพี่มันแบบผ่องใสไหมคะพี่อุ๋ย
7: มันก็โล่มันก็กระฉับกระเฉงขึ้นน่ะไม่ต้องทำให้เราท้อแท้
6: ถูกต้องจงเตรียมใจให้พร้อมจะมีแบบนี้อีกในอนาคตแน่นอนและทุกครั้งที่เจอคือสิ่งที่ดีเพราะเราได้กำจัดจุดอ่อนกำจัดสิ่งสกปรกออกไปจากระบบของพระพุทธศาสนาแล้วอย่าเศร้าหมองเลยนะคะการที่เราเศร้าหมองกับความชั่วของคนอื่นเนี่ยโอ้มันน่าสงสารจริงๆความผิดคนอื่นความชั่วคนอื่นก็ให้เขารับกรรมไปสิคะทำไมเราจะต้องหม่นหมองแล้วตกนรกด้วยคะคุณทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็นำมาคุยกันเพื่อให้ฮีลใจท่านผู้ฟังฮีลใจพี่อุ๋ยบ้างไหมคะ
7: ฮีลใจได้เลยค่ะเพราะว่ามุมมองนี้ก็ทำให้เราสดใสขึ้น
6: นะคะและเป็นภูมิคุ้มกันต่ออนาคตอันใกล้นี้และทั้งหมดนี้คือมุมมองค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันอาทิตย์หน้านะคะ2ทุ่มถึง4ทุ่มสัปดาห์หน้าเนี่ยดิฉันน่าจะมีมุมมองจากทางสมาคมสมาริตันที่ทำเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาพูดคุยผู้ที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยเขาจัดงานพี่อุ๋ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าดิฉันจะถอดองค์ความรู้มาเล่าให้ฟังงั้นเราเจอกันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
5: มุมมองให้คุณเปิดมุมมองใหม่จากทุกมุมโลกโดยบุรอ่อนชุ่มชื่นและช่อภกาวิริยานนท์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
8: อยากวิ่งแต่ไม่ได้เริ่มสักที
3: ถามจริงมีใจป่ะ
2: ชอบครับแต่ไม่กล้าจีบสักทีอ่ะ
3: ถามจริงมีใจป่ะ
8: อยากเลิกบุหรี่นะแต่มันเลิกไม่ได้สักที
3: ถามจริงมีใจจริงป่ะเลิกบุหรี่ต้องเริ่มที่ใจสายเลิกบุหรี่1600เราช่วยคุณได้เราพร้อมให้กำลังใจและช่วยคุณค้นหาพลังภายในใจของคุณเองเริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
9: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
10: ตกลงพี่จะเลิกสูบบุหรี่หรือพี่จะเลิกกับหนู
2: โอ้พี่ก็พยายามเลือกเอ้ยพยายามเลิกอยู่แต่มันเลิกไม่ได
1: ้เหรอยังเลิกไม่ได้อะไรบุหรี่หรือว่าหนู
2: บุหรี
3: ่เลิกบุหรี่ไม่ยากมันเลิกอย่างอื่นหรอกเลิกได้ถ้าคุณตั้งใจสายเลิกบุหรี่1600เรามีผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจจิตใจคุณเราจะอยู่เป็นเพื่อนไปกับคุณจนคุณเลิกบุหรี่ได้เริ่มเถอะรออะไรอยากเลิกบุหรี่โทรฟรี1600
11: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงาม ปิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
12: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
13: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
2: เมื่อโลกเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัยการมองหาช่องทางธุรกิจ SME จะปรับตัวกับตลาดกลุ่มนี้อย่างไรถ้าคุณสนใจติดตามได้ใน SME เปลี่ยนเกมสู้วันจันทร์นี้คุยกันในประเด็นตลาดสูงวัยใครเข้าใจคนนั้นได้เปรียบมามองให้ขาดทางธุรกิจไปกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรช่วงรายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

สว.ขณะที่วันนี้ไอลอร่วมกับมวลชนเคลื่อนไหวเรียกร้องให้สั่งฟ้องผู้ต้องหาคดีหัวสว.ทั้ง229คนตรวจสอบกระแสข่าวผู้บริหารระดับสูง DSI ถูกสอบสวนเอาผิดฐานข่มขู่พยานให้การสะท้อนพรรคภูมิใจไทยคดีหัวสว.สงสัยเป็นเกมเอาคืนก่อนกกต.ชี้ชะตาหรือไม่ประชาชนและเครือข่ายจากหลายจังหวัดนับพันคนรวมตัวแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองบางโตนดพร้อมเรียกร้องรัฐบาลทบทวนโครงการโดยเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้น

0: ในเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะคะคืนนี้อาทิตย์ที่13กันยายนกับดิฉันประวินามัยบ่ายคล้อยค่ะวันนี้ไอลอว์และเครือข่ายภาคประชาชนร่วมกันจัดงานประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229เพื่อร่วมกันแสดงพลังเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ลงมติสั่งฟ้องสว229คนในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี67ทั้งหมดโดยไม่ยกเว้นใครคนใดคนหนึ่งขณะที่กกต.จะลงมติว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229นำโดยนายยิ่งชีพอัจฉนนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์เดินเท้าจากถนนลาดพร้าว25ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานไอลอว์ไปตามถนนพหลโยธินเพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนี้และถึงที่หอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพเมื่อเวลาประมาณ15 นาฬิกากิจกรรมที่หอศิลป์กรุงเทพมีทั้งการแสดงดนตรีและนิทรรศการข้อมูลที่ไอลอระบุว่าเป็นการโกงเลือกสว.และไฮไลท์สำคัญก็คือการแปลอักษรเป็นตัวเลข229ซึ่งทำจากแผ่นป้ายใบหน้าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนที่สลับกับข้อความว่าสั่งฟ้องสว.สำหรับตัวเลข229ดังกล่าวคือจำนวนผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ประกอบไปด้วยสว.ชุดปี67 138คนในจำนวนนี้มีผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง4คนและเสียชีวิต1คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.50คนกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคภูมิใจไทย21คนและเครือข่ายพรรคภูมิใจไทยอีก20คนซึ่งข้อมูลที่นายยิ่งชีพเปิดเผยมาตลอดก่อนหน้านี้มีชื่อนักการเมืองเช่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเนวินชิดชอบนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายรัฐมนตรีส.ส.อ่างทองอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นต้นโดยการสั่งฟ้องดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาปี61มาตรา62ซึ่งระบุว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นซึ่งก่อนจะไปถึงการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาสำนวนคดีโกงเลือกสว.จะต้องผ่านกระบวนการสืบสวนไต่สวนวินิจฉัยและการลงมติตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยในชั้นสืบสวนไต่สวนคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26มีความเห็นว่าให้ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนขณะที่ความเห็นของอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ให้ความเห็นส่วนทางว่าให้ยกคำร้องผู้ต้องหาทั้งหมดกระทั่งด่านสุดท้ายกกต.จะต้องลงมติว่าจะสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลฎีกาหรือไม่ซึ่งหากกกต.ไม่สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดคดีก็จะตกไปโดยไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาใหม่ได้อีกหรือหากสั่งฟ้องผู้ต้องหาเพียงบางส่วนข้อมูลส่วนของผู้ต้องหาที่ไม่สั่งฟ้องก็จะตกไปไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยศาลส่วนหนึ่งของการรณรงค์บนเวทีวันนี้ของนายยิ่งชีพจึงชี้ประเด็นว่าหากกกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่คดีโกงเลือกสว.รวมถึงเอกสารหลักฐานและปากคำของพยานจะเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลโดยเปิดเผยและประชาชนสามารถร่วมติดตามกระบวนการพิจารณาคดีได้การแปลอักษรและการจัดกิจกรรมโดยภาคประชาชนครั้งนี้จึงเป็นการแสดงพลังประชาชนเพื่อเรียกร้องเป็นครั้งสุดท้ายว่ากกต.ต้องสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนโดยไม่มีข้อยกเว้น
1: ผมขอย้ำครับถ้ากกต.สั่งไม่ฟ้องทั้งหมดหรือไม่ฟ้องใครคนใดคนหนึ่งเรามีข้อมูลเยอะมากอยู่ในมือวันนี้เราจะต้องนำเสนอต่อสาธารณะให้ประชาชนทุกคนได้เห็นพร้อมกันว่าใครบ้างมันทำอะไรเอาไว้บ้างแต่นั้นไม่ใช่ทางที่เราอยากเลือกนะครับเราก็อยากให้กฎหมายมันทำงานเราอยากให้กลไกมันทำงานเราก็อยากเป็นประชาชนธรรมดาที่นั่งดูการตรวจสอบการใช้อำนาจการตรวจสอบสว.การตรวจสอบการเข้าสู่อำนาจของคนต่างๆนั่นไม่ใช่ทางที่การเปิดเผยการแฉไม่ใช่ทางที่เราอยากจะเลือกเพราะฉะนั้น ก็อยากขอร้องไปยังท่านกกต.ที่มาจากการเลือกของสว.ทั้งหลายถ้าท่านไม่อยากให้เราทำหน้าที่นั้นท่านสั่งฟ้องไปเลยขอเรียนไปยังนักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีทั้งหลายถ้าท่านไม่อยากให้เราแฉคืนนี้ท่านโทรบอกกกต.ก่อนสั่งฟ้องไปเลยสั่งฟ้องไปเลยแล้วให้ข้อมูลทั้งหมดไปนำเสนอกันในกระบวนการของศาลฎีกาก
0: ิจกรรมวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายกลุ่มนะคะมีทั้งนักการเมืองและอดีตนักการเมืองเช่นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภานายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์อดีตส.ส.จังหวัดแพร่และนายสมบัติบุญงามอนงค์หรือบก.ลายจุดเป็นต้นนายณัฐพงษ์เปิดเผยช่วงหนึ่งว่าตนและสมาชิกพรรคประชาชนหลายคนมาร่วมกิจกรรมของไอลอว์ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ส่งเสียงเรียกร้องไปถึงกกต.ให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและองค์กรหนึ่งเดียวที่จะตัดสินเรื่องนี้ได้ว่าใครถูกหรือใครผิดคือศาลไม่ใช่กกต.
2: ผมเองก็มาในฐานะประชาชนเช่นเดียวกันส.ส.ที่มาในวันนี้เนี่ยก็มาในฐานะประชาชนเช่นเดียวกันไม่ได้มาในฐานะตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับสิ่งที่ประชาชนต้องการเรียกร้องณตอนนี้เนี่ยประการแรกก็คืออยากให้องค์กรอิสระอย่างเช่นกกต.เนี่ยทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาองค์กรที่จะมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดว่าใครถูกหรือผิดคือศาลอยากให้ประชาชนทุกคนนะครับมารวมตัวกันมาแสดงพลังการใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับในการเรียกร้องให้องค์กรอิสระอย่างกกต.เนี่ยทำหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมามากที่สุดอย่าปล่อยให้วิธีการโกงที่ใหญ่มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยสามารถถูกเป่าออกไปได้โดยที่ไม่ต้องมีใครรับผิดรับชอบในเรื่องนี้ในโอกาสวันเกิดของนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าวันนี้ท่านนายกเองมองว่าตัวท่านรวมถึงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังถูกกล่าวหานะครับของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่จะเป็นการล้างข้อครหาต่อตัวท่านและก็พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือส่งเรื่องนี้แสดงจุดยืนส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลในการวินิจฉัยว่าตัวท่านบริสุทธิ์
0: ขณะที่นางรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมสมาชิกพรรคเปิดเผยระหว่างร่วมกิจกรรมว่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์คือเชื่อว่าประเทศไทยต้องขับเคลื่อนด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งกกต.เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญและระบุว่าปัจจุบันกกต.ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของประชาชนโดยผลสำรวจของสถาบันพระปกเกล้าล่าสุดที่พบว่าประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสต่ำสุดในบรรดาองค์กรอิสระทั้งหมดจึงเห็นว่ากกต.ต้องฟื้นฟูศรัทธาจากประชาชนโดยการยื่นเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของศาลสำหรับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลายคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้สวมเสื้อที่มีหมายเลข7ถึง157ซึ่งนางรัตเกล้าระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องการเตือนสติกกต.ว่าการทำงานของกกต.ในอนาคตจะเป็นอย่างไรโดย157หมายถึงข้อกฎหมายอาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนตัวเลข7ให้ไม่ตอบว่าสื่อถึงกกต.7คนหรือไม่โดยระบุว่าให้พิจารณาเองส่วนความเคลื่อนไหวทางคดีในชั้นไต่สวนสอบสวนของกกต.หลังจากมีการเผยแพร่พยานกลับคำให้การวันนี้ก็มีรายงานผู้บริหารระดับสูงของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถูกร้องเรียนให้สอบวินัยร้ายแรงว่าข่มขู่พยานสร้างหลักฐานเท็จใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยค่ะความคืบหน้าคดีหัวสบหลังจากพยานในคดีหัวการเลือกตั้งวุฒิสภาทำบันทึกคำให้การเพิ่มเติมเป็นหนังสือเพื่อกลับคำให้การถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยมีใจความว่าพยานถูกข่มขู่ล่อลวงสร้างพยานหลักฐานเพื่อมุ่งหวังยัดคดีเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยนั้นมีรายงานจากแหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมระบุว่าขณะนี้มีการร้องเรียนเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับข้าราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษระดับผู้อำนวยการรายหนึ่งซึ่งเอกสารร้องเรียนระบุว่ามีพฤติการแอบคัดลอกเอกสารในสำนวนคดีและในขณะทำหน้าที่คณะกรรมการไต่สวนคณะที่26ของกกต.กลับจงใจร่วมกับบุคคลอื่นกล่าวคือได้ร่วมกับพยานที่กลับคำให้การสร้างพยานหลักฐานเท็จกลั่นแกล้งให้บุคคลอื่นต้องโทษทางอาญา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ DSI รายนี้เป็นผู้สอบปากคำพยานที่กลับคำให้การทั้งคดีเลขสืบสวนที่151/2567และสอบในคดีพิเศษที่24/2568อีกทั้งพบว่าเจ้าหน้าที่ DSI รายนี้เสนอข้อมูลสนับสนุนรัฐมนตรีในขณะนั้นให้ลงมติคดีการทุจริตการเลือกสว2567เป็นคดีพิเศษโดยมีเจตนาทำลายบุคคลและนิติบุคคลหรือพรรคภูมิใจไทยดังจะเห็นได้จากการกลับคำให้การของพยานเพราะเหตุผลทางการเมืองไม่ตรงกันกับบุคคลอื่นอันมีลักษณะร่วมกันแจ้งความเท็จแก่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกลั่นแกล้งให้บุคคลต้องโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา172 173 174แหล่งข่าวระบุเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ DSI รายนี้เคยเป็นหน้าห้องอดีตรองอธิบดี DSI ซึ่งเป็นผู้สมัครสบกลุ่มที่2จังหวัดสมุทรปราการและเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่37รุ่นเดียวกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งกำกับดูแล DSI ขณะสอบปากคำด้วยส่วนการลงมติของกกต.ชุดใหญ่ทั้ง7คนนัดแถลงผลการวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้เวลา 15:00 นที่สำนักงานกกต.ห้องประชุม201โดยจะเริ่มพิจารณากันเองตั้งแต่ 10:00 ของวันเดียวกันทางเลือกที่กกต.ต้องตัดสินคือฟ้องทั้ง229คนยกคำร้องทั้งหมดหรือเลือกฟ้องเฉพาะรายที่มีหลักฐานหนักแน่นที่สุดทั้งนี้มีการคุมเข้มการเข้าร่วมรับฟังการแถลงสื่อมวลชนต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน Google Form ภายในวันนี้และปิดลงทะเบียนไปเมื่อเวลา 16:30 นาทีโดยแต่ละสำนักข่าวส่งตัวแทนได้ไม่เกิน3คนส่วนบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะเข้าห้องประชุมไม่ได้ต้องติดตามผ่านวงจรปิดนอกอาคารแทนสำหรับผู้ถูกกล่าวหาในคดีคั่วสว.พบว่าเป็นสว.138คนรัฐมนตรี13คนส.ส.พรรคภูมิใจไทย17คนเช่นนายเกรียงไกรศรีรักกลุ่ม1จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีกลุ่ม1จังหวัดอ่างทองนายมงคลสุรสัจจะกลุ่ม1จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเช่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยลำดับที่1และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยลำดับที่2และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยและช่วงหน้าติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนที่ร่วมกันคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองบางตะโหนดที่จังหวัดจันทบุรีค่ะ
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
4: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
5: ้สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตร Now ฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
6: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อ

0: สนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: ที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้มีความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมครั้งสำคัญนะคะหลังจากมีประชาชนและเครือข่ายจากหลายจังหวัดนับพันคนเดินทางมารวมตัวกันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองบางสะโนดและเรียกร้องรัฐบาลให้ทบทวนโครงการนี้โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ป่าและเส้นทางหากินของช้างป่าค่ะตั้งแต่ช่วง7 นาฬิกาของวันนี้บรรยากาศบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีเริ่มมีกลุ่มเครือข่ายผู้คัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองบางตะโนดทั้งที่จันทบุรีและจังหวัดอื่นๆทยอยเข้ามาจัดเตรียมสถานที่และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญก็คือการรวบรวมรายชื่อเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยขณะเดียวกันก็มีการเปิดจุดลงชื่อเพื่อเตรียมยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินรวมทั้งกิจกรรมของชมรมจิตอาสารักสัตว์เพื่อสะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าจากนั้นบรรยากาศการชุมนุมก็เริ่มมีผู้คนหนาตาและคึกคักขึ้นค่ะเมื่อแกนนำและบุคคลที่มีบทบาททางสังคมทยอยเดินทางมาเข้าร่วมเช่นในมาร์คพิทบูหัวหน้าพรรคศรัทธาเดินทางมาถึงพื้นที่ชุมนุมก่อนใครตามมาด้วยนายสนธิลิ้มทองกุลต่อด้วยนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรและสายสก็อตโดยทางเครือข่ายเปิดเวทีปราศัยให้ตัวแทนประชาชนและผู้คัดค้านขึ้นแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อความหลักในการเคลื่อนไหวระบุว่าเซฟเขา15 ชั้นไม่เอาอ่างวังตะโนดประเด็นสำคัญของการเคลื่อนไหวครั้งนี้ตั้งคำถามไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตั้งคำถามว่าการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ครั้งนี้จะแลกมาด้วยอะไรบ้างเพราะโครงการนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5 สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีกรอบวงเงินประมาณสูงถึง 7,200 ล้านบาทเครือข่ายคัดค้านระบุว่าหากโครงการเดินหน้าจะทำให้พื้นที่ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขา15 ชั้นและป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนส่องรวมประมาณ 11,900 ไร่ได้รับผลกระทบและบางส่วนจะถูกน้ำท่วมประเด็นแรกที่เครือข่ายตั้งคำถามก็คือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA โดยอ้างว่าข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและจำนวนสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าอาจไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาทางวิชาการของกรมอุทยานแห่งชาติเมื่อปี66คำถามคือข้อมูลสัตว์ป่าในพื้นที่ก่อสร้างโครงการมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพียงใดและหากมีช้างป่าอาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่าที่ประเมินไว้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะถูกประเมินไว้อย่างเพียงพอหรือไม่อีกประเด็นสำคัญก็คือเรื่องสะพานชีวภาพหรือ Ecological Corridor เครือข่ายคัดค้านมองว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศระหว่างเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยและเขาสอยดาวหากพื้นที่ป่าถูกเปลี่ยนสภาพการเชื่อมต่อของผืนป่าอาจถูกตัดขาดและนั่นไม่ได้หมายถึงเพียงการสูญเสียพื้นที่ป่าแต่ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเคลื่อนที่ของสัตว์ป่าระยะยาวโดยเฉพาะช้างป่าเพราะพื้นที่ป่าที่ถูกเปลี่ยนแปลงอาจทำให้ช้างต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางหากินและการเคลื่อนย้ายเมื่อช้างไม่มีพื้นที่เดิมให้ใช้พวกมันจะไปอยู่ที่ไหนเครือข่ายยังระบุเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงอาจมีช้างป่ากว่า100 ตัวที่ใช้พื้นที่และเส้นทางบริเวณดังกล่าวหากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำให้ช้างต้องออกนอกแนวป่าก็อาจจะยิ่งทำให้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในภาคตะวันออกรุนแรงขึ้นและอีกข้อสังเกตที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบนเวทีก็คือเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่เดิมซึ่งเครือข่ายระบุว่าในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวมีอ่างเก็บน้ำอยู่แล้ว3 แห่งก็คืออ่างเก็บน้ำคลองประแกดคลองพะวาใหญ่และคลองหางแมวโดยมีความจุรวมกันมากกว่า200 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงเสนอให้รัฐบาลกลับไปทบทวนว่าก่อนที่จะลงทุนสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่แห่งใหม่ควรปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำแหล่งเดิมให้เต็มประสิทธิภาพเสียก่อนหรือไม
1: ่มีการไปประชุมกันที่บุรีรัมย์แล้วตัดสินใจที่จะมาสร้างอ่างเก็บน้ำที่วังตะโนดผมเป็นคนแรกที่พูดให้ฟังว่าไอ้ BOI ที่ส่งเสริมการลงทุนในเรื่อง Data Center

0: มันโกหกพี่น้องประชาชน
1: ผมยืนยันตามเอกสารนี้ว่าเอกสารนี้สามารถที่จะไปยื่นในกระบวนการยุติธรรมได้ทุกกระบวนการและที่สำคัญที่สุดคือเอกสารนี้ทำตามหลักวิทยาศาสตร์เราจะสู้กับใครสักคนหนึ่งเราต้องยืนอยู่กับบนหลักฐานของความถูกต้อง
2: นอกจากนี้ทางเครือข่ายยังจี้ถามไปถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตอบคำถามให้ชัดเจนว่าการเดินหน้าโครงการจะมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อป่าสัตว์ป่าและชุมชนอย่างไรโดยเฉพาะข้อมูลในรายงาน EHIA ที่ถูกตั้งข้อสังเกตรวมถึงแนวทางจัดการกับช้างป่าหากเส้นทางหากินและถิ่นอาศัยถูกเปลี่ยนแปลง
3: งานของรัฐเนี่ยมีนโยบายที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติแต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่รู้ข้อมูลข้อที่จริงแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ผมเป็นอดีตผู้ในการสำนักอุทยานเรามีข้อมูลข้อที่จริงเกี่ยวกับ ESA อยู่แล้ววันนี้เรานำหลักฐานซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์และการสำรวจในข้อที่จริงเนี่ยมาให้ประชาชนชาวจันทบุรีดูแล้วก็ข้อมูลเนี้ยสามารถเปิดเผยในข้อที่จริงได้และผมรับรองว่าเป็นข้อมูลที่เราได้จากหลักการวิจัยมาและนำไปเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลกรมชลประทานต้องตระหนักให้มากกว่านี้ในการที่จะปกปิดปิดบังข้อมูลที่ข้อที่จริงเนี่ยให้กับประชาชนเขาฟังเนี่ยบางทีเนี่ยมันเหมือนว่าเราเป็นเจ้าที่ของรัฐเราเป็นข้าราชการแต่ทำไมเราถึงไม่ยอมพูดความจริงเราไม่เอาความจริงมาเปิดเผยอันไหนที่มันผิดพลาดไปเนี่ยผมว่ามันก็ถอยได้แล้วทำใหม่มันไม่ใช่เรื่องแปลกแต
2: ่การชุมนุมครั้งนี้เครือข่ายและประชาชนที่เข้าร่วมได้ร่วมกันลงชื่อเพื่อเตรียมยื่นเรื่องผ่านหลายช่องทางนะคะทางผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติและมูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทยรวมถึงเตรียมยื่นต่อศาลปกครองขอให้ตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับรายงาน EHIA ด้วยค่ะและข่าวสามมิติติดตามกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้มากว่า13ปีนับจากมีการพูดคุยครั้งแรกก็คือปี2556กับขบวนการ BRN ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มมาราปาตานีในปี2558และกลับมาคุยกับขบวนการ BRN อีกครั้งในปี2563จนถึงตอนนี้ที่หยุดชะงักไปหลังจากข่าวสามมิติได้พูดคุยกับทั้งหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขฝ่ายไทยและโฆษกคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ BRN ได้ข้อสรุปตรงกันนะคะว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะเริ่มต้นพูดคุยรอบใหม่ซึ่งจะมุ่งไปสู่การปรึกษาหารือสาธารณะถึงรูปแบบการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การยุติความรุนแรงแต่ว่ายังมีความท้าทายจากหลายปัจจัยที่ต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันด้วยติดตามจากรายงานคุณถัปนีเอียดศรีชัยค่ะ
4: จากเหตุความรุนแรงในห้วงที่ผ่านมาข่าวสามมิติได้พูดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบทั้งหน่วยงานราชการท้องถิ่นผู้ประกอบการภาคประชาชนภาคประชาสังคมและนักวิชาการในพื้นที่ต่างหวาดกลัวสถานการณ์จะกลับมารุนแรงในรอบกว่า22ปีจึงอยากเห็นการพูดคุยเพื่อสันติภาพเกิดขึ้นได้จริงและข่าวสามมิติได้พูดคุยกับนายธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันว่ายังมีการพูดคุยกับกระบวนการ BRN และกลุ่มอื่นๆพร้อมชวนคุยถึงการออกแบบนโยบายที่เหมาะสมในการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันซึ่งได้รับการตอบรับจากขบวนการ BRN โดยดร.นิมะตุละบินสรีโฆษกคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ BRN ก็พร้อมจะคุยถึงเรื่องนี
5: ้ก็เลยมาชวนคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ถูกปกครองอะไรก็ตามที่เราอยู่แล้วเราสบายใจนี่คือสิ่งที่นโยบายของรัฐควรจะมุ่งตรงนั้นมากกว่าผมก็เลยจะชวน BRN คุยในครั้งหน้าว่าเรามาออกแบบกันดีไหมว่าถ้าคนที่ถูกปกครองอยากจะอยู่ด้วยความสบายรัฐต้องคุยนโยบายยังไงบ้างในการแก้ปัญหาของพวกเขาแล้วจะอาจจะชวนคนในบ้านเราช่วยกันคิดด้วยว่าคือตอนนี้ไม่มีแล้วนะคำว่าเขตปกครองตนเองการแบ่งแยกดินแดนไม่มีแล้วนะครับแต่มาคุยว่าอะไรเป็นการออกแบบนโยบายต่างๆที่มันจะเหมาะสมกับการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
6: jadi tentang bentuk pemerintahan model apa kita belum dengar sebelah Thai memberi cadangan apa sebelah BRN habis sentiasa memberi cadangan bahawa kita boleh bentuk Aceh, boleh bentuk Mindanao, boleh bentuk Sabah Sarawak, boleh di atas bentuk pemerintahan Bangkok ke, Pattaya ke, Phuket ke. Tapi kita nak dengar sebelah Thai, apa yang mereka boleh bagi kepada BRN. Oleh kerana sebab BRN tu undur beberapa langkah kerana untuk mencari jalan penyelesaian, sebab itu BRN sendiri dikena kritik oleh parti-parti kawan bahawa BRN sudah jual prinsip. BRN tidak menuntut kemerdekaan lagi dah. BRN committed untuk meneruskan agenda-agenda program perubahan melalui framework yang telah kita buat, iaitu melalui PDPIF pun boleh. Kalau sebelah Thai rasa tidak selesa dengan keadaan seperti itu, kita boleh bincang apa yang perlu kita buat. Sama ada kita nak start daripada kosong ataupun kita nak sambung daripada apa yang telah kita buat.
4: โฆษกคณะพูดคุยสันติภาพ BRN ยังย้ำว่า BRN มีเอกภาพและแม้จะมีคำถามจากฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่อยู่บ้าง
6: sebab BRN dia tidak melihat sayap mana sayap mana, tetapi mereka menunjukkan orang-orang tertentu untuk mewakili BRN. Dan orang yang duduk situ bukan kata saya daripada sayap militer, saya daripada sayap pemuda, saya daripada sayap-sayap lain, tidak. Tidak di atas nama itu. Ya, apa yang terjadi bila kita berunding, anggota-anggota kita di dalam dia kena igat, dia kena likung, dia kena ambil DNA. Jadi daripada situ timbul tidak puas hati mereka. Apa yang mereka bercakap di atas meja ini? Sedangkan kami terancam di tanah air. Mereka juga belum kita sampaikan bahawa di mana kita sudah sampai persetujuan. Sebab militer kita kan berpecah-pecah dan ada berjauhan. Ada yang kita belum sampai mesej, mereka sudah rasa tidak puas hati dengan
4: BRN ยืนยันว่าชาวพุทธในพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรับฟังเสียงและการก่อเหตุที่ผ่านมาไม่ใช่การขับไล่คนพุทธแต่อาจจะมีกลุ่มทุนบางกลุ่มที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที
6: ่ Saya ada terbaca komen daripada rakyat mereka juga risau tentang mereka bukan Melayu dan bukan beragama Islam, mereka takut mereka dipinggirkan. BRN dengan jelas bahawa wawasan politik BRN tidak berdasarkan kepada diskriminasi. Kita di dalam BRN ini berprinsip wasati, ya, maknanya moderation, pertengahan. Kita tidak terlalu ekstrem. Semua etnik apapun yang lahir di petani, maka mereka adalah komuniti petani. Mereka adalah rakyat Fatani Darussalam.
4: ดร.นิมาตุลลาเห็นด้วยกับคำประกาศฟัตวาของจุฬาราชมนตรีที่จะนำไปเสนอกับฝ่ายไทยในการพูดคุยครั้งหน้า
6: จุฬาราชมนตรีบอกฟัตวาบอกว่าปัตตานีอดลาดารุสซาลามักก็ที่จะสมุบไบมักก็มุ่งเก็บในดัลลัมรุ่นดิ้งรุ่นดิ้งยังลากิอากาดัตที่จะมินต์อุบะจากพัฒน์คอมมูนิตี้ปัตตานีกับฟัตวานีดารุสซาลามkita akan minta kepada Thai
4: สัญญาสำคัญจากทั้งสองฝ่ายถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะตลอดกว่า6ปีที่พูดคุยกันก็ยังมีความท้าทายทั้งปัจจัยภายในของทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะการอำนวยความยุติธรรมที่หัวหน้าการพูดคุยของไทยก็เห็นตรงกัน
5: เป็นห่วงครับแต่ห้ามกันไม่ได้นะครับเราห้ามความคิดคนไม่ได้ถึงแม้ไม่มีการไอโอก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ดีเพราะคนก็ไม่ได้อยู่เข้าใจปัญหาแบบเดียวกับเราที่เราเห็นภาพในเหตุการณ์ที่เราอยู่ในพื้นที่ฉะนั้นก็ตามครับผมว่าหัวใจอยู่ตรงที่ว่าถ้าประชาชนรู้สึกว่าได้ความยุติธรรมไม่มีกฎหมายปิดปากไม่ถูกอะไรนะครับป้ายสีนะครับสังคมมันก็จะดีขึ้นการอำนวยความยุติธรรมการไม่ใช่กฎหมายที่จะบังคับโดยการเลือกปฏิบัติด้านกฎหมายอันนี้ท่านนายกก็ประกาศนะประกาศให้นโยบายฝ่ายความมั่นคงไปเนี่ยเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมการเข้าถึงพื้นที่ต่างๆเนี่ยท่านก็พูดไปหมดแล้วนะผมว่าเนี่ยเป็น political view ที่สำคัญของรัฐบาลเลยนะอันนึงคือเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมเรื่องการใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันว่าเนี่ยสำคัญมากถ้าเรื่องนี้ทำได้สำเร็จเคสจะยิงท่านสสก็ดีเคสเรื่องของอะไรล่ะเฮลิคอปเตอร์ก็ดีเนี่ยถ้ามีการทำความจริงให้ปรากฏทุกอย่างก็จบแล้วประชาชนก็จะเชื่อว่าเรื่องจริงเป็นอย่างนี้แต่ถ้าไม่มีความจริงให้ปรากฏประชาชนก็จะเชื่ออย่างอื่น
4: ดร.นิมาตุลลาเปิดเผยว่าBRNยอมรับในการทำหน้าที่ของนายธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขของไทยที่เข้าใจปัญหาในพื้นที่และหวังว่าจะนำมาสู่ทิศทางการพูดคุยที่ดีร่วมกันทัปปณีเอศรีชัยข่าวสามมิติรายงาน
2: และช่วงหน้ากลับมาติดตามปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้ของกลางทั้งไอซ์และเคตามีนจำนวนมากค่ะ
7: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
9: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
3: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราอัยราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
6: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: ตำรวจสืบสวนนครบาล8จับเครือข่ายยาเสพติดในซอยวัดเบรุวนารามย่านดอนเมืองหลังจากพบบ้านเช่าลักษณะต้องสงสัยมีกระสอบรุ้งเก็บไว้เป็นจำนวนมากนะคะหลังจากเข้าตรวจค้นพบเป็นไอซ์กว่า400กิโลกรัมและเคตามีนกว่า100กิโลกรัมติดตามจากรายงานคุณสุมนาแจวเจริญวงศ์ค่ะ
1: การวางแผนจับเครือข่ายยาเสพติดเริ่มจากตำรวจสืบสวนนครบาล8สะกดรอยติดตามนายธนาดลหรือ F อายุ28ปีไปถึงบ้านต้องสงสัยหลังหนึ่งย่านดอนเมืองแต่นาย F ไม่ยอมเปิดประตูเจ้าหน้าที่ต้องปีนข้ามรั้วเข้าไป
2: ได้เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยตำรวจตำรวจตำรวจตำรวจออกมาออกมา
1: เมื่อค้นทีละห้องพบตัวนายธนาดลอยู่ในห้องหนึ่งจึงควบคุมตัวมาสอบถาม
2: ตำรวจตำรวจอยู่เฉยเจอเจอเป้าแล้วเจอเป้าแล้ว
3: เองมีอยู่กี่คน
4: อยู่เดียวครับอยู่เดียวครับอยู่เดียวครับ
1: การเข้าตรวจค้นเกิดจากตำรวจได้รับแจ้งข้อมูลว่าบ้านหลังหนึ่งในซอยวัดเวรุวนารามย่านดอนเมืองมักมีคนมั่วสุมเสพยาเสพติดส่งเสียงดังสร้างความเดือดร้อนรำคาญและสร้างความหวาดกลัวให้กับชุมชนตำรวจชุดจับกลุ่มได้เข้าตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวสังเกตภายในบริเวณหน้าประตูกระจกภายในรั้วพบมีถุงกระสอบสีสายรุ้งจำนวนหลายใบมีสายสะพายคล้ายกระสอบที่ใช้ขนยาเสพติดวางอยู่จึงแจ้งผู้บังคับบัญชาให้ทราบและขอกำลังสนับสนุนเนื่องจากเชื่อว่าภายในบ้านอาจมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่จำนวนมากในช่วงบ่ายวันเดียวกันตำรวจสืบสวนนครบาล8ได้แสดงตัวเพื่อขอเข้าตรวจค้นแต่ไม่มีผู้ใดออกมาแสดงตนเป็นผู้ครอบครองสถานที่พบเพียงบุคคลกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในบ้านเมื่อเข้าตรวจค้นพบนายธนาดลหรือเอฟซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพักจึงควบคุมตัวและเข้าตรวจค้นพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่315ถุงน้ำหนัก315กิโลกรัมเคตามีน108กิโลกรัมอาวุธปืนชนิดลูกโม่ขนาดจุด381กระบอกเครื่องกระสุนปืนนายธนาดลถูกแจ้งข้อกล่าวหาโดยให้การรับสารภาพจากนั้นได้ควบคุมตัวพร้อมของกลางไปยังกองกำกับการสืบสวนนครบาล8
5: ข้อหาทราบแล้วนะเราให้การปฏิเสธรับสารภาพยังไงสารภาพนะโอเคส่วนนี้เดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราไปว่ากันไปคุยกัน
1: ขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจปคม.ได้จับกุมนายสมพงษ์หรือนายบังได้ที่สถานีรถไฟในจังหวัดพัทลุงหลังมีหมายจับคดีสั่งการยาเสพติดโดยเมื่อ2ปีก่อนได้ให้ทีมงาน5คนขึ้นไปลำเลียงยาเสพติดประมาณเกือบ 600,000 เม็ดมาจากภาคเหนือโดยจ่ายค่าจ้างหลักแสนแต่ทั้ง5คนถูกจับได้และให้การว่าได้รับคำสั่งมาจากนายบังให้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขับรถขนยามายังภาคใต้หลังจากทั้ง5คนถูกจับได้ให้การว่าได้รับว่าจ้างจากนายบังซึ่งนายบังยังอยู่ระหว่างการหลบหนีและตำรวจสืบทราบว่าได้เดินทางไปแสวงบุญในพื้นที่สตูลและพัทลุงขณะเดินทางกลับจังหวัดปทุมธานีโดยมาขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟบางแก้วตำรวจจึงเข้าจับกุมได้ขณะที่การลักลอบขนยาเสพติดผ่านสนามบินสุวรรณภูมิยังมีอย่างต่อเนื่องล่าสุดตำรวจปราบปรามยาเสพติดปศ.3ได้จับกุมชาวอิหร่านซุกซ่อนโคเคนน้ำหนัก 6,000 กรัมเพื่อเดินทางออกนอกประเทศแต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้ก่อนสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าว3มิติรายงาน
0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์จะมีพิธีเปิดวันที่19กันยายนนี้นะคะแต่ว่าบางชนิดกีฬาก็จะเริ่มแข่งขันก่อนค่ะซึ่งทีมฟุตบอลหญิงไทยจะเป็นทีมไทยทีมแรกที่แข่งขันเอเชียนเกมส์เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้นะคะติดตามจากคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานค่ะ
6: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์อายุไม่เกิน23ปีเดินทางถึงญี่ปุ่นช่วงเช้าวันนี้และก็ลงซ้อมทันทีในช่วงบ่ายครับเน้นการปรับตัวกับสภาพอากาศและฟื้นฟูร่างกายก่อนการซ้อมชนภัทรบัวพันธ์กัปตันทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์บอกว่านักเตะแต่ละคนถือว่าพร้อมมากครับเพราะว่าพรีซีซั่นกับสโมสรก็ค่อนข้างหนักพยายามมองนัดต่อนัดและทำผลงานให้ดีที่สุดครับ
7: ก็ส่วนตัวก็พร้อมครับร่างกายก็โอเคเพราะว่าพรีซีซั่นกับทีมก็ค่อนข้างหนักก็จะพยายามมองไปที่นัดต่อนัดครับพยายามทำผลงานออกมาให้ดีแต่ละนัดให้มันดีที่สุดครับ
6: สำหรับฟุตบอลชายในเอเชียนเกมส์ทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีที่สุดก็คืออันดับ4ทำได้4ครั้ง1990 1998 2002และ2014โดยทีมชุดนี้มีโค้ชทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอดีตกองกลางตำนานอันดับ4เอเชียนเกมส์ปี1998คุมทีมไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงทีมที่จบอันดับ1และ2ของกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ทันทีครับฟุตบอลชายเอเชียนเกมส์นัดแรกวันที่16กันยายนนี้ไทยพบกับคีร์กีสถานเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิประเทศญี่ปุ่นครับขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเป็นทีมกีฬาไทยทีมแรกครับที่ลงแข่งขันเอเชียนเกมส์2026พวกเธอจะเจอศึกหนักกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้โค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินอดีตกองหน้าทีมชาติไทยเป็นหัวหน้าโค้ชทีมชุดนี้พาลูกทีมลงซ้อมครั้งสุดท้ายครับเน้นแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมก่อนการฝึกซ้อมอาชิระยายิ่งสกุลกองกลางจากสโมสรบางกอก FC ยอมรับการเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเป็นงานที่หนักครับแต่ทุกคนจะพยายามเก็บแต้มแรกให้ได
8: ้ก็รู้สึกว่าสภาพทีมตอนนี้รู้สึกพร้อมค่ะแล้วก็เรื่องระบบการเล่นก็รู้สึกโอเคขึ้นค่ะพี่ๆทุกคนเตรียมร่างกายมาดีมากค่ะก็รู้สึกว่าญี่ปุ่นเป็นทีมที่ดีในระดับหนึ่งค่ะแล้วเป็นทีมที่เราสามารถพัฒนาต่อไปได้ค่ะญี่ปุ่นเขามีความไวแล้วก็เล่นร่วมเล่นด้วยกันได้ดีมากค่ะแล้วก็ซึ่งเราจะนำนี้ไปปรับใช้ด้วยค่ะก็อยากจะฝากแฟนบอลชาวไทยนะคะช่วยเชียร์และร่วมให้กำลังใจนะคะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะเจอกับญี่ปุ่นภายในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
6: ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพไต้หวันและเวียดนามคู่ปลอกสำคัญอาเซียนตัวทีมที่จบอันดับ1และ2จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ทันทีและจะมีทีมอันดับ3ผลงานดีที่สุด2ทีมจาก3กลุ่มได้ผ่านเข้ารอบตามไปฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์กลุ่ม E นัดแรกไทยเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมวันพรุ่งนี้ครับ 17:30 ตามเวลาประเทศไทยณัฐวัฒน์อิงคพิธานข่าว3มิติรายงาน
0: และช่วงหน้ากลับมาดูความเคลื่อนไหวของบริษัทด้าน AI ระดับโลกที่มีการเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ค่ะ
9: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14-19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
11: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
12: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
13: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPXเสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช้อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
14: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮือและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮือเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮือเลือดฮือได้ฮือเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
13: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช้อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
15: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
16: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
17: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: ดาริโออาโมเดอี CEO ของ Anthropic เรียกร้องให้บริษัท AI ชั้นนำของสหรัฐชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการนำ AI ไปใช้ในทางที่ผิดที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นนะคะพร้อมกับเสนอกรอบการทำงาน3ขั้นตอนค่ะอโมเดซีได้เขียนบทความและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม X ส่วนตัวเมื่อวันนี้โดยระบุว่าเราต้องชะลอความเร็วในการเพิ่มขีดความสามารถของ AI ความก้าวหน้ายังคงดูรวดเร็วอยู่และเราต้องใช้เวลาเพิ่มเติมที่ได้มาอย่างรอบคอบเขาเสนอกรอบการทำงาน3ข้อเรียกร้องบริษัท AI ชั้นนำจัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระภายในองค์กรประสานงานกันเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและจำกัดการพัฒนา AI ที่ดำเนินไปโดยไร้การควบคุมรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงจาก AIบทความดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ Anthropic ได้เปิดเผยรายงานข่าวกรองภัยคุกคามเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาระบุว่ามีผู้กระทำผิดหลายรายนำโมเดล Claude AI ของบริษัทไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดเช่นการพัฒนาอาวุธปฏิบัติการทางไซเบอร์ไปจนถึงการเฝ้าระวังและการฉ้อโกงโดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโมเดล Claude บางรุ่นของบริษัทสามารถเจาะเข้าสู่ระบบของบริษัทต่างๆระหว่างการทดสอบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งอโมเดอีชี้ว่าปัจจุบัน AI กำลังมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลว่ามันอาจพัฒนาจนเกินกว่ามนุษย์จะควบคุมการทำงานได้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ AI ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากอดีตนักวิจัยของ Anthropic ได้ออกมาเตือนว่าคนที่กำลังสร้าง AI เชื่ออย่างจริงจังว่า AI อาจฆ่าพวกเราทุกคนได้ภายในสิ้นทศวรรษนี้และเตือนว่าหากอัตราการพัฒนาขีดความสามารถของ AI ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะนี้เขามีความกังวลว่าภายใน 6-12 เดือน AI อาจมีความสามารถเข้าควบคุมอินเทอร์เน็ตทั้งหมดได้ซึ่งอาจสร้างความเสียหายมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์อย่างไรก็ดีอโมเดอีย้ำว่าเขาไม่ได้เรียกร้องให้บริษัทต่างๆต้องหยุดการพัฒนาแต่ต้องการให้ค่อยๆพัฒนาโมเดลให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของมนุษย์และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านแซมอัลเมน CEO ของ OpenAI และอีลอนมัสก์เจ้าของ XAI ต่างออกมาแสดงความเห็นด้วยกับบทความดังกล่าวของอโมเดอีโดยมัสก์ระบุสั้นๆว่าดาริโอพูดถูกขณะที่อัลเมนบอกว่าผมเห็นด้วยกับดาริโอว่าเราจำเป็นต้องกำหนดจังหวะการพัฒนา AI ให้เหมาะสมขณะเดียวกันล่าสุดแซมอัลเมนก็ยังประกาศชะลอนำบริษัท OpenAI เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นภายในปีนี้โดยยกเหตุผลเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ AI ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านเผยว่าชาติอาหรับเตรียมหารือกันที่โอมานเรื่องของเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่เจ้าหน้าที่ของอิหร่านก็ชี้ว่าการประชุมไม่น่าจะบรรลุข้อตกลงในการเปิดช่องแคบส่วนบาเรนประกาศไม่เข้าร่วมค่ะผู้นำอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์อินเดียทูเดย์ของอินเดียระหว่างเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มบริกส์โดยระบุว่าชาติอาหรับจะจัดการประชุมที่ประเทศโอมานในวันพรุ่งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกโดยที่ประชุมจะหารือเกี่ยวกับความเข้าใจร่วมกันในการจัดการเส้นทางเดินเรือดังกล่าวก่อนแจ้งสถานะของเส้นทางต่อองค์การทางทะเลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อิหร่านรายหนึ่งเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่าการประชุมในวันพรุ่งนี้ไม่น่าจะนำไปสู่การลงนามข้อตกลงเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซโดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นตามข้อริเริ่มของโอมานและเปิดโอกาสให้มีการหารือประเด็นระดับภูมิภาคอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องช่องแคบฮอร์มุซด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการจัดทำเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมที่โอมานแหล่งข่าวอิหร่านรายหนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านว่าความเข้าใจร่วมกันระหว่างอิหร่านกับโอมานยังไม่ทำให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเปิดใช้งานได้ทันทีแต่จะเป็นการวางพื้นฐานสำหรับการเปิดเส้นทางในอนาคตและระบุได้ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่การที่อิหร่านใช้อำนาจอธิปไตยเหนือช่องแคบฮอร์มุซขณะที่การเปิดช่องแคบจะขึ้นอยู่กับการที่สหรัฐยอมรับเงื่อนไขของรัฐบาลอิหร่านโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้เจ้าหน้าที่อิหร่านยังระบุว่าอิหร่านต้องการให้มีข้อตกลงที่เปิดทางให้กับรัฐบาลสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แต่โอมานไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ อิหร่านและโอมานได้เจรจากันมาหลายเดือนเกี่ยวกับข้อตกลงที่จะกำหนดกรอบการขนส่งผ่านช่องแคบโดยโอมานซึ่งควบคุมพื้นที่ชายฝั่งตรงข้ามของช่องแคบฮอร์มุซยืนยันมาโดยตลอดว่าการเจรจาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากประเทศอาหรับอื่นๆในภูมิภาคอ่าวแม้อิหร่านประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าเตรียมเข้าร่วมการประชุมกับชาติอ่าวในวันจันทร์แต่โอมานยังไม่ได้ประกาศจัดการประชุมดังกล่าวอย่างเป็นทางการและประเทศอื่นๆในภูมิภาคยังคงสงวนท่าทีขณะที่บาเรนประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะไม่เข้าร่วมการประชุมกับอิหร่านโดยอ้างถึงการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในประเทศต่างๆทั่วภูมิภาคอ่าวและย้ำว่าความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคไม่สามารถรักษาไว้ได้ด้วยนโยบายประนีประนอมนอกจากนี้บาเรนก็ยังเรียกร้องให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดใช้งานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติค่าธรรมเนียมหรือใบอนุญาตเป็นเงื่อนไขกระทรวงการต่างประเทศบาเรนย้ำว่าประเทศยังคงยึดมั่นในแนวทางการเจรจาแต่จะไม่เข้าร่วมการประชุมใดๆที่มีอิหร่านเข้าร่วมค่ะและข่าวสามมิติลาคุณผู้ชมด้วยบรรยากาศของงานเทศกาลท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้จัดเป็นครั้งที่37เปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยขบวนพาเหรดจากคณะนักแสดง21คณะทั้งในและต่างประเทศนะคะมีการนำเสนอวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นโชว์การแสดงที่สวยงามตระการตาค่ะคืนนี้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจ @line พิมพ์ @signherbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด

0: ขอให้บทเพลงนี้เป็นตัวแทนของความปวดร้าวบอกเล่าเรื่องราวความรักความผิดหวังพัดพรากของสองเราทิ้งเอาไว้ในวันที่เราทั้งสองคนไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ความรักที่เราทั้งสองคนได้มีต่อกันขอให้มันยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์เป็นตำนานเล่าขานตลอดไป
1: ด้วยลิขิตจากฟ้าให้เราเกิดมาแตกต่างกันอยากจะถามเหลือเกินว่าความรัก

0: วใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
1: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: เมื่อโลกเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัยการมองหาช่องทางธุรกิจ SME จะปรับตัวกับตลาดกลุ่มนี้อย่างไรถ้าคุณสนใจติดตามได้ใน SME เปลี่ยนเกมสู้วันจันทร์นี้คุยกันในประเด็นตลาดสูงวัยใครเข้าใจคนนั้นได้เปรียบมามองให้ขาดทางธุรกิจไปกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรช่วงรายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

ีสักกี่คนฝึกตนเพื่อไม่ยึดติดสละบวชทั้งชีวิต

ทำเรื่องหนึ่งอย่ามั่วไปเบิ่งแต่จิตใจของผู้อื่นจนลืมเบิ่งจิตใจของเจ้าของหู้ไปเมิดว่าผู้นั่นดีผู้นี่ซัวแต่กลับบ่ฮู้ว่าโตเจ้าของมีดีหรือซัวมากน้อยซำใด

0: ดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Story
1: Hello, I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมพบกันเวลานี้ทุกเสาร์อาทิตย์เพื่อที่จะฟังข่าวตลกตลกบ้าบอแปลกๆจากต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วก็ต่างประเทศเพราะเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งก็มาจากประเทศไทยด้วยเราจะเล่าให้ฟังเป็นภาษาไทยก่อนเสร็จแล้วเราจะดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษเราจะได้เพิ่มทักษะการฟังและเพิ่ม vocabulary ด้วยวันนี้เรามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่อังกฤษประเทศอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับGuinness รู้จัก Guinness ไหมเบียร์ดำเราเรียกว่า Stout เป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยเหมือนกันตอนนี้ตำรวจในประเทศอังกฤษกำลังสอบสวนคดีปล้นยังอุกอาจเมื่อตัวขโมยของที่ไม่คาดคิดเลยครับก็คือ Guinness เบียร์ Guinness ใช่แล้วแต่เขาไม่ได้ขโมยเป็นขวดทั้งรถบรรทุก2คันเขาขโมยไปไม่น่าเชื่อครับขโมยมาจากโกดังจัดจำหน่ายใกล้เคียงกับเมืองลิเวอร์พูลที่อังกฤษสินค้าที่ถูกขโมยไปนั้นประกอบด้วยเบียร์กินเนส800ถังมูลค่าประมาณ 115,000 ปอนด์เท่ากับประมาณ5ล้านบาทนั่นก็คือเบียร์ประมาณ 70,000 แก้วถ้าแก้วนั้นเป็นพอยต์นะ 70,000 อันนี้เยอะมากเลยผู้ชาย2คนปลอมตัวเป็นคนขับรถไปที่โกดังในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ขับรถบรรทุกออกไปตำรวจกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ค้นหารถบรรทุกที่หายไปซึ่งคาดว่ายังคงมีเบียร์ที่ถูกขโมยไปอยู่ข้างในไม่แน่ใจนะบางส่วนก็อาจจะถูกขนออกไปเปิดแล้วก็ดื่มเพราะว่าโจรกำลังฉลองอยู่ว่าได้ขโมยถึง5เบียร์5ล้านบาทนะอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราใน Big Story เกี่ยวกับการขโมย Guinness ถึง 70,000 แก้วประมาณ800ถังนะก่อนที่จะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องคำแรกก็คือเบียร์ก็เบียร์นะ BWR อย่างที่เราบอกมันเบียร์ดำ Dark Beer หรือที่เราเรียกว่า Stout S-T-O-U-T แต่ว่า Stout ที่ดังที่สุดก็คือ Guinness จากประเทศไอร์แลนด์ครับผลิตที่เมืองดับลินแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกเลยเพราะว่ามันจะเป็นเบียร์ที่อร่อยแล้วก็ดังมากเมื่อวานเรามีข่าวเกี่ยวกับโจรจำได้ไหมโจรที่เราคิดว่าเป็นโจรเป็นตีนแมวแต่ที่จริงก็เป็นแมวตอนนั้นเราใช้คำว่า burglar ใช่ไหมครับในความหมายว่าตัวขโมยคนขโมยของในคราวนี้เขาใช้คำว่า thief T-H-I-E-F มากกว่าหนึ่งเราจะเปลี่ยน F เป็น V-E-SThieves ก็คือ thieves ออกเสียงเป็น thieves มีมากกว่า1คนรู้สึกเป็น2 two thieves เป็นภาษาอังกฤษเขาปลอมตัวเป็นคนขับรถในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า pose P-O-S-E two men posing as drivers หมายถึงชาย2คนปลอมตัวเป็นคนขับรถto pose as อะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็เลยไปที่โกดังจัดจำหน่ายเรามาดูคำศัพท์อันนี้เลยมีคำหนึ่งที่อาจจะเป็นคำศัพท์ใหม่สำหรับหลายคนคือ depot D-E-P-O-T depot สังเกตไหมครับว่ามี t ตอนท้ายแต่เราไม่ออกเสียงเราออกเสียงเพียงแค่ depot คือโกดังในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นที่เก็บสินค้าเพื่อที่จะจัดจำหน่าย หลายคนจะถามว่าเอาละ warehouse ใช้ได้ไหมใช้ได้ warehouse ก็คือเก็บของแต่อาจจะไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นของจากบ้านหรืออะไรสักอย่างก็คือ warehouse แต่ที่นี่เขาใช้คำว่า depot มันเป็น distribution depot เพราะว่า distribution ในภาษาอังกฤษคือการจัดจำหน่ายนะ distributionDistribution Depot ก็คือโกดังการจัดของการจัดจำหน่ายครับเราก็เลยต้องจำเอาไว้คำนี้ครับ Distribution Depot เพราะว่าเขาพูดถึง 2-3 ครั้งในคราวนี้ด้วยมีคำหนึ่งที่ผมอยากจะสอนมากเลยเพราะผมชอบอันนั้นคือคำว่า Brazen B-R-A-Z-E-N การขโมยนี้เราเรียกว่า Heist H-E-I-S-Tข้ามคืนคือ overnight overnight heist แต่เขาเพิ่มอีกคำหนึ่งคำนั้นก็คือ brazen b r a z e n brazen แปลว่าอย่างอุกอาจอย่างแบบกล้ามากเลยกล้ามากๆที่จริงแล้ว brazen คล้ายๆกับหน้าด้านภาษาไทยนะคือมันจะเป็นการกระทำที่กล้าไม่กลัวอะไรเลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเป็นการกระทำที่ไม่ดี brazen overnight heist อันนี้คือคำที่เราใช้ที่เขาใช้ในประโยคแรกในข่าวนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่การปล้นอย่างเดียวครับมันจะเป็นการปล้นที่ค่อนข้างจะเขากล้าขโมยรถบรรทุกไม่ใช่คันเดียวนะ2คันอย่างนี้เราเรียกว่า brazen ในภาษาอังกฤษมันจะเป็นคำศัพท์ที่ดีมากเลยมันคล้ายๆกับคำว่า daring d a r i n g เคยได้ยินไหมครับ daring กับ brazen แต่ brazen มันจะเพิ่มความก้าวร้าวเข้าไปด้วยไม่ใช่ว่าแค่แบบมันจะเป็นสิ่งที่เขากล้าแต่เขาก็ก้าวร้าวเหมือนกันเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษสักครู่ครับ
2: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
3: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
2: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิซมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com andrewbiggs.com หรือโทร0982548962
1: Police in England are investigating a brazen overnight heist in which thieves made off with two entire truckloads of Guinness. Guinness, Ireland's famous dark beer known as Stout, was stolen from a distribution depot near Liverpool. The stolen shipment included 800 barrels of stout, worth an estimated 115,000 British pounds, a little over 5 million baht. That's about 70,000 pints of beer. Two men posing as drivers went to the depot late Monday night and drove off in the trucks. Police are reviewing security footage and searching for the missing trucks, which likely still contain the stolen beer inside. จบข่าวเกี่ยวกับการขโมยกินนิสครั้งยิ่งใหญ่ถึง 70,000 แก้วหรือประมาณ800ถังมูลค่า5ล้านบาทผมนึกว่ามันอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำลองมาดูทีละประโยคครับ Police in England are investigating a brazen overnight heist. ตำรวจในอังกฤษกำลังสอบสวนคดีปล้นอย่างอุกอาจในคืนค่ำคืน in ค่ำคืนก็คือ overnight ครับคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา in which thieves made off with two entire truckloads of Guinness ก็คือโจรได้ขโมยเบียร์ Guinness ไปทั้งคันรถบรรทุกถึง2คันนะ thieves made off withOkay, to make off with something, แปลว่า steal, S-T-E-A-L, หรือขโมย. Thieves made off with two truckloads of Guinness, ก็คือพวกโจรได้ขโมยอะไรครับ? รถบรรทุกทั้งสองคันเต็มไปด้วย Guinness. Entire, แปลว่าทั้งหมด, E-N-T-I-R-E, ต้องรู้จักคำศัพท์นี้. made off with two entire truckloads of Guinness. Okay, ต่อเลยครับ Guinness, ซึ่งเป็น Ireland's famous dark beer known as Stout. ก็เบียร์ดำชื่อดังของ Ireland ที่รู้จักกันในชื่อ Beer Stout, was stolen from a distribution depot near Liverpool. ถูกขโมยไปจากโกดังจัดจำหน่ายใกล้เมือง Liverpool.เมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วว่า distribution depot ก็คือโกดังจัดจำหน่าย to be stolen ในภาษาอังกฤษก็คือถูกขโมยครับมาจากกริยา to steal steal อันนี้ก็คือรูป passive voice was stolen the stolen shipment สินค้าที่ถูกขโมยนั้น included รวมถึง800 barrels of stout ก็คือ stout หรือ Guinness 800ถังในภาษาอังกฤษถังก็คือ barrel b a w r e l ถ้าพูดถึงเบียร์นะ800 barrels of stout worth an estimated 115,000 British pounds ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 115,000 ปอนด์นี่ก็คือ British pounds or หรือ a little over 5 million บาทหรือประมาณ5ล้านบาทThat's about 70,000 pints of beer. นั่นคือเบียร์เป็นแก้วประมาณ 70,000 แก้วหรือเขาใช้คำว่างานวัดหน่วยงานวัดก็คือ pint, P-I-N-T ครับมันจะเป็นแก้วหนึ่งแก้วใหญ่ Two men posing as drivers. ชายสองคนปลอมตัวเป็นคนขับรถ went to the depot late Monday night. ไปที่โกดังในคืนวันจันทร์and drove off in the trucks และขับรถบรรทุกออกไป Police are reviewing security footage ตำรวจกำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด and searching for the missing trucks และกำลังค้นหารถบรรทุกที่หายไป which still likely contained the stolen beer inside ซึ่งคาดว่ายังคงมีเบียร์ที่ถูกขโมยไปอยู่ข้างใน likelyในภาษาอังกฤษก็คือน่าจะยังอยู่ likely still contain น่าจะยังประกอบด้วยก็คือ to contain ครับ c o n t a i n อะไรที่อยู่ข้างในก็คือ to contain ใช่ไหม contain สิ่งนั้น still which still likely contain the stolen beer inside จึงหมายถึงซึ่งคาดว่ายังคงมีเบียร์ที่ถูกขโมยไปอยู่ข้างในผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ are you readyLet's go. Police in England are investigating a brazen overnight heist in which thieves made off with two entire truckloads of Guinness. Guinness, Ireland's famous dark beer known as Stout, was stolen from a distribution depot near Liverpool. The stolen shipment included 800 barrels of Stout worth an estimated 115,000 British pounds.A little over 5 million baht. That's about 70,000 pints of beer. Two men posing as drivers went to the depot late Monday night and drove off in the trucks. Police are reviewing security footage and searching for the missing trucks, which likely still contain the stolen beer inside. จบข่าวเกี่ยวกับการขโมยที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแต่พอเกิดขึ้นแล้วขโมยตัวขโมยก็คงกำลังฉลองอยู่ด้วยกินเนสผมว่าอยากรู้จังเลยนะครับว่าอีกกี่วันจึงจะได้เกิดความรู้สึกเบื่อกินเนสนี้เพราะว่ามีถึง 70,000 แก้วนะผมว่าถึงแก้วที่7หรือ8หรือ9เขาจะเริ่มเบื่อแล้วข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com a n d r e w b i g g s .com เข้าไปในหน้าแรกจะได้เห็น big story ฟังรายการของเราย้อนหลังครับหลังจากที่เราออกอากาศไม่อย่างนั้นก็ไปที่ Spotify แล้วก็ Apple Music เรามี podcast ที่โน่นที่มีชื่อว่า Big's Story เหมือนกันก็ชื่อเดียวกันเลยครับก็สามารถที่จะติดตามฟังด้วยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful, wonderful weekend What's left of it But never mind We will be back next week ใช่แล้วครับพบกันในเวลานี้ทุกเสาร์อาทิตย์กับรายการ Big Story และสัปดาห์หน้าผมไม่ได้อยู่ในประเทศไทยครับผมจะรายงานตัวจากประเทศ ไม่บอกดีกว่าต้องรอเสาร์อาทิตย์หน้าครับ I'm Andrew Biggs. See you later on The Big Story. Goodbye.
0: Big Story ที่วิทยุครอบครัวข่าว คุณกำลังฟัง FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: บิสทอล์กเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการบิสทอล์กค่ะรายการที่จะพาทุกๆคนนะคะมาพูดคุยในทุกๆเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับแอนชมพูนุชภัทรขจีนะคะแน่นอนว่าเรามาเจอกันได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุนะคะที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว 18:20 น.จนถึง 19:00 น.โดยประมาณนะคะเราอยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะก็สามารถที่จะฟังเรื่องราวของเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะคะนอกจากนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเรานะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้ที่ Facebook Fanpage สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวหรือจะเป็น Facebook Fanpage ที่ Biz Talk นะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีคอนเทนต์มากมายให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยผ่านช่องทางของ TikTok Channel แล้วก็ทาง YouTube Channel ที่ Biz Talk News นะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่ www.biztalknews.com ค่ะก็มาติดตามข่าวสารมากมายนะคะในทุกๆวงการทางด้านเศรษฐกิจได้ที่นี่นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่อาจจะดูใกล้ตัวนะคะแล้วก็เป็นโอกาสในการประกอบธุรกิจในยุคที่ตอนนี้หลายๆคนก็เริ่มหันมามองเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็แน่นอนขยะเหลือทิ้งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือเปล่านะคะตอนนี้ประเด็นเรื่องของ Circular Economy เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนกำลังจับตาดูนะคะโดยเฉพาะในโลกธุรกิจค่ะที่วันนี้ต่างก็พูดถึงเรื่องของ Net Zero แล้วก็ ESG กันอย่างเข้มข้นนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ตอนนี้ถูกจับตามองเรื่องของผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดคุณผู้ฟังคิดว่าเป็นอุตสาหกรรมอะไรคะอาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมยานยนต์อาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหนักแต่หนึ่งในอุตสาหกรรมที่ถูกจับตามองมากที่สุดตอนนี้ก็คืออุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นค่ะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าแต่ละปีเนี่ยเรามีผ้าเหลือทิ้งหรือว่าเดสต็อกในระบบของอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นเนี่ยมากมายมหาศาลเลยนะคะเฉพาะในไทยก็มีมูลค่าสูงถึงหลักพันล้านบาทนี่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ถูกแช่แข็งแล้วก็มักจะจบลงกันที่คนเรียกกันว่าแลนด์ฟิลหรือเป็นบ่อขยะนั่นเองค่ะแต่ว่าในวิกฤตก็ย่อมมีโอกาสนะคะถ้าเกิดว่าเรามองเห็นวันนี้บิสทอล์คของเรานะคะจะพาคุณผู้ฟังค่ะไปพูดคุยนะคะเจาะลึกโมเดลธุรกิจของสตาร์ทอัพไทยที่มีชื่อว่ามอลลูปค่ะหลายๆคนอาจจะรู้จักกันแล้วนะคะพวกเขาคือแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้ามาอุดรอยรั่วของอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นนี้ด้วยแนวคิด Circular Economy หรือว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนค่ะมอลลูปเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตผ้าใหม่เลยแม้แต่หลาเดียวนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเข้าไปทำการรวบรวมเอาผ้าส่วนเกินจากโรงงานอุตสาหกรรมกว่า100แห่งหรือที่เรียกกันว่าเดสต็อกนี่แหละค่ะแล้วเอามาสร้างฐานข้อมูลระดับ Big Data จากนั้นก็หมุนเวียนเอาผ้าที่เหลือเนี่ยแหละค่ะกลับมาขายใหม่หรือจะนำไปตัดเย็บเป็นยูนิฟอร์มเป็นสินค้าองค์กรต่างๆให้กับบริษัทที่ต้องการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านความยั่งยืนนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังการทำธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่า Social Enterprise หลายคนก็มักจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำงานเพื่อสังคมนะคะแล้วก็ยังทำธุรกิจด้วยแล้วกำไรจะอยู่ตรงไหนธุรกิจจะอยู่รอดได้ในระยะยาวจริงหรือไม่วันนี้นะคะแอนจะพาทุกๆท่านไปฟังคำตอบจากผู้ที่ลงมือทำจริงก็จะพาไปพูดคุยนะคะกับคุณอมรพลหูวนันท่านเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมอลูปนะคะจะมาเล่าให้ฟังว่ามอลูปคือใครแนวคิดมาอย่างไรนะคะแล้วตอนนี้เขาบริหารจัดการอย่างไรให้ธุรกิจสามารถที่จะเติบโตได้แล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังการพูดคุยกับคุณอมรพลพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: มอลลูปเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมผ้าเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมครับเราเนี่ยเป็นผู้ที่รวบรวมผ้าที่เป็นส่วนเกินนะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยเพื่อทำตามคอนเซปต์แนวคิดของเรื่องการหมุนเวียนทรัพยากรหรือว่าเซอร์คูลาร์อีโคโนมีเศรษฐกิจหมุนเวียนครับโดยที่หลักการที่มอลลูปใช้เนี่ยก็จะเป็นการเอาข้อมูลของผ้าที่เหลือจากโรงงานต่างๆเนี่ยมาขึ้นไปบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็อีกด้านหนึ่งเราก็นำทรัพยากรเหล่านี้ครับมาขายเป็นแบบเป็นขายผ้าเป็นพ่อค้าขายผ้าเหลือนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตัดเย็บเสื้อผ้ายูนิฟอร์มหรือว่าสินค้าต่างๆที่ทำจากผ้าเนี่ยจากผ้าเหลือทั้งหมดทำให้เราสามารถที่จะนำของที่เหลืออยู่แล้วเป็นภาระของด้านหนึ่งของโรงงานที่เหลือที่มีของเหลือเนี่ยมาเจอกับคนที่ต้องการใช้สินค้ายั่งยืนเหล่านี้นะครับสร้างเดต้าเบสนะครับหรือว่าข้อมูลชุดข้อมูลเนี่ยที่เป็น Big Data ของเหลือเนี่ยมารวบรวมกันแล้วก็สามารถนำไปใช้หรือว่าเพิ่มมูลค่าได้ครับ
3: มันจะช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมได้ไง
2: วิธีการที่เราคำนวณครับก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยการหมุนเวียนทรัพยากรก็คือผ้าเหลือเหล่านี้ก็คือสุดท้ายนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะไปที่แลนด์ฟิลอยู่แล้วโดนเผาทิ้งทำลายทิ้งนะครับเราก็ก่อนที่เขาจะไปตรงนั้นเราก็ให้โอกาสอีกครั้งนึงในการที่ผ้าเหล่านี้มีโอกาสได้โดนใช้อีกครั้งนึงได้โดนมองเห็นอีกครั้งนึงนะครับอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าเราเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับอีกอันนึงก็คือว่าตัวผ้าเองเนี่ยสินค้าเหล่านี้ที่ใช้ผ้าเหลือทั้งหมดเนี่ยครับไม่ต้องมีการผลิตใหม่เลยนะผ้านี่ไม่ต้องโดนผลิตใหม่เลยเพราะว่ามีอยู่แล้วการที่เราไม่ต้องผลิตผ้าใหม่เลยเนี่ยเท่ากับเราเนี่ยลดการปลดปล่อยการใช้พลังงานหรือว่าถ้าเราเรียกง่ายๆคือคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้นะครับเราก็จะวัด2 อย่างนี้ว่าเราเนี่ยหมุนเวียนผ้าเท่าไหร่หมุนเวียนของเหลือเท่าไหร่กับอีกอันนึงก็คือว่าเราลดการปลดปล่อยคาร์บอนไปเท่าไหร่จากการที่เราไม่ใช้ผ้าใหม่เลยครับผม
3: จากการตรวจสอบสต็อกหรือใดๆก็แล้วแต่เราเห็นตัวเลขไหมคะว่าพวกเดสต็อกของอุตสาหกรรมทอนมันเหลือเยอะแค่ไหนแล้วมาเป็นซัพพลายให้กับเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหน
2: ครับครับก็ก่อนที่จะทำเนี่ยต้องตรวจตรงนี้ก่อนว่าโอกาสของเราเนี่ยมีมากแค่ไหนนะครับของที่เมืองไทยเนี่ยมอลลูปลองประเมินดูนะครับก็ปีนึงเนี่ยจะมีผ้าเหลือเหล่านี้อยู่ประมาณ 350,000 ตันอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเยอะแค่ไหนก็คือสามารถผลิตเสื้อผ้าได้เสื้อยืดครับได้700ล้านตัวต่อปีนะครับเป็นมูลค่าทางการตลาดเนี่ยประมาณ 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็จะมีนิตยสาร Vogue ที่เคยประเมินมาแล้วว่าผ้าเหลือเหล่านี้ในโลกเนี้ยเหลือเยอะแค่ไหนเขาบอกมูลค่าทางการตลาดของผ้าเหงาที่นอนอยู่ตามที่ต่างๆเหล่านี้ครับก็อยู่ที่ประมาณ 120,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสินของเหลือที่มีอยู่ที่ยังใช้ได้อยู่เลยเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายเราก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสามารถเป็นตัวกลางในการรวบรวมนะครับของที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาไว้บนแพลตฟอร์มของเรานะครับไม่ใช่แค่ในเมืองไทยแต่ว่าอาจจะในภูมิภาคด้วยครับ
3: มอลลูปทำมากี่ปีแล้วคะแล้วเรามีการตรวจวัดความสำเร็จของธุรกิจเรายังไงบ้าง
2: โอเคก็มอลลูปทำมา7-8ปีแล้วครับความสำเร็จอันแรกน่าจะเป็นว่าเรารอดมาอยู่8ปีแล้วนะครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้อันนี้ก็คือตัววัดความสำเร็จว่าเราสามารถสร้างกำไรได้จากการที่เราหมุนเวียนทรัพยากรเหลือนะครับทำให้เราสามารถขยายทีมได้นะครับแล้วก็มีกำไรเนี่ยให้กับตัวเองนอกจากนั้นนะครับความสำเร็จของเราก็คือว่าคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเปลี่ยนผ้าเหลือเป็นเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยากจะได้สินค้าที่ยั่งยืนเนี่ยเราก็ตอบโจทย์ตรงนั้นสำหรับคนที่อยากได้สินค้ายั่งยืนไปเพื่อช่วยทำให้ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยดีขึ้นนะครับอีกอันนึงที่เราวัดเนี่ยในเรื่องของ environment นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยเรามีการหมุนเวียนผ้าเหลือเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วนะครับซึ่งณจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีการหมุนเวียนผ้าเหลือไปประมาณ 120,000 กิโลผ้านะครับก็คือเปรียบเทียบเป็นสินค้าประมาณ 600,000 ชิ้น นะครับที่เราผลิตไปนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการที่เราไม่ได้ใช้ผ้าใหม่เนี่ยเท่ากับว่าเราเนี่ยลดการปล่อยคาร์บอนไปได้ประมาณเกือบ2ล้านกิโลคาร์บอนนะครับเทียบเท่าการขับรถให้เห็นภาพเนี่ยก็คือ400รอบโลกนะครับอันนี้ก็คือ impact ที่เราทำได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการสร้างธุรกิจได้มีกำไรนะครับแล้วก็อย่างหมุนเวียนทรัพยากรได้นะครับลดขยะลดการปล่อยคาร์บอนครับผม
3: แต่ว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในกิจการ SE นะ
2: ครับ
3: ในส่วนของปัญหาอุปสรรคกว่าเราจะประสบความสำเร็จมันมีอะไรที่เป็น lesson learned ที่อยากจะถ่ายทอดสำหรับคนที่จะทำ SE บ้าง
2: โอเคอย่างแรกเนี่ยบางทีคนเข้ามาในอุตสาหกรรมที่เป็นความยั่งยืนเนี่ยเราจะคิดว่าเราทำความยั่งยืนแล้วเนอะแล้วก็ทุกคนก็จะมาซื้อเราอันเนี้ยมันจริงในช่วงแรกแต่ตอนหลังเนี่ยเราสุดท้ายก็ยังต้องแข่งขันกับตลาดหรือว่าคุณค่าที่คนอื่นๆให้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือว่าเราจะต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเราทำสินค้ายั่งยืนแล้วบางทียั่งยืนแล้วก็จะมีกลุ่มคนซื้อตอนแรกแหละแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการที่เราพัฒนาให้มีคุณค่าทางธุรกิจให้กับลูกค้าด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการตัดเย็บหรือว่าความเร็วนะครับแล้วก็ราคาที่เหมาะสมครับอันที่2เนี่ยก็คือว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีความยากในการที่เราจะเริ่มสื่อสารในไอเดียของเราเพราะว่าสังเกตของมอลลูปเนี่ยมีทั้งด้านธุรกิจด้วยมีทั้งด้านแพลตฟอร์มด้วยมีทั้งด้าน environment ด้วยหลายๆอย่างเนี่ยจะต้องค่อยๆเชฟในการสื่อสารนะครับตรงนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับในการในช่วงเริ่มต้นแล้วก็อย่างที่3ก็น่าจะเป็นกำลังใจของเจ้าของนะครับในการทำเนี่ยทำเรื่องนี้ทำธุรกิจอย่างเดียวก็ยากอยู่แล้วทำธุรกิจที่มี impact ด้วยเนี่ยก็ยิ่งยากเป็น2เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของเองเนี่ยจะต้องมีการบริหารจัดการแรงใจแรงทรัพย์นะครับแล้วก็มีพลังงานเนี่ยในการทำต่อไปได้เรื่อยๆนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็น3อย่างที่ได้เรียนรู้ครับ
3: ทีนี้ก้าวต่อไปของเราเรามองเห็นอนาคตยังไงคะสำหรับ
2: ก็ตอนนี้เราจะในเรื่องของตัวแกนของมอลูปเนี่ยเราคิดว่าเราทำได้เรียบร้อยแล้วในเรื่องที่การสร้างธุรกิจนะครับแล้วก็การสร้างimpact ไปพร้อมๆกันนะครับวงจรเนี่ยเป็นวงจรเดียวกันแล้วทีนี้หลังจากนี้มันคือการขยายนะครับการขยายเนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของคุณค่าของมอลูปทำยังไงให้สินค้าของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นบริการลูกค้าได้เร็วมากขึ้นแล้วก็มีความมีสไตล์ที่โดดเด่นมากขึ้นแล้วกันอัตลักษณ์นะครับอีกอันนึงคือเรื่องของวอลลุ่มนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถขยายหรือว่าเข้าถึงคนได้มากขึ้นนะครับในเรื่องของการทำคอนเทนต์หรือว่าการมีทีมเข้ามาในการออกไปหาลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวของมอลลูปเองในเชิงของแพลตฟอร์มเนี่ยก็เรามีการขยายมาตลอดครับว่าลูกโรงผ้าเนี่ยจากตอนแรกเรามีประมาณ5โรงงานตอนนี้เรามีมากกว่า100โรงงานแล้วที่เอาผ้ามาฝากกับเราเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผ้าหลากหลายจากหลักร้อยตอนนี้เป็นหลักหลายพันแล้วครับที่มีผ้าเหลือทั้งหมดเนี่ยมารวบรวมเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยเราสามารถรวบรวมผ้าได้อีกจากหลายโรงงานเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วสามารถที่จะมีสิทธิ์มีวัตถุดิบอื่นๆเนี่ยมาอยู่บนแพลตฟอร์มมอลลูปได้เพราะว่าผ้าเนี่ยถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเราอยากจะใช้คอนเซ็ปต์ของดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมาช่วยสร้างทำให้เซอร์คูลาร์อีโคโนมีเนี่ยเกิดขึ้นใหญ่มากขึ้นครับผม
3: สุดท้ายในฐานะที่เป็น SE เองคิดว่าธุรกิจ SE เนี่ยทำยังไงมันถึงจะยั่งยืนจริงๆแล้วก็ยังต้องการการซัพพอร์ตอะไรจากหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานขนาดใหญ่บ้างครับพูดในภาพรวมของตัว
2: โอเคผมว่าการทำธุรกิจ SE เนี่ยอย่างแรกต้องตั้งต้นให้ถูกก่อนว่ากลไกของการทำรายได้หรือว่ากำไรเนี่ยต้องไปด้วยกันกับเรื่องของความยั่งยืนคือ2เงื่อนไขเนี่ยต้องเดินไปพร้อมกันอันนี้คืออย่างแรกนะต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก่อนเสร็จแล้วเราก็จะต้องหาท่าต่างๆในการขยายก็ต้องคอยทดลองไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะสามารถจับลูกค้าได้ยังไงให้มากขึ้นไปรู้จักลูกค้ามากขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเรายิ่งอยากจะโตไปมากกว่าเดิมเนี่ยบางทีเนี่ยต้องรู้ว่าเราไม่ได้แข่งกับ SE กันเอง สุดท้ายเราก็จะไปแข่งกับสินค้าอื่นๆที่เราเป็นผู้เล่นอยู่ในตลาดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเติมข้อดีของเราเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆซึ่งการที่จะเติมข้อดีเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นจากลงทุนจากธนาคารลงทุนจากการให้ทุนเปล่าฟรีหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะโยงไปที่เรื่องของภาครัฐซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าทางภาครัฐได้มีกองทุนเยอะมากเลยในการที่ช่วยสนับสนุนเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เคยได้มาจากทาง NIA นะครับหรือว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่จะมาพัฒนาทั้งในเรื่องของเรื่อง capacity ของตัวเรานะครับอีกอันนึงที่จริงๆภาครัฐทำได้เลยเนี่ยผมว่าในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนนะครับผมว่าตรงเนี้ยเป็นส่วนสำคัญเลยในการพัฒนาอุตสาหกรรมใดๆก็ตามนะครับซึ่งเท่าที่เข้าใจเนี่ย ก็เริ่มมีแล้วเรื่องนี้ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะไปจับต้องตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับคิดว่าหลักๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น2 อย่างนี้ก็คือเรื่องทุนกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างครับผม
3: สุดท้ายจริงๆจะฝากอะไรไปถึงลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคที่กำลังคิดอยู่ว่าอยากจะสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความยั่งยืนบ
2: ้
3: าง
2: ก็อยากฝากว่าสินค้าของเราเนี่ยนอกจากจะยั่งยืนแล้วยังแบบมีสไตล์ด้วยนะครับก็เราเนี่ยได้พัฒนาสินค้าของเรามาเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีความหลากหลายครับก็อยากให้มาช่วยกันสนับสนุนสินค้าที่มีความยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็ดูดีดูดีดูเป็นคนดีด้วยนอกจากจะดูดีแล้วก็ยังเป็นคนดีด้วยครับ2ดีฝากไว้ครับผม
1: และนั่นนะคะก็คือส่วนหนึ่งของการพูดคุยกับคุณอมรพลหัวนันผู้ร่วมก่อตั้งมอลูปนะคะซึ่งก็ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงของโลกธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะจากแนวคิดของทางมอลูปนะคะคุณผู้ฟังถ้าฟังดีๆเนี่ยก็จะเห็นว่าหัวใจสำคัญที่ทำให้มอลูปสามารถที่จะยืนหยัดทำธุรกิจมาได้ถึง8ปีท่ามกลางตลาดที่เต็มไปด้วยความท้าทายมากมายต้องยอมรับนะคะว่าไม่ใช่แค่พวกเขาเนี่ยมีอุดมการณ์รักโลกเท่านั้นแต่มันคือการสร้างกลไกทางธุรกิจที่แข็งแรงค่ะการนำเอาผ้าเหลือทิ้งเอามาหมุนเวียนโดยไม่ต้องผลิตใหม่เป็นการช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ไปแล้วเกือบ2ล้านกิโลกรัมคาร์บอนนะคะหรือเทียบเท่ากับการขับรถรอบโลกจนถึง400รอบอันนี้คุณอมรพลประเมินมาให้ฟังนี่เป็นตัวอย่างชัดเจนค่ะว่าธุรกิจสาย ESG เนี่ยจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อธุรกิจนั้นสามารถที่จะตอบโจทย์ทางเศรษฐศาสตร์สามารถสร้างกำไรดูแลพนักงานแล้วก็ส่งมอบสินค้าที่ดีที่ดูดีแล้วก็ให้กับคนที่พร้อมจะสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันได้และที่สำคัญนะคะการผลักดันจากภาครัฐโดยเฉพาะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวหรือว่า Green Procurement เนี่ยก็จะเป็นฟันเฟืองสำคัญค่ะที่จะช่วยขยายสเกลของอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตได้ในระดับสากลค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่น่าสนใจกันต่ออีกสักครู่กลับมาค่ะ
0: BizTalk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรขจี
4: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
5: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลฟ์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
0: บิสท็อกเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับชมพูนุชภัทรกจี
1: กลับมาคุยกันต่อกับช่วงที่2ของรายการ Biz Talk นะคะช่วงนี้แน่นอนว่าเรามีข่าวสารดีๆจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาฝากกันเช่นเคยค่ะแล้วก็เป็นข่าวดีจริงๆนะคะเพราะว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.เนี่ยเขาสามารถคว้า2รางวัลจากเวทีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ SVIIF 2026ณรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะด้วยคุณวีระตั้งวิชาชาญผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะได้นำทีมนักประดิษฐ์กฟผ.เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที The Fifth Silicon Valley International Invention Festival 2026หรือ SVIIF 2026ณซันตาคาร่าคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยได้รับ2รางวัล นะคะได้แก่รางวัลเซมิกรังปรีและรางวัลเหรียญทองโกลเมโดนะคะจากผลงานนวัตกรรมใหม่ในการสำรวจเหมืองผสานพลังเลเซอร์สแกนและอากาศยานไร้คนขับเพื่อสนับสนุนงานรังวัดปริมาณขุดขนดินและถ่านหินช่วยให้การดำเนินงานแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะลดการสูญเสียโอกาสในการขุดขนดินและผลิตถ่านหินคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายร้อยล้านบาทสำหรับเวที SVIIF 2026สหรัฐอเมริกานะคะก็เป็นเวทีประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาค่ะโดยมีนักวิจัยและนักประดิษฐ์จากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า500ผลงานจากกว่า30ประเทศทั่วโลกและแน่นอนประเทศไทยโดยกฟผ.นะคะก็สามารถที่จะคว้ารางวัลมาได้ถึง2รางวัลด้วยกันไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกันละกันค่ะทีนี้ในส่วนของประเทศไทยค่ะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็จะเป็นวันเปิดงานยิ่งใหญ่นะคะในแวดวงของพลังงานนั่นก็คืองานแก๊สเทคนั่นเองค่ะโดยกระทรวงพลังงานนะคะเขาได้ร่วมกับบริษัท DMG Event เตรียมเปิดฉากงาน Gas Tech 2026อย่างเป็นทางการนะคะในระหว่างวันที่14-17กันยายนนี้งานจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครค่ะโดยจะมีนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานเปิดงานในวันพรุ่งนี้ค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมรัฐมนตรีด้านพลังงานจาก18ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอียิปต์สิงคโปร์และก็โอมานก็เข้ามาประชุมด้วยรวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทพลังงานทั่วโลกเพื่อที่จะหารือค่ะเรื่องของการจัดหาพลังงานและการจัดทำนโยบายเพื่อความมั่นคงของพลังงานในภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันนะคะเอเชียเนี่ยมีสัดส่วนการเติบโตของความต้องการพลังงานสูงถึง 80% ของความต้องการทั่วโลกค่ะโดยมีปัจจัยหนุนหลักนะคะมาจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับเทคโนโลยี AI นั่นเองนะคะสำหรับไฮไลท์สำคัญค่ะของงานนี้นะคะจะอยู่ที่การประชุมเชิงยุทธศาสตร์กว่า200รายการค่ะโดยเฉพาะหัวข้อ The Energy Resetที่จะร่วมแลกเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบพลังงานให้มีความยืดหยุ่นภายใต้ระเบียบโลกใหม่นะคะรวมถึงการเจาะลึกมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับระบบไฟฟ้าผ่านการปฏิรูปภาคพลังงานและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติและ LNG ให้สอดรับกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตค่ะก็เป็นงานใหญ่นะคะแก๊สเทคเนี่ยกว่าจะวนมาจัดที่เมืองไทยได้ก็ใช้เวลาหลายปีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้เชื่อว่าเป็นงานใหญ่ที่คนไทยทุกคนจะภาคภูมิใจแล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการต้อนรับผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมกันในงานนี้ด้วยนะคะ ทีนี้ไปดูประเด็นร้อนนะคะที่หลายๆคนกำลังติดตามกันอยู่นั่นก็คือกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะซึ่งทางบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกหรือว่า BFPL บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากนะคะซึ่งก็ได้รับสิทธิ์ในการใช้และบริหารแนวท่อส่งน้ำมันของบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPTได้จัดส่งเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการประสานเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาตลอด24ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับการประสานมานะคะโดยร่วมกันตรวจสอบกับกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานต่างๆและหยุดการส่งน้ำมันผ่านระบบท่อตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่8กันยายนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้สามารถตรวจสอบแนวท่อได้อย่างละเอียดค่ะก็ปรากฏว่าในวันที่9กันยายนนะคะทาง BFPL เขาก็ได้ตรวจสอบแนวท่อค่ะโดยวิธี Direct Current Voltage Gradient หรือว่า DCVG นะคะซึ่งเป็นการตรวจหาความผิดปกติของชั้นเคลือบภายนอกท่อและกำหนดจุดที่ต้องเปิดหน้าดินตรวจสอบเพิ่มเติม3จุดต่อมาในวันที่10กันยายนค่ะก็ได้ทำการเปิดหน้าดินตรวจสอบกันทั้ง3จุดที่กำหนดเอาไว้พบบริเวณที่มีน้ำผสมน้ำมันอยู่1จุดแต่ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ค่ะก็เลยทำการทดสอบด้วยแรงดันเมื่อวันที่11กันยายนเพื่อที่จะตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อและหารอยรั่วที่อาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากการเปิดหน้าดินการตรวจสอบและการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและวิศวกรรมในระดับสูงค่ะภายใต้การสังเกตการจากหน่วยงานกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองเตยกรมควบคุมมลพิษแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับการทดสอบด้วยแรงดันดังกล่าวนะคะดำเนินการภายใต้พื้นที่ควบคุมค่ะโดยเพิ่มแรงดันในท่อเป็นลำดับจาก10บาจีนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยวัดแรงดันภายในท่อเทียบกับความดันบรรยากาศไปจนถึง28บาจีค่ะซึ่งเป็นระดับแรงดันปกติภายในท่อขณะดำเนินงานและรักษาแรงดันทดสอบต่อเนื่องเป็นเวลา1ชั่วโมงพร้อมติดตามค่าความดันทั้งในพื้นที่และก็จากห้องควบคุมรวมถึงตรวจสอบแนวท่อและบริเวณโดยรอบตลอดการทดสอบหากท่อมีรอยรั่วนะคะจะพบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติหรือพบของเหลวซึมออกจากแนวท่อค่ะผลการทดสอบยืนยันนะคะว่าท่อส่งน้ำมันเนี่ยไม่ได้มีรอยรั่วโดยไม่พบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติไม่พบของเหลวซึมหรือร่องรอยการรั่วและผลการตรวจวัดทั้งในพื้นที่และจากห้องควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะทั้งนี้ BFPL ค่ะจะตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยช็อตเลนส์อัลตราโซนิกเทสติ้ง UT scan และลองเลนส์อัลตราโซนิกเทสติ้ง UT scan นะคะซึ่งเป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงตรวจหาความผิดปกติของผนังท่อครอบคลุมแนวท่อระยะ1กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุรวมทั้งเรดาร์สแกนและในสัปดาห์หน้าค่ะจะตรวจสอบด้วย Intelligent Pick ซึ่งเป็นการตรวจสอบสภาพภายในท่ออย่างละเอียดด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงตามมาตรฐานสากลเพื่อยืนยันความปลอดภัยต่อทุกฝ่ายนะคะก่อนที่จะเสนอผลการตรวจสอบให้กรมธุรกิจพลังงานพิจารณาอนุญาตให้กลับมาใช้งานระบบท่อส่งน้ำมันขณะเดียวกัน BFPL ค่ะจะยังคงติดตามและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการตรวจสอบนะคะทางกลุ่มบริษัทบางจากเนี่ยได้ดูแลประชาชนชุมชนผู้ประกอบการและทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบโดยจัดทีมประจำพื้นที่ค่ะเพื่อให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องรวมถึงจัดหาอาหารน้ำดื่มและที่พักชั่วคราวในกรณีจำเป็นและหากผลการตรวจสอบพบว่ามีความเสียหายหรือผลกระทบจากการดำเนินงานของ BFPL บริษัทพร้อมจะรับผิดชอบและดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เหมาะสมและเป็นธรรมค่ะนอกจากนี้กลุ่มบริษัทบางจากยังได้เตรียมแผนสำรองด้านการขนส่งเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันให้กับลูกค้าและผู้บริโภคด้วยนะคะกลุ่มบริษัทบางจากได้แสดงความขอบคุณกระทรวงพลังงานกรุงเทพมหานครการรถไฟแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมสนับสนุนการตรวจสอบและดูแลสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ขออภัยต่อความไม่สะดวกใดๆที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบในพื้นที่ครั้งนี้พร้อมทั้งยินดีสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อหาแหล่งที่มาของน้ำมันปนเปื้อนต่อไปค่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะก็คงจะต้องติดตามกันต่อว่าถ้าท่อไม่ได้รั่วแล้วน้ำมันที่หลุดออกมานั้นมาจากไหนแล้วก็มาได้ยังไง ก็คงจะต้องติดตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าส่งผลกระทบกับคนในพื้นที่จริงๆค่ะทีนี้ไปดูเรื่องของแผน PDP 2026กันหน่อยนะคะเป็นแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านก็ได้ไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะเพื่อยื่นข้อเสนอต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือว่า PDP 2026โดยเน้นย้ำใน5แนวทางค่ะเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมกับเสนอให้กลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหม่อย่าง Data Center เป็นผู้แบกรับต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานส่วนเพิ่มแทนการผลักภาระไปสู่อัตราค่าไฟของประชาชนในระยะยาวค่ะโดยทางคุณพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้นำคณะผู้บริหารนะคะเข้าพบนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะเพื่อส่งมอบข้อเสนอต่อแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP 2026นะคะโดยระบุว่าแผน25ปีฉบับนี้เนี่ยต้องสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานและก็ต้นทุนที่แข่งขันได้ข้อเสนอสำคัญของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็จะประกอบไปด้วย5ประเด็นหลักค่ะประเด็นแรกก็คือการใช้ศักยภาพพลังงานในประเทศทั้งก๊าซธรรมชาติและพลังงานชีวภาพเพื่อลดการนำเข้า2ก็คือการบริหารต้นทุนระบบไฟฟ้าที่ต้องพิจารณาต้นทุนรวมของระบบทั้งสายส่งและระบบกักเก็บพลังงานไม่ใช่แค่ต้นทุนหน้าโรงไฟฟ้าเท่านั้นประเด็นที่3ค่ะคือการเปิดทางให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาดได้โดยตรงผ่านการเร่งกำหนดหลักเกณฑ์ค่าบริการสายส่งหรือ Wheeling Charge ที่โปร่งใสและก็เป็นธรรมข้อ4คือการใช้หลักการ Cost per payโดยมองว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่ขนาดใหญ่อย่าง Data Center ก็ควรเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดจากการลงทุนขยายระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันการอุดหนุนข้ามกลุ่มที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าเดิมและประชาชนได้ค่ะส่วนประเด็นสุดท้ายที่สภาอุตสาหกรรมนั้นเสนอก็คือเสนอให้แผน PDP 2026มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ตามสถานการณ์จริงโดยเฉพาะการกำหนดจุดตัดสินใจก่อนลงทุนในเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่นโรงไฟฟ้า SMR นะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการลงทุนเกินความจำเป็นซึ่ง BOI และกระทรวงพลังงานควรจะบูรณาการข้อมูลร่วมกันเพื่อให้ระบบไฟฟ้าไทยเนี่ยรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้อย่างมั่นคงและมีต้นทุนที่เหมาะสมที่สุดค่ะไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆจากทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเขาก็ได้ร่วมกับที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวิทวงศ์ชุมชนวัดอมรทายิการามชุมชนสุดสาครชุมชนพรพิพัฒน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิทักษาและสำนักงานเขตบางกอกน้อยค่ะจัดกิจกรรมที่เรียกกันว่าผ้าป่าสวน3ชุมภายใต้แผนงานน้องส้มร่วมใจพัฒนาศาสนสถานประจำปี2569ค่ะโดยมีนางสาวจิรฐาวัฒนประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรรฟม.นายอธิวัตรนุ่มมาผู้อำนวยการกองบริหารงานก่อสร้าง1รฟม.นางกุลิศราจันกระเพาะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อยเจ้าหน้าที่รฟม.และที่ปรึกษาผู้แทนจาก3ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมณวัดอมรทายิการามวัดใหม่ยายมอนเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มอย่างยั่งยืนตามแนวทางบวรนะคะก็คือบ้านวัดโรงเรียนโดยผู้แทนรฟม.และที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มผู้นำชุมชนและผู้แทนสำนักงานเขตบางกอกน้อยได้ร่วมกันถวายผ้าป่าต้นไม้เพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์รอบวัดอมรทายิการามเพื่อให้เป็นสวนของชุมชนและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติสำหรับเด็กและประชาชนในพื้นที่ในโอกาสนี้ค่ะรฟม.ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งในอนาคตจะเป็นระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทางรางที่สำคัญสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้นะคะรฟม.มุ่งมั่นดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและมุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการรถไฟฟ้ากับประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนและร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ www.mrta-orangelinewest.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและ TikTok @orangeline.prหรือติดตามข้อมูลข่าวสารรฟม.เพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์รฟม.และ Facebook Fanpage การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือ Call Center รฟม.โทรศัพท์หมายเลข027164044ค่ะปิดท้ายกันที่การรณรงค์นะคะให้คนกรุงเทพเนี่ยมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะกันโดยไทยสมายบัสค่ะก็ได้เปิดโครงการ TSB Travel Assist จิตอาสาขนส่งสาธารณะจับมือทีมศรีวิสาทรานซิต

0: การวางแผนการเดินทางค่ะอย่างเช่นไม่ทราบสายรถเมย์จุดต่อรถเพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการพร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งพลังงานสะอาดให้มากขึ้นซึ่งก็จะมีส่วนช่วยในการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวบรรเทาปัญหาการจราจรลดการใช้พลังงานและลดมลพิษในเมืองค่ะนางสาวกุลพรพัฒน์วงมาจารพิญญาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมัยบัสจำกัดได้ลงพื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพร้อมกับกลุ่มเยาวชนจิตอาสาได้กล่าวว่าโครงการนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีความตั้งใจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ประกอบการเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนมาพัฒนาให้การบริการดียิ่งขึ้นค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการให้คนกรุงเทพและปริมณฑลนะคะเดินหน้าด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทมากขึ้นเพราะการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวจะช่วยลดมลพิษลดการใช้พลังงานและบรรเทาปัญหาการจราจรไทยสมัยบัสจึงมีนโยบายให้ผู้บริหารนะคะผู้จัดการและทีมงานร่วมลงพื้นที่ค่ะเพื่อสัมผัสการปฏิบัติงานจริงให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารและนำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันพัฒนารถเมล์ไทยค่ะด้านนายพานุเมธศรีวิทยกุลตัวแทนเยาวชนจากศรีวิสาทรานสิตออกมาบอกว่าทางไทยสมัยบัสได้ให้ความสำคัญกับพลังของเยาวชนนะคะและมีความตั้งใจจะร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาค่ะความตั้งใจของทุกคนในทีมก็แค่อยากลุกขึ้นมาทำสิ่งเล็กๆเพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ง่ายขึ้นเนื่องจากผู้เดินทางจำนวนไม่น้อยค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยวอาจไม่ทราบว่าต้องขึ้นรถเมล์สายไหนต่อรถที่ไหนหรือว่ารถจะมาถึงเมื่อไหร่วันนี้จึงร่วมทีมกับผู้บริหารผู้จัดการจากไทยสมายบัสนะคะลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้ข้อมูลการเดินทางเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะกันมากขึ้นค่ะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะมีเยาวชนจิตอาสาเข้าร่วมกว่า10คนพร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานของไทยสมายบัสอาทินายกมลธรกมรทัศน์ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายขวัญโมชาผู้จัดการส่วนและทีมงานฝ่ายการสื่อสารองค์กรสะท้อนถึงนโยบายความตั้งใจในการส่งเสริมวัฒนธรรมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะของคนเมืองตั้งแต่การปลูกจิตสำนึกและเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมไปจนถึงการพัฒนาให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงขนส่งสาธารณะได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆโครงการดีๆนะคะที่ทางไทยสมัยบัสนั้นเขาจัดขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความสะดวกสบายแล้วก็สนับสนุนให้คนไทยเนี่ยหันกลับมาใช้รถขนส่งสาธารณะกันมากยิ่งขึ้นไม่จำกัดนะคะว่าจะเป็นระบบรางหรือว่าเป็นรถเมย์ของใครสายไหนอย่างไรแค่ให้ประชาชนเดินทางให้สะดวกปลอดภัยแล้วก็ได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ดีก็ดีใจแล้วนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการ Biz Talk ในวันนี้ค่ะกลับมาพูดคุยกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยสำหรับวันนี้แอลลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: Biz Talk เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: กันยายนนะครับ
1: พุทธศักราช2569 เสียงยังมีไอกระแอมอยู่เนาะไม่หายทันทีนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปล้วงคอแล้วนะครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าเดี๋ยวอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะต่อร็อกกันอีกทักสัปดาห์หนึ่งนะครับแต่ก็จะดูซิว่าคุณผู้ฟังขอร็อกกันมาเนี่ยมากมายเพียงพอที่เปิดถึง3ชั่วโมงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มากพอก็อาจจะลดลงไปนะครับวิธีการแนะนำเพลงวันนี้ก็ส่งเป็น SMS นะครับ4838106นะครับ4838106ส่งข้อความมาได้ถึงอาจารย์โชติวัดพุทธไทยสวรรค์ไม่ใช่นะครับฮือฮามากเลยนะอาจารย์โชติวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยนะครับเมื่อสักกลางเดือนสิงหาคมเนี่ยผมก็ไปงานแต่งงานที่จังหวัดอ่างทองแล้วก็ผ่านป้ายเขียนวัดพุทธไทยสวรรค์ก็ว่าจะเข้าไปนะฮะเพราะว่าเห็นเขาใช้โลเคชั่นถ่ายละครย้อนยุคอะนะเยอะทีเดียวเราก็คิดว่าว่าจะไปวัดพุทธไทยสวรรค์ซะหน่อยเพราะว่าเป็นวัดเก่าแก่มากนะ600ปีนะคุณผู้ฟังสร้างมาตั้งแต่น่าจะสมเด็จพระเจ้าอู่ทองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ช่วยส่ง SMS มาบอกด้วยนะครับ4838106นะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็ชื่อเสียงป่นปี้เลยนะครับปี2569 600ปีแห่งความยิ่งใหญ่นะครับมาเจอเนี่ยนะครับตาโชติเนี่ยนะครับตาโชติโชติช่วงชัชวาลเลยนะครับแหมผมก็ดูข่าวแล้วก็เห็นว่ามีเหรียญด้วยใช่ไหมเหรียญอาจารย์โชติรุ่นแทงยับอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเห็นใน Facebook อ่ะเขาแบบลงเหรียญแบบท่าแกมันมากเลยนะจริงๆแล้วก็ DSI ก็ไปยึดทรัพย์นะยึดไปเพียบเลยแต่ผมเห็นยึดโต๊ะไปด้วยโต๊ะตัวประวัติศาสตร์นั่นแหละนะครับก็ไม่รู้จะยึดไปทำไมเหมือนในโต๊ะตัวนี้นะครับก็คงยึดไปตรวจว่ามี DNA หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะอ่ะเราก็พูดถึงตาโชติไปเยอะแล้วนะครับก็คือฟังก็จะแนะนำเพลงก็แนะนำกันไม่ได้วันนี้น้องหญิงเขาอยู่ด้วยนะฮะหลังจากที่หายไป2สัปดาห์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มาเสียงบูบี้นิดหน่อยสัปดาห์นี้ดีเป็นปกตินะครับเพราะว่าไปตรวจสุขภาพอะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์แนะนำเพลงเข้ามาได้นะฮะที่024249755ใครที่ SMS ไม่เป็นนะครับก็ใช้โทรศัพท์024249755เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคอนเสิร์ตของอาจารย์ป้อมกับอาจารย์โตแล้ววันที่เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยคุณแม่ของอาจารย์ป้อมกับอาจารย์โตท่านก็เสียด้วยนะครับแล้วก็เราก็เพิ่งมารู้กันว่าท่านเสียไปตอนอายุโหยเกือบร้อยนะฮะอายุท่านเกือบร้อยอายุยืนมากเลยคุณแม่ของอาจารย์ป้อมอาจารย์โตเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็คงไม่น่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกแล้วมั้งเพราะว่าแกเป็น Farewell Concert นะครับตอนนี้โทรศัพท์ก็เข้ามาละก็โทรได้นะ024249755และนี่คือลาก่อนของอาจารย์ป้อมกับอาจารย์โต๊ะครับ

นี่คือลาก่อนนะครับคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์เชลดิกุลที่เป็น farewell concert นะครับแล้ววันที่เล่นคอนเสิร์ตก็คุณแม่อาจารย์ป้อมกับอาจารย์โต๊ะแกเสียด้วยนะครับแกก็หูสปิริตดีมากเลยนะแล้วก็มีการพระราชทานเพลิงศพด้วยนะครับมาแล้ว SMS 4028บอกว่าขอเพลงร็อกบัลลาดสตาร์เตอร์นีออนโอ้โหโบราณมากร็อกบัลลาดสากลนะคะที่พี่ต่ายอยากฟังสักเพลงค่ะถ้าผมอยากฟังเลยฮะเมื่อวานเนี่ยผมดูใน Facebook มีวงของอาจารย์มาโนชพุทธานนะครับแกเล่นเพลงนี้ฮะ Comfortably Numb ของ Pink Floyd แต่เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับผมอยากฟังเพราะว่าเห็นอาจารย์มาโนชพุทธานแกเล่นแล้วแบบใช่เลยนะครับ comfortably numb ก็เลยนึกถึงอ่ะ hello hello hello everybody out there แล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งเมื่อกี้นี้ดูวงของอาจารย์ป้อมออโตบานกันเล่น always somewhere เนี่ยอยากฟังสองเพลงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะฮะแล้วก็อีกหนึ่ง SMS นะครับ8766บอกว่าร็อกไทยหรือเทศคะคุณตายก็ได้หมดนะครับได้หมดถ้าสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนเนินเขานะครับเอ๊ะวันนี้วันเกิดอนุทินเนี่ยโหเซ็งมากเลยนะครับอ่ะมีโทรศัพท์มาจากเบอร์024249755คุณอ้วนนะครับน้องหญิงรับแล้วก็พิมพ์มาบอกว่าเห็นใจกันหน่อยของ The Innocent

นี่คือเห็นใจกันหน่อยนะครับอัลบั้ม10นาฬิกาปีพันเขาเรียกว่าปี2532นะครับในยุคนั้นเนี่ยชาตรีคงสุวรรณเนี่ยโอมเนี่ยเป็นมือกีตาร์ที่เขาเรียกว่าเป็นที่จับตามองของเหล่าบรรดาโปรดิวเซอร์แล้วก็เกจิอาจารย์หลายๆคนนะครับหลังจากอัลบั้มชุดนี้แล้วก็เพลงเห็นใจกันหน่อยที่โอมชาตรีคงสุวรรณเนี่ยโซโล่กีตาร์ได้แบบพี่เต๋อนะครับอาจารย์เต๋อเรวัตพุทธินันท์ก็เอาไปเป็นมือกีตาร์โซโล่ในคอนเสิร์ตเต๋อนะครับหลังจากนั้นโอมก็แบบเป็นสุดยอดมือกีตาร์แล้วก็เป็นสุดยอดโปรดิวเซอร์อีกคนหนึ่งของวงการนะครับก็คุณอ้วนก็โทรมานะฮะ024249755ขอมาผมจัดให้เลยอ่ะ SMS จาก8766แกบอกว่าเดี๋ยวผิดธีมอีกไม่ผิดครับไม่ผิดจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบต้องร็อกจ๋าอะไรแบบนี้เลยนะคุณสามารถขออย่างเช่นชิคาโก้เงี้ยนะครับชิคาโก้เนี่ยได้นะครับอยู่เป็นร็อกได้อยู่นะครับแล้วก็อีกหลายหลายวงด้วยกันนะครับ9629พิมพ์ SMS มาบอกว่าไหนๆก็ร็อกแล้วขอ She Not There ของซันตาน่าก็รอเดี๋ยวนะครับรอเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงหลังเดี๋ยวผมจัดให้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะดูซิว่าอาทิตย์นี้เนี่ยร็อกเนี่ยจะเยอะไหมถ้าเยอะเนี่ยเราก็อาจจะมีการต่อสัปดาห์หน้าแต่ถ้าไม่เยอะเนี่ยสัปดาห์นี้ก็ปิดร็อกอาทิตย์หน้าก็จะเป็นป๊อปกันต่อไปนะครับ4438บอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์โชติไม่ใช่อาจารย์ตายนะครับวันนี้ขอเพลงของบองโจวี Living on a Prayer วี่ได้เลยชอบด้วยนะครับก็สีกาเอเดี๋ยวจัดไปนะครับตอนนี้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ย SMS แรกที่บอกว่าขอเพลง Rock Ballad สากลที่พี่ตายอยากฟังผมอยากฟังเพลงนี้ฮะดูอาจารย์มาโนชพุทธานเล่นแล้วแบบใช่เลย Pink Floyd

comfortably long นะครับเมื่อวานนี้ดูอาจารย์มาโนยพุตานใน Facebook นะครับเสียงร้องต่างกันแค่นั้นเองอ่ะแต่ว่าทั้งคีย์บอร์ดทั้งกีตาร์ทั้งอะไรแบบใช่เลยนะครับแล้วก็หมูเมืองมนบอกว่าขอ Always Somewhere รอสักครู่นะฮะส่วนพี่พิพัฒน์มาแล้วบอกว่าวันนี้ขอเพลงไทยร็อกเพราะเราคู่กันคาไลโดสโคปคิดถึงพี่ทุยเอ็ดเวิร์ดแวนโซครับคุณตายอย่าถามผลบอลโกรธนะอีอ้าวตกลงลิเวอร์พูลมีอันเป็นไปเลยฮะพี่ผมไม่ได้ดูเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้ติดบอลไอ้นี่ฮะลาลิก้านะครับเมื่อวานนี้ก็เลยดูโอ้โหเรอัลมาดริดขยี้ซะ 4-1 นะครับเวลาเราดูบอลลาลิก้ามันแบบเฮ้ยเจ๋งนะมันเจ๋งมากเลยอย่างที่ผมบอกเจ๋งกว่าบอลเยอรมันเยอะเลยบอลเยอรมันนี่เหมือนสวนกุหลาบเทพศิรินเตะกันแต่ลาลิก้านี่แบบเฮ้ยตัวเทพๆเยอะอ่ะแล้วก็ลีลาเร้าใจมากเลยนะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับขอผลบอลลิเวอร์พูลหน่อยสิครับพี่พิพัฒน์แกไม่ให้ผมถามดูสิแย่เลยนะครับแต่ผมไม่ได้ดูเลยนะบอลพรีเมียร์นะดูแต่ลาลิก้าตอนนี้นะครับข้างใครอ่ะอีกสักเพลงนึงที่หมูเมืองมนก็ขอมาฮะAlways Somewhere

0: ร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
4: เพลงที่คุณวัดโทรมาบอกว่าขอจำฝังใจเนี่ยกับเพลงของพี่พิพัฒน์ก็คือที่บอกว่าคิดถึงพี่ทุยเนี่ยนะครับเอ็ดเวิร์ดแวนโซเนี่ยเดี๋ยวรอต้นชั่วโมงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะจัดให้ขอกันมาทาง SMS กับโทรศัพท์นะครับ SMS ก็483810 6นะส่งข้อความมานะครับก็สัปดาห์นี้ก็จะเป็นร็อกสัปดาห์ที่2แล้วก็เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าร็อกยังเยอะอยู่สัปดาห์หน้าเราก็ต่อเนื่องแต่ถ้าไม่ค่อยมีแล้วก็สัปดาห์หน้าเราก็เป็นพ็อปเป็นบอยแบนด์กันเหมือนเดิมนะครับมีโทรศัพท์มาหลายท่านนะคุณพิชัยขอคอกระไดร็อกของเอลตันจอห์นคุณกิ๋งใช่ไหมกิ๋งขอโฮเทลแคลิฟอร์เนียและคุณธเนศขอวินเซนต์อ่ะผมจะหาช่องเปิดให้นะวินเซนต์เนี่ยนะครับเพราะว่าออกจะพอปนะฮะก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะคุณธเนศนะเพราะว่าก็อยากจะเขย่าร็อกซะเนื่องจากว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นร็อกสัปดาห์สุดท้ายก็ได้นะอ่ะไปฟังสนุกกันขึ้นมาครับนี่คือเดี๋ยวผมเร่งจังหวะไปที่ซานตาน่าที่คุณ9629แนะนำมานะฮะ She Not There

ซันตาน่าแห่งวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับก็เอ้าคุณธเนศเขาเปลี่ยนเพลงมาแล้วนะครับโทรมาบอกน้องหญิงบอกว่าขอเป็น High Flyer แทนวินเซนต์เออดีแล้วล่ะวินเซนต์หนึ่งก็ไม่ค่อยได้เข้าทีมเลยแล้วก็มันก็อืดอาดอืดอาดซาริซาริไนเศร้านะครับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเราจะต่อกันด้วยเพลงนี้ Living on a Prayer ส่งไปให้คุณอึ่งเยาวรัตน์ณบ้านหมี่พุทธไทยสวรรค์

กำลังมันเลยนะแต่ว่าแบบเดี๋ยวเพลงมันยังไม่ทันนะครับก็ต้องขอเวฟเอาไว้ตรงนี้นะคุณอึ่งเยาวรัตน์นะเราไปต่อกันด้วยอุ๊ยเดี๋ยวมี SMS มาท่านหนึ่งขอชมนะครับเหมือนพี่พัฒน์เลยขอเพลงแบบโดนใจผมมากเลยคุณ7484นี่ก็ใช่นะครับแกขอเพลง I Remember You ของ Skid Row อุ๊ยรอจะมีใครขอไหมนะ Skid Row แล้วก็ Def Leppard เพื่อนวันนี้มีจริงๆด้วยนะครับดีใจจังอ้าวไปต่อกันด้วยเพลง Dr. Feel Good ของ Motley Crue

ดร. Feel Good ของ Motley Crue ครับขอบคุณที่ขอนะครับอ่ะจะขอเพลงร็อกก็ SMS 4838106นะครับร็อกไทยก็ได้ร็อกฝรั่งก็ได้หรือถ้าคุณส่ง SMS ไม่เป็นนะครับเออร็อกญี่ปุ่นก็ได้นะยังไม่มีใครขอเลยร็อกญี่ปุ่นเนี่ยรออยู่นะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากจะโทรศัพท์ก็วันนี้น้องหญิงนะครับ024-249-755พี่ติ๋มแฟนของน้องหญิงนะครับคุณป้าเป็นคุณป้าของน้องหญิงโทรมาแล้วขอ Perfect Stranger Deep Purple โหพี่ติ๋มน่าจะขอ Never Before บ้างอะแบบต้องไปขอเพลงเดิมๆนะครับ Never Before อะแบบโคตรดีเลยอะของ Deep Purpleไปว่าแกดูสิไปพี่คุณพี่ชัยนะฮะแกโทรศัพท์มาขอ Crocodile Rock ของ Elton John ครับ

0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
5: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูเรสปอนส์ทีจี
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
6: ที่2ก็เริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนเบรกข่าวเนี่ยผมก็ออกไปดูเขาเรียกว่าไฮไลท์ของลิเวอร์พูลกับฟูลแลมฟูลแลมนี่ผมว่าเล่นดีนะแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นดีกว่านะครับแล้วก็แบบโหบาโคล่าก็แบบยิงเฉียดไปเฉียดมาเป็นจุดอ่อนของบาโคล่านะครับที่เขาทุกอย่างดีหมดเลยยกเว้นการยิงประตูเนี่ยมันจะเฉียดไปเฉียดมาแต่ผมว่ามันก็ไม่เสียหายนะครับนะฮะเพราะว่าเสมอ 0-0 เนี่ยไม่เป็นไรแต่ดูฟอร์มแล้วเนี่ยยังไงก็แบบเฮ้ยลิเวอร์พูลน่าสนใจมากนะปีนี้นะนะครับฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับอุ๊ย SMS มาเยอะทีเดียวครับ9992บอกว่าอาจารย์ตายครับทีมร็อกขอเพลงที่ไม่ได้ยินนานละของวงอะไรนะ Journey Separate Way Worlds Apartโอ้โหสุดยอดเลยเนี่ยนะก็ขอบคุณนะครับที่ขอเพลงนี้นะครับแต่ก่อนเนี่ยอัลบั้มชุดนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเพลงแรกของหน้า A เลยนะครับแล้วก็เป็นชื่ออัลบั้มด้วยนะครับ Separate Ways Were Apart เนี่ยสุดๆเลยนะครับแล้วก็คุณมาริสาบอกว่าสวัสดีคุณตายนะคะรบกวนขอเพลง True Her Eyes Dream Theater ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงบาลาดร็อกแนวซึ้งๆเศร้าๆเนื้อร้องอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยแต่มีความไพเราะค่ะอุ๊ยได้เลยครับ Dream Theater นี่ผมชอบอยู่แล้วแล้วก็9316บอกว่า Turn of Love Dry Straight แล้วก็ Catch the Rainbow ขอมา2เพลงเดี๋ยวผมดูให้แต่ตอนนี้ไปฟังจำฝังใจก่อนครับ

หนุ่ยขึ้นไปบนเวทีด้วยใช่ไหมปอของคอนเสิร์ตอาจารย์ป้อมกับอาจารย์โตนะครับก็สมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าร็อกใหญ่ๆก็ต้องอัศนีวสันต์ถ้าร็อกเล็กๆก็ต้องไมโครแต่ตอนนี้ก็ไม่เล็กแล้วนะฮะทั้งพี่ป้อมแกก็จะเป็นร็อกรุ่นเทพละจะบอกว่าล็อกรุ่นคุณปู่ส่วนหนุ่ยเขาก็เป็นร็อกใหญ่ๆแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็อายุน่าจะ60แล้วนะ60ละนะครับผมจัดให้แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเพลงที่พี่พิพัฒน์ขอมาโถไปเศร้าใจอะไรกับลิเวอร์พูลผมเห็นฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยให้เวลาอิลาโอล่าอีกสักนิดนะฮะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นนะครับเราก็เห็นว่าเขาเจอฟูลแลมไงใช่ไหมแต่ว่าผมดูคุณฉุยอะนะครับแกออกมาวิเคราะห์แกก็บอกแล้วนะว่าฟูลแลมอะเล่นดีนะครับในการภายใต้การคุมทีมของอาเบลัวเนี่ยฟูลแลมเล่นดีแล้วก็โอกาสที่จะลุ้นเสมอเนี่ยมีนะครับแต่ดูฟอร์มแล้วก็ลิเวอร์พูลเล่นดีนะครับดีมากเลยอีกไม่นานก็จะกลับมานะครับสำหรับผมเนี่ยเป็นแฟนแมนยูเนี่ยบอกตรงไม่โดนใจคาริกเลยนะครับคือผมไม่ชอบสายพันธุ์ในการเป็นโค้ชของเซนเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันนะครับคือชอบเซนเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันแต่ว่าสายพันธุ์ของแกที่ไปเป็นโค้ชเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครประสบความสำเร็จเลยสักคนเดียวนะครับก็เลยไม่เอาละไปฟังนี่ดีกว่าที่พี่พิพัฒน์แกขอมาดีกว่านะครับเพราะเราคู่กัน

พี่ถุยนี่แบบพอเปิดแล้วก็คิดถึงคิดถึงนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมทำงานอยู่ที่เดียวกับแกช่วงกลางคืนเป็นความรู้สึกที่แบบดีนะครับเป็นความรู้สึกที่ดีดีมากๆในหลายๆช่วงด้วยนะครับแกเป็นคนแบบว่าตลกนะครับและแกก็เป็นคนกลัวเมียมากนะครับพี่ถุยนะเสียดายคิดถึงนะครับแต่ยังไม่ตามแกไปนะครับอ่ะเพลงต่อไปฮะผมจะเปิดให้คุณธเนศนะนี่โทรศัพท์ก็024249755นะครับ024249755น้องหญิงก็รอรับโทรศัพท์อยู่นะครับเป็นร็อกยุค70ปลายๆฮะUFO กับ High Flyer

นี่คือ UFO นะครับอาจารย์วิทูลแกตั้งฉายา UFO ว่าอะไรไม่รู้นะผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับก็อุ๊ยมีคุณพิชัยแกโทรมาขอเพลง You May Be Right อ้าวผมจะเปิดเพลงนี้ฮะ Skid Row ขอบคุณคนที่ขอนะครับขอบคุณมากๆนี่คือ I Remember You

0: I Remember You นะครับ
1: ไม่ได้ฟังนานมากถึงขอบคุณที่ขอครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพอเราเปิดเพลงร็อกใช่ไหมสัปดาห์แรกเนี่ยมี SMS มาประมาณสักเกือบ40นะพอสัปดาห์นี้เริ่มเหลือน้อยแล้วเหลือ17 18แล้วก็แสดงว่าคนฟังเพลงร็อกเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับถ้าจัดต่อเนี่ยนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะเหลือสัก10เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเราก็ฟังพ็อปกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้มาถึงเพลงที่คุณมาริสาแนะนำมาเพลงนี้เพราะครับ Through Her Eyes ของคณะ Dream Theater

0: ร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
0: ป๊อปร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
4: มีคุณผู้ฟังแนะนำเพลง I'll Be There For You ของบองโจวีมานะครับ7973เบอร์นี้แล้วก็4028บอกว่าขอแก้ตัวหน่อยนะคะดิโอรานไฟปรารถนาค่ะขอหลายเพลงไม่ว่ากันนะเอาได้ครับถ้าคุณชอบร็อกเราก็จะเปิดให้แต่ตอนนี้ไปเพลงนี้ก่อนเพลงที่ผมและคุณผู้ฟังอยากฟังนะครับคุณ9992กับ Separate Ways Were Apart ของ Faith เอ้ยโทษของ Journey ครับ

0: ขอบคุณคนที่ขอนะครับเพลงนี้นี่ผมรู้จักครั้งแรกตอนฟังรายการไลฟ์สปอตนะครับอาจารย์หมึกวิโรจน์ควันธรรมเปิดและออกอากาศนะฮะแล้วก็รู้จักเพลงนี้โอ้โหแบบเฮ้ยมันเทพมากเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือ Separate Way Worlds Apart พี่ติ๋มฮะพี่ติ๋มโทรขอ Perfect Stranger ผมเนี่ยเกือบทุกครั้งเลยผมขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมพี่ติ๋มขอแนะนำเพลงหนึ่งของคาร์ดีเบอร์เบิลนะครับเป็นบันทึกการแสดงสดสัก15ปีที่ผ่านมาครับปี2012นะครับพาร์ทแรกของเพลงเนี่ยDeep Purple จะเล่นแบบสไตล์ฟังกี้หลังจากนั้นก็จะเป็นร็อกนะครับผมขอแนะนำเพลงนี้ให้พี่ติ๋มแล้วก็แฟนๆของ Deep Purple ฟังครับนี่คือ Never Before
1: Right, from Pyromaniacs on to something which is going to be released very shortly as Deep Purple's new single and if it does as well as the last two you'll be okay a few bob in the bank there, okay?This is called Never Before, and I might add that there is an extended version of this on the Machine Head LP, but this is slightly shorter. It's probably got one of Richie's excellent solos left out, which would be a shame. I hope not. Anyway, here we go. Deep Purple, Never Before.

เทพมากเลยนะครับนี่คือ Never Before ที่อยากจะแนะนำให้พี่ติ๋มฟังนะครับผมจะต่อด้วย Dry Straight นะครับที่คุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์9316แนะนำมากับ Tunnel of Love

0: ร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: ร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
4: มาชั่วโมงสุดท้ายของปูโรมิวสิกแล้วนะครับผมมีหนังแนะนำอยู่เรื่องนึงนะเมื่อวันพุธนะผมไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ Hope เป็นหนังเกาหลีฮะเฮ้ยแบบเอฟเฟกต์สุดยอดเลยนะฮะแล้วแบบเฮ้ยดีอ่ะดีอ่ะคุณผู้ฟังถ้าว่างๆก็ลองไปชมดูกันแล้วกันนะมันเป็นแบบมนุษย์ต่างดาวอะแล้วแบบดีขนาดผมดูเลทไป10นาทีแล้วนะแต่ว่าหนังมันยาวอะแล้วก็มาดูหลังที่ฉายไปแล้วไป10นาทีดีฮะเรื่องโฮปนะครับอย่าลืมอ่ะมาถึงเดี๋ยวต้องรีบจัดเพลงละคุณพี่ชัยฮะแกขอเพลง You May Be Right

ไว้เหมือนมันจะร็อกแต่จริงๆแล้วมันพ็อปแต่ที่จะเปิดต่อไปเนี่ยไม่พ็อปนะครับร็อกจริงๆเลยนี่คือ The Oran Project กับไฝปรารถนา

คือ Unplugged ของ The Oran Project นะครับก็ขอบคุณที่ขอฮะมาทาง SMS นะครับไฟปรารถนานี่แบบใช่เลยนะครับอุ๊ยมีคุณผู้ฟัง3374บอกว่า Oasis My Life ในไทยปีถัดไปไงคงมีบุญได้ดูแค่ในโรงฉาย IMAX เท่านั้นมั้งอ๋อเลยฮะ Oasis เมื่อกี้ผมก็จะเลือก Don't Look Back in Anger แล้วนะแต่แบบเปิดบ่อยแล้วเปลี่ยนดีกว่านะครับ Don't Look Back หรือเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าเหลียวหลังนะครับอย่าเหลียวหลังพูดถึงเหลียวหลังแล้วทำไมคิดถึงภาพอิตาสมีโชตเลยเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องเหลียวหลังต้องนึกถึงตลอดเวลาเอาไปเพลงนี่คือ Electrolux Orchestra เอาไว้ดูดฝุ่น Rock and Roll is King

0: ร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
3: รายการ Smart SME สัปดาห์นี้ขอยักไหล่ให้กับเรื่องยักษ์ใหญ่และปันใจให้ธุรกิจเล็กให้เป็นเห็นกำไรติดตามเรื่องราวของเหล่าธุรกิจยักษ์เล็กได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
0: Pop Rock Music PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรม
4: ส่วนคุณกิ่งที่ขอเพลง Hotel California มารอก่อนนะฮะผมไม่ได้ลืมนะตั้งไว้แล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงสุดท้ายเพราะอยากจะฟังด้วยกันนะครับสำหรับคุณอ้วนที่โทรศัพท์มาขอเพลงโชโตเอเอ้ยไม่ใช่ฉันโตเธอน้องหญิงก็เงยหน้าขึ้นมามองเอ๊ะกูพิมพ์ผิดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับโชโตเอโชโตเอนี่คือถ้าคุณผู้ฟังได้ชมคลิปนะครับคุณผู้ฟังก็คงจะเห็นแล้วว่าสมีโชตเนี่ยกับ เขาเรียกอะไรอ่ะกับเอนะครับสาวเอเนี่ยเขาโจ๊ะกันบนโต๊ะกลมด้วยนะ ผมนึกถึงนี่เลยอ่ะนึกถึงท่านเซอร์แลนสล็อตเลยอัศวินโต๊ะกลมนะครับตอนเห็นคลิปใหม่ๆนี่แบบอัศวินโต๊ะกลมนี่หว่าเนี่ยนะครับอ่ะก็แต่ว่าคืออย่างนี้คุณอ้วนผมจะลงเพลงช้าแล้วไงเอาเป็นว่าโชโตเอเนี่ยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเอาไว้ก่อนแล้วก็พอจะลงเพลงช้าเนี่ยก็เลยคิดถึงเพลงนี้ฮะคุณผู้ฟังที่ใช้เบอร์7973กับเพลงที่ชื่อว่า I'll Be There For You

I will be there for you นะครับบองโจวีนะศิลปินร็อกที่แบบเขามีแบบการกุศลเขาด้วยนะมีคาเฟ่นะไปทำการกุศลเยอะนะบองโจวีนะครับเป็นพวกนิวเจอร์ซีย์ออกจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพวกชาวนานิดๆ นะฮะก็ขี่ม้าใช้บ่งบาทเพลงที่จะเปิดต่อไปเนี่ยไม่ได้มีใครขอนะครับเพราะว่าตอนนี้คนขอเพลงเนี่ยหมดแล้วนะครับโทรศัพท์เนี่ยผมก็จัดให้หมดละเหลือนี่โฮเทลแคลิฟอร์เนียเพลงเดียวนะครับส่วน SMS ก็มาทั้งหมด21ท่านนะครับเดี๋ยวที่หน้าเราก็จะเป็นป๊อปกันแล้วนะครับเพราะว่าร็อกน่าจะเบื่อกันแล้วนะครับเอา2สัปดาห์พอเพลงที่ผมจะเปิดต่อจากนี้เป็นเพลงของคณะฮาร์ดอาจจะชื่อเพลงยาวหน่อยแล้วก็แปลกนิดนึงนะครับแต่เพราะมากนะเพลงเนี้ย All I Wanna Do อะไรนะ I Will Make Love To You ทุกอย่างที่โชติทำเนี่ยก็เพื่อที่จะ make love เอเท่านั้นเลยนะครับเนี่ย All I Wanna Do Is Make Love To You คณะฮาร์ด

ี่คือแอนและก็แนนซี่วิลสันนะครับโอ้โหร้องแบบอ้อนวอนมากเลยอะเหมือนเอ้อ้อนวอนแต่โชดเลยอะ Please baby please โอ้โห All I want to do is make love to you ของคณะฮาร์ตต่อด้วยแครี่ครับ

lights go down เวลาหมดเลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่วันนี้วันอาทิตย์ที่13ก็ไปเจอกันอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับอาทิตย์หน้าก็จะเป็นพ็อปเป็นบอยแบนด์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเป็นอะไรก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมจะทิ้งท้ายไว้2เพลงที่ผมอยากฟังจะฟังพร้อมกิ่งในรถด้วยนั่นคือ Hotel California จะเป็นสุดท้ายจริงๆส่วนนี้คือ The Unforgiven จาก Metallica วันนี้สวัสดีครับ

ม็อบร็อกมิวสิก PRM กับสุทัศน์แสวงรุจิธรรมที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

ค่ะวันนี้ก็มาต้อนรับคุณผู้ฟังด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันมาทาง Facebook นะคะเพลงแรกเป็นเพลงที่บิลลี่โจลนะคะแต่งแล้วก็ร้องเองชื่อเพลง Honesty นำมา cover ใหม่โดย Emily Lynch นะคะจบลงมาสักครู่นี้ก็คือบิลลี่โจลนั่นแหละค่ะกับเพลง She's Always a Woman นะคะก็เป็นเพลงที่เพราะมากทั้งสองเพลงก็ขอบคุณที่ยังจำกันได้แล้วก็ขอกันมาทาง Facebook ค่ะเสียงแหบนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไงเพราะว่าเพิ่งตื่นก็เลยต้องมารีบทำรายการนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันแล้ววันนี้ก็เป็นวันพฤหัสแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะไม่เจอกัน4วันคือศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เพราะว่ารายการ Fresh and Fun ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เนี่ยเราจะพบกันทุกวันอังคารพุธพฤหัสนะคะ 3-4 ทุ่มโดยประมาณดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังชอบฟังเพลงแบบนี้นะคะในยุคตั้งแต่ปี60 70 80บางทีก็90อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะฟังได้แล้วก็ฟังดิฉันคุยในประสบการณ์ต่างๆที่ไปเจอมาค่ะหลายๆคนก็คงจะได้ไปอ่านใน Facebook แล้วนะคะที่ลงเกี่ยวกับเรื่องการแถลงข่าวโขนตอนสีดาซึ่งจะเริ่มกันในปลายปีนี้นะคะวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมแล้วก็เขาเพิ่มรอบพิเศษให้แล้วเนื่องจากว่ามีผู้คนจองบัตรเข้ามามากมายแล้วก็เรียกร้องว่าขอให้เพิ่มรอบได้ไหมเพราะว่าในรอบหลังๆมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีรอบจริงอยู่มีตั๋วนะคะให้จองที่ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเนี่ยแต่ว่าราคาจะสูงหน่อยนึงแล้วก็นั่งแยกกันนะคะทั้งนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพิ่มรอบวันพุธที่11พฤศจิกายนนี้เนี่ยรอบทุ่มนะคะจะมีพอไหมบัตรยังคงมีไหมเนี่ยก็บอกเพื่อนบอกโอ้ยตายละฉันรู้ช้าไปสงสัยจะไม่มีแล้วเลยก็อย่าเพิ่งท้อใจนะคะยังไงก็ไปดูเถอะค่ะนะคะทุกปีมานั่งคิดถึงเงินที่บางทีสมมติเราจ่ายไปเนี่ยเหมือนกับอาจจะกินข้าวกับเพื่อนมื้อใหญ่ๆ2มื้อนะคะก็นั่นแหละแล้วกินแล้วก็จบข่าวแต่ว่างานโขนเนี่ยเป็นงานที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายมากในการที่จะต้องคือทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นฉากไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงไม่ว่าจะเป็นตัวละครกว่าจะคัดออกมาได้ตั้งแต่เด็กจนถึงโตขึ้นมาหน่อยนึงกว่าจะฝึกชุดเครื่องแต่งกายกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นนะคะซึ่งดิฉันก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณธรรมนูญรักใหม่นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปักดิ้นเงินดิ้นทองลูกปัดอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้เข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็รู้สึกแบบคือแบบมีความรู้สึกว่าโอ้ดีใจที่ได้คุยกับช่างปักท่านนี้นะคะแล้วก็คือตอนนั้นคนกลับไปหมดแล้วไงคะเราก็ยังเหลืออยู่ไม่กี่คนทำให้มีโอกาสได้คุยเปิดใจคุณธรรมนูญซึ่งเป็นหนึ่งในสามท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปักจริงๆแล้วช่างปักเนี่ยมีประมาณ9ถึง10กว่าแล้วก็แต่ว่า1ใน3เนี่ยก็คือคุณธรรมนูญซึ่งเป็นเหมือนกับว่าอยู่มาหลายปีแล้วเทมบอกว่าเข้าไปจริงๆแล้วเข้ามาทำงานที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตั้งแต่อายุ15ได้ซ้ำนะคะเรียกว่านับ10ปีเลยอะค่ะแล้วก็ไม่แปลกใจนะคะที่คุณธรรมนูญให้สัมภาษณ์ด้วยแววตาที่สดใสเมื่อถามถึงความรู้สึกว่าทำไมถึงเลือกมาเป็นช่างปักนะคะเครื่องแต่งกายโขนเนี่ยซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยนะคะแล้วก็ทราบทีหลังว่าต้องนั่งปักในแสงธรรมชาติไม่ใช่แสงนีออนเพราะแสงนีออนนั่นก็จะแสบตานิดนึงเนื่องจากว่าต้องเพ่งนะคะซึ่งทำให้รู้สึกว่าความรู้สึกแบบเหมือนกับได้ก้าวเข้าไปในความรู้สึกลึกๆของคุณธรรมนูญว่านี่แหละคือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความงดงามของเครื่องแต่งกายโขนที่ถ้าคนเข้าไปดูโขนก็โอเคก็ดูในภาพรวมแต่ว่าเมื่อมาเพ่งพินิจจริงๆแล้วเนี่ยดูเครื่องแต่งกายของแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะเห็นได้ถึง
ฝีมือฝีปากที่ใช้พลังกว่าจะออกมาทีละจุดทีละฝีมือเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยดิฉันดูแล้วแบบเพราะว่าในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นแบบมานั่งช่างปักจะมานั่งสาธิตให้สื่อมวลชนชมนะคะแล้วก็ได้สัมภาษณ์แต่ว่าคนที่มาสัมภาษณ์ในช่วงนั้นก็จะแบบพื้นๆแบบแตะๆเพราะว่าเขากำลังนั่งปักอยู่แล้วจะไปสัมภาษณ์ลงลึกเนี่ยก็จะไม่มีสมาธิใช่ไหมคะดิฉันถือว่าโชคดีมากวันนั้นที่ขนาดรู้สึกไม่ค่อยสบายเนี่ยก็ยังรู้สึกแบบปลาบปลื้มภูมิใจที่ได้พูดคุยกับคุณธรรมนูญนะคะซึ่งคุยยาวเลยค่ะแล้วคุณธรรมนูญก็แบบคือคุณผู้ฟังนึกออกไหมว่าคนที่มีความภูมิใจในฝีมือปากของตัวเองแล้วตาเป็นประกายนะคะเนี่ยก็สัมภาษณ์กับน้องจุ๊บที่ไปด้วยอะค่ะคุณอลิสาก็เฝ้าของอยู่นะคะกระเป๋าลากอะไรเงี้ยไปกันเหมือนย้ายบ้านเพราะว่ามีของมาแจกน้องๆที่ทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะโดยแล้วก็ของแจกสื่อมวลชนปีนี้เนี่ยก็งามสวยงามเป็นเสื้อสีออกแบบโอวัลตินนะคะเป็นแล้วก็มีเป็นกระเป๋าเอาไว้ใส่พวกอะไรล่ะโน้ตบุ๊กกระเป๋าสีขาวนะคะสีขาวสวยมากเลยแล้วก็มีภาพนางสีดากับพระรามอยู่ทางมุมขวาล่างคือแบบเห็นแล้วแบบแต่ละสวยจังเลยนะคะแล้วก็โชคดีที่ได้เสื้อมานะคะสำหรับแจกสื่อมวลชนเกือบจะไม่ได้แล้วด้วยนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยที่ไปงานวันนั้นเนี่ยดิฉันก็มาลงใน Facebook แล้วถ้าคุณผู้ฟังอยากจะดูรายละเอียดพร้อมภาพเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าจันทราชัยนามเป็นภาษาไทยนะคะเข้าไปอ่านดูก็ยาวเลยนะคะเพราะว่ากว่าที่จะลง Facebook ครั้งนี้ได้เนี่ย อยากฟังไหมคะจะเล่าให้ฟังว่าคือก่อนที่จะลงเรื่องราวที่มีคุณค่าแบบนี้นะคะจะมีที่มาที่ไปนะเนื่องจากว่าครูบาอาจารย์สอนมาที่คณะนิเทศศาสตร์เนี่ยก็จะอธิบายให้ฟังว่าการสื่อกับเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนี่ยการสื่อให้คนรับสารได้ฟังได้อ่านเนี่ยนะเราจะต้องอธิบายให้เขาฟังว่ามันคืออะไรคืออย่างน้อยๆก็คือ what when where why who นะคะ how คือจะต้องให้ครบเพื่อที่ว่าคนผู้รับสารเนี่ยเขาจะได้เข้าใจในสิ่งที่เราโพสต์ไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าอันนี้ฉันไปงานแถลงข่าวมานะงานโขนนะไปดูให้ได้นะจองบัตรแล้วก็ถ่ายภาพมาอะไรเงี้ยซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ดิฉันแบบคอนเซนเทรตคือต้องมีสมาธิมากเนื่องจากว่าคือเป็นคนที่เพื่อนรำคาญคือละเอียดเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่างานครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเราไปชมตัวอย่างการแสดงโขนตอนหนึ่งนะคะตอนหนุมานพลาดท่าเสียทีกับพระโอรสแฝดของนางสีดาชื่อพระมงกุฎแล้วก็พระลบแต่ว่าตอนที่ดูเนี่ยคือคุณสงสารคุณนิโน่เมธานีคืองานโขนเนี่ยการแสดงเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากว่าใครเป็นใครใครเป็นลูกใครคนนี้เป็นลูกคนนี้ออกลูกมาเป็นคือแบบเยอะมากตัวละครที่ซับซ้อนนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่ดิฉันจะลงใน Facebook ที่ยาวมากในครั้งนี้เนี่ยดิฉันก็ใช้สมาธิตอนดึกนิ่งนั่งนิ่งๆแล้วก็เข้าไป Google ไปดูว่าน้องสองคนที่เป็นพระโอรสแฝดชื่ออะไรมีที่มายังไงเป็นใครนะคะแล้วก็ผู้ที่มากับพระลักษ์กับพระรามเนี่ยเป็นใครนะคะซึ่งแบบกว่าที่จะแบบได้ชื่อสะกดที่ถูกต้องมาเนี่ยก็ใช้สมาธิอะค่ะในการตั้งสติดูแล้วก็ที่มาของโขนเนี่ยจะโขนพระราชทานมาตั้งแต่ปีไหนมาจนถึงปี2512เป็นโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาจนถึง2561มาได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอะไรอย่างเงี้ยคือดิฉันก็จะเริ่มแล้วก็มาถึง
ปัจจุบันว่าเป็นยังไงนะคะมาถึงเรื่องราวที่คุณผู้ฟังเข้าไปอ่านแล้วกันเพราะที่ฉันจะพูดมันก็คือจะยาวมากจนกระทั่งก็จะจับเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาว่าปีนี้อาจจะมีการแจกเรื่องย่อให้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อคุณผู้ฟังก็จะได้เวลาไปชมโขนก็จะได้มีความเข้าใจแล้วก็ดูโขนด้วยความรู้สึกแบบมีรสอรรถรสว่าอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วถ้าจะให้ดีก็เข้าไปที่ Google ก่อนก็ได้ว่าอันเนี้ยอย่างเช่นที่ฉันเข้าไปดูภาพ4คนที่มากับทั้ง2คนเนี่ยที่เดินตามพระลักษมณ์กับพระรามเนี่ยคือใครนะคะแล้วพระพรตกับพระสัตรุธเนี่ยเป็นใครเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระลักษมณ์พระรามเพราะว่าเกิดจากพ่อเดียวกันแต่คนละแม่มีแม่3คนเป็นต้นซึ่งก็คือถ้าเข้าไปดูแล้วฉันก็ต้องนั่งเขียนนะคะเอาลูกศรชี้ไปคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นลูกอันนี้เข้าใจละอ๋อแล้วทำไมเหรอทำไมหนุมานถึงแพ้น้องพระมงกุฎกับพระลบซึ่งเป็นลูกแฝดของสีดาอ่ะแล้วทำไมนางสีดาถึงมีลูกล่ะแบบงานงงบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานอย่างกับพระรามเลยเอ๊ะมีลูกได้ไงงงเอ๊ะหรือว่าเป็นคู่กันสมัยก่อนก็มีลูกเองเหรอคือแบบคิดอย่างเวอร์ความไม่เข้าใจก็เข้าไปดูใน Google ถึงรู้ว่าอ๋อพระโอรสทั้งสองเนี่ยเกิดจากพระฤาษีนะคะที่เป็นคนเหมือนเสกมาว่าเป็นพระมงกุฎเป็นพี่แล้วก็พระลบเนี่ยเป็นน้องซึ่งแบบโอ้คือแบบมีความรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจนะคะพอใช้คำว่าตื่นตาตื่นใจดิฉันก็คิดถึงขนมไทยโบราณที่มาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานะกว่าจะเข้าใจว่าอ๋อมาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานี่เองแล้วก็สถาบันนี้เนี่ยก็จะมีแบบหลายระดับชั้นการศึกษามีตั้งหลายแผนกหลายโอ้แบบหลายระดับโอ้มีคือเราไม่คือเนื่องจากว่าเราใช้ชีวิตกันแบบทุกวันนี้เนี่ยเราก็ถ้าไม่มี Google นะเราต้องแย่แน่ๆเพราะว่าเราจะไม่เข้าใจแล้วไม่รู้จะไปถามใครแล้วก็จะคำพูดที่ออกมาไว้เป็นอย่างนี้เราก็ต้องอัดเทปเพื่อเราจะได้ทบทวนที่จะมาสื่อสารดิฉันทำตรงนี้นะคะทำที่ลง Facebook เนี่ยปรากฏว่าก็ให้น้องจุ๊บที่ไปด้วยเนี่ยถ่ายรูปดิฉันกับคุณบูรณีรัชชัยบุญคุณหนูเล็กซึ่งเป็นคนที่ดูแลเรื่องฉากแสงสีเสียงนะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์มือฉมังนะคะแล้วก็มาทำงานให้โขนเนี่ยมาทุกครั้งนะคะตอนที่มีการแถลงข่าวนะคะโดยคุณนฤมลล้อมทองซึ่งเป็นกรรมการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยก็บอกว่าคุณหนูเล็กอยู่ไหนนั่งอยู่ตรงไหนคะคนก็ปรบมือบอกว่าเนี่ยเป็นคนที่มาดูแลเรื่องฉากแสงสีเสียงเนี่ยยังกุมขมับอยู่เลยค่ะว่าจะงานนี้จะออกมาเป็นยังไงนะคะคนก็ปรบมือให้อะไรเงี้ยซึ่งคุณหนูเล็กเนี่ยบังเอิญเขาเคยมาร่วมงานกับคุณยุทธนามุกดาสนิทตอนที่ทำเรื่องเทพธิดาบ่าย21นะคะดิฉันก็เลยสนิทสนมกันแบบรู้คุ้นเคยกันมาคุณหนูเล็กแบบงานเลิกแล้วเนี่ยงานแถลงข่าวเลิกแล้วคุณหนูเล็กก็ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของอีกฟลอร์อีกฝั่งหนึ่งดิฉันก็ยืนอีกฝั่งหนึ่งก็มองไปไกลๆก็อ้าวพี่หนูเล็กอะไรเงี้ยเขาก็บอกนะหนูเล็กค่ะพี่แดงอยู่ตรงนี้ค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เดินมาเจอข้ามฝั่งซ้ายวิ่งซ้ายวิ่งขวามาเจอกันแล้วก็มาถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นยังไงบ้างบอกแบบทำหน้าแบบก็ต้องพยายามแล้วค่ะพี่แดงเลยแต่ว่าก็บอกไม่ได้อุบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าในฉากเนี่ยมันจะมีเรื่องการจับม้าอุปการซึ่งพระโอรส2องค์นั้นน่ะก็เป็นคนที่มีความสามารถในการจับม้าได้ซึ่งไม่มีทางถ้าเป็นคนอื่นนะคะเป็นม้าพยศพอจับม้าได้ปั๊บก็หนุมานก็บอกว่าอันนี้มาจับม้าได้ยังไงเลยก็ถึงได้รบกันแบบพวกเดียวกันไงคะเพราะว่าพระโอรสเนี่ยเป็นลูกนางสีดาหนุมานก็ไปฟ้องพระรามว่าเนี่ยโดนสักหน้าผากมาโดนพระมงกุฎจับได้แล้วก็สักใช้สอนเนี่ยสักหน้าผากก็มาฟ้องพระรามพระรามก็มาปราบพระโอรสทั้งสองพระองค์เอ้าก็ไม่ได้สักทีปราบไม่ได้กันยิงสอนแผลงสอนครั้งแรกก็กลายเป็นนมเนยให้เด็กกินอะไรอย่างเงี้ยส่วนพระโอรสทั้งสองพระองค์ก็แผลงสอนไปที่พระรามก็กลายเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยอ่ะทำไมจนกระทั่งนางสีดาปรากฏกายมาถึงได้รู้ว่าอ้าว
พวกเดียวกันนี่อันนี้ก็เป็นเพียงแค่ฉากเล็กๆนะคะที่ดิฉันได้ไปดูมาแต่ว่าการที่จะลง Facebook ครั้งนี้เนี่ยมีเรื่องที่มันก็ว่าไม่ใช่ง่ายอะค่ะนะคะการใช้สับแสงอะไรต่างๆก็ไปค้นมาแล้วก็ดิฉันไม่สามารถที่จะลงได้ครั้งเดียวนะคะเพราะว่ารูปไม่ครบพูดแล้วก็เหมือนกับว่าแบบสายมูอะค่ะคือถ้าไม่ complete เนี่ยเบื้องบนท่านไม่ให้ลงคือดิฉันก็ลงไม่ได้สักทีแบบทำไมมันติดจะขอลงรูปเพิ่มก็ไม่ได้อ๋อรูปเราลงไม่ครบนี่นาดิฉันก็เลยต้องไปดูรูปที่น้องจุ๊บเขาส่งมาแล้วดิฉันยังไม่ได้ลงในแกลเลอรี่ก็เลยต้องไปนั่งแบบไปดึงมารูปมาแล้วก็ถึงได้มานั่งแบบเรียงว่าเข้ามาถึงเจออะไรไปเจอใครยังไงจนกระทั่งถึงตอนจบนั่นแหละถึงได้ออกมาเป็นการลง Facebook ประมาณ 7-8 ย่อหน้านะคะแล้วก็ตรวจแล้วตรวจอีกว่าสะกดผิดหรือเปล่าถูกต้องไหมถ้าผิดขึ้นมาแล้วไม่ได้นะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอะไรเงี้ยกว่าจะลงได้ประมาณตีเท่าไหร่ไม่รู้ของอีก2คืนต่อมาเดนก็บอกกับตัวเองแล้วว่าเข้าใจแล้วสงสัยว่าทำไม add picture add more picture ก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แบบทำไมอ่ะอ๋อเบื้องบนท่านคงไม่ให้ลงเพราะว่าข้อมูลไม่ครบนะคะจนใช้เวลา2คืนดิฉันต้องเซฟเท็กซ์ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลืมนะคะเพราะกว่าจะค้นได้มาอันนี้คือเล่าให้ฟังขำๆว่ากว่าที่จะมาเป็นลงเรื่องราว Facebook ว่าไปงานแถลงข่าวงานโขนวันนั้นเนี่ยมันคืออะไรยังไงดิฉันก็แบบพอลงได้เสร็จแล้วก็แบบโล่งใจพอเสร็จแล้วสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูนะคะใน Facebook ชื่อจันทราชัยนาภแล้วคุณฟังก็จะได้รู้รายละเอียดพอสมควรแล้วก็สำหรับบทสัมภาษณ์คุณธรรมนูญเนี่ยเดี๋ยวขอมานั่งแบบเรียบเรียงก่อนแล้วก็จะมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังฟังนี่พูดไปเนี่ยเกือบ10กว่านาทีแล้วเนาะให้ฟังอีกเพลงนึงตามคำขอนะคะเพลงชื่ออะไรนะ เพลงชื่อ Sleeping Child นะคะจากนำมา cover โดย Music Travel Love 42ล้านวิวเลยนะคะเพราะมากเป็นเพลงจาก Michael Learns to Rock ฟังเพลงนี้ด้วยกันแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ

0: Fresh and Fun สันทนาสนทนากับจันทราชัยนาม
1: โลกเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัยการมองหาช่องทางธุรกิจ SME จะปรับตัวกับตลาดกลุ่มนี้อย่างไรถ้าคุณสนใจติดตามได้ใน SME เปลี่ยนเกมสู้วันจันนี้คุยกันในประเด็นตลาดสูงวัยใครเข้าใจคนนั้นได้เปรียบมามองให้ขาดทางธุรกิจไปกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรช่วงรายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
3: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
0: Fresh and Fun.

มาถึงช่วงที่สองนี่ก็ยังไงคะเปลี่ยนโหมดการฟังนิดหนึ่งนะคะมาเป็นช่วงของคณะ The Brothers Four นะคะซึ่งมีคุณผู้ฟังบอกว่าคิดถึงวงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วก็เลยนำมาฝากกันด้วยเพลงแรกก็คือ Try to Remember กับ Green Leaves of Summer นะคะทั้งสองเพลงก็คงจะถูกใจคุณตุทัศนียาและคุณปุ๊ช่อลดามากๆเพราะว่าทุกครั้งที่เปิดเพลง Try to Remember ก็จะไลน์มาบอกว่าคิดถึงเพลงนี้ชอบอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาฟังรายการหรือเปล่านะคะค่ะและนี่ก็คือรายการ Fresh and Fun นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz โดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามฟังรายการนะคะลักษณะของรายการเนี่ยดิฉันก็จะหาเพลงบางทีก็ตามคำขอบ้างดิฉันขอเองคิดถึงบ้างนะคะแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ที่ไปเจอมาว่าวันนี้ไปเจอใครยังไงมาบางครั้งก็จะถูกทดสอบด้วยภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือราบรื่นไปทุกวันยิ้มชอบอะไรเงี้ยเราก็ต้องเจอคนที่เขาปฏิบัติกับเราบอกทำไมเขาทำกับทำไมเขาอย่างนี้งงก็บอกไม่ต้องงงแล้วก็มนุษย์ไงมันคนมันเหมือนไม่เหมือนกันก็จะให้เขาnice กับให้เขาดีกับเราได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนกับว่าพยายามที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์กับคุณผู้ฟังว่าวันหนึ่งไปเจออะไรบ้างนะคะเพื่อจะได้เหมือนกับว่าอาจจะได้แง่คิดอะไรจากที่ดิฉันคุยนะคะแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์ใครต่อใครมาซึ่งนิสัยโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบคุยกับผู้คนต่างๆอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะไปขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นแกร็บอะไรเงี้ยก็จะคุยให้เขาฟังไม่ใช่คุยให้เขาฟังก็จะคุยกับเขาว่าอันนี้รถเองหรือเปล่าคะแต่วันนี้ได้เท่าไหร่แล้วล่ะอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมแล้วก็คุยไปคุยมาก็พอยิ่งรู้ว่าวันนี้ได้น้อยก็ก็บวกให้เขาไปเขาก็จะแบบเหมือนกับนิดนึงน้ำทิพย์ชโลมใจนะคะก็เป็นนิสัยของเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยดิฉันเองก็มาทำรายการคือปกติทำรายการตอนดึกนะคะเสียงก็จะมาแต่วันนี้ทำรายการตอนกลางวันเสียงก็ยังไม่มาเสียงก็แบบว่าเป็นแบบเสียงต่ำๆนิดนึงนะคะขอบคุณคุณเอมี่เป็นห่วงว่าจิบน้ำอุ่นนะคะอะไรเงี้ยขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคุณชัยนะคะคุณน้องอะไรก็ห่วงใยกันมาเมื่อวานนี้นะคะดิฉันก็เกริ่นว่าไปดูหนังจะไปดูหนังวันไหนนะจริงๆเราไปดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะค่ะนะคะเมื่อวันพุธที่9นะคะโดยคุณถาก็บอกว่าพี่แดงคือถ้าเป็นหนังผีตั้งตกใจแบบบ้าคลั่งเขาก็จะไม่ชวนดิฉันไปดูเพราะดิฉันเป็นคนที่ตกใจแล้วก็ติดตาเวลาเห็นแบบอะไรที่มันภาพน่ากลัวนะคะเราก็จะแบบบางทีอยู่ดึกแล้วนั่งทำงานอยู่เนี่ยก็กลัวแบบเสียงอะไรโลนแก๊กเลยก็จะเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เลยไม่ชวนดิฉันไปดูหนังผีหนังที่น่ากลัวแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นคือหนังสมัยนี้เนี่ยมันจะเป็นหนังที่แบบเซเรียลเป็นหนังที่แบบเหนือจริงเป็นหนังที่แบบโอ้ดูแล้วแบบว่าอันนี้ AI เปล่าเนี่ยอะไรมันใช่เปล่าเนี่ยมันยังไงเนี่ยทำยังไงก็ปรากฏว่าเป็นหนังแบบน่ารักเป็นหนังชีวิตเป็นหนังแบบพ่อแม่ลูกเป็นหนังความรักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอ้ได้ดูแล้วก็ขอบคุณคุณเฮนรี่ทรานเป็นหนังของ Warner Brothers นะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นหนังของ Warner เนี่ยดิฉันก็จะแบบมีความรู้สึกว่าคุณเฮนรี่ให้คุณถาหรือคุณเปียกนะมาชวนพี่แดงไปดูนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไปดูหนังเรื่อง Practical Magic นะคะดาราก็คือคุณซานดราบูลล็อกกับนิโคลคิดแมนซึ่งอันนี้เป็นภาค2นะคะภาคแรกนี่ก็เมื่อ28ปีที่แล้ว1998นะคะแต่ปีนี้ก็2026ก็คือจำได้ว่าไปดูเหมือนกันแต่ว่าลืมไปแล้วว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงแต่รู้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่ามีแฟนไม่ได้เพราะเธอเป็นแม่มดนะคะมีแฟนป้าแฟนจะตายมาตายหมดอุบัติเหตุนี้เป็นต้นแต่ครั้งนี้เราดูซิว่าสามารถที่จะล้างคำสาปได้ไหมนะคะเป็นหนังที่คุณผู้ฟังต้องไปดูให้ได้นะคะคือเราจะดูหนังเรื่องอะไรที่มันเหนือจริงมันบ้าคลั่งมันเห็นแล้วแบบโอ้พอกลับมาก็โอเคก็ไปถึงนี้

ตามไม่ทันนะ AI ไปไหนแล้วเนี่ยนะคะพวกกราฟิกต่างๆที่มาเล่นแต่ครั้งนี้มันก็มีเหมือนกันก็คือแน่นอนที่สุดแม่มดก็ต้องแบบเหมือน Mary Poppins ที่แบบกลางร่มแล้วเหาะแบบลอยมาในอากาศได้นะอันนี้ก็ตอนจบก็เป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะซึ่งดิฉันจะไม่สปอยแหละเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นซานดราหรือว่านิโคเนี่ยเป็นดาราคนโปรดของดิฉันอยู่แล้วนะคะสำหรับครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่ซานดราเล่นเป็นแม่มดเนี่ยนะคะทั้งคู่เนี่ยก็จะคืออายุนิโคเนี่ยตอนนั้นอายุ31ซานดรา34นะคะแต่เธอแบบว่าทำเวลาทำอะไรเธอไม่ได้เลยทั้งคู่กับหน้ายังแบบว่ายังสวยอยู่เลยนะคะภาคแรก Practical Magic เนี่ยนิโคลคิดมันเนี่ยตอน Practical Magic เนี่ยตอนแรกเนี่ยภาคแรกนะคะอายุ31ส่วนซานดราเนี่ยอายุ34นะคะตอนนี้เนี่ยนิโคลเนี่ย59ซานดราเนี่ย62นะคะคือทั้งคู่ก็เล่นเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วแล้วก็มีความผูกพันน่ารักแบบครั้งนี้ที่เล่นเนี่ยนิโคลน่ารักมากเลยนะคะแต่เธอเนื่องจากเธอเป็นผู้หญิงตัวสูงแล้วซานดราเนี่ยตัวเตี้ยกว่าเยอะก็เลยแบบแต่มันก็เป็นความน่ารักกันนะคะแล้วก็ขอแนะนำว่ายังไงคุณผู้ฟังก็พลาดไม่ได้เลยเรื่องนี้เป็นหนังที่แบบดูแล้วก็ยิ้มอ่ะคือไม่ต้องร้องไห้แล้วคือดิฉันเวลาดูแล้วยังแบบมีน้ำตาปริ่มๆนิดๆอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนแบบค่อนข้างจะเซนติเมนทัลนิดนึงคือแบบปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยดิฉันไม่ต้องกังวลเตรียมทิชชู่อะไรเงี้ยก็เออก็ดูแล้วสบายใจดีแบบชอบแบบมันเป็นมุกมีมุกน่ารักน่ารักถึงแม้ว่าจะมีน่ากลัวนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้หน้าผีอะไรให้มาเห็นให้มันตกใจนะคะแต่ว่าก็มีแบบอภินิหารเล็กน้อยถ้าคุณผู้ฟังไปดูแล้วก็จะแบบน่าเอ็นดูทั้งคู่นะคะซานดรากับนิโคลคือบทที่เขาเล่นเนี่ยเขาเล่นแบบธรรมชาติแล้วก็น่ารักนะคะพระเอกก็หล่อดีหล่อทีเดียวนะคะก็ยังไงก็มาชวนให้ไปดูให้ได้แล้วรู้สึกจะลงโรงแล้วคือจะฉายแล้วล่ะนะคะชื่อเดี๋ยวก่อนนะชื่อภาษาไทยจดไว้ไหนเนี่ยตอนแรกเนี่ยชื่อภาษาไทยภาคแรกนะคะชื่อสองสาวพลังรักแมจิกถ้าผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ส่วนภาคนี้เนี่ยก็ชื่อสองสาวพลังรักแมจิกมนตราเสน่หาอะไรประมาณนี้นะคะจดแล้วอ่านไม่ออกลายมือวัดนะคะพี่น้องตระกูล Owens นะคะ Owens เนี่ยซาลี่นะคะกับไม่ว่าจะเป็นซานดรากับคุณนิโคลเนี่ยนะคะก็เล่นบทบาทได้อย่างแบบน่ารักอะค่ะคุณผู้ฟังยังไงก็ไปดูให้ได้เลยนะคะเชียร์มากเลยชื่อ Practical Magic นะคะค่ะอยากก็แบบสนุกสนานมากถ้ายังไงก็ไปดูสนุกแค่ไหนก็เล่าให้ฟังบ้างนะคะดิฉันเองก็พยายามจะแบบจะได้ฟังไหมเนี่ยเพลงเนี่ยคุณจันทราคุยเยอะไปค่ะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับความผูกพันที่เรามีให้กันนะคะเราจะไม่เจอกัน4วันนะคะแล้วไปเจอกันใหม่วันอังคารซึ่งก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะสนุกด้วยนะคะวันนี้ก็คงจะลากันด้วยเพลงเดี๋ยวก่อนชื่อเพลงอะไรนะ Greenfields นะคะเมื่อปี1960จาก The Brothers Four ขอบคุณสำหรับการติดตามฟังรายการนะคะแล้วก็ฝนตกบ่อยมากโควิดมาอีกแล้วนะคะอาจจะไม่สบายกันบ้างดิฉันเองก็คุณตุ้ทัศนียาบอกว่าให้ดูแลตัวเองดับเบิลคือให้เป็น2เท่าดิฉันก็พยายามอยู่นะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะพูดไปก็เหมือนแก้ตัวเอาเป็นว่าตอนนี้ดูแลตัวเองดีขึ้นเยอะมากวัดความดันทุกวันเช้าเย็นกินยาหมอสั่งอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะไม่กินมันแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองคุณผู้ฟังก็เหมือนกันวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมอย่างที่คุณน้องแนะนำมานะคะเอาไว้เดี๋ยววันอังคารมีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าเอาแวะเข้าไปที่งานของมูลนิธิสายใจไทยที่ชั้น3ของพารากอนถ้ายังไงวันนี้ยังทันอยู่ก็ไปเพราะว่ามีของน่ารักน่ารักที่ฉันซื้อมาแล้วนะคะเก็บไว้แบบชื่นชมตัวเองคนเดียวเพราะว่าชอบอะไรที่มันเป็นของน่ารักน่ารักจุกจิกอะค่ะนะคะเอาไว้วันอังคารค่อยเจอกันใหม่นะคะวันนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่เจอกัน4วันคิดถึงกันบ้างนะคะค่ะไปแล้วค่ะ

0: Fresh and Fun สันทนาสนทนากับจันทราชัยนามที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: การสอบสวนค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง6โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นอาคาร5ชั้นของโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครจุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่บริเวณห้องกายภาพบำบัดซึ่งอยู่ชั้นล่างสุดของอาคารค่ะทำให้ควันไฟปกคลุมไปทั่วพื้นที่เจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้ป่วยที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิดออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนแต่เบื้องต้นทุกคนปลอดภัยนะคะในขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงต้องระดมรถน้ำมาช่วยกันดับไฟซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีถึงจะดับได้ค่ะหลังเกิดเหตุคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์ทันทีนะคะโดยคุณเจเศรษฐบอกว่าล่าสุดสามารถควบคุมไฟได้แล้ว 100% และได้ทำการระบายควันที่ตกค้างอยู่ภายในอาคารแล้วแต่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการสำลักควันเล็กน้อยส่วนหลังจากนี้จะให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนจะอนุญาตให้กลับเข้าใช้พื้นที่ค่ะขณะเดียวกันได้ประสานกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่ามลพิษจากควันที่ยังตกค้างอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนส่วนการตรวจสอบหาสาเหตุทางด้านตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเข้าเก็บหลักฐานและตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดในเช้าวันนี้นะคะซึ่งก็คงต้องรอข้อสรุปสาเหตุที่แน่ชัดจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งส่วนมูลค่าความเสียหายยังอยู่ระหว่างการประเมินค่ะส่วนที่ปทุมธานีมีเหตุการณ์คนร้ายใช้ปืนจี้ชิงทองร้านทองในพื้นที่3โคกหลบหนีไปได้พร้อมทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า52บาทคิดเป็นเงินก็ตกประมาณ3ล้าน5แสนบาทค่ะช่วงเกือบ6โมงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสภ3โคกรับแจ้งเหตุคนร้ายใช้ปืนจี้ชิงทองในร้านทองแห่งหนึ่งริมถนนปทุมธานี3โคกปากทางซอยเทศบาล1อำเภอ3โคกจังหวัดปทุมธานีนะคะหลังรับแจ้งก็รีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและแบ่งกำลังอีกส่วนสกัดจับคนร้ายพอไปถึงก็ตรวจสอบภาพวงจรปิดของร้านทองค่ะพบว่าคนร้ายเป็นผู้ชายสวมเสื้อมีฮู้ดแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสะพายกระเป๋าเดินมาดูลาดเลาช่วงเวลา 5:53 น.ด้วยการเดินวนผ่านหน้าร้านด้านข้างนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาที่หน้าร้านอีกครั้งก่อนจะเข้ามาก่อเหตุในเวลา 5:56 น.นี่ค่ะก็เป็นการเดินวนอยู่หน้าร้านนะคะหลังจากนั้นพอเข้ามาในร้านค่ะก็ถือปืนเล็งไปที่พนักงานแล้วก็บังคับให้หยิบทองให้หลังจากได้ทองเป็นที่พอใจแล้วคนร้ายก็ออกจากร้านไปในเวลา 5:58 น.ใช้เวลาในการก่อเหตุแบบเงียบๆนิ่งๆเพียงแค่2นาทีเท่านั้นค่ะจากการสอบสวนพนักงานของร้านบอกว่าตอนนั้นที่หน้าร้านเนี่ยอยู่ด้วยกัน4คนคนร้ายเข้ามาที่ร้านแบบนิ่งๆถือปืนส่องมาที่พนักงานซึ่งทุกคนก็ตกใจก้มหมอบลงด้วยความกลัวแต่คนร้ายก็บอกให้ลุกขึ้นมาดีๆแล้วก็บังคับให้หยิบทองให้แถมบอกด้วยว่าเอาเส้นใหญ่ๆพนักงานก็หยิบทองจากตู้โชว์ด้านหลังส่งให้แล้วพอคนร้ายได้ทองจนพอใจก็เดินออกจากร้านไปแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรค่ะทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจไล่ภาพวงจรปิดก็ยังพบว่าคนร้ายเนี่ยเดินอยู่ริมถนนในลักษณะนิ่งเฉยไม่ได้วิ่งหรือว่ารีบร้อนหนีเหมือนกับคนร้ายทั่วไปนะคะสำหรับทองรูปพรรณที่คนร้ายได้ไปเป็นสร้อยคอหนัก10บาท2เส้นหนัก5บาท4เส้นและหนัก4บาท3เส้นน้ำหนักรวม52บาทคิดเป็นมูลค่าก็ตกประมาณ3ล้าน5แสนบาทค่ะด้านพยานคนหนึ่งบอกว่าเขาเห็นบุคคลต้องสงสัยนั่งอยู่ริมฟุตบาทฝั่งตรงข้ามกับร้านทองเป็นเวลานานตอนนั้นเขาก็ไม่ได้ปิดบังใบหน้าลักษณะเป็นคนหน้ากลมบริเวณโหนกแก้มมีรอยแดงอายุน่าจะอยู่ระหว่าง 40-50 ปีตอนนั้นเหมือนว่าจะถือวัตถุบางอย่างไว้ที่หน้าท้องตลอดเวลาจนกระทั่งมาทราบว่าเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองนอกจากนี้ก็ยังมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างหน้าหมู่บ้านกฤษณานะคะที่มาให้ข้อมูลว่าหลังก่อเหตุคนร้ายได้ว่าจ้างให้ไปส่งที่ห้างโลตัสสาขาปทุมธานีตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นคนร้ายเพราะเขาเดินมาเหมือนกับลูกค้าทั่วไปแต่สังเกตเห็นเขาซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในเสื้อพอไปถึงที่หมายก็คิดค่าโดยสาร30บาทเขาจ่ายมา40ก็ทอนให้เขาไป10บาทหลังจากนั้นเขาก็เดินหายไปไม่ทราบว่าไปทางไหนเหมือนกันเพราะว่าพอส่งเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาทันทีส่วนรูปพรรณคนร้ายเท่าที่สังเกตได้รูปร่างไม่ได้สูงมาก ากน่าจะประมาณ155เซนติเมตรอายุน่าจะประมาณ40ปีแต่ไม่เห็นหน้าเพราะว่าเขาเอาฮู้ดเนี่ยมาปิดบังใบหน้าเอาไว้ล่าสุดเมื่อช่วง2ทุ่มครึ่งนะคะทางพลตำรวจตรีพีรพลโชติกาเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้มีการเรียกประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนแล้วก็สั่งการให้เร่งไล่ดูกล้องวงจรปิดทั้งก่อนและหลังก่อเหตุเพื่อหาเบาะแสคนร้ายค่ะเบื้องต้นเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุเพียงคนเดียวส่วนวิธีการหลบหนีมีทั้งเดินเท้าว่าจ้างวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เรียกแท็กซี่เพื่อหลบหนีต่อเพื่อให้ยากต่อการติดตามจับกุมแต่ว่าผู้บังคับการนะคะก็ได้กำชับให้ติดตามคนร้ายให้ได้โดยเร็วและยังฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนด้วยว่าถ้าใครมีเบาะแสพบเห็นบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเคสนะคะเป็นกรณีชิงทองในพื้นที่ปทุมธานีเช่นกันนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยง40นาทีของเมื่อวานนี้ค่ะคนร้ายเป็นผู้ชายทำทีเข้าไปเลือกดูทองหนัก5บาทในร้านทองแห่งหนึ่งในห้างดังย่านรังสิตอำเภอธัญบุรีพอดูแล้วก็คว้าทองแล้ววิ่งหนีไปเลยพนักงานก็ร้องตะโกนให้ช่วยกันจับตัวนะคะซึ่งจังหวะนั้นมีพนักงานของร้านเป็นผู้หญิงวิ่งไล่ตามคนร้ายไปแล้วก็ตะครุบตัวเอาไว้ได้แล้วประชาชนที่มาเดินห้างกับรปภ.ก็ช่วยกันจับตัวเอาไว้จากนั้นก็แจ้งตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์มารับตัวไปดำเนินคดีในข้อหาวิ่งราวทรัพย์ค่ะพนักงานของร้านเล่านะคะว่าคนร้ายเนี่ยทำทีมาขอดูสร้อยคอทองคำน้ำหนัก5บาทกับ10บาทแล้วจู่ๆก็คว้าสร้อยหนัก5บาทวิ่งหนีออกจากร้านไปแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะคะส่วนจากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุชื่อนายตะวันอายุ38ปีเขาอ้างว่าตกงานไม่มีงานทำก็เลยตัดสินใจลงมือเพราะหวังว่าจะหนีได้แต่จังหวะไม่ดีดันมีพนักงานสาวใจเด็ดวิ่งตามไปกระโดดล็อกคอเอาไว้ได้แถมมีประชาชนกับรปภ.มาช่วยอีกก็เลยถูกรวบตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะวงการพระสงฆ์ยังคงวุ่นต่อเนื่องนะคะล่าสุดชาวบ้านที่สิงห์บุรีค่ะลุกฮือขับไล่เจ้าอาวาสวัดเนื่องจากไม่โปร่งใสในการบริหารเงินวัดช่วงเย็นวานนี้ชาวบ้านหลายร้อยคนได้มารวมตัวกันที่บริเวณลานหน้ากุฏิเจ้าอาวาสวัดคิมราชศรัทธาธรรมตำบลสะแจงอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อที่จะขับไล่พระอาจารย์พนมขันติธรรมโมเจ้าอาวาสให้ออกไปจากวัดโดยอ้างนะคะว่าเจ้าอาวาสบริหารจัดการเงินวัดไม่โปร่งใสไม่มีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายและไม่มีคณะกรรมการดูแลเงินวัดขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านอีกกลุ่มมาให้กำลังใจเจ้าอาวาสค่ะซึ่งฝ่ายนี้เนี่ยเขาเห็นว่าตลอดเวลาที่เป็นเจ้าอาวาสมานานกว่า30ปีท่านก็เป็นนักพัฒนาสร้างสิ่งต่างๆไว้ในพระพุทธศาสนามากมายซึ่งชาวบ้านทั้งสองฝ่ายมีการโต้เถียงกันไปมานะคะแต่ว่าเจ้าอาวาสยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ในกุฏิตำรวจจากสภ.บางระจันพร้อมด้วยฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เลยเดินทางมาควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้ชาวบ้านทั้งสองฝ่ายปะทะกันกระทั่งต่อมาพระครูอนุกูลกัญญาณกิจเจ้าคณะอำเภอบางระจันพร้อมคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองก็ได้เดินทางมาที่วัดแล้วได้เชิญตัวแทนชาวบ้านฝ่ายละ3คนไปหารือกันโดยฝ่ายที่ขับไล่ก็สอบถามเจ้าอาวาสถึงเรื่องเงินวัดขอดูหลักฐานรายรับรายจ่ายบัญชีประจำเดือนฝ่ายสนับสนุนเจ้าอาวาสก็นำบัญชีที่3เดือนเนี่ยทำครั้งหนึ่งมาแสดงให้ดูนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นที่พอใจของฝ่ายขับไล่นักข่าวรายงานด้วยว่าการเจรจาเนี่ยเป็นไปอย่างดุเดือดมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงแต่สุดท้ายผ่านไปกว่า2ชั่วโมงได้ข้อสรุปค่ะเจ้าอาวาสเนี่ยขอลาออกจากตำแหน่งแต่คณะสงฆ์ฝ่ายปกครองขอให้ท่านยังคงจำพรรษาอยู่ที่วัดในฐานะพระลูกวัดไปก่อนเพราะว่าอยู่ในช่วงเข้าพรรษาและพอออกพรรษาแล้วก็จะพิจารณาให้ท่านย้ายไปอยู่วัดอื่นซึ่งฝ่ายต่อต้านท่านก็ยินยอมตามข้อเสนอนี้นะคะทีนี้พอได้ข้อสรุปผู้ใหญ่บ้านก็ออกมาชี้แจงกับชาวบ้านที่รวมตัวกันอยู่ด้านนอกแต่ชาวบ้านก็เพิ่มเงื่อนไขอีกค่ะว่าให้เจ้าอาวาสเนี่ยย้ายไปอยู่กุฏิอื่นไม่ให้อยู่กุฏิเจ้าอาวาสแล้วพอบอกแบบนี้ฝ่ายที่ให้การสนับสนุนเจ้าอาวาสถึงกับส่งเสียงโห่เลยนะคะสถานการณ์ช่วงนี้ก็เลยกลับมาตึงเครียดมีการตะโกนด่าทอกันอีกเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องออกมาห้ามทับแล้วก็ให้ทั้งสองฝ่ายแยกออกจากกันเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลายซึ่งก่อนที่ฝ่ายขับไล่จะยอมสลายตัวก็ได้มีการกำชับว่าให้เจ้าอาวาสอยู่ในฐานะพระลูกวัดได้แต่หลังออกพรรษาต้องออกจากวัดไปอย่างถาวรนะและระหว่างนี้ก็ให้คณะสงฆ์ฝ่ายปกครองพิจารณาพระสงฆ์รูปอื่นมารักษาการเจ้าอาวาสแทนสำหรับพระอาจารย์พนมขันติธรรมโมก็เป็นเจ้าอาวาสมานานกว่า30ปีนะคะชาวบ้านฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบอกว่าท่านเป็นนักพัฒนาทำนุบำรุงวัดและศาสนามาโดยตลอดล่าสุดก็มีการสร้างองค์พระใหญ่นั่งบนฐานดอกบัวเพื่อให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชาซึ่งก็ต้องใช้เงินทุนก่อสร้างหลาย10ล้านบาทส่วนหนึ่งมีชาวบ้านบริจาคด้วยความศรัทธาค่ะแต่ว่าบางส่วนเจ้าอาวาสก็กู้ยืมเงินจากชาวบ้านมาสร้างชาวบ้านก็เลยเกร งว่าถ้าหากท่านพ้นจากตำแหน่งและย้ายไปอยู่ที่อื่นเงินที่ให้ยืมก็อาจจะไม่ได้คืนขณะที่ชาวบ้านฝ่ายขับไล่ก็บอกว่านอกจากเรื่องการบริหารเงินวัดไม่โปร่งใสแล้วยังมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับสีกาด้วยเพียงแต่ยังไม่มีหลักฐานที่จะมัดตัวเท่านั้นนี่ก็เป็นเหตุผลของแต่ละฝ่ายนะคะแต่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรฝ่ายปกครองสงฆ์จะทำการสอบสวนเพื่อให้ได้ความกระจ่างกันต่อไปค่ะวันนี้หลายฝ่ายก็จับตาไปที่กกต.นะคะว่าจะมีการลงมติสั่งฟ้องคดีหัวสว.หรือไม่ขณะที่เมื่อวานนี้ไอลอและเครือข่ายภาคประชาชนมีการจัดกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229เพื่อเรียกร้องให้กกต.ลงมติสั่งฟ้องสว.ทั้ง229คนค่ะกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีมวลชนและกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองมารวมตัวกันที่สำนักงานไอลอซอยลาดพร้าว25เพื่อร่วมกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229ก่อนที่กกต.จะมีการแถลงความชัดเจนว่าจะดำเนินการส่งฟ้องคดีหัวสว.หรือไม่โดยทางคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการบริษัทไอลอก็ได้นำขบวนเดินเท้าจากถนนลาดพร้าว25ไปตามถนนพหลโยธินมุ่งหน้าไปหอศิลป์กรุงเทพเพื่อรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนะคะมีการถือป้าย229ด้วยขณะที่บางช่วงมีการตะโกนว่า14กันยากกต.ต้องสั่งฟ้องโกงสว.อีกด้วยค่ะแล้วคุณยิ่งชีพบอกนะคะว่าถ้ากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองเดินไปตามปกติก็จะไม่ต้องทำอะไรแค่ดูว่าองค์กรอิสระเขาจะทำอย่างไรสั่งอย่างไรแต่พอรู้ว่าองค์กรที่ทำหน้าที่อยู่ไม่ได้อิสระกกต.ชุดนี้จาก7คนมีอยู่4คนที่มาจากการเลือกตั้งของสว.ชุดนี้ก็คือคนที่ถูกกล่าวหาเลือกมาวินิจฉัยเรื่องของตัวเองว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องจึงเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ดังนั้นจึงต้องออกมาส่งเสียงถึงกกต.และมีข้อเรียกร้องที่ชัดเจนก็คือต้องการให้ส่งคดีนี้ไปถึงมือศาลฎีกาและทั้ง229คนต้องถูกสั่งฟ้องทั้งหมดและต้องการให้องค์กรที่เป็นกลางเป็นผู้ตัดสินว่าใครผิดหรือไม่ผิดและถ้าหากกกต.ไม่สั่งฟ้องทั้งหมดทางไอลอก็จะเอาหลักฐานมาเปิดเผยค่ะสำหรับกิจกรรมนี้มีหลายกลุ่มเลยนะคะที่เข้าร่วมทั้งนักการเมืองและอดีตนักการเมืองอย่างคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนคุณสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตรองประธานสภานายแพทย์ทศพรเสรีรักษ์อดีตสสจังหวัดแพร่และคุณสมบัติบุญงามอนงหรือบก.หลายจุดเป็นต้นค่ะด้านของคุณเท้งณัฐพลหัวหน้าพรรคประชาชนบอกนะคะว่าวันนี้มาในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ต้องการส่งเสียงให้ดังที่สุดเพราะอาจจะเป็นคดีที่โกงครั้งใหญ่ที่สุดของการเมืองไทยเราเองคงอยู่เฉยไม่ได้ถ้าจะถูกเป่าออกไปให้เป็นคดีที่ไม่ต้องมีใครมารับผิดชอบต่อเรื่องนี้เลยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการออกมาแสดงพลังในฐานะประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องอย่างตรงไปตรงมาเพราะหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะควรเชื่อได้ว่ามีกระบวนการเลือกสว.ที่ไม่สุจริตจึงอยากจะส่งเสียงไปยังกกต.ที่จะมีการลงมติในการสั่งฟ้องสว.ให้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาส่วนด้านคุณพริษฐ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกนะคะว่าต้องการเรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในคดีหัวสว.ปราศจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองกกต.ควรจะสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนตามข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่เสนอให้สั่งฟ้องไปที่ศาลเพื่อให้ศาลทำหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอย่างสิ้นสงสัยและพิพากษาว่าใครบ้างใน229คนที่ผิดหรือไม่ผิดนักข่าวถามคุณพริษฐ์ด้วยนะคะว่าถ้าหากกกต.ไม่สั่งฟ้องใครเลยจะเดินหน้าอย่างไรต่อคุณพริษฐ์บอกเรื่องนี้ไม่จบแน่นอนค่ะด้านของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีหลายคนเลยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมแล้วก็มีการสวมเสื้อที่มีหมายเลข 7-157 ซึ่งทางคุณรัฐเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าต้องการเตือนสติกกต.ค่ะว่าการทำงานของกกต.ในอนาคตจะเป็นอย่างไรโดย157เนี่ยหมายถึงข้อกฎหมายอาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบส่วนตัวเลข7ไม่ตอบว่าสื่อถึงกกต.7คนหรือไม่นะคะแต่บอกว่าให้ไปพิจารณาเองคุณรัฐเก้ายังบอกด้วยว่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์คือเชื่อว่าประเทศไทยต้องขับเคลื่อนด้วยระบอบประชาธิปไตยซึ่งกกต.เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญพร้อมกับบอกด้วยว่าปัจจุบันกกต.ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของประชาชนเพราะอย่างผลสำรวจของสถาบันพระปกเกล้าล่าสุดที่พบว่าประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสต่ำสุดในบรรดาองค์กรอิสระทั้งหมดจึงเห็นว่ากกต.ต้องฟื้นฟูศรัทธาจากประชาชนด้วยการยื่นเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของศาลนักข่าวยังได้ไปถามนายกอนุทินด้วยนะคะเรื่องที่หลายคนในพรรคฝ่ายค้านไปร่วมกิจกรรมกับไอลอโดยเฉพาะคุณเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านท่านนายกก็บอกค่ะว่านี่เป็นสิทธิ์ของทุกคนในความเป็นประชาชนหรือในบทบาทอะไรก็แล้วแต่ขอให้เคารพและอยู่ภายใต้กฎหมายก็แล้วกันนักข่าวถามด้วยนะคะว่าแปลกไหมที่ผู้นำฝ่ายค้านลงถนนเองโดยที่ไม่ใช้เวทีสภาอันนี้นายกก็บอกค่ะว่ามันเป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการแต่ละคนอาจจะมีอุดมการณ์มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองตรงนี้เราก็ต้องยอมรับและรับฟังค่ะ เดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
3: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
7: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813599310
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: ปลอดภัยค่ะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกนะคะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อน Health for Wealth เปลี่ยนสุขภาพให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างสมดุลระหว่างความรวดเร็วทางการค้ากับความปลอดภัยทางสุขภาพจึงได้มีการนำระบบตรวจปล่อยสินค้าอัตโนมัติและ GIP Lane มาใช้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวลดต้นทุนด้านการขนส่งแล้วก็จัดเก็บค่ะด้านของเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาบอกนะคะว่า GIP Plus เนี่ยเป็นการยกระดับผู้นำเข้าที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีระบบบริหารจัดการที่สามารถดูแลคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ตลอดกระบวนการนำเข้าซึ่งเมื่อผู้ประกอบการมีระบบที่ดีและมีความน่าเชื่อถืออย.จึงสามารถอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงผ่านระบบตรวจปล่อยสินค้าที่ช่วยให้รวดเร็วขึ้นแต่ไม่ลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานอีก28รายนะคะทำให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่รับการรับรองรวม41รายซึ่งทางอย.ก็จะเดินหน้าขยายผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบมากขึ้นเพื่อให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะสลับมาดูข่าวกีฬานะคะแมตช์ล่าสุดแมนยูมีผู้เล่นมากกว่าแต่ว่าแพ้ขาบ้านให้กับแมนซิตี้ส่วนทีมฟุตบอลหญิงเป็นทีมไทยทีมแรกลงแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นในวันนี้ติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับย้อนไปดูหลังเกมบิ๊กแมตช์นะครับเมืองแมนเชสเตอร์แมนยูเจอกับแมนซิตี้ติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับ
9: ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดบิ๊กแมตช์เมื่อคืนที่ผ่านมาครับดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ครึ่งแรกฟิลโฟเดนของแมนซิตี้ไปทำฟาวล์บรูโน่ครับโดนใบแดงไล่ออกจากสนามนาทีที่23แต่แมนซิตี้ที่มีผู้เล่นน้อยกว่าก็มีโอกาสมากกว่าแมนยูครับจนครึ่งหลังพวกเขามาได้ประตูขึ้นนำจากเออร์ลิงบราวฮาลันขึ้นนำราวสมบูรณ์สูงสุดครับ4นัดยิง4ประตูช่วงเวลาที่เหลือแมนยูผู้เล่นมากกว่าตีเสมอไม่ได้จบเกมแมนซิตี้ที่เหลือ10คนบุกชนะแมนยู1-0แมนซิตี้ชนะรวด4นัดมี12คะแนนเต็มเท่ากับจ่าฝูงอาร์เซนอลแต่ประตูได้เสียเป็นรองครับส่วนแมนยูรั้งอันดับ13ชนะ1เสมอ1แพ้ไปแล้ว2มี4คะแนนส่วนผลอีกคู่ไบรตันบุกไปถล่มโคเวนทรีที่เหลือ10คนถึง5-0ไบรตันขึ้นไปอยู่ที่4มี7คะแนน ส่วนลีกสูงสุดของไทยครับดาร์บี้แมชบูรพาระยองถึงแม้ว่าจะเหลือผู้เล่นน้อยกว่าครับโดนชลบุรีไล่ตีเสมอ2-2แต่สุดท้ายระยองก็มาได้ประตูชัยบุกชนะชลบุรี3-2ระยองมี6คะแนนเต็มนำร่วมกับการท่าเรือครับยิงได้4ประตูเสีย2ประตูเท่ากันด้วยขณะที่ชลบุรีแพ้รวด2นัดครับอีกคู่หนึ่งประจวบชนะสุโขทัย1-0จากจุดโทษของเอก้าเมนเดสประจวบเก็บ3คะแนนแรกส่วนสุโขทัยแพ้รวด2นัดไปดูทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างครับจะเป็นทีมแรกของไทยลงแข่งขันเอเชียนเกมส์ในวันนี้เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินอดีตกองหน้าทีมชาติไทยหัวหน้าโค้ชทีมชุดนี้ยอมรับว่าไทยเจองานหนักครับแต่พยายามที่จะแบ่งแต้มจากเจ้าภาพให้ได
10: ้โค้ชเขากระตุ้นว่าให้มีสมาธิมากๆแล้วก็โฟกัสในการเล่นของตัวเองให้มากที่สุดค่ะแล้วก็ทำตามแผนของโค้ชให้ได้มากที่สุดค่ะก็อยากจะฝากแฟนบอลชาวไทยนะคะช่วยเชียร์และร่วมให้กำลังใจนะคะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ขอบคุณค่ะ
9: ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามครับคู่ปรับย่านอาเซียนทีมที่จบอันดับ1และ2จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ทันทีและจะมีอันดับ3ผลงานดีที่สุด2ทีมได้ตามเข้ารอบครับสำหรับฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์นับแรกวันนี้ทีมชาติไทยจะพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่น 17:30 น.ที่สนามชิซูโอกะสเตเดียมครับส่วนงานวิ่งคอปรันรวมพลเหล่าสาวกลิเวอร์พูลครั้งแรกในรอบ7ปีครับผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่ครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานผู้จัดรันเรโอเนรมิตบรรยากาศให้มีกลิ่นอายของสนามแอนฟิลด์ครับในประเภทระยะ10กิโลเมตรปรากฏว่าโค้ชทัศน์สุทัศน์กัลยาณกิติอดีตทีมชาติไทยคว้าแชมป์ไปครองด้วยเวลา 36.27 นาทีครับส่วนระยะ5กิโลเมตรกลายเป็นหนึ่งในภาพความทรงจำครับ2ตำนานชายหญิงของลิเวอร์พูลร่วมลงวิ่งด้วยทั้งซามิฮิเปียอดีตกองหลังชุดแชมป์ยุโรปปี2005และนักฟุตบอลหญิงอย่างนาตาชาดาวีครับอดีตนักเตะยอดเยี่ยมดาวซัมโบของลีกและอดีตแชมป์ลีกสูงสุดกับลิเวอร์พูล2สมัยซ้อนแฟนบอลเดอะคอปก็ได้ออกกำลังกายและร่วมซึมซับบรรยากาศกับ2ตำนานด้วยครับ
8: นี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดในวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ตามกันต่อในเปิดเกมกับผมณัฐวัฒน์อินทวิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
11: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
12: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
13: ทีเดมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 14:00 น.ที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
2: เกิดโศกนาฏกรรมกลางทะเลอีกแล้วนะคะเมื่อเรือโดยสารอินโดนีเซียอับปางค่ะนอกชายฝั่งเกาะชวาทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนและตอนนี้กำลังเร่งค้นหาอีก129คนเวลานี้อินโดนีเซียกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหาย129คนนะคะหลังจากเรือโดยสาร Virgo Transport Edge พลิกคว่ำในทะเลชวาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว6คนและช่วยเหลือได้108คนสำนักงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติอินโดนีเซียหรือว่าบาซานาสระบุว่าบนเรือมีทั้งหมด243คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร213คนและลูกเรืออีก30คนโดยเรือออกเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตอนออกเมื่อวันเสาร์มุ่งหน้าไปยังเมืองบันจามาซีนจังหวัดกาลิมันตันใต้ก่อนจะขาดการติดต่อในช่วงเช้าวันอาทิตย์ท่ามกลางภาพอากาศเลวร้ายภาพทางอากาศจากบาซานาแสดงให้เห็นตัวเรือเนี่ยพลิกคว่ำอยู่กลางทะเลนะคะในขณะที่เจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายและผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ญาติของผู้โดยสารที่ยังสูญหายรายหนึ่งบอกว่าได้ติดต่อกับญาติครั้งสุดท้ายเมื่อเวลาประมาณ5โมงเย็นของวันเสาร์โดยได้รับแจ้งว่าสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีและสภาพอากาศเลวร้ายก่อนจะไม่สามารถติดต่อได้อีกขณะนี้สาเหตุของเรือพลิกคว่ำยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะและยังไม่ได้มีการยืนยันนะคะว่าสภาพอากาศเลวร้ายเป็นสาเหตุโดยตรงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อกันที่สถานการณ์ตะวันออกกลางโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มูซที่ยังคงตึงเครียดนะคะล่าสุดเรืออิหร่านถูกโจมตีรอบใหม่ส่วนโอมานเลื่อนประชุมกับชาติอ่าวอาหรับเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซค่ะศูนย์ข้อมูลความมั่นคงทางทะเลร่วมหรือ JMIC ระบุนะคะว่าเมื่อเวลา 15:53 นาทีของวันที่13กันยายนตามเวลาท้องถิ่นอิหร่านเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหลังจากถูกวัตถุไม่ทราบชนิดโจมตีก่อนจะมีรายงานว่าเกิดไฟไหม้รุนแรงบนเรือสื่อทางการอิหร่านรายงานนะคะว่าเรือพาณิชย์อิหร่านลำหนึ่งถูกโจมตีใกล้กับเกาะเกมช์ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก4คนแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันค่ะว่าใครเป็นคนโจมตีแต่ล่าสุดนักข่าวได้ไปถามประธานาธิบดีทรัมป์ตรงๆนะคะว่าสหรัฐโจมตีเรืออิหร่านหรือไม่ทรัมป์ก็ตอบเพียงว่าผมไม่อยากจะตอบก็ไม่ถือว่าเป็นการยืนยันหรือปฏิเสธนะคะว่าสหรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่ความพยายามทางการทูตเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเผชิญความไม่แน่นอนโดยอิหร่านและโอมานกำลังหารือแนวทางจัดตั้งเส้นทางเดินเรือชั่วคราวซึ่งยังไม่ได้หมายถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มูซอย่างเต็มรูปแบบแต่ล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานประกาศเลื่อนการประชุมระหว่างอิหร่านกับประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่14กันยายนโดยระบุนะคะว่าเป็นการเลื่อนเพื่อสร้างฉันทามติและยังไม่มีการประกาศวันประชุมครั้งใหม่ส่วนก่อนหน้านี้ทรัมป์กล่าวระหว่างอยู่ในไอร์แลนด์ค่ะว่าสงครามกับอิหร่านอาจยุติก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนหรือหลังการเลือกตั้งพร้อมอ้างว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงกับสหรัฐแล้วก็ย้ำว่าอิหร่านจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ขณะที่ประธานาธิบดีอิหร่านมาซูสเปเซสกีนบอกนะคะว่าได้หารือกับมกุฎราชกุมารแห่งอาบูดาบีนอกรอบการประชุมบริกส์ที่กรุงนิวเดลีโดยระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังและมองไปสู่ความร่วมมือในอนาคตดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้ต้องจับตาค่ะทั้งปริศนาผู้โจมตีเรือในฮอร์มูซและความพยายามเปิดช่องทางการทูตหลังการประชุมที่โอมานถูกเลื่อนออกไปโดยยังไม่กำหนดวันใหม่ถ้าเราไปดูแนวรบเยเมนบ้างค่ะก็ทวีความรุนแรงและลุกลามเข้าสู่ซาอุดิอาระเบียนะคะหลังสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนซาอุระบุว่ากระสุนที่ยิงโดยกลุ่มฮูติตกในพื้นที่อัลตูวาลในแคว้นจาซานทำให้มีผู้บาดเจ็บ2คนและสร้างความเสียหายให้กับมัสยิดอาคารและรถยนต์ขณะเดียวกันฮูติได้รุกคืบลงมาตามชายฝั่งทะเลแดงและอ้างว่าสามารถยึดเมืองท่าโมคารวมถึงหมู่เกาะฮานิชได้แล้วขณะที่แหล่งข่าวรัฐบาลเยเมน4รายบอกกับรอยเตอร์สว่าฮูติได้เข้ายึดเกาะเพริมหรือว่ามายูนซึ่งตั้งอยู่กลางช่องแคบบับเอลเมนเดสเพิ่มความกังวลต่อเส้นทางเดินเรือระหว่างทะเลแดงกับอ่าวเอเดนส่วนด้านกองกำลังเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียก็ได้เผยแพร่ภาพทางอากาศค่ะที่อ้างว่าเป็นการโจมตีรถทหารของฮูติในพื้นที่โมคาสำหรับซาอุดิอาระเบียก็ยังเผชิญแรงกดดันด้านพลังงานนะคะหลังเกิดการโจมตีด้วยโดรนทำให้ท่อส่งน้ำมันอีสต์เวสต์ซึ่งลำเลียงน้ำมันไปยังท่าเรือยันบูบนชายฝั่งทะเลแดงต้องหยุดเดินระบบแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมระบุค่ะว่าถ้าหากไม่สามารถกลับมาเดินระบบได้ภายในไม่กี่วันนี้ซาอุดิอาระเบียอาจสูญเสียความสามารถในการส่งออกสูงสุดประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันหรือราว 4% ของอุปทานน้ำมันโลกขณะที่น้ำมันสำรองที่ยันบูอาจรองรับการส่งออกได้ประมาณ 5-7 วันและท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าวมกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซาลมานก็ได้โทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อขอความช่วยเหลือทางทหารในการรับมือกับฮูตินะคะโดยแหล่งข่าวบอกกับรอยเตอร์สว่าสหรัฐยังไม่พร้อมเข้าแทรกแซงโดยตรงแต่ก็พร้อมให้การสนับสนุนด้านข่าวกรองส่วนสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับฮิสบอลก็ยังคงตึงเครียดเช่นกันค่ะหลังเกิดกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งเหนือเมืองนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมมีเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งเมื่อวันอาทิตย์ขณะที่การเจรจาระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโรมก็ถูกเลื่อนไปเป็นเดือนตุลาคมนะคะต่อ อนนี้วงการเทคโนโลยีกำลังถกเถียงกันอย่างหนักเลยค่ะว่า AI เนี่ยกำลังพัฒนาเร็วเกินไปหรือไม่ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์มองนะคะว่าความกังวลบางเรื่องถูกขยายเกินจริงดาริโออัมโมดี CEO ของ Anthropic ผู้พัฒนา Claude ได้เผยแพร่บทความเรียกร้องให้อุตสาหกรรมชะลอความเร็วในการพัฒนา AI เพื่อให้มีเวลาตรวจสอบความปลอดภัยและลดความเสี่ยงให้ทันอัมโมดีย้ำนะคะว่าไม่ได้ต้องการให้หยุดพัฒนา AI แต่เสนอให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้าไปตรวจสอบระบบของบริษัท AI ให้บริษัทใหญ่ร่วมการกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเขาเตือนนะคะว่าถ้า AI พัฒนาเร็วขึ้นโดยไม่มีระบบป้องกันที่เพียงพอในอีก 6-12 เดือนระบบ AI จำนวนมากทำงานร่วมกันอาจมีศักยภาพก่อเหตุโจมตีทางไซเบอร์ในวงกว้างและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจระดับหลายแสนล้านดอลลาร์สำหรับข้อเสนอนี้ได้รับการสนับสนุนจากอีลอนมัสก์ CEO ของ XAI ค่ะเช่นเดียวกับทางแซมอัลต์แมน CEO ของ OpenAI ที่เห็นด้วยกับแนวคิดการชะลอความเร็วและประกาศว่า OpenAI จะเปิดให้ผู้ประเมินอิสระเข้าตรวจสอบระบบแล้วก็ยังยืนยันว่า OpenAI จะไม่เข้าตลาดหุ้นหรือ IPO ในปี2026เพราะบริษัทยังมีงานสำคัญด้านความปลอดภัยของ AI และการทำงานร่วมกับรัฐบาลขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุนะคะว่าสหรัฐกำลังนำจีนด้าน AI และต้องรักษาความได้เปรียบนี้ไว้พร้อมกับกล่าวว่าใครชนะ AI ก็จะเป็นผู้ชนะทรัมป์ยังยอมรับด้วยนะคะว่าสามารถวางมาตรการควบคุมได้แล้วก็เชื่อว่าความกังวลหลายเรื่องเกี่ยวกับ AI เนี่ยถูกพูดถึงเกินจริงดังนั้นประเด็นสำคัญของการถกเถียงครั้งนี้จึงไม่ใช่ว่าจะหยุด AI ได้หรือไม่แต่คือจะพัฒนา AI เร็วแค่ไหนและจะทำอย่างไรให้ความสามารถของเทคโนโลยีกับระบบความปลอดภัยเดินไปพร้อมกันโดยไม่เสียเปรียบการแข่งขันกับประเทศอื่นค่ะปิดท้ายรายการพาคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของเจ้าชิงเป่าแพนด้ายักษ์ที่ฉลองวันเกิดครบรอบ4ปีด้วยเค้กผลไม้แล้วก็ของขวัญชิ้นโปรดค่ะนี่เป็นบรรยากาศน่ารักจากกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐนะคะเมื่อเจ้าชิงเป่าแพนด้ายักษ์ประจำสวนสัตว์แห่งชาติสมิธโซเนียนและสถาบันชีววิทยาเพื่อการอนุรักษ์ฉลองวันเกิดครบรอบ4ปีท่ามกลางเค้กผลไม้ของขวัญแล้วก็ลูกโป่งที่เจ้าตัวดูจะให้ความสนใจเป็นพิเศษเริ่มจากเจ้าชิงเป่าเนี่ยดึงลูกโป่งลงมาจากกิ่งไม้ก่อนจะเข้าไปสำรวจเค้กวันเกิดเลียตัวเลข4แล้วก็เล่นกับกล่องของขวัญสีม่วงที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอาไว้ให้แบบนี้นะคะภายในกล่องของขวัญก็ยังมีหนึ่งในอาหารโปรดของเจ้าชิงเป่าก็คือมันเทศปรุงสุกขณะที่เค้กวันเกิดเป็นเค้กพิเศษสำหรับแพนด้าที่ทำจากส่วนผสมอย่างน้ำสับปะรดน้ำบีทรูทน้ำแอปเปิ้ลแครอทขูดบลูเบอรี่สตรอเบอรี่แล้วก็ลูกพีชนะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่เจ้าชิงเป่าแฮปปี้มากๆค่ะและนี่คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่ค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
0: สาระความรู้มากมายที่FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับมาพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ครับหรือทางด้านของเพจ Facebook นะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจษนะครับตอนนี้เราก็มีช่องทางผ่านทาง YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับเราจะเอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันในโลกโซเชียลว่าเรื่องที่เขาแชร์กันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องค่อนข้างน่าเศร้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กชายครับถูกแมงกะพรุนนะครับนะทำให้เสียชีวิตเลยและในข่าวบอกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เสียชีวิตกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลนะครับคำถามคือมันมีจริงเหรอนะบอกแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยที่บอกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับนะแต่ว่าคำว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยพูดตรงๆนะขนาดพวกผมสายชีววิทยาเองยังไม่คุ้นเคยคำนี้เลยครับนะแล้วก็เราก็คงจะต้องมาคุยกันให้ถูกต้องครับว่าคำนี้จริงๆมันควรจะเรียกว่าอะไรนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569นะครับที่บริเวณหาดบ้านฝายท่านะครับตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับโรงเรียนแถวนั้นอายุเพียงแค่13ปีเองนะครับบอกว่าถูกพิษของแมงกะพรุนเสียชีวิตนะครับกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลครับมีร่องรอยถูกพิษบริเวณหน้าอกแขนและคอนะครับแล้วก็มีร่องรอยตามข้อพับแขนซ้ายด้วยนะเกิดการช็อกหมดสติครับแล้วก็น้ำลายฟูมปากตั้งแต่ที่เกิดเหตุเลยและระหว่างที่อยู่ที่รถกู้ชีพนะครับนะพาเดินทางไปเนี่ยครับบอกว่าก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วบนรถกู้ชีพนั้นนะครับสอบถามจากญาติบอกว่าตอนนั้นจริงๆก็คือว่าเด็กชายคนนี้กับเพื่อนๆเนี่ยกำลังแข่งฟุตบอลครับมีเหตุการณ์เตะจุดโทษกันริมหาดตรงนั้นนะครับนะหารายได้การกุศลให้กับชุมชนนะครับแข่งเสร็จลงไปเล่นน้ำทะเลครับนะก็ลงไปตั้ง20คนครับไม่ได้ลงคนเดียวนะครับนะบอกว่าห่างฝั่งอยู่แค่ประมาณแค่10เมตรเองนะครับแต่ระหว่างนั้นก็ไปเจอแมงกะพรุนที่ว่าเข้าเนี่ยครับนะบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าขณะที่ผู้ตายเนี่ยโดนแมงกะพรุนเนี่ยคือร้องขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ตนก็วิ่งเข้าไปช่วยเนี่ยพบว่ามีแมงกะพรุน3-4ตัวเลยครับล้อมอยู่รอบตัวผู้ตายนะครับบางคนไปใช้สับผิดบอกว่ามันลุมกัดมันคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับน่าจะแบบพันๆอยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ผู้ตายก็เป็นลมหมดสติไปนะแต่เพื่อนๆก็เลยขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลซึ่งเขาจัดงานใช่ไหมครับเขาก็มีรถพยาบาลสแตนบายอยู่แล้วเนี่ยพาส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันการครับจริงๆแล้วเพื่อนที่ลงไปเล่นน้ำไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับนะมีคนได้รับพิษจากแมงกะพรุนไปอีก2คนครับนะคนแรกโดนที่แขนแล้วก็อีกคนก็โดนที่น่องนะครับชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับฉะนั้นแตะโดนไม่ได้เลยนะครับนะโดนแล้วก็อันตรายมากทีนี้ทางอิหม่ามของชุมชนนะครับก็บอกว่าปกติเนี่ยแมงกะพรุนชนิดนี้นะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะมีชุกชุมตอนช่วงเดือนพฤศจิกายนนะแต่เนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยกลับมาพบแล้วนะครับนะแล้วก็ที่พื้นที่แถวๆทั้งอำเภอสีชนเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนมาก่อนนะครับนะประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือว่าโอเคนะมันมีแมงกะพรุนที่ว่าจริงแล้วก็ชาวบ้านอาจจะเรียกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะทางด้านอาจารย์ธรครับนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์เนี่ยบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับน้องที่เสียชีวิตด้วยนะนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยมันเป็นชื่อท้องถิ่นนะขอให้สื่อนะครับอย่าใช้ชื่อนี้เลยนะพาดหัวข่าวไปคนก็สับสนกันเปล่าๆนะครับให้เรียกว่าแมงกะพรุนกล่องนั่นแหละนะครับนั่นแล้วก็พอคุ้นเคยแล้วว่าอ๋อมันคือแมงกะพรุนกล่องแมงกะพรุนมีพิษที่เตือนกันมานานนะครับในส่วนของแมงกะพรุนเองเนี่ยปกติก็คุ้นเคยกันว่ามันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็มีลักษณะของหนวดนะครับที่เรียกว่าเทนทาเคิลเนี่ยและตัวหนวดเนี่ยครับมันก็มีพิษอยู่ด้วยนะครับทีนี้มันก็มีหลายชนิดที่มีพิษร้ายแรงแล้วก็รวมทั้งแมงกะพรุนกล่องด้วยครับนะที่เหลือก็เป็นพวกแมงกะพรุนไฟอะไรที่เราเคยได้ยินชื่อกันมาก่อนนะครับแมงกะพรุนกล่องก็รูปทรงก็ดูค่อนข้างเหลี่ยมครับไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนกลมๆนะฉะนั้นก็เลยดูง่ายว่ามันเป็นแมงกะพรุนกล่องที่ว่านะครับแล้วแต่ละหนวดเนี่ยก็จะยื่นออกมาจากตรงด้านของตรงมุมของร่มของเขาเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีพิษครับนะพิษก็เข้าสู่ร่างกายได้ขึ้นกับความรุนแรงฉะนั้นลักษณะพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นเส้นๆเนี่ยค่อยไปค่อยมา าจจะเป็นแผลนูนขึ้นมาตามรอยที่มันโดนเนี่ยครับนะแล้วถ้าเกิดรุนแรงเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นหมดสติหัวใจหยุดเต้นนะครับแล้วก็เสียชีวิตได้ที่ว่าดังนั้นถ้าเกิดใครไปช่วยต้องระมัดระวังนะครับนะเอาตัวเองออกไปห่างไม่ให้โดนตัวของแมงกะพรุนนะครับนะให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆแล้วก็อย่าไปเช็ดอย่าไปถูครับนะให้ใช้น้ำส้มสายชูราดครับราดไปจนกระทั่งมันกระทั่งออกไปเยอะนะครับอย่าใช้น้ำจืดเด็ดขาดนะครับนะแล้วก็ตะโกนช่วยเหลือนะครับเรียกพูดมาช่วยเหลือเอาขึ้นรถพยาบาลไปถ้าหมดสติก็ต้องทำการปั๊มหัวใจไผ่ปอดนะครับนะนั้นสรุปนะครับที่บอกว่ามีข่าวแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตเนี่ยเรื่องจริงนะครับแต่ว่าอย่าเรียกเลยเรียกว่าแมงกะพรุนกล่องดีกว่าครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย EV Plaza.com

0: เอิญและอ้อยเพชรดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
3: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
4: เมื่อโลกเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัยการมองหาช่องทางธุรกิจ SME จะปรับตัวกับตลาดกลุ่มนี้อย่างไรถ้าคุณสนใจติดตามได้ใน SME เปลี่ยนเกมสู้วันจันทร์นี้คุยกันในประเด็นตลาดสูงวัยใครเข้าใจคนนั้นได้เปรียบมามองให้ขาดทางธุรกิจไปกับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรช่วงรายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
5: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
6: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
7: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
8: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: ไกลตัดผ้าก๊อซพลาดโดนนิ้วชี้จนขาดต้องผ่าตัดต่อนิ้ว2รอบท่ามกลางความหวังว่านิ้วจะกลับมาติดได้แพทย์ประเมินโอกาสนิ้วติดมีเพียง 20-30% เหตุเด็กยังเล็กและเส้นเลือดมีขนาดเล็กขณะที่พ่อเปิดใจทั้งน้ำตายืนยันลูกต้องได้รับความเป็นธรรมไม่อยาก

0: จ็บตัวฟรีล่าสุดน้องร่าเริงขึ้นแต่ยังเจ็บคอพูดไม่ได้และกินอาหารได้น้อยหลังผ่าตัดวันที่12กันยายนโรงพยาบาลได้นำกระเช้าพร้อมกับเงิน 4,000 บาทมอบให้ครอบครัวแจ้งว่าเป็นค่าเดินทางน้ำมันอาหารและที่พักญาติขณะที่ครอบครัวยังไม่ได้เปิดใช้เงินตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดกับโรงพยาบาลโดยตรงแม้มีแถลงการว่าจะรับผิดชอบด้านสายไหมต้องรอดเตรียมประสานสธ.ขอเยียวยาตามมาตรา41
1: ตำรวจปกครองรวบหนุ่มจีนหมายแดงอินเทอร์โพลหนีเข้าไทยกว่า30ปีได้ที่บ้านพักย่านหนองปรือบางละมุงพบสวมสิทธิ์เป็นคนไทยก่อนตั้งหลักทำธุรกิจและถือครองทรัพย์สินในชลบุรีกว่า100ล้านบาทย้อนประวัติพบลงรายการสัญชาติไทยผ่านกระบวนการสถานะบุคคลบนพื้นที่สูงทำบัตรประชาชนครั้งแรกที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเมื่อปี2544ผู้ต้องหาให้การว่าเคยจ่ายเงินราว 50,000 บาทเพื่อทำบัตรไทยเจ้าหน้าที่เร่งขยายผลก้อนเงินดังกล่าวจ่ายให้ใครพบหลังได้สถานะคนไทยเจ้าตัวทำงานไกด์ธุรกิจท่องเที่ยวก่อนย้ายมาตั้งหลักที่พัทยาถือครองอสังหาริมทรัพย์ในบางละมุง17แปลงมูลค่ากว่า100ล้านบาทยังมีรถยนต์หลายคันตำรวจส่งตัวสภ.บางละมุงดำเนินคดีพร้อมเดินหน้ากระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมาย
0: ชาวบ้านวัดบางแคปรากฏผวาวัยรุ่นเกือบ30คนปิดซอยยกพวกถล่มกันกลางดึกเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งครึ่งมีทั้งปืนมีดและระเบิดทำเองเสียงดังสนั่นทั่วชุมชนพบเศษระเบิดเกลื่อนซอยชาวบ้านเผยเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมาพยานเล่านาทีระทึกพบวัยรุ่นถืออาวุธไล่ยิงและคว้างระเบิดใส่กันก่อนได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์เบิ้ลเครื่องก่อนเสียงปืนและระเบิดดังต่อเนื่องต้องอยู่อย่างหวาดระแวงหวั่นถูกลุกหลงจากเหตุปะทะซ้ำซากวอนตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีเร่งติดตามกลุ่มวัยรุ่นหลังเกิดเหตุซ้ำไม่ถึงสัปดาห์ชาวบ้านเชื่อผู้ก่อเหตุอาจจะมาจากพื้นที่อื่นเนื่องจากซอยเชื่อมหลายเส้นทางและหลายหมู่บ้านเรียกร้องตำรวจเร่งกวาดล้างจับกลุ่มผู้ก่อเหตุวันหากปล่อยไว้ชุมชนอาจจะต้องจัดการกันเอง
1: ระทึกฝ้าเพดานโรงอาหารรัฐสภา B2 พังถล่มกลางห้องแรงกระแทกทำโต๊ะเก้าอี้เสียหายยับเคราะห์ดีเกิดช่วงวันหยุดไร้คนใช้งานรอดเหตุอันตรายบุดวิดหากเกิดวันทำการข้าราชการเจ้าหน้าที่เสี่ยงได้รับบาดเจ็บพื้นที่ดังกล่าวมีทั้งสส.สว.และบุคลากรรัฐสภาใช้บริการโดยเฉพาะช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจจุดเกิดเหตุและตรวจสอบความเสียหายทีมวิศวกรเข้าตรวจโครงสร้างหาสาเหตุฝ้าถล่มเบื้องต้นเตรียมตรวจสอบปัจจัยด้านโครงสร้างและวัสดุรวมถึงความชื้นหรือการเสื่อมสภาพที่อาจจะเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่เตรียมกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเร่งซ่อมแซมก่อนเปิดให้กลับมาใช้งานวันเกิดเหตุซ้ำกระทบความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารย้ำต้องประเมินความปลอดภัยอาคารก่อนให้ประชาชนและบุคลากรเข้าใช้งาน
0: โจรควงปืนบุกเดี่ยวปล้นร้านทองดัง3โคกกวาดทอง52บาทคนร้ายสวมแจ็คเก็ตคลุมหน้าใช้ปืนจี้พนักงานก่อนลงมือเหตุเกิดที่ร้านทองบางกอกโก3โคกปทุมธานีวงจรปิดจับภาพคนร้ายเข้ามาในร้านตอน 5:56 ก่อนจะเดินออกจากร้าน 5:58 ใช้เวลาก่อเหตุเพียง2นาทีพนักงานเผยคนร้ายเดินเข้ามานิ่งๆก่อนชักปืนข่มขู่สั่งพนักงานก้มหมอบบังคับให้หยิบทองเส้นใหญ่ให้คนร้ายได้ทองแล้วเก็บปืนเดินออกจากร้านอย่างใจเย็นไม่ได้วิ่งหลบหนีและใช้สำเนียงพูดภาคกลางทรัพย์สินที่ถูกชิงเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม52บาทมูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาทหลังเกิดเหตุตำรวจปทุมธานีและสภ.สามโคกเร่งเข้าตรวจสอบไล่ตรวจสอบเส้นทางหลบหนีและวงจรปิดติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว
1: ขวัญอุษามณีเข้าแจ้งความชายปริศนาเข้าประชิด ตัวกลางสวนเบญจกิติถูกจ้องหน้าพูดข่มขู่บอกอีก3เดือนขวัญต้องเปลี่ยนคำพูดก่อนอ้างให้โทรหาอดีตนักการเมืองอดีตหัวหน้าตำรวจเจ้าตัวบอกพยายามถ่วงเวลารอแฟนคลับและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือสุดท้ายผู้ก่อเหตุหลบหนีไปได้ล่าสุดได้เข้าไปให้ข้อมูลตำรวจสน.ลุมพินีนานกว่า4ชั่วโมงตั้งข้อสังเกตเหตุอาจเชื่อมโยงกับการเป็นพยานในคดีแตงโมระบุชีวิตเปลี่ยนไปหลังเข้าให้ข้อมูลและมองว่าอาจมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังยืนยันยังเดินหน้าทำสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้องพร้อมขอให้ดำเนินการตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเตรียมสืบสวนเหตุการณ์และดำเนินคดีก่อนแจ้งความคืบหน้าต่อไป
0: คุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวกลางการเมืองวันนี้ที่ต้องจับตามองก็คือการลงมติคดีหัวสวของทางกกต.นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางกลุ่มไอลอว์ก็จับมือแนวร่วมกดดันกกต.จี้ให้สั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีหัวสวทั้ง229คนนะครับสำหรับกิจกรรมของไอลอว์เมื่อวานนี้ก็คือกิจกรรมประชาชนปล่อยของสั่งฟ้อง229กิจกรรมหลักก็คือการเดินเท้าจากสำนักงานไอลอว์ย่านลาดพร้าวครับมายังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครหรือว่าหอศิลป์โดยมีคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนรวมถึงส.ส.ของพรรคอีกจำนวนหนึ่งก็มาร่วมด้วยรวมถึงส.ส.ไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นนะครับนอกจากนี้ระหว่างเส้นทางเดินก็มีส.ส.ของพรรคมาร่วมด้วยรวมถึงคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคและเมื่อมาถึงหอศิลป์แล้วครับก็มีส.ส.พรรคประชาชนอีกส่วนมาสมทบด้วยก็อย่างเช่นคุณไอซ์รักชนกศรีนอกคุณรังสิมันโรมไฮไลท์ของกิจกรรมที่หอศิลป์ก็คือการเปิดผังชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องของผู้ที่ถูกกล่าวหาโดยมีซีบอร์ดข้อมูลครับไล่เรียงเปิดเผยถึงเส้นเงินของบุคคลของผู้สมัครสว.ในช่วงการเลือกระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศและพาดพิงไปถึงบุคคลที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นแกนนำและรัฐมนตรีของรัฐในปัจจุบันครับและช่วงท้ายครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้ร่วมกันแปลอักษรเป็นตัวเลข229เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์สื่อถึงจำนวนผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีนี่ครับในขณะที่คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ครับผู้อำนวยการไอลอว์ก็ย้ำบอกว่าเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายที่ต้องส่งเสียงถึงกกต.เพื่อให้ส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนคดีนี้ไปยังศาลฎีกา
2: ถ้าเขาเลือกสั่งไม่ฟ้องใครเลยนั่นคือเขาเลือกแล้วเขาจะเอาระบบแบบนี้แต่วันพรุ่งนี้เรายังมีประตูบานที่2ให้กกต.เลือกถ้าสั่งฟ้องไปเสียเมื่อศาลรับฟ้องสว.เสียงส่วนใหญ่ท่านหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเท่านั้นครับก็อยากขอร้องไปยังท่านกกต.ที่มาจากการเลือกของสว.ทั้งหลายถ้าท่านไม่อยากให้เราทำหน้าที่นั้นท่านสั่งฟ้องไปเลยขอเรียนไปยังนักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีทั้งหลายถ้าท่านไม่อยากให้เราแฉคืนนี้ท่านโทรบอกกกต.ก่อนสั่งฟ้องไปเลย
1: ในขณะที่คุณเท้งณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็บอกว่าที่ออกมาร่วมกิจกรรมกับไอลอว์เพราะต้องการช่วยส่งเสียงไปถึงกกต.ค่ะให้ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาในการตัดสินคดีหัวสว.แล้วก็เรียกร้องนายกให้แสดงจุดยืนสนับสนุนให้กกต.ส่งสารชี้ขาดด้วยนะคะเมื่อวานนี้คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์2รอบก็คือรอบเช้าที่สำนักงานไอลอว์จุดเริ่มต้นของการเดินขบวนค่ะและช่วงบ่ายให้สัมภาษณ์อีกรอบที่หอศิลป์ใจความสำคัญคือย้ำว่าตนและสมาชิกพรรคประชาชนมาร่วมกิจกรรมของไอลอว์ในฐานะประชาชนคนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพราะอาจจะเป็นคดีที่โกงครั้งใหญ่ที่สุดของการเมืองไทยจึงอยู่เฉยไม่ได้ต้องออกมาร่วมส่งเสียงเรียกร้องไปถึงกกต.ให้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาองค์กรหนึ่งเดียวที่จะตัดสินเรื่องเหล่านี้ได้ว่าใครถูกหรือใครผิดก็คือศาลไม่ใช่กกต.และเรียกร้องให้ประชาชนออกมาร่วมแสดงพลังค่ะส่วนการที่มีกลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหวจะสั่นคลอนรัฐบาลหรือไม่ก็ต้องถามกลับไปยังรัฐบาลว่ามีส่วนพัวพันกับขบวนการเหล่านี้หรือไม่ส่วนจะฝากอะไรถึงนายกอนุทินในโอกาสที่เมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของนายกนะคะคุณเทงก็บอกว่าของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่จะล้างข้อครหาที่มีต่อตัวนายกและพรรคภูมิใจไทยคือแสดงจุดยืนสนับสนุนให้กกต.ส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลวินิจฉัยว่าท่านบริสุทธิ์ค่ะ
3: ก็ในโอกาสวันเกิดของนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าวันนี้ท่านนายกเองมองว่าตัวท่านรวมถึงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังถูกกล่าวหานะครับของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดที่จะเป็นการล้างข้อครหาต่อตัวท่านและก็พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือส่งเรื่องนี้แสดงจุดยืนส่งเรื่องนี้ไปให้ศาลในการวินิจฉัยว่าตัวท่านบริสุทธิ์ผมคิดว่านี่คือของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดครับ
0: ในขณะที่เมื่อวานนี้นะครับนายกอนุทินก็ทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุ60ปีครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่คุณเท้งมาร่วมกิจกรรมไอลอว์บอกว่าเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นวันหยุดราชการแต่ขอให้อยู่ภายใต้กฎหมายนะครับนายกอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวถึงกรณีที่คุณเท้งณัฐพงศ์ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มไอลอว์บอกว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนในความเป็นประชาชนหรือในบทบาทอะไรก็แล้วแต่ขอให้เคารพและอยู่ภายใต้กฎหมายส่วนแปลกหรือไม่ที่ผู้นำฝ่ายค้าลงถนนเองโดยที่ไม่ใช้เวทีสภานะครับนายกบอกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุดราชการ
4: ผมก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนครับการใช้สิทธิ์ในความเป็นประชาชนหรือว่าในบทบาทอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เคารพกฎหมายแล้วก็ทำอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายผมไม่มีปัญหาอะไร
5: แปลกไหมครับที่ผู้นำฝ่ายค้านไปลงถนนเองแทนที่จะใช้เวทีสภา
4: โอ้วันนี้วันอาทิตย์นะเนาะวันหยุดราชการเขาก็แต่ละคนก็อาจจะมีอุดมการณ์มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมรับแล้วก็รับฟังนะครับ
0: ส่วนบรรยากาศวันเกิดนายกครับก็มีการจัดงานทำบุญวันเกิดที่บ้านพักย่านบางพลีมีรัฐมนตรีส่วนหนึ่งมาร่วมงานนะครับแล้วก็มีกระเช้าดอกไม้จากบุคคลสำคัญทางการเมืองก็อย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีอดีตนายกนะครับคุณหญิงพจมานดามาพงษ์ครับ
1: ค่ะส่วนอีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในทางการเมืองนะคะก็คือการตอบโต้กันอย่างดุเดือดค่ะระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนนะคะสืบเนื่องมาจากคดีหัวสวค่ะโดยเริ่มมาจากคุณภูมิธรรมเวชยชัยแกนนำพรรคเพื่อไทยที่โพสต์ข้อความนี้ผ่านทาง X นะคะว่าส้มไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเพื่อไทยตอนคุยตั้งรัฐบาลถ้าให้นายชัยเกษมเพื่อไทยยุบสภาทันทีไม่รอ4เดือนเขากระโดงจะจบใน1เดือนหัวสวก็จะทำให้จบแต่ส้มไม่ใหญ่ดียกให้น้ำเงินเป็นรัฐบาลทั้งที่เตือนแล้วเขากระโดงหัวสวจะหายไปเราทำแล้วแต่คุณไม่ร่วมทำจะเรียกร้องเราอีกทำไมซึ่งต่อมาคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็แชร์ข่าวที่คุณภูมิธรรมโพสต์นะคะแล้วก็บอกว่าเข้าใจว่านายภูมิธรรมคงต้องการจะตอบการให้สัมภาษณ์ของตนและขอบคุณนายภูมิธรรมที่พูดเรื่องนี้ออกมาตรงๆคุณวิโรจน์ระบุตอนหนึ่งนะคะว่าพรรคประชาชนก็ต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเลือกนายกในวันนั้นแต่การเลือกนายกกับหน้าที่ในการตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการบังคับใช้กฎหมายเป็นคนละเรื่องกันการทุจริตต่อให้ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังเป็นเรื่องทุจริตไม่เปลี่ยนแปลงสังคมไม่ควรมีมาตรฐานว่าถ้าคุณเลือกผมจะจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันให้แต่ถ้าคุณไม่เลือกผมก็จะปล่อยให้การทุจริตคอร์รัปชันดำรงอยู่ต่อไปโดยที่ผมขอไม่ทำอะไรเลยเหตุผลที่ว่าที่ผมต้องยอมไปรับใช้ผู้ที่กระทำทุจริตคอร์รัปชันก็เพราะคุณไม่ให้อำนาจกับผมเองพอผมไม่มีอำนาจผมก็เลยต้องไปรับใช้ผู้ที่กระทำทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่ใช่เหตุผลที่สังคมจะยอมรับได้หลังจากนั้นค่ะคุณภูมิธรรมก็มาโพสต์โต้อีกนะคะช่วงหนึ่งบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะทำอะไรไม่จำเป็นต้องให้พรรคใดมาคอยชี้นำบอกทางก่อนจะย้อนเล่าถึงรายละเอียดการพูดคุยระหว่างเพื่อไทยและพรรคประชาชนก่อนพรรคประชาชนจะโหวตเลือกคุณอนุทินเป็นนายกนะคะแล้วก็ระบุว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วเราได้ชวนคุณเข้าร่วมทำงานการเมืองกับเราแต่คุณไม่ร่วมมือโดยมีข้อกล่าวหาประกอบการตัดสินใจว่าเราเชื่อถือไม่ได้เพราะเคยตระบัดสัตว์ผมยังเคยถามกลับว่าถ้าเราเชื่อถือไม่ได้แล้วพรรคที่คุณเลือกน่าเชื่อถือกว่าเราตรงไหนและย้ำว่าหยุดเถิดครับต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดไม่ต้องมายุ่งก้าวก่ายการตัดสินใจภายในของคนอื่นพรรคอื่นซึ่งต่อมาก็มีบุคคลจากทั้งสองพรรคออกมาผสมโรงตอบโต้กันดุเดือดนะคะเช่นคุณเจี๊ยบอมรรัตน์โชคประมิตรกุลจากฝั่งพรรคประชาชนและคุณลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์จากพรรคเพื่อไทยค่ะ
0: ครับพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องรอบโลกครับ
6: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
8: อุ้ย
7: จากสสส
9: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
10: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
11: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีน ย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
12: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรถาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
13: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
6: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: ตรงนี้ติดตามเรื่องเล่ารอบโลกนะคะผู้ชมมีมุมมองจากทั้งผู้ซื้อและผู้ค้าน้ำมันต่อสถานการณ์ที่ท่อส่งน้ำมันซาอุดิอาระเบียหยุดชะงักแล้วก็ขาดแคลนน้ำมันสำรองเสี่ยงจะทำให้อุปทานน้ำมันโลกหายไปถึง 4% นะคะยิ่งซ้ำเติมภาวะตึงตัวของอุปทานน้ำมันโลกซึ่งได้ดันราคาเชื้อเพลิงทั่วโลกให้พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการกระตุ้นภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกแล้วก็ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินปี2008ด้วยค่ะนับตั้งแต่เหตุโจมตีด้วยโดรนบีบให้ซาอุดีอาระเบียต้องปิดท่อส่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่เชื่อมระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางการซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของความเสียหายหรือว่าระยะเวลาที่จะต้องปิดใช้งานเส้นทางนี้นะคะแต่ว่าแหล่งข่าวก็มีการประเมินสถานการณ์ระบุว่าการซ่อมแซมความเสียหายอาจจะใช้เวลานานถึง 5-6 สัปดาห์ทั้งนี้ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาค่ะท่อส่งน้ำมันที่พัดผ่านทะเลทรายทั่วคาบสมุทรอาหรับแห่งนี้ช่วยให้ซาอุดิอาระเบียรอดพ้นจากผลกระทบหนักของการปิดช่องแคบฮอร์มูซโดยใช้ท่อส่งน้ำมันสายนี้เพื่อเบี่ยงเส้นทางขนส่งน้ำมันปริมาณประมาณ4ล้านบาร์เรลต่อวันหรือคิดเป็นประมาณ 4% ของอุปทานโลกไปยังท่าเรือยานบูบนฝั่งทะเลแดงนะคะในขณะที่ล่าสุดสำนักงานพลังงานสากลหรือว่า IAEA ก็ระบุว่าปริมาณการจัดหาน้ำมันของซาอุดิอาระเบียในเดือนสิงหาคมได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า3ทศวรรษค่ะเนื่องจากการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซและทะเลแดงลดลงโดย IAEA คาดว่าการที่ปริมาณการจัดหาน้ำมันทั่วโลกในปีนี้เจอกับสภาวะแบบนี้ก็จะทำให้ปริมาณลดลงไป 5.7 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือว่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6% นะคะ
0: ครับในขณะที่กลุ่มฮูตีครับก็โจมตีซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องนะครับยึดเกาะในทะเลแดงได้อีกหลายเกาะนะครับเรื่องนี้ครับทางหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและเกิดความเสียหายต่อมัสยิดอาคารหลายแห่งรวมถึงยานพาหนะจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีในเยเมนยิงวัตถุระเบิดเข้ามาตกในพื้นที่อัลตูวานนะครับช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพื้นที่ชายแดนทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียรวมถึงจาซานนั้นตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีเป็นระยะท่ามกลางความขัดแย้งกับกลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านครับโดยเมืองต่างๆทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียมีการแจ้งเตือนภัยอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งเกิดเหตุโจมตีด้วยโดรนเมื่อวันศุกร์ส่งผลให้ท่อส่งน้ำมันระยะทางกว่า 1,200 กิโลเมตรที่พาดผ่านคาบสมุทรอาหรับจากตะวันออกไปตะวันตกนั้นต้องหยุดชะงักลง โดยในวันเดียวกันครับกลุ่มฮูตีสามารถยึดครองเกาะเพริมซึ่งตั้งอยู่กลางช่องแคบบับเอลมันเดฟหรือที่รู้จักกันในชื่อช่องแคบประตูแห่งน้ำตาซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมเข้าออกของทะเลแดงด้วยนะครับทางสำนักข่าวรอยเตอร์สครับรายงานเมื่อวันพฤหัสบอกว่าการรุกคืบอย่างรวดเร็วของกลุ่มฮูตีตามแนวชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนนั้นได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามเรื่องนี้ครับทางเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบิลซามานครับมกุฎราชกุมารและผู้นำโดยพฤตินัยของซาอุดิอาระเบียก็ได้โทรศัพท์หารือกับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันที่10กันยายนเพื่อขอความช่วยเหลือทางทหารในการต่อสู้กับกลุ่มฮูตีโดยพระองค์ได้รับแจ้งว่าในขณะนี้สหรัฐจะยังไม่เข้าแทรกแซงโดยตรงครับแต่ว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวกรองแทน
1: เมื่อวานนี้สื่อทางการอิหร่านได้รายงานนะคะว่ามีเรือบรรทุกสินค้าของอิหร่านที่ถูกโจมตีช่วงเช้าตรู่ค่ะก็คือช่วงเช้าตรู่วันอาทิตย์นะคะคือเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เชิงพาณิชย์ของอิหร่านที่ถูกโจมตีด้วยวัตถุพุ่งชนที่ตามรายงานบอกว่าไม่ทราบที่มาใกล้กับเกาะเฮงกัมในช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเกาะเฮงกัมนี่ห่างจากเกาะเคเชมไปประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะจากเหตุการณ์โจมตีในครั้งนี้ส่งผลทำให้มีลูกเรือเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก4รายนะคะขณะที่หน่วยปฏิบัติการทางทะเลของสหราชอาณาจักรหรือว่า UKMTO ก็รายงานเหตุเรือถูกโจมตีในช่องแคบดังกล่าวเช่นเดียวกันค่ะพร้อมระบุว่าเกิดเพลิงไหม้บนเรือและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็กำลังเข้าช่วยเหลือในการอพยพลูกเรือหลังก่อนหน้านี้กองกำลังของอิหร่านและสหรัฐก็ได้มีการปะทะกันด้วยอาวุธนะคะโดยฝ่ายอิหร่านยิงขีปนาวุธเข้าใส่เรือรบของกองทัพเรือของสหรัฐและกองทัพเรือสหรัฐก็ตอบโต้ด้วยการทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำค่ะจากนั้นกองกำลังอิหร่านก็ได้บุกโจมตีฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในจอร์แดนซึ่งเป็นสถานที่ประจำการของบุคลากรทางทหารสหรัฐด้วยนะคะแล้วก็มีรายงานว่าได้สร้างความเสียหายแก่เครื่องบินทหารของสหรัฐหลายลำแต่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับปฏิเสธบอกการโจมตีที่เกิดขึ้นไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินใดๆค่ะแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกด้วยว่าสงครามจะยุติลงในเวลาไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนะคะ
0: ครับในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เองนะครับก็ประกาศชัดเจนบอกว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นจะจบลงภายในปีนี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะส่งผลให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวลดลงนะครับทรัมป์บอกว่าประเทศกำลังรุ่งเรืองสุดขีดเศรษฐกิจกำลังเฟื่องฟูมากเรื่องอิหร่านจะจบลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมหรืออาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้แต่ยังไงก็ต้องจบหลังการเลือกตั้งกลางเทอมแน่ๆแล้วราคาน้ำมันก็จะดิ่งควบลงมาเหมือนกับช่วงก่อนที่ผมจะแล้วก็เว้นไว้เนี่ยนะครับก็บอกพูดต่อว่าคือผมรู้ดีว่าผมกำลังทำอะไรผมจำเป็นต้องทำแบบนั้นอิหร่านจะครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้และพวกเขาจะไม่มีวันได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โดยหลังจากสถานการณ์ค่อนข้างเงียบสงบในเดือนสิงหาคมและปริมาณการขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลางเริ่มกลับมาไหลเวียนได้นะครับแต่ว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาความขัดแย้งที่สหรัฐและอิสราเอลนั้นเริ่มเปิดฉากขึ้นเมื่อ6เดือนก่อนกลับทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในความเคลื่อนไหวทางการทูตที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักครับเจ้าหน้าที่อิหร่านระบุว่าจะเข้าร่วมการประชุมกับกลุ่มประเทศอาหรับในอ่าวอาหรับโดยที่ประเทศโอมานในวันจันทร์นี้เพื่อนำเสนอข้อตกลงที่อ้างว่าได้บรรลุร่วมกับโอมานแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเดินเรือในอนาคตผ่านช่องแคบดังกล่าวนะครับนอกจากนั้นครับทรัมป์ก็ยังกล่าวว่าสหรัฐนั้นอาจยังคงอยู่ในอิหร่านแล้วก็ยึดน้ำมันไว้โดยเปรียบเทียบกับความพยายามของสหรัฐในการเข้าควบคุมพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมันสำรองมหาศาลถึง1ใน5ของเวเนซุเอลาก่อนหน้านี้นะครับ
1: ค่ะพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์ค่ะล่าสุดก็ยืนยันว่าสหรัฐจะแจกเงินคนสหรัฐคนละ5,000ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องง่ายด้วยค่ะถ้าหากว่าพรรครีพับลิกันของเขายังคงครองเสียงข้างมากในสภาคอนเกรสได้ในการเลือกตั้งปีนี้นะคะโดยโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าถ้าพรรครีพับลิกันชนะมันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะทำให้การจ่ายเงิน 5,000 ดอลลาร์หรือถ้าคิดเป็นเงินไทยค่ะก็คือ 165,000 บาทให้ผู้ใหญ่ทุกคนในประเทศเป็นสิ่งที่เรารับมือได้สบายมากเพราะเรามีรายได้เข้าประเทศมหาศาลซึ่งทรัมป์บอกว่าหลายล้านล้านดอลลาร์เนี่ยไหลเข้าสู่ประเทศนะคะอย่างไรก็ตามค่ะไมค์จอห์นสันรัฐประธานสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันในรัฐหลุยเซียนาก็บอกเมื่อวานนี้บอกว่าการจ่ายเงินก้อนนี้จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากสภาคอนเกรสและแน่นอนว่ารายละเอียดปลีกย่อยเป็นเรื่องที่สำคัญและซับซ้อนด้วยค่ะ
0: ครับ ุณผู้ชมครับในขณะที่เรื่องของ AI เนี่ยทรัมป์ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันหลังจากก่อนหน้านี้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่า AI นั้นอาจจะทำลายมนุษยชาตินะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับโดนัลด์ทรัมป์ได้เปรียบเทียบกลุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์ AI ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีทัศนคติในแง่ลบอย่างมากซึ่งมักจะหยิบยกสถานการณ์สมมุติที่จะไม่เกิดขึ้นจริงมาพูดถึงพร้อมทั้งย้ำว่าเขาต้องการให้สหรัฐยังคงสถานะผู้นำอุตสาหกรรมนี้ต่อไปนะครับทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวครับบอกว่าเรากำลังนำหน้าจีนในด้าน AI เราเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงสุดในโลกและพูดตามตรงผมต้องรักษาตำแหน่งนั้นไว้เพราะใครก็ตามที่ชนะในศึก AI ก็เท่ากับว่าเป็นผู้ชนะในภาพรวมนะครับทรัมป์บอกว่าเราสามารถกำหนดมาตรการควบคุมหรือวางกรอบการทำงานต่างๆได้แต่ผมมองว่ามีกลุ่มคนที่มีทัศนคติในแง่ลบอย่างมากพยายามหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาทั้งที่ไม่ควรทำและพวกเขาก็พูดถึงเรื่องราวที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงทรัมป์แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการสร้างความตื่นตระหนกหรือความกังวลเกี่ยวกับ AI นะครับก็เป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ตอนนี้ในสหรัฐมากขึ้นหลังจากที่นักวิจัย2คนจากบริษัท Anthropic ซึ่งเป็นผู้ผลิต AI ชั้นนำของสหรัฐได้ออกมาเตือนว่าเทคโนโลยีกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอาจจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาตินะครับโดยในช่วงสมัยที่2ของทรัมป์เนี่ยรัฐบาลทรัมป์ก็ให้การสนับสนุนบริษัทด้าน AI เป็นส่วนใหญ่ซึ่งบรรดาผู้นำธุรกิจ AI หรือบริษัทเทคโนโลยีอื่นก็ได้รับการสนับสนุนโดยการริเริ่มโครงการต่างๆของทรัมป์เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าดูความเห็นของอดีตนักวิจัยของ Anthropic นะคะเจคอบ คอกซอนค่ะเขาประกาศลาออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะเป็นคนที่ออกมาเตือนว่า AI กำลังทำลายมนุษยชาติค่ะโดยผ่านการสัมภาษณ์กับรายการ NBC This Week นะคะเขาบอกว่าหน่วยงานอิสระภายนอกสามารถช่วยรับประกันความรับผิดชอบในกรณีที่เกิดสถานการณ์เลวร้ายที่สุดและช่วยเพิ่มความโปร่งใสระหว่างบริษัท AI ได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็บอกว่าเขาคิดว่าแนวคิดเรื่องการสร้าง AI ที่มีความฉลาดเหนือมนุษย์หรือว่า super intelligence มักจะถูกเปรียบเทียบกับการอัญเชิญสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวดังนั้นการมองว่ามันเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาแบบต่างดาวที่เรายังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆค่ะเจคอบยังให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเขารู้สึกว่าจำเป็นต้องมีความร่วมมือในระดับนานาชาติไม่อย่างนั้นเราอาจจะเสี่ยงที่จะต้องลงแข่งในสนามเดียวกันกับจีนซึ่งอาจจะนำไปสู่สถานการณ์ที่อันตรายไม่แพ้กันด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้เราทิ้งท้ายกันด้วยภาพของเรือเฟอร์รี่ไฟฟ้า 100% คุณผู้ชมที่มีชื่อรุ่นว่าไชน่าซอริย่านะคะเปิดตัวไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองที่ท่าเรือในอุรุกวัยค่ะเรือเฟอร์รี่ลำนี้เป็นเรือไฟฟ้าล้วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจุคนได้ 2,100 คนและยานพาหนะ 225 คันอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้กันต่อค่ะ
6: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: รื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
3: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับติดตามข่าวกันท่านผู้ชมครับวันนี้14กันยายน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: กกต.นัดแถลงนะครับเวลาบ่าย 3:00 น.เป็นการแถลงเกี่ยวกับคดีหัวสว.นะครับท่านผู้ชมยืดเยื้อยาวนานมา2ปีตั้งแต่มีการเลือกเมื่อปี67แล้วเลื่อนมาครั้งนึงจาก28สิงหาคมให้เหตุผลก่อนหน้าว่ารอเอกสารพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่กกต.ยังติดใจ
4: ค่ะ
3: แล้วจะลงมติกันในวันนี้ขณะที่มีกระแสข่าวว่าจริงๆคงตัดสินกันมาก่อนแล้วอ่ะเพราะมีการแจกใบให้ลงมติกันมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่28สิงหาวันนี้อาจจะเป็นขั้นตอนของการรวบรวมมติของกรรมการการเลือกตั้งทั้ง7คนนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็ตกลงเดิมไม่แน่ไม่นอนว่าตกลงแถลงหรือไม่ประการใดสุดท้ายยืนยันเมื่อวานนี้กกต.สำนักงานแจ้งผ่านลายสื่อมวลชนว่าวันนี้บ่าย 3:00 น.กกต.จะมีการแถลงผลการลงมติโดยให้สื่อมวลชนเนี่ย
4: ลงทะเบียนผ่าน Google Form ค่ะภายในเวลา 4:30 น.ของเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่าถ้าลงทะเบียนหลังพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวเนี่ยถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแถลงข่าวค่ะ
3: และยังกำหนดมาตรการเข้าร่วมฟังการแถลงข่าวว่าสงวนสิทธิ์เฉพาะสื่อมวลชนที่ลงทะเบียนเท่านั้นแต่ละสำนักสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้ไม่เกิน3คนซึ่งคงจะหมายถึงปกติทีวีก็จะมี1นักข่าว2ช่างภาพ3ผู้ช่วยสื่อที่ลงทะเบียนรับบัตรสื่อมวลชนและเข้าไปได้ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งแต่ที่ไม่ได้ลงทะเบียน
4: รวมถึงผู้สังเกตการและบุคคลภายนอกจะไม่สามารถเข้าร่วมได้นะคะให้ติดตามการแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์วงจรปิดที่จัดเอาไว้ที่บริเวณประตู1
3: นี่ฮะท่านผู้ชมก็ยังรอความคืบหน้าเมื่อวานนี้ก็มีกระแสข่าวแต่เพียงว่าจะลงมติโดยใบลงมติเนี่ยแจกไปแล้วถึงเวลา 10:00 น.ที่จะเริ่มประชุมคือถ้าจะขานชื่อกันทีละคนเนี่ย229คน7ข้อหาคงใช้เวลาแหละแต่ทั้งหลายทั้งปวงมีรายงานข่าวว่าจะไม่แถลงรายชื่อนะครับท่านผู้ชมหมายถึงกรณียกคำร้องไม่ต้องแถลงอยู่แล้วรายชื่อก็บอกยกคำร้องทั้งหมดหรือกรณีส่งทั้งหมดก็ไม่ต้องแถลงข่าวทราบอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดส่งบ้างไม่ส่งบ้างเนี่ย
4: อ
3: ันนี้แหละมีกระแสข่าวว่าอาจจะไม่แถลงนะครับว่าเป็นใคร
4: จะระบุแค่เป็นจำนวนคนนะคะ
3: แล้วให้ไปรอวันที่กกต.เอาเอกสารไปส่งศาลฎีกาซึ่งจะใช้เวลาอีก60วันไม่มีใครรู้นะครับว่าผลการลงมติวันนี้จะออกมาเป็นอย่างไรขณะที่ความเคลื่อนไหวของสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ปรากฏผลความคึกคักกันทีเดียวโดยกลุ่มไอลอนัดเดินขบวนลงถนนตั้งแต่สำนักงานไอลอที่ราชพร้าวไปตามถนนผลโยธินมุ่งหน้าหอศิลป์นะครับที่ปทุมวันเดี๋ยวกลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับทุกผู้ชมเงื่อนไขของไอลอที่เรียกร้องก็คือกกต.ต้องสั่งฟ้องศาลฎีกาทั้ง229คนและมีข้อยกเว้นไม่เช่นนั้นจะมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของผู้ที่กกต.ไม่สั่งฟ้องเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับตัวชมเรามาเริ่มต้นเรื่องใกล้ตัวที่นำเสนอไปเมื่อวานว่าวันศุกร์ตอนสายน้องยูฟ่าเด็กผู้ชายอายุขวบหนึ่งเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลรักษาอาการป่วยจนกระทั่งวันศุกร์สายๆหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วปรากฏว่าท่านผู้ชมผู้ช่วยพยาบาลที่เป็นผู้ชายเอากรรไกรซึ่งเป็นกรรไกรตัดกระดาษที่เราเห็นกันทั่วไปนี่แหละครับท่านผู้ชม
4: เนี่ยค่ะแบบนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะ
3: พยายามจะตัด ผ้าก๊อซกับเทปกาวที่พัน
4: สาย
3: น้ำเกลือเด็กมือขวบหนึ่งเนี่ยนิดเดียวมือน้อยๆมีผ้าก๊อซพันแล้วก็มีเทปรัดผ้าเทปอ่ะท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าเอากรรไกรอันนี้แย่เข้าไปพยายามจะตัดแล้วปรากฏว่านิ้วชี้ข้างขวาขาดหลุดออกมากับผ้าก๊อซนะครับทุกผู้ชมเรื่องนี้สร้างความตื่นตระหนกกันทีเดียวหลังจากนั้นทราบว่ามีการส่งตัวเด็กขวบหนึ่งน้องยูฟ่าที่คอร้ายเหลือเกินมือน้อยนิ้วชี้ข้างขวาถูกความสับเพร่าเอากรรไกรตัดปลายนิ้วเข้าไปเนี่ยส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ที่อุบลเหตุเกิดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเรืองนกทาซึ่งท่านผู้ชมฮะต้องผ่าตัด2รอบรอบที่1ไม่สำเร็จแพทย์ระบุว่าเด็กเล็กนิ้วเล็กและเส้นเลือดบละเอียดอ่อนต่อไม่สำเร็จต้องผ่าตัดรอบที่2พยายามจะต่อนิ้วรอบที่2เสร็จตอน 01:00 ในคืนนั้นสำเร็จแต่ยังต้องลุ้นผลว่าจะต่อได้ไหมนะครับท่านผู้ชม1เนื้อเยื่อเด็ก2เส้นเลือดเล็กยังมีโอกาสเพียง 20-30% เท่านั้นเอง
4: ที่นิ้วจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมอะค่ะ
5: ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็น
3: เมื่อวานนี้ครอบครัวตัดสินใจมาร้องกับสายไหมต้องรอดแม้เหตุการณ์จะเกิดยโสธรนะครับตัวชมน้าชายกับลูกพี่ลูกน้องเป็นตัวแทนครอบครัวมาร้องเรียนกังวลว่าจะไม่รับความเป็นธรรมจากโรงพยาบาลหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าท่านผู้ชมทบทวนสักหน่อยแม่เด็กเป็นผู้โพสต์นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุว่าน้องยูฟ่ามานอนรักษาตัวด้วยอาการไข้หวัด10คืนเด็กขวบเดียววันศุกร์ช่วง8โมงถึง9โมง
4: คุณหมอประจำไข้น้องเนี่ยมาตรวจค่ะแล้วก็เห็นว่าน้องหายดีแล้วคุณหมอก็เลยสั่งให้กลับบ้านได
3: ้แม่พาลูกมารอที่เตียงเพื่อจะถอดผ้าเทปที่ติดเข็มน้ำเกลือออกสักพัก
4: ผู้ช่วยพยาบาลท่านหนึ่งก็เดินมาถือกรรไกรกับสำลีมาที่เตียง
3: แล้ว
4: เอากรรไกรแย่เข้าไปทางนิ้วชี้ของน้องเพื่อที่จะตัดเทปที่ติดกับเข็มน้ำเกลือออกอะค่ะ
3: แต่เหมือนไม่เข้าก็เลยพยายามจะคลี่ผ้าเทปหรือค่อยๆแกะไม่เหมือนไม่เข้าปรากฏว่าไม่มีการคลี
4: ่ผ้าเพื่อที่จะดูว่ามันติดอะไรยังไงพันอยู่ยังไงปรากฏว่าเขาเอากรรไกรแย่เข้าไปเลยอะค่ะ
3: คือแทนที่จะคลี่เทปหรือค่อยๆแกะเพื่อความปลอดภัยของมือน้อยๆเอากรรไกรแย่เข้าไปเลยแล้วตัดนิ้วน้องที่ติดอยู่ก็ตัดจนขาดออกมาท่านผู้ชมฮะต่อมาคุณแม่กราฟเดชหลังจากออกจากห้องผ่าตัดรอบที่2ตอน 01:00 ของคืนวันศุกร
4: ์คือการต่อนิ้วเนี่ยคุณแม่บอกว่าอาจารย์หมอทำสำเร็จด้วยดีในรอบที่2แต่เดี๋ยวต้องรออาจารย์หมอมาอธิบายอีกทีตอนนี้ก็คือน้องร้องไห้หลับไม่สนิทน่าจะเกิดจากอาการเจ็บปวดแผลหายใจลำบากเนื่องจากว่าตอนที่ผ่าตัดต้องใส่เครื่องช่วยหายใจค่ะในห้องผ่าตัดทั้งสองรอบตอนนี้กินอาหารก็ลำบากเพราะว่าน้องเจ็บคอ
3: หมายถึงคืนวันนั้น
4: ค่ะ
3: ท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพผู้ช่วยพยาบาลที่ใช้กรรไกรเนี่ยตัดเนี่ยเป็นผู้ชายหลังจากเกิดเหตุมีภาพหลังจากนิ้วน้องขาดแล้วมีพยาบาลตัวจริงผู้หญิงสองคนเข้าไปปฐมพยาบาลเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
5: ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกครับใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นเลือดเยอะแล้วคุณหมอใจเย็นนะลูกนะใจเย็นนะใจเย็นครับลูกใจเย็นลูกครับลูกใจเย็นลูกโอ้โหเร็วได้เร็วที่สุดเลยเลือดเอาเยอะเกินใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นค่ะโอเคโอเค
3: หลังจากนั้น ยังมีภาพคลิปที่คุณแม่โพสเด็กก็ยังร้องไห้ต่อเนื่องยาวนานมือน้อยๆเนี่ยนิ้วขาดไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกนะครับหลังเหตุการณ์คณะแพทย์สัญญกรรมเฉพาะทางมือและข้อมือโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่น้องถูกส่งตัวมาระดมกำลังผ่าตัดโดยการต่อนิ้วชี้ท่อนปลายให้กับน้องยูฟ่าสำเร็จตอนตีหนึ่งหลังพยายามผ่าตัดถึง2รอบเนื่องจาก
4: เส้นเลือดของเด็กซึ่งอายุแค่ขวบเดียวอะค่ะมีขนาดเล็กมากคุณหมอบอกว่านี่ผ่าตัดเสร็จแล้วก็ยังต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าน้องมีอาการระบมที่แผลร้องไห้ผวาแล้วก็มีผลข้างเคียงจากการใส่ท่อช่วยหายใจ
3: และเมื่อวานที่นำเสนอไปแม่เด็กบอกนะครับว่าผู้ช่วยพยาบาลคนนี้ตอนเอากรรไกรสอดเข้าไประหว่างนิ้วมือในแนวผ้าก๊อซก่อนจะตัดพยายามจะตัดอยู่หลายครั้งว่าทำไมไม่ขาดพยายามจะตัดหลายครั้งก่อนที่จังหวะนั้นมันขาดแต่ไม่ใช่ผ้าก๊อซกับเทปแต่เป็นนิ้วเด็กเลือดพุ่งออกมาเป็นจำนวนมากจึงรู้ว่าไม่ใช่แค่ผ้าก๊อซที่ตัดออกไปแต่มันคือการกัดตัดนิ้วของน้องออกไปด้วยอย่างที่บอกนะครับท่านผู้ชมนิ้วชี้ข้างขวาท่ามกลางเสียงร้องของน้องทั้งนี้ทั้งนั้นได้เห็นกรรไกรแล้วใช่ไหมดูอีกทีนึงท่านผู้ชมฮะภาพนี้คงไม่ดูไม่ได้อะคงต้องเบลอเป็นเพจนี้ที่โพสนิ้วน้อยๆของน้องหนึ่งขวบถูกห่อด้วยผ้าและบรรจุในถุงพลาสติก
4: มัดด้วยหนังยางแล้วก็แช่อยู่ในถังน้ำแข็ง
3: แช่ในถังน้ำแข็งน่าจะดูได้มันอยู่ในถังน้ำแข็ง
4: เนี่ยๆค่ะ
3: แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
4: ที่อุบลราชธานีค่ะ
3: จากยโสธรเมื่อวานนี้ครอบครัวมาร้องกับสายไหมต้องรอดขณะที่คุณพ่อวีระพงศ์คุณพ่อวีระพงศ์ของน้องเนี่ยท่านผู้ชมฮะบอกทางโทรศัพท์ผ่านมาถึงสายไหมต้องรอดคือที่มาที่ไปเนี่ยเด็กรักษาที่โรงพยาบาลที่ว่านี้ก็คือเริงนกทาตั้งแต่1กันยายนเพื่อมีอาการไข้หวัดวันเกิดเหตุแพทย์ตรวจอาการและแจ้งว่าน้องกลับบ้านได้หมายถึงวันศุกร์ที่11แปลว่านอนมา10คืนพ่อเด็กบอกระหว่างนั้น
4: น้องเนี่ยกำลังรอถอดสายน้ำเกลือที่แขนนะคะมีผู้ช่วยพยาบาลผู้ชายจะเข้ามาถอดสายน้ำเกลือให้โดยใช้กรรไกรตัดผ้าพันแผลแต่ปรากฏว่ามันพลาดไปโดนนิ้วชี้ข้างขวาของน้องปลายนิ้วนี่ก็คือขาดออกมาเลยเจ้าหน้าที่ก็รีบทำแผลแล้วก็ห้ามเลือดพาน้องไปเอ็กซเรย์แล้วพากลับขึ้นมาที่ห้องพักจากนั้นก็ทำแผลแล้วก็ห้ามเลือดอีกครั้งก่อนจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีโดยเอาชิ้นส่วนก็คือนิ้วของน้องที่ขาดอะค่ะแช่ใส่กระติกน้ำแข็งไปด้วย
3: น้องเข้ารับการผ่าตัดจนถึงเที่ยงคืนและถึงประมาณตีหนึ่งวันต่อมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเริงนกทายโสธรจึงมีการโทรศัพท์เข้ามาแจ้งว่าจะเดินทางมาพบคือวันเสาร์แล้วก็ปรากฏว่ามาพบกับครอบครัวพร้อมกระเช้าและเงินสด 4,000 บาท 4,000 บาท
4: แจ้งว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าน้ำมันค่าอาหาร
3: รวมทั้ง
4: ค่าที่พักของญาติที่ต้องเดินทางมาดูแลน้อง
3: พ่อเด็กบอกวันนั้นโรงพยาบาลยังถ่ายรูปทั้งที่ตัวเองกับภรรยาไม่อยู่ในเฟรม
4: ส่วนเงินกับกระเช้าเนี่ยคุณพ่อบอกยังวางอยู่ที่โต๊ะพ่อไม่แกะจนถึงตอนนี้
3: ขณะที่อาการของน้องยูฟ่าขวบหนึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้น้องล่าเริงขึ้นแล้วหลังจากถูกตัดนิ้วไปเมื่อสายวันศุกร์แต่ยังมีผลข้างเคียงจากการผ่าตัดคือเจ็บที่ลำคอยังส่งเสียงไม่ได้รับประทานอาหารได้ไม่มากแพทย์อธิบายว่า
4: การผ่าตัดต่อนิ้วเนี่ยสำเร็จค่ะ
3: แต่
4: เปอร์เซ็นต์ที่นิ้วจะติดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20-30% เนื่องจากว่านิ้วของน้องคือยังเด็กมากขวบเดียวมันมีขนาดเล็กอะค่ะดังนั้นยังไม่สามารถบอกได้ว่านิ้วจะกลับมาเป็นอย่างไรต้องติดตามอาการแบบวันต่อวันแล้วก็ยังไม่มีกำหนดเวลาการรักษาที่ชัดเจน
3: ส่วนที่โรงพยาบาลแถลงแสดงความรับผิดชอบพ่อเด็กระบุว่ายังเสียใจอยู่เพราะนั่นเป็นเพียงคำพูดหรือแถลงการ
4: เนื่องจากว่าทางครอบครัวยังไม่ได้รับการติดต่อหรือพูดคุยโดยตรงจากโรงพยาบาลเลยอะค่ะ
3: ขณะที่การดำเนินคดีกับผู้ช่วยพยาบาลผู้ชายคนนี้ซึ่งน่าแปลกถึงตอนนี้ยังไม่ออกมาแสดงการขอโทษเลย
4: ค่ะคุณพ่อบอกคุณพ่อเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่โรงพักเลิงนกทาตั้งแต่วันเกิดเหตุนะคะตำรวจก็ยังไม่ได้แนะนำรายละเอียดว่าจะต้องดำเนินคดีอะไรอย่างไร
6: อยากให้น้องได้รับความเป็นธรรมในเยอะที่ได้มากที่สุดนะครับเพราะน้องยังตัวเล็กอยู่ครับที่น้องไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะได้กลับบ้านอยู่แล้วจะต้องมาโดนอะไรก็ไม่รู้ครับเรื่องเด็กเกิดขึ้นเลยง่ายมากเลยเรื่องแค่นี้กับสำหรับเด็กไม่มีแบบไม่ระวังอะไรสักอย่างเลยพี่ผมว่านะสำหรับผมนะผมก็ดูผมว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะไปทำให้เด็กเจ็บขนาดนั้นครับเมื่อวานคุณหมอก็มาดูแผลดูอะไรอย่างนี้ครับคุณหมอก็มาอธิบายว่านิ้วของน้องต่อสำเร็จแต่เปอร์เซ็นต์ติดตอนนี้ยังมีแค่20-30%เพราะนิ้วน้องเล็กมากต้องดูอาการวันต่อวันเสียใจอยู่ครับเพราะว่ามันยังแค่คำพูดนะครับยังไม่มีคำพูดเฉยครับแต่มีการได้โทรมาหาหรือว่าคุยอะไรกันสักอย่างเลยครับมีแต่ฝากมีแต่ของโรงพยาบาลเขาพูดเขาอะไรหมดเลยทางเรายังไม่ได้คุยกับทางโรงพยาบาลไม่ซ้ำครับ
3: นี่ฮะเดี๋ยวติดตามดูกันต่อขอให้น้องปลอดภัยต่อนิ้วสำเร็จย้อนกลับไปนิดนึงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทายโสธรที่ออกแถลงการเมื่อวานแจ้งไปแล้วขอทบทวนอีกทีนึงโรงพยาบาลระบุในแถลงการว่าตระหนักถึงความกังวลใจความเดือดร้อนของผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง
4: และได้ให้ตัวแทนโรงพยาบาลเข้าเยี่ยมภายหลังการผ่าตัดเพื่อให้การช่วยเหลือดูแลให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติในเบื้องต้นและจะดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติทั้งในด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องทั้งการรักษาในโรงพยาบาลและหลังกลับไปอยู่กับครอบครัวทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลการเดินทางการชดเชยการเยียวยาตามสิทธิ์อย่างเต็มที่และเป็นธรรมที่สุดระบุว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
3: เดี๋ยวตามดูกันต่อไปที่ปทุมธานีท่านผู้ชมไม่น่าเชื
4: ่
3: อมีเหตุชิงทองถึง2เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันเดียวกันเหตุการณ์แรกท่านผู้ชมเกิดขึ้น 5:56 ซึ่งเกิดขึ้นทีหลังแหละแต่คนร้ายได้ทองไปอย่างลอยนวล ณขณะนี้คือ52 บาทน้ำหนักทอง
4: ค่ะ
3: เป็นคนร้ายบุกเดี่ยวใช้ปืนจี้ชิงทรัพย์ร้านทองบางกอกโกลในพื้นที่สามโคกปทุมธานีวงจรปิดจับภาพขณะคนร้ายก่อเหตุ 5:53 คนร้ายเป็นชายใส่เสื้อมีฮู้ดคลุมหัวสะพายกระเป๋าจริงๆเดินผ่านหน้าร้านไปรอบหนึ่งก่อนจากคลิปวงจรปิดจากนั้นจึงเดินย้อนกลับไปที่ร้านทองและเปิดประตูเนี่ยจากนั้นจึงเดินเข้ามาที่ร้านทองแล้วเปิดประตูเข้าเป็นร้านช่วง 5:56 เอาปืนจ่อพนักงานสั่งให้พนักงานที่นั่งหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์ลุกขึ้นหยิบสร้อยทองของคำส่งให้คนร้ายคนร้ายถือทองไว้ที่มือและจะเดินออกจากร้านดูภาพไปแต่ประตูเปิดผิดทางพนักงานจึงพูดว่าดึงค่ะคือพยายามผลักไงก็ดึงประตูแล้วเดินออกจากร้านไปเวลา 5:58 แบบไม่รีบร้อนใช้เวลาอยู่ในร้านเนี่ย2 นาทีนี่ดูอีกทีหนึ่งตอนมานี่เห็นไหม

0: 6시다. 예. 안녕하세요.
1: ดูการแต่งกายแล้วยังเดินต่อเนื่องไปหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งคนร้ายเดินออกมาจากร้านและเดินอยู่ริมถนนลักษณะแบบเดินเฉยๆชิวๆไม่รีบนี่ฮะแล้วนี่เราทำสปีดนิดหน่อย
2: ค่ะแต่จริงก็คือเดินธรรมดาเลยเนี่ยค่ะ
1: พุ่มกับสามโคกนำรับแจ้งเหตุนำกำลังตำรวจไปตรวจสอบพันเวกเทพฤทธิ์ชาวนาวิกร้านทองเนี่ยเป็นตึกแถว2คูหาติดกับถนนสายปทุมธานี3โคกเลย
2: พนักงานเนี่ยอยู่ในอาการตื่นตกใจแล้วก็บอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายใส่เสื้อแขนยาวสีดำมีฮู้ดใช้ปืนสั้นพนักงานหยิบทองให้ไปเนี่ย10บาท2เส้น5บาท4เส้น4บาทอีก3เส้นค่ะรวมน้ำหนักทองทั้งสิ้นก็คือ52บาทมูลค่าประมาณ3ล้าน5
1: ก่อนที่คนร้ายออกจากร้านมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านกฤษณาเข้าสู่ตัวเมืองปทุมธานีผู้จัดการร้านระบุว่าขณะเกิดเหตุพนักงานอยู่เคาน์เตอร์เนี่ย5คน
2: กำลังช่วยกันเก็บทองรูปพรรณเตรียมจะปิดร้านตอน 6:30 น.
1: คนร้ายมาพร้อมกับชักปืนขู่บอกไม่ต้องตกใจอยู่นิ่งๆมีปืนใครไม่ตกใจร้องกรี๊ดกันนั่นน่ะ
2: แล้วสายกระบอกปืนไปมาตลอดเวลาค่ะจากนั้นก็เอาปืนเล็งไปที่พนักงานคนนึงแล้วก็พูดด้วยสำเนียงภาคกลางบอกให้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดีๆแล้วก็สั่งให้หยิบทอง
1: ชี้ด้วย
2: ชี้ไปที่สร้อยคอทองคำเส้นใหญ่อะค่ะ
1: คนร้ายสูงประมาณ155เซนค่อนข้างไม่สูงพยานคนหนึ่งบอกก่อนเกิดเหตุ5โมงเศษเห็นชายต้องสงสัยนั่งอยู่ริมฟุตบาท
2: ตรงข้ามร้านทองอยู่เป็นเวลานาน
1: ไม่ปิดบังใบหน้าตอนนั้นดูหน้ากลม
2: ๆบริเวณโหนกแก้มมีรอยแดงๆคล้ายๆกับโดนความร้อนมาอายุน่าจะประมาณสัก 40-50 ปีอะค่ะ
1: และ
2: เหมือนใช้มือกุมวัตถุบางอย่างเอาไว้ที่หน้าท้องตลอดเวลา
1: แต่ไปฟังผู้จัดการร้านดีกว่า
3: แล้วทีนี้น้องหมอบหมดเลยแล้วเขาอยู่ข้างใน2คนน้องอยู่ข้างนอกหมอบอยู่เขาพยายามที่จะดันประตูเหล็กเข้ามาแต่ว
4: ่
3: าประตูเหล็กดันไม่ได้เขาก็เลยกลับมาจุดเดิมเพื่อที่จะใช้ปืนขู่น้องให้ลุกขึ้นแล้วก็เอาสินค้าให้เขาไป
4: คำแรกที่เขาพูดนี่คืออะไร
3: ไม่ต้องสนใจให้ลุกขึ้นเอาสินค้ามาให
4: ้
3: หมายถึงตอนที่เขาเข้ามา
4: ใช่ครับ
3: ตอนเขาเข้ามาก็ไม่ต้องตกใจอยู่นิ่งๆค
4: ่ะปืนก็อยู่ขู่ตลอดเวลา
3: ค่ะใช
4: ่แล้ว
1: ตำรวจจนถึง 2:30 นผู้การต้องลงมาดูเลยเรื่องชิงร้านทองเนี่ยชิงทรัพย์ผู้การปทุมธานีพลตรีพีรพลโชติกเสถียรเรียกประชุมเพื่อติดตามเบาะแสคนร้ายหลังจากก่อเหตุเดินเท้าไปถึงหมู่บ้านกฤษณาเดินเท้านะ
2: เดินเท้าห่างจากร้านทองไปประมาณสัก100เมตรเนี่ยค่ะ
1: จากนั้นเรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปส่งที่โลตัสปทุมธานีจ่ายค่าจ้าง40บาทคนขับวินไม่รู้ว่าหลังจากลงรถและคนร้ายไปไหนต่อพอส่งแล้วก็ขับมาที่วินตำรวจสืบทราบว่าต่อจากวินเนี่ย
2: คนร้ายเรียกแท็กซี่จากหน้าห้างแล้วหนีไปค่ะ
1: ทั้งนี้เรียกประชุมด่วน14โรงพักในพื้นที่ปทุมธานี
2: วางมาตรการป้องกันทั้งจังหวัดค่ะ
1: นี่เนื่องจากเกิดเหตุติดต่อกันเชิญผู้ประกอบการร้านทองกับธนาคารเข้าหารือสัปดาห์ที่แล้วชิงเงินล้านทองจำได้ใช่ไห
2: ม
1: ท่านผู้ชมแล้วเอารถไปเผา
2: ค่ะ
1: จริงๆเนี่ยที่เรานำเสนอไปคือรถคนละคันวางแผนมาเป็นอย่างดีรายนั้นเนี่ยจับกุมได้ไปแล้วท่านผู้ชมฮะธนาคารไงอันนั้นไม่ใช่ล้านทองธนาคาร
2: ธนาคาร
1: ค่ะจริงๆมันคนเดียวไงแต่สำหรับธนาคารเรียกปล้นเลยอ่ะเคราะห์ดีที่จับได้แปลว่าปทุมธานี3เหตุการณ์ติด
2: ใช
1: ่1ธนาคาร2ร้านทอง2ร้านทองเดี๋ยวไปอีกร้านนึงนี่ฮะท่านผู้ชมอีกร้านนึงที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ร้านนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนเที่ยง40นาที
2: ในห้างสรรพสินค้าย่านรังสิต
1: ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
2: ค่ะ
1: นี่
2: เนี่ย
1: เห็นไหมค คนร้ายเป็นชายใส่เสื้อลายก๊อตสีสก๊อตสีขาวดำกระชายกระเป๋าใส่กางเกงยีน
2: ทำทีเป็นลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อทองนะคะ
1: แล้วขอดูสร้อยหนัก5บาทเส้นหนึ่งมูลค่า 350,000 ร้านทองพลุกพล่านอยู่ตอนนั้น
2: ทั้งลูกค้าทั้งพนักงานหลายคนเนี่ยค่ะก็ประจำการกันอยู่ตรงเคาน์เตอร์
1: คนร้ายกล้าก่อเหตุและฉวยโอกาสช่วงที่ทำไปดูสร้อย5บาทเนี่ย
2: คว้าสร้อยแล้วก็วิ่งหนีไปเลยค่ะ
1: แต่ที่นี่พนักงานของร้าน
2: พยายามจะตะครุบทีแรกเนี่ยคือพยายามจะตะครุบทองกลับมาแต่ไม่ทัน
1: จังหวะนี้ไม่มีจังหวะนี้ไหมนี่ไงพยายามจะตะครุบทองนะ
2: เห็นนั่นอะค่ะ
1: นั่นแหละ
2: แต่ไม่ทันค่ะ
1: แต
2: ่มีพนักงานที่เดินตรวจอยู่ตรงหน้านอกร้านอีกหนึ่งคนนะ
1: ใส่กระโปรงเลยนะเห็นเหตุการณ์วิ่งตามไปมีพนักงานหญิงคนที่อยู่ด้านซ้ายสุดของร้านใส่กางเกงผมสั้นวิ่งตามไปเช่นเดียวกันเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อระหว่างกำลังไล่ล่าคนร้ายของพนักงานหญิงของร้านทั้งสองคนคนให้เหรียญและตะโกนขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดีไปด้วยรปภ.ห้างกับพลเมืองดีช่วยกันสกัดจนคนร้ายล้มพนักงานหญิงคนใส่กางเกงวิ่งมาถึงรีบเข้าล็อกคอคนร้ายอีกคนที่ใส่กระโปรงรีบดึงสร้อยคอทองคำจากมือคนร้ายมาเก็บเอาไว
5: ้
2: พนักงานหญิงค่ะ
1: ตำรวจโรงพักประตูน้ำจุลกรมาควบคุมตัวผู้ก่อเหตุหลังจากเหตุการณ์สงบจับคนร้ายได้ทราบชื่อผู้ก่อเหตุชื่อตะวันอายุ38ปี
2: แจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์ค่ะ
1: นี่ท่านผู้ชมเอาเหตุการณ์นี้จับได้หลายท่านคงบอกใช่ไหมทำไมร้านตะกี้ที่สามโคกดึงค่ะ
2: บอกให้เปิดประตูด้วยกันดึง
1: อะไรนี้นี่ไล่กวดเลยตะโกนไปเรื่อยเลยเพราะที่สามพวกมีปืนไอ้ที่นี่มันไม่ได้มีปืนมันชิงเลยนั่นน่ะ6:27 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยอะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมอง

0: ดาวน์โหลดแอป Exact Total วันนี้
1: ว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
5: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
5: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
10: วันนี้มีการคาดกันว่าฝนจะเยอะออกมาจากบ้านตีสามกว่าตีสี่นี่ก็ปรากฏว่าฝนปล่อยๆ
11: ใช่ค่ะฝนตกวันนี้ภาคอีสานกับภาคกลาง 70% ของพื้นที่เลยนะคะเช่นเดียวกับภาคใต้ค่ะส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑล 60% ของพื้นที่นะคะ
10: เนื่องจาก
11: ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง
10: ประกอบกับ
11: มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างค่ะ
10: นั่นทำให้ภาคอีสานกับภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาบางคนคิดว่าหน้าหนาว
11: ค่ะ
10: ยังไม่หน้าหนาวนะ
11: ยังค่ะ
10: กรมอุตุนิยมวิทยาได้ยืนยันนะครับท่านผู้ชมว่าคือมันผิดปกติอย่างที่แจ้งท่านผู้ชมไปเมื่อวานทบทวนอีกทีนึง
11: ค่ะ
10: ตารางขึ้นมาดูก็ได้ถ้ายังอยู่คือมวลอากาศเย็นเนี่ยปกติจะมาตุลา
11: ค่ะ
10: ปีนี้มา11กันยา
11: ใช
10: ่11กันยายนมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุม
11: แต่จะมาช่วงสั้นๆใช่ไหมคะ
10: 11ถึง13ที่ผ่านมานั่นทำให้เมื่อวานนี้ตอนเช้ามีหมอก มีหมอกลงในตอนเช้า
11: ค่ะ
10: แต่สุดท้ายเดี๋ยวเห็นว่าจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับโดยชมมวลอากาศเย็นแจ้งด้วยอากาศเสร็จสับกลับมาว่ากันต่อท่านผู้ชมมาดูข่าวเรื่องของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านผู้ชมคาบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดท่านผู้ชมฮะได้เปรียบอย่างหนักด้วยนะเพราะแมนซิตี้เนี่ยฟิลโฟเดนโดนไล่ออกใบแดงเพราะไปเตะเอาเฟอร์นันเดสแล้วโดนไล่ออกตั้งแต่นาทีที่23ปรากฏว่าในที่สุดแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำให้เห็นว่าณขณะนี้แมนเชสเตอร์เป็นสีฟ้าบุกมาเอาชนะแมนยูไป1ประตูต่อ0 แมนเชสเตอร์ชนะพรีเมียร์ลีก4นัดรวด

0: ก็บ12คะแนนเต็มขนาดที่แมนยูแพ้ทั้งที่ได้เปรียบมีผู้เล่น11คน
1: บรูโน่เฟร์นันเดซบอลกลับไปให้กับเซนเนลเมนส์จูซูเนสคืนกลับไป
2: โอ้โหห้าวโอ้โห
3: เอาละครับอย่างนี้โอลิเวอร์ว่าไงครับ
1: ดูผู้ตัดสินเลยครับว่าโอ้ยถึงกับใบแดงเลยครับ
3: โอ้โหฟอร์เดนนะครับ
1: ก็ไม่มีข้อสงสัยใดๆครับผู้ตัดสินก็มีสิทธิ์ที่นี่แหละครับแรดฟอร์ดยิงโอ้ชนเสาครับโอ้โหฟรีคิกของแรดฟอร์ดครับเตียงเข้ามาเซมิโยยังไม่ยิงครับแน่นเดินบังอยู่นะครับต้องจ่ายให้กวาดิโอกวาดิโอเปิดและบอลเฉลี่ยมาฮาลันยิงเรียบร้อยเลยครับ
3: ไม่โดน
1: ครับ
3: มันไม่โดนมันเลยมาถึงฮาลันแต่บอลที่ออกจากเท้ายอสโกกวาดิโอการดีนตำแหน่งของฮาลันมันก็เหมือนจะละ
2: เอ้าเป็นประตูเลยคร
3: ับโอ้โหเป็นประตูครับเดี๋ยวคงจะมีการลากเส้นให้เราดูนะครับตำแหน่งกันของฮาลัน
1: ครับฮาลันให้ไปที่เซเมนโยเซเมนโยเลี้ยงตัดเข้ามาให้มาโล่งๆครับเอ็นโซเฟนเดสยิงลูกนี้ชนเสาเหมือนกันครับโอ้โหมาเกือบนำเป็น 2-0 ครับแมนซิตี้และผู้ตัดสินปอนด์วินหมดเวลาครับ
0: เกือบนำไป 2-0 ก็เป็นว่าแมนซิตี้เอาชนะแมนยูถึงโอลด์แทฟฟอร์ดที่บ้านของแมนยูไป1ประตูต่อ0
4: ค่ะ
0: ก็พอจะเยียวยาจิตใจของทีมเหย้าเพราะสัปดาห์นี้ทีมเหย้าเนี่ยไม่มีชนะเลยมีแต่เสมออย่างลิเวอร์พูล
4: ค่ะ
0: เสมอที่บ้านกับแพ้คาบ้านไม่มีทีมเหย้าชนะเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วมันมีประตูปัญหาท่านผู้ชมฮะ
4: ค่ะ
0: พรีเมียร์ลีกชี้แจงคือเราดูอีกทีนึงช็อตทำไมถึงไม่ล้ำหน้าเนี่ยฮะเนี่ย
1: บังอยู่นะครับต้องจ่ายให้กวาดิโอกวาดิโอเปิดและบอลเฉลี่ยมาฮาลันยิงเรียบร้อยเลยครับ
3: เห็
0: นไห
3: มไม่โดนมันเลย
0: คือจังหวะแรกเนี่ยพรีเมียร์ลีกตีเส้นยืนว่าฮาลันไม่ล้ำหน้าปัญหาเลยอยู่ก็เอ็นโซ่เฟอร์นันเดสคนที่มุ่งขึ้นมาเนี่ยนี่ฮะท่านผู้ชม
3: เป็นประตูเลยครับโอ้โหเป็นประตู
0: พี่มาเลงชี้แจงนะครับ
3: การลากเส้นให้เราดูนะครับตำแหน่งกันอย่างฮาลัน
0: คือผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยยกธงล้ำหน้าเวียเช็คจังหวะดังกล่าวยืนยันเป็นประตูประเด็นว่าฮาลันเนี่ยไม่ล้ำหน้าคือตีเส้นเขายืนออกไม่ล้ำหน้าไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือเอ็นโซ่เฟอร์นันเดสของแมนซิตี้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวะนี้น่าจะมีส่วนคือเอนโซ่นั่นแหละคือถ้ามีส่วนเนี่ยจะล้ำหน้าทันทีเห็นเอนโซ่ที่พุ่งขึ้นไปไหมดูอีกทีนึงก็ได้นะ
1: อาร์เซมิโยยังไม่ยิงครับแน่นเดินบังอยู่นะครับต้องจ่ายให้กวาดิโอกวาดิโอเปิดและบอลเฉลี่ยมาฮาลันยิงเรียบร้อยเลยครับ
0: แต่เพียงไม่ลีกแถลงว่าฮาลันไม่ล้ำหน้าข้อที่1และเอนโซ่เฟอร์นันเดสไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจังหวะได้ประตูนี่ฮะท่านผู้ชมแมตต์เฟอร์นันเดสจะอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าหมายถึงเอนโซ่แต่เขาไม่ได้เล่นบอลในจังหวะดังกล่าวแถลงการเพียงไม่ลีกบอกอันนี้ผมนี่มีใจเป็นธรรมเลยนะ คือเล่นเอนโซ่เฟอร์นันเดสเนี่ยพุ่งเข้ามาอย่างชัดเจนนั่นน่ะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แต่มันมีช็อตก่อนหน้าตัดมาไม่ครบเหมือนสะดุดล้มไห
4: ม
0: ถ้าสะดุดล้มเนี่ยจะไม่ได้เล่น
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แต่มองแบบใจเป็นกลางเลยนะพุ่งมีส่วนเอ้ากีฬาก็แบบนี้แหละท่านผู้ชมฮะเอาเป็นการว่าโลกสงบไประยะหนึ่งนะหลังจากทีมเหย้าไม่ชนะเลยมีแต่เสมอกับมีแต่แพ้ขอบคุณ
4: ขอบคุณแจ๊สค่ะเจ้าของลิขสิทธิ์เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอป Monomax นะคะ
0: ท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมเล่นต้องใบเหมือนเช่นเคย
4: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะมีเสื้อยืดกระบอกข่าวสารเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะ
0: แสดงความเห็นตามปกติให้วงเล็บว่ากกต.7คน
4: กกต.7คน
0: กกต.7คน หรือกกต.จค.นั่นเอง
4: จค.
0: ให้วงเล็บว่ากกต.เจ็ดคนไม่ต้องไปย่อ เป็นเงื่อนไข
4: ข้อความมาให้โดนใจนะคะ
0: เพราะอะไร
4: กกต.มีเจ็ดคนค่ะ
0: กกต.วันนี้ที่จะลงมติเนี่ยมีอยู่เจ็ดท่าน
4: ค่ะ
0: ทีมงานต้องขึ้นเอาไว้ตลอดเลยเจ็ดคนเลยนี่จะเป็นผู้ชี้ชะตาอนาคตการเมืองไทยครับตู้ชมนี่เห็นไห
4: ม
0: เจ็ดคนสี่คนมาจากสวชุดนี
4: ้
0: ซึ่ง138คนเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วย
4: ค
0: ่
4: ะ
0: และ138คนนี้เป็นคนเห็นชอบด้วย
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ให้4คนนี้มาเป็นกกต.
4: ค่ะ
0: ประกอบด้วย
4: คุณณรงค์กลั่นวารินค่ะประธานกกต.นะคะคุณอนันต์สุวรรณรัตน์คุณจิรุธวิสารวิจิตรค
0: ุณวิสารจิต
4: วิสารจิตขออภัยคุณณรงค์รักร้อย
0: นี่คือ4
4: ค่ะ
0: สองท่านมาจากสวเขาเรียกว่าสวชุดปี62ชุดหลังรัฐประหารหลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้เนี่ยที่คสช.แต่งตั้งนี่ฮะท่านผู้ชม
4: 4ท่านนี้
0: สองท่านชัยนครชัยกับสิทธิโชติอินทรวิเศษ
4: อันนี้แต่งตั้งปี62
0: สวปี62
4: ค่ะ
0: ส่วนสนช.ย้อนกลับไปเลยอันนี้สนช.รัฐประหารแต่งตั้งคือ
4: คุณถิติเชษฐ์นุชชนาธค่ะ
0: เจ็ดท่านนี่แหละท่านผู้ชมวงเล็บว่าก
4: กต.เจ็ดคนค่ะ
0: เป็นเงื่อนไข
4: ข้อความมาให้โดนใจนะคะ
0: และเราก็จะไปถึงข่าวนี้ท่านผู้ชมตำรวจร่วมกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงข่าวการจับกุมชายชาวจีนที่หนีคดีเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนานกว่า30ปีแล้วสามารถที่จะสวมจิตเป็นคนไทยและทำธุรกิจถือครองทรัพย์สินเป็นการทำธุรกิจเรียกว่าทัวร์ครบวงจรที่พัทยาจนรวยอู้ฟู่เลยมีชื่อเป็นเจ้าของ5บริษัทเฉพาะทุนจดทะเบียนรวมกว่า89ล้านท่านผู้ชมชายชาวจีนคนนี้หนีคดีมาแท้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตร.ร่วมกับอธิบดีกรมการปกครองนรุชาโคสาชิวิไล
4: นำกำลังตำรวจฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองพร้อมหมายศาลจังหวัดพัทยา
0: เข้าจับกุม
4: นายสุชาติสุรชัยหรือชื่อของเขาก็คือนายซูจื้อซานอายุ67ปีเป็นชาวจีนค่ะ
0: ชื่อไทยก็คือสุชาตินามสกุลสุรชัยชื่อเดิมก็คือ
4: ซูจื้อซานอายุ67ปี
0: เป็นชาวจีนจับกุมได้ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านสิริสาที่บางละมุงชลบุรีก็คือพัทยาหลังพบหลักฐาน
4: การสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนไทยค่ะ
0: ก่อนจะเข้ามาทำธุรกิจทัวร์ครบวงจรในพัทยามานาน30ปีหลังจากที่พบประวัติก่อคดีอาชญากรรมร้ายแรงในจีนจนมีหมายจับอินเตอร์โพลหรือตำรวจสากลการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกเพราะว่าในโซ
4: เคยก่อคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาที่เมืองไทโจมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนนะคะถูกทางการจีนออกหมายจับเนี่ยเมื่อ9มกราคมปี2533
0: 2533ปีนี้69
4: ก็คือเมื่อ36ปีก่อนนะคะ
0: ต่อมา
4: ตำรวจสากลออกหมายแดงอินเตอร์โพล
0: เจ้าตัวหลบหนีออกไปเมียนมา
4: แล้วก็ลักลอบข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทย
0: จนกระทั่งปี2544ก็คืออีก11ปีต่อมา
4: ไปสวมสิทธิ์ชาวกะเหรี่ยงที่อำเภอพบพระจังหวัดตากจ่ายค่าดำเนินการไปเนี่ย 50,000 บาทนะคะ
0: ตัวรับอย่างนั้น
4: จนกระทั่งมีแบบประชาชนคนไทยใช้ชื่อนายสุชาติสุรชัย
0: แล้ว
4: จากนั้นก็เริ่มมาประกอบธุรกิจในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะ มีชื่อเป็นเจ้าของบริษัททั้งหมด5บริษัทนะคะประกอบกิจการธุรกิจทัวร์แบบครบวงจรทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทุนจดทะเบียนบริษัทเนี่ยรวมมากกว่า89ล้านบาทรวมระยะเวลาในการประกอบธุรกิจของนายคนนี้ก็คือมากกว่า30ปีค่ะ
0: และระหว่างที่เข้ามาใช้ชีวิตในเมืองไทยหนีคดีฆ่าคนตายมาถูกมั้ย
4: ใช่ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าม
4: าจดทะเบียนสมรสกับนางสาวหยุนหัวเหรินที่อำเภอบางละมุงเมื่อ12พฤศจิกาปี33
0: จดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวจีนแล้วมีลูกแฝดชายหญิงปัจจุบันลูกแฝดอายุ12ขวบได้สัญชาติไทยทั้ง2คน13ปีที่ผ่านมามีการย้ายเข้าออกทะเบียนบ้านทั้งหมด8ครั้งด้วยกันนี่ท่านผู้ชมคิดว่าจับได้ได้ยังไงคิดว่าจับได้ได้ยังไงที่มาของการจับกุมเพราะ ไนโซดันไปทำวีซ่าเดินทางไปบ้านเกิดคือจีนทางการจีนเขาตรวจพบคือเราเนี่ยตรวจไม่พบทางการจีนเขาตรวจพบ
4: คือเขาพบว่าเอกสารมีความผิดปกติค่ะ
0: เพราะไนโซเนี่ยเป็นประชาชนพลเมืองจีนมาก่อนแต่กลับได้สัญชาติไทยอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าจีนเห็นเอกสารให้ได้สัญชาติไทยอธิไทยนี่ไม่รู้นะแล้วยังไงต่อนะ
4: ก็เลยมีการสืบสวนค่ะจนกระทั่งเขาพบว่านายคนนี้มีประวัติฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาสถานทูตจีนถึงได้ประสานมาที่กระทรวงมหาดไทยให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนค่ะ
0: นี่ไง
4: จนกระทั่งศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเนี่ยพบว่านายซูสวมสิทธิ์ชาวกะเหรี่ยงไปออกบัตรประชาชนไทยจริงค่ะ
0: ก็เลยมีคำสั่งให้นายอำเภอบางละมุงแจ้งความตัวโรงพักบางละมุงแล้วไปขอศาลจังหวัดพัทยาออกหมายจับอย่างที่ว่าหมายจับนี่คือข้อหาแจ้งเอกสารเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานก็คือสวมบัตรนะนี่ท่านผู้ชมก็ตรวจสอบมีที่ดินเป็นจำนวนมากเลยรวมถึงทรัพย์สินต่างๆรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทนี่เป็นเจ้าของที่ดินโฉนด11แปลงนะรวม10ไร่10ไร่ที่ว่านี่คือทำเลทองพัทยานะ
4: ใจกลางเมืองพัทยาทั้งสิ้นค่ะมีรถอีก6คันนะคะ
0: หลังจากเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองนฤชาโคสาชิวิไลระบุว่าหลังจับกลุ่มก็ได้ถอดถอนสัญชาติไทยทันทีรวมถึงถอดสัญชาติลูกแฝดทั้งสองคน
4: ที่ได้สัญชาติไทยก็ถอดแล้วด้วยค่ะ
0: และเตรียมมาครับใช้กฎหมายในประเทศ
4: ที่เปลี่ยนมาเป็นกฎหมายหลักแล้วก็มีการประกาศใช้แล้วนะคะ
0: เป็นระเบียบสำนักน้ำตีที่ทำให้ในประเทศได้ฉับพลันรวดเร็วเพื่อเพิ่มมาตรการเด็ดขาดในการจัดการกับชาวต่างชาติที่มาทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนี่ฮะคือพอเป็นคนจีนทุกอย่างที่ไปทำธุรกิจมันก็ผิดหมดอ่ะถูกไหม
4: ค
0: ่ะแต่ก็เกือบจะไม่รู้นะเนี่ยต้อง30กว่าปีนะนี่ถ้าเกิดไม่ไปขอวีซ่าเข้าจีนในป่านนี้จะไม่รู้นะอายุ67แล้วเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเตรียมขยายผลแน่นอน
4: คือจะต้องไปดูกรณีที่มีการออกบัตรประชาชนให้ชาวจีนรายนี้อ่ะค่ะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งท่านอธิบดีกรมการปกครองนฤชาเนี่ยบอกว่าจะตรวจสอบแบบขุดรากถอนโคนค่ะ
0: ไปได้บัตรปี44เนี่ย
4: ใช่2544ปี44
0: ปัจจุบันเนี่ย2569ไม่รู้เจ้าหน้าที่ตอนนั้นเกษียณไปหมดหรือยังเนี่ยท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวเราตามกันดูต่อเรื่องมันก็เหลือเชื่อนะจับได้เนี่ย
4: 30กว่าปีอะค
0: ่
4: ะ
0: 6นาฬิกา45นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ
5: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
12: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจ
15: ออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
16: รุ่นใหม่ล่าสุด Mil X The Next P ครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8 Speed ความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Choke Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mil X The Next P สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
5: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
17: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
18: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
4: วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะคุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนร่วมงานและสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่ Facebook โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะ
0: อ้าวนี่เป็นข่าวดีแจ้งท่านผู้ชมและเราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมฮะอ้าวเรื่องเกี่ยวกับสมีอติโชตกับศรีกาบุญยวีหรือศรีกาเอท่านผู้ชมติดตามความคืบหน้าไปถึงแล้วบึงไถถึงไหนแล้วความคืบหน้าล่าสุดทราบจากตำรวจกองปราบจะมีการขยายผลนะครับผู้ชมขยายผลโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางเงินอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือการตรวจสอบมูลนิธิ มูลนิธิอะไรนะ
4: หวันโชติค่ะ
0: หวันโชติ
4: ที่นายอติโชติคนนี้เนี่ยตั้งขึ้นมา
0: หวันโชติคงจะมาจากวัดไห
4: ม
0: พุทธไทยสวรรค์ไง
4: ก็เลยชื่อมูลนิธ
0: ิ
4: หวันโชติ
0: และชื่อก็คืออติโชติก
4: ็
0: เลยเป็นหวันโชติที่ว่านี้นักข่าวถามนะครับว่าจะมีเซียนพระเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่กับการปั่นราคาและก่อให้เกิดประเด็นเรื่องทรัพย์สินจำนวนมากไหลเข้าสู่บัญชีซึ่งไม่ได้เป็นบัญชีของวัดเป็นบัญชีของตัวเจ้าวาดก็คือสมีอติโชติแล้วก็ผ่องถ่ายไปเป็นทรัพย์สินไปที่ศรีกาเอที่ว่านี้ตำรวจบอกแต่เพียงว่ายังเร็วเกินไป
4: ต้องรอการตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารที่ตรวจยึดมาได้ซะก่อนนะคะถึงจะได้ทราบว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้าง
0: เมื่อวานนี้บรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์ที่สำเภาโลกวิทยาช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์รอบนี้เนี่ยแปลกปกติเกิดเหตุเรื่องพระกับศรีกาหรือยักยอกเกินวัดเนี่ยวัดจะเงียบปรากฏว่าไม่เลย
4: มีพุทธศาสนิกชนกับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปที่วัดอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทำบุญไปเยี่ยมชมโบราณสถานของวัดค่ะ
0: แต่เขาจะว่าคงจะเป็นเพราะอยากจะไปดูพิกัดกุฏิกุฏิของสมีชดแม้จะมีติดไอ้เส้นที่ว่านี้เนี่ยท่านผู้ชม
4: โพลิสไลน์ของตำรวจนะคะกั้นเอาไว้ห้ามเข้าอะค่ะแต่ปรากฏว่าหน้ากุฏิของอดีตเจ้าอาวาสก็เป็นจุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจ
0: คนอยากจะไปเช็คอินนี่ถ้าโต๊ะกลมยังอยู่นี่คนแน่นวัดเลยเชื่อไหมบังเอิญเอาออกมาแล้วไง
4: ค่ะ
0: เพราะเกรงว่าจะกลายเป็นจุดเช็คอินของบรรดานักท่องเที่ยวทั้งนี้ทั้งนั้นในมุมของความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่ากรณีของเครื่องรางของขลังในประเทศไทยเนี่ยหลายท่านจะรู้มันคือซอฟต์พาวเวอร์ประการหนึ่งนะ
4: ค่ะ
0: ที่ไต้หวันเรานำเสนอไปเมื่อวานไต้หวันน่ะ
4: ค่ะ
0: ถึงขนาดคนไต้หวันเนี่ยเอามาโพสต์พาลูกมากราบไหว้ขมขื่นใจจริงๆลูกมากราบไหว้สมีโชติเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าวาดวัดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยที่ไต้หวันนะ
4: ค่ะมีภาพมีคลิปเลย
0: หลายคนนี่บอกทำไมตัวเองเหมือนตัวเองเข้ามาอยู่ในฉากในภาพยนตร์เรื่องสาธุ
4: เออใช่เ
0: ด
4: อะ
0: บิว
4: เวอร์สค่ะ
0: นี่ผมบอกไปแล้วว่าจีนเนี่ยจะเป็นจุดใหญ่เลยเป็นไปตามนั้นขออนุญาตเพจไอ้จงเพจไอ้จงเนี่ยโพสต์ประเด็นเรื่องนี้ว่าได้ถูกพูดถึงบนโซเชียลจีนอย่างต่อเนื่อง คำถามสะเทือนไปถึงวงการพระเครื่องของไทยในจีนโดยระบุนะครับว่าอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งสื่อจีนเรียกว่าอาจารย์ชอด
4: ตอนนี้กลายเป็นกระแสบนโซเชียลจีนค่ะเพราะว่าถูกกล่าวหาเรื่องเงินบริจาค กว่า92ล้านแล้วก็พบทรัพย์สินจำนวนมากในกุฏิ
0: บนหวยโบแล้วก็
4: มีหลายแฮชแท็กขึ้นเป็นฮอตเซิร์ชนะคะก็คือนิยมเซิร์ชเนี่ยค่ะ
0: มันเป็นคำภาษาจีนอ่ะแปลเป็นไทยว่ายังไงนะ
4: พระเน็ตไอดอลไทยซุกทรัพย์สิน200ล้านบาทไว้ในที่พัก
0: ฟังแล้วเจ็บเรียกว่าอะไรนะ
4: พระเน็ตไอดอลค่ะพระเน็ตไอดอลไทยซุกทรัพย์สิน200ล้านบาทไว้ในที่พัก
0: มียอดวิวเท่าไหร
4: ่ 15.5 ล้านครั้งค่ะ
0: เพราะแฮชแท็กนี
4: ้ค่ะ
0: อีกแฮชแท็กนึง
4: แฮชแท็กแปลไทยก็คือพระไทยพัวพันคดีทุจริตใช้ภาชนะทองคํากินอาหาร1มื้อ10เมนู
0: อันนี้จะบิดไปนิดหน่อยไม่ใช่ภาชนะทองคําดูผิดเหรอไม่มีมีแต่โต๊ะกลม
4: ค่ะ
0: แต่10เมนูเนี่ยใช่อาจจะเกินด้วย
4: อันนี้ยอดเนี่ยประมาณ 9.3 ล้านครั้งนะคะที่เข้าไปดู
0: อีกแฮชแท็กหนึ่ง
4: แฮชแท็กอาจารย์โชติภาพลักษณ์พัง
0: แม้จะผ่านมาหลายวันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะ
4: แต่บนโซเชียลจีนกับสื่อจีนก็ยังพูดถึงเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะในมุมของวงการพระเครื่องไทยในจีน
0: เพราะสมีโชติเนี่ยนะ
4: ไม่ได้เป็นที่รู้จักเฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าเป็นที่นิยมในกลุ่มชาวจีนที่นิยมเช่าพระเครื่องไทยด้วยอะค่ะ
0: เพจไอ้จงเขาไปติดตามโซเชียลจีนเขาบอกเล่าให้ฟังว่าบนสื่อจีนชื่อดังเจ้าหนึ่งเมื่อวันที่11คือเมื่อวันศุกร์ใช้ค่อยคำว่าเหตุการณ์นี
4: ้วงการพระเครื่องไทยในจีนสั่นสะเทือน
0: หลายปีที่ผ่านมา
4: ผู้ประกอบการพระเครื่องในจีนจำนวนหนึ่งเนี่ยมีส่วนสร้างภาพลักษณ์ของอดีตพระชื่อดังให้เป็นพระเกจิชื่อดัง
0: เห็นไหมเซียนพระเนี่ยจีนก็ยังดูออกเลยทั้งนี
4: ้คือทำเป็นเน้นเรื่องการปฏิบัติบารมีพุทธคุณจนจตุคามรามเทพบางรุ่นที่เกี่ยวข้องกับอดีตพระรูปนี้มูลค่าการเช่าในตลาดจีนนะคะ มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นกว่าหยวนนะคะ
0: สื่อจีนยังรายงานว่าหลังเกิดเรื่องผู้ประกอบการหมายถึงเซียนพระบางส่วนให้เหตุผลประมาณว่าความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องไม่ได้มีปัญหา
4: สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นพฤติกรรมส่วนตัวของอาจารย
0: ์คุ้นๆว่ะอุ้ยคุ้นคุ้นใครเป็นคนพูดประโยคคำนองเนี้ย
4: ค
0: ุ้นคุ้นไหม
4: คุ้นมากค
0: ่
4: ะ
0: ใครอ่ะนายกเหร
4: อค่ะ
0: อ๋อที่บอกใช่ไหม
4: ค่ะ
0: ว่าเหรียญเหนือดวงเนี่ยไม่ได้อาจารย์ชั่วคนเดียวเนี่ย มีคณะเกจิหลายรูปมาปลูกเสก
4: ใช่
0: แล้วมันก็เวิร์กอยู่นะ
4: ค่ะมันก็เวิร์กอยู่ท่านใช้คำน
0: ี้เซอร์เจยังตั้งข้อสังเกตว่า
4: ผู้เช่าพระจำนวนหนึ่งไม่ยอมรับคำอธิบายนี้ได้ง่ายๆค่ะเพราะเขาบอกว่าเหตุผลที่พวกเขาตัดสินใจเช่าพระตั้งแต่แรกก็เพราะว่าเชื่อมั่นในชื่อเสียงการปฏิบัติและบารมีของผู้ที่ปลูกเสก
0: อันนี้ต้องสื่อสารไปเลยเพราะนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ว่าไม่ได้ชดคนเดียวที่ปลูก
4: มีหลายรูปมีพระหลายรูปที่ปลุกเสก
0: แบบที่นายกบอกอะ
4: ค่ะ
0: สื่อจีนในเขาเรียกว่าในแอคเคาท์เนี่ยที่ว่าเรียกว่าอะไรนะ
4: เหวยป่อค
0: ่ะเหวยป่อถกเถียงประเด็นที่ทาวเดียวกันพร้อมกับโพสต์ตั้งคำถามว่าพระเก่า
4: ของอดีตพระโชติเนี่ยสรุปแล้วยังใส่ต่อได้ไหมอะค่ะ
0: บางโพสต์พูดถึงราคาพระและความเชื่อมั่นของตลาดพระเครื่องซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทย
4: คือมองว่าสิ่งที่กำลังได้รับผลกระทบไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของบุคคลแต่มันคือรากฐานด้านความเชื่อมั่นของตลาดค่ะ
0: อ
4: ่
0: ะเพราะฉะนั้นบทสรุปเรื่องนี้ต้องขอบคุณเพจไอ้จงกรณีนี้ไม่ได้สะเทือนเพียงวงการพระเครื่องในจีน
4: แต่ยังทำให้เกิดคำถามต่อภาพลักษณ์ของพระไทยแล้วก็อาจจะส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาไทยในกลุ่มชาวจีนบางส่วนด้วย
0: ท่านผู้ชมต่อเนื่องไปเมื่อวานนี้ที่เมืองลำปางที่โรงพักเมื่อวานนี้ผมก็ได้ข่าวนี้มาผมตั้งใจจะไม่เล่นเป็นกรณีการแสดงดนตรีในสถานบันเทิงชื่อมดยิ้มกลางเมืองลำปางเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานี่นักร้องชายแต่งกายด้วยผ้าสีเหลืองออกส้มคล้ายจีวรพระสงฆ์เอาอุปกรณ์คล้ายวัยเพศชายมาห้อยที่เอวเบลอเลยแล้วแสดงท่าทางเต้นบนเวทีลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าผู้ชมแล้วก็มีการเอาคลิปไปเผยแพร่ต่อในโซเชียลด้วยเนี่ยบางน้อยไปบางมิดกว่านี้บางให้มิดกว่านี้เบอร์ไปหนักๆ นี่เรื่องนี้ไวเลยสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดลำปางน้องไบรท
4: ์ออกมาระบุว่าพฤติการนี้อาจจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา206ค่ะฐานเหยียดหยามศาสนาและมาตรา208กรณีแต่งกายเลียนแบบสงฆ์ค่ะบอกเดี๋ยวต้องเป็นไปตามการพิจารณาของพนักงานสอบสวนกับกระบวนการตามกฎหมาย
0: คุณคนึงนิดพรมนุชานนท์ผู้อำนวยการพศลำปางไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับตุลาการเมืองลำปางแล้ว
4: ให้ดำเนินคดีกับบุคคลและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การแสดงนี้ค่ะ
0: นี่ท่านผู้ชมโดยสถานบันเทิงก็จัดที่มีการแสดงบนเวทีปล่อยให้นักร้องชายกระทำการอันเป็นการลบหลู่ย่ำยีและเหยียดหยามพุทธศาสนานี่การแต่งกายด้วยผ้าสีเหลืองมีลักษณะคล้ายจีวร
4: ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายที่สื่อถึงความเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา
0: และ
4: มีการนำอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชายขนาดใหญ่มาห้อยบริเวณเอว
0: และ
4: แสดงท่าทางเต้นรำในลักษณะลามกอนาจารค่ะ
0: ท่ามกลาง
4: ผู้คนชูชมจำนวนมากในสถานบันเทิง
0: การกระทำนี้ส่งผลกระทบต่อความเลื่อมใสในศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างรุนแรง
4: และอาจจะเข้าข่ายความผิดหลายประการค่ะก็คือ2ข้ออย่างที่บอกไปนะคะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมล่าสุดยังพบคลิปการแสดงของสถาบันเดิมอีกแห่งหนึ่ง
4: ในพื้นที่อำเภอเกาะคาค่ะจังหวัดลำปาง
0: นี่ซึ่งมีข้อความประกอบคลิปลักษณะกล่าวถึงการแต่งกายและการแสดงบนเวทีซึ่งนักร้องชายคนนี้
4: อันนี้ก็แต่งกายคล้ายพระเหมือนกันแล้วก็ร้องเพลงอยู่บนเวที
0: แต่แปลกต่างออกไปก็คือ
4: ถอดผ้าที่ใช้คลุมตัวออกเนี่ยค่ะเหลือแค่กางเกงชั้นในแล้วก็เอาผ้าสีเหลืองมานุ่งลักษณะคล้ายกางเกงแล้วก็ร้องต่อจนจบเพลงเนี่ยค่ะ
0: หลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
4: มีคนมาตั้งคำถามเยอะเลยถึงเรื่องความเหมาะสมอะค่ะ
0: นักร้องชี้แจงว่าได้บอกแล้วว่าแต่งเป็นอะไร
4: แล้วก็บอกผ้าสีเหลืองที่เอามาใช้เนี่ยมันเป็นเพียงผ้าคลุมโต๊ะ
0: ฮะ
4: ผ้าคลุมโต๊ะค่ะ
0: สำนักงานพระพุทธลำปางกำลังตรวจสอบเคสนี้อีกทีนึงอยู่เนี่ย
4: กำลังดูรายละเอียดของคลิปนี้นะคะคลิปที่2สถานที่จัดการแสดงรวมถึงพฤติการที่เกี่ยวข้องเพื่อจะพิจารณาว่าผิดหรือไม
0: ่ในโอกาสนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางออกเป็นแถลงการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
4: ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการสถานบันเทิงศิลปินนักแสดงตลอดจนพี่น้องประชาชนขอให้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญและความละเอียดอ่อนของสถาบันศาสนาค่ะโปรดหลีกเลี่ยงการนำสัญลักษณ์ทางศาสนามาใช้เพื่อความบันเทิงในลักษณะที่อาจจะเข้าข่ายลบหลู่หรือย่ำยีศรัทธาของชาวพุทธ
0: เอ๊ะพอสอยสยาได้ไปแจ้งความสมีชดบ้างไหมกับศรีกาเกณฑ์น่ะนอกจากคือไอ้ที่ไปเสพเมถุนกับบนโต๊ะเนี่ยโต๊ะกลมอ่ะเอาไม่ได้ถูกดำเนินคดีนะ
4: ใช่แค่ไป
0: มันมีคดีเรื่องยักยอกเงินวัด
4: ค่ะ
0: เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติที่โดยมิชอบกับฟอกเงิน
4: ค่ะ
0: ไอ้ที่เป็นปฏิบัติกามกิจเนี่ยไม่ได้ถูกดำเนินคดีนะแค่ประชิกไปถูกไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เอฟพอสอยุทธยาไปแจ้งความไม่ข้อหาพวกเนี้ย
4: อาย
0: ุเหยียดหยามอะไรเนี่ย
4: ลบหลู่ย่ำยีศรัทธาของชาวพุทธค่ะ
0: อันนี้ของจริงหมดเลยนั่นน่ะ
4: เหยียดหยามศาสนา
0: ใช่ไหมเอาสุดท้ายอ๋อมีเจ้าของร้านออกมาชี้แจงขอโทษเนี่ยเจ้าของร้าน3รายออกมาระบุว่ารู้เท่าไม่ถึงการอันนี้หมายถึงที่ก่อคาใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: อันหลังเนี่ยที่เหลือแต่กางเกงในเนี่ย
4: ใช่ค่ะอันหลังนี่แหละ3รายที่เป็นเจ้าของชื่อบิ๊กชื่อโดชื่อนนท์นะคะบอกรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนและสังคมค่ะ
19: ต้องขอโทษแล้วก็ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

0: ราบมาก่อนว่าทางนักดนตรีเขาจะได้เตรียมการแสดงอะไรออกมามันเป็นเซอร์ไพรส์สดนะครับแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามีเหตุการณ์เรื่องของการแสดงอะไรที่มันจะเข้ามาที่ร้านทางร้านก็จะสแกนก่อนแล้วก็ขอควบคุมทางร้านเองแล้วก็รวมถึงนักดนตรีตัวเองด้วยเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ทางศาสนาหรือว่าสถาบันอื่นด้วย
1: ท่านผู้ชมฮะอันหลังนี่